0: ้มแก้มใสค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวได้เลยค่ะ
1: น้องเคลฉายานอนหลับค่ะ
2: น้องแฟกฉายานอนดินครับ
0: แล้วก็น้องพันค่ะฉายาชนะชนะน้องไม่ใช่นะคะเป็นป้าพันค่ะฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
3: ครับแล้วก็พี่แมวคนรักแมวนะครับ
0: ค่ะแล้วก็สวัสดี
3: ใครครับสวัสดีใครครับอ๋อก็พาใครมาด้วยเนี่ย
1: โอบี้ฉายานอนเยอะเกินไปครับ
3: แล้วใครล่ะเนี่ย
2: เอ็กซ่าฉายาไม่นอนครับ
0: นี่แหละครับแล้วมีใครครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยแนะนำต
3: ั
0: ว
3: แนะนำตัวเลยครับ
4: สวัสดีครับคุณพ่อทองครับฉายายอนนอนเล่นคู่แข่งจอนเลนนอนครับ
5: สวัสดีค่ะคุณแม่นุชนอนน้อยค่ะ
0: แม่นุชนอนน้อยพูดเสียงเบาหน่อยนึง
3: ครับแล้วเราก็จะแนะนำผู้ช่วยของเราต่อไปก็คือคนแรกชื่อเหมือนคุณแม่หนูเลยก็คือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นั่นเองและอีกคนหนึ่งเป็นขวัญใจเด็กๆคนนี้คือใครครับเด็ก
1: ลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนชอบกินเด็กและชอบปล่อยตดค่ะ
3: ทักทายลุงโตหน่อยว่าลุงโตฟังอยู่ไหมลุงโตฟังอยู่หรือเปล่าครับ
0: ฟังอยู่คร
3: ับเดี๋ยวโทรเข้ามาคุยกับเด็กๆก็ได้นะครับนี่แหละครับแล้ววันนี้ใครนะควบคุมเสียงให้เราจำได้ไหมจำได้ไหม
1: พี่เปลวฉายาเปลวไฟค่ะ
3: ครับอันนี้ทีนี้ก็มีใครมาช่วยกันเยอะเลยเนาะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ขอร้องก่อนวันนี้เจ้าไก่คอยาวเขาดีใจมากเลยเพราะว่าใครมาด้วยนะเนี่ย
0: มีไก่ยักษ์กับไก่จิ๋วนะคะ
3: มาด้วยนะครับ
0: แล้วก็มีพี่หมูอุดอุด
3: พี่หมูทายหน่อย
0: แล้วก็พี่กบอ๊อบอ๊อบเสียงแหบแล้วคะต้องไถขึ้นไถกระดิ่งปิ้งๆนะคะ
3: ใครครับเนี่ยคุณข้าวโพด
0: ให้ขอดูก็ข้าวโพดเสียงยังไงคะ
3: ข้าวโพดเสียงหวาน
0: เสียงแหลมมากเลยนะค่ะเด็กๆคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการเด็กแต่ทุกคนฟังได้ในครอบครัวทุกคนเลยค่ะนะคะลองให้ฟังดูนะคะรับรองว่าจะมีความสุขนะคะแล้วก็จะบอกว่ารายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะฟังได้ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ถ้าทาง 101.5 ของเราจุฬา Radio Plus เนี่ยเราฟังได้5วันใช่ไหมคะแต่ในทุกวันเสาร์ตอนเช้าเนี่ย 7-8 โมงเช้านะคะเราก็ต้องสวัสดีไปถึงผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะคะ FM 90.5 ค่ะเขาฟังเราวันเสาร์เด็กๆสวัสดีผู้ฟังวันเสาร์ด้วยค่ะ
3: สวัสดีเลยครับ
1: สวัสดีค่ะกระทะทองแดง
3: ทำไมล่ะครับ
0: คือใคร
3: เป็นยังไงคะ
0: คือใคร
1: เป็นชื่อเต็มของสวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เราก็จะบอกว่าเราจะได้ฟังอะไรแบบสั้นๆนะวันนี้ค่ะ
3: ค่ะนะครับช่วงแรกก็พบกับคำถามที่จะมาพร้อมกับกระจกวิเศษจากนั้นก็บทเพลงสำหรับเด็กนะครับพอบทเพลงสำหรับเด็กจบแล้วอ้อมลืมไปนิทานวันนี้เอาไว้ทีหลังเพราะว่านิทานนี้จะเป็นพิเศษจากน้องแคลกับน้องคลาร์กจะมาเล่าเรื่องอะไรครับเดี๋ยวค่อยระบอกก็ได้เนาะ
0: เ
3: ออจะได้เก็บไว้ก่อนนะและอีกช่วงนึงช่วงนี้เด็กๆต้องส่งเสียงมาให้เราฟังก็คือช่วงที่ชื่อว่าอะไรนะครับ
1: ส่งข่าวเล่าเรื่องค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้ว
0: ชอบที่เขารอเรือเขาชัดเจนมากส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะ
3: วันนี้น้องแคลน้องคลาร์กก็จะมาส่งข่าวเล่าเรื่องด้วยเล่านิทานด้วยนะครับ
0: ค่ะครบหมดยังคะก็หมดแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีพี่หมีนะคะฉายาเขานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวและพี่หมียังสวัสดีครอบครัวตระกูลนอนมาด้วยนะคะสวัสดีพี่หมี
1: สวัสดีค่ะกระทะทองแดง
2: สวัสดีครับกระชับมั่น
0: โอ้โหอะไรกันนี่ก้าวหน้ามากป้าไม่รู้เรื่องเลย
3: เป็นภาษาสำหรับเด็กๆเลยใช่ไหมครับ
0: โอ้โหกระทะทองแดงกับกระทะอะไรนะ
3: กระชับมั่น
0: กระชับมั่นใครคนตั้งคะ
2: คุณพ่อค่ะ
0: คุณพ่อหานี่เอง
3: ที่มายังไงครับคุณพ่อ
4: ก็พูดคล้องจองให้ตลกนะฮะแต่เด็กๆเขาชอบคุณพ่อสวัสดีครับกระชับมั่นแบบพูดเล่นไปงั้นเองฮะ
0: แล้วกระทะทองแดงนี่มัน
4: อันนี้น้องแคลแต่งเองสวัสดีค่ะกระทะทองแดง
0: อันนี้ก็เป็นลูกเล่นของเด็กๆเขานะคะน้องแคลปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 9ขวบแล้วค่ะ
0: 9ขวบแล้วปออะไรนะคะ
1: ป .4 ค่ะ
0: ป .4 9ขวบแล้วน้องคลาสนะคะ
3: คลาสครับมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ครับกี่ขวบแล้วครับครับกี่ขวบครับกำลังนึกอยู่กี่ขวบแล้วกี่ขวบครับไม่แน่ใจ
2: 6ขวบ วันเสาร์จะ7ขวบครับ
0: นี่ประมวลผลอยู่ไม่ใช่6ธรรมดาค่ะวันเสาร์7ค่ะ
3: จะได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนใช่ไหมครับ
0: ครับขวบนะปออะไรครับ
3: ครับ
2: ป .1 ครับ
0: ป .1
3: ป .1 เน
0: า
3: ะ
0: เราแนะนำตัวกันครบหมดทุกคนแล้วนะคะ
3: ครับ
0: รายการลุงโตมาแล้วลุงโตคะสวัสดีเด็กๆด้วยนะคะลุงโตเขาเขียนมาว่าไงคะสวัสดีค่ะน้องแดงเลยนะน้องตลาดและเอ็กคืออะไรคะฮัลโ
3: หลแปลด้วยลุงโต
0: สวัสดีครับน้องแดงแล้วก็อะไรนะ
5: น้อง
0: แคลน้องคลาร์กแล้วก็และเด็กๆก็เด็กๆแล้ว2คนไงแล้วเด็กๆอีกไหนล่ะคะลุงโตค่ะ
4: เขาวาดรูปตัวเขาปล่อยตดนั้น
1: แล้วก็ใช่อยากกินเด็กด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ผมไม่ไหวดิเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กเห็นไหมคะที่เมื่อวานแล้วพันบอกว่าเด็กๆสามารถมาทำรายการได้แล้วก็มาจริงๆด้วยแล้วก็มาบ่อยๆทำไมถึงมาวันนี้คะ
1: เขาว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดคลาร์กแล้วค่ะ
0: ใช่ไหมคะพี่คลาร์กค่ะ
3: ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
0: ก็จะครบผมไม่มากที่ห้องเงียบไปไงก็คือพรุ่งนี้เนี่ยจะครบ7ขวบเต็มนะครับใช่ไหมครับ7ขวบอ่ะแล้วเราก็จะร้องเพลงก่อนเลยไหมคะพี่แมวค่ะ
3: คร
0: ับ เราเขาจะครบ7ขวบแล้วร้องเพลงก่อนเลยก็แล้วกัน
3: ได้เลยเดี๋ยวเรามาร้องเพลง
1: ตีโอบี้กันนะคะ
3: โอ้อย่าตีเลยนะคะ
1: บี้
3: เรามาร้องเพลงที่เพราะที่สุดในโลก

0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนะแล้วก็หนูเป็นเด็กดีอยู่แล้วล่ะใช่ไหมคะแล้วก็ขยันเรียนอยู่แล้วเรียนก็เรียนดีด้วยนะคะก็มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลอบรมสั่งสอนนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วลุงโตก็บอกว่าเกิดเดือนเดียวกับลุงเลยลุงเกิดวันที่1กันยานะคะแล้วก็happy birthday มาด้วยนะคะแล้วก็ลุงบอกว่าลุงฟังอยู่ครับวันนี้จะว่านิทานตามที่เด็กๆทั้งสองเล่าเรื่องนะคะ
1: คร
0: ับ เอาล่ะเราก็จะเริ่มรายการแล้วนะคะ
2: ครับ
0: นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกว่าผ่านจะมีคำถามเลยเด็กๆเป็นคำถามมหัศจรรย์ให้คิดให้จินตนาการใช่ไหมคะเด็กๆเชิญนะคะเดี๋ยวฟังคำถามกันในช่วงกระจกวิเศษถามคำถามช่วยองค์เที่ยว
3: องค์เที่ยวอบีอบีช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
0: วันนี้คำถามจินตนาการสนุกนะคะ
1: ค
0: ิดอะไรสนุกได้เลยนะคะถ้าพระอาทิตย์ส่องแสงลงมาแล้วก็ยิ้มหวานมาให้เด็กๆทุกคนเลยและผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะถ้าพระอาทิตย์ส่องแสงมาแล้วก็ยิ้มให้เราตอนเช้าเด็กๆจะพูดอะไรจะทำยังไงจะรู้สึกยังไงดีคะบอกมาได้หลายๆอย่างเลย
1: ตื่นเช้ามานี่เห็นพระอาทิตย์ยิ้มให้เราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเด็กๆจะพูดอะไรจะทักทายอะไรกับพระอาทิตย์ก็ดีครับเนาะหรือจะทำอะไรก็ใครนึกออกอย่ารอช้าโทรมาที่หมายเลขอะไรครับมาเลยครับ
3: 022183975-7ครับ
1: อีกครั้งนึงครับ
3: 022183975-7ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เจ้าไก่ก็ดูดน้ำอะไรก็ไม่รู้ออกมาก่อนต้องมาทำงานห้ามดูดเข้าของเล่นกันมาเต็มเลยนะคะนะชิ้นหลายๆชิ้นมากเลยอุปกรณ์การเรียนการไม่ใช่การเรียนการสอนใช่เนาะอุปกรณ์การเล่นเด็กๆคะคำถามถามไปแล้วนะคะยังไม่มีใครโทรเราก็จะมาเริ่มรายการแล้วล่ะเพราะว่าเด็กๆเตรียมพร้อมเรื่องนิทานนะคะกระดาษต้องไม่ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะคะเพราะว่าผู้ฟังเขาฟังอยู่นะคะเราจะมาเริ่มเล่านิทานให้กับทุกคนที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่นะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับสนุกจังฟังนิทาน
0: สนุกจังฟังนิทานเปิดชื่อช่วงได้เลยครับพี่เปลวครับสนุกจังฟังนิทานครับ
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับเด็กๆครับนิทานสนุกๆวันนี้เด็กๆเขาจะมาเล่าเรื่องที่ชื่อเรื่องว่า
3: ปู
4: จอม
3: หนีบเรื่องโดยสุริยันสุดสีวงณแนวปะการังใต้ท้องทะเลเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสัตว์น้ำมากมายรวมทั้งปูใหญ่ขี้โมโหด้วยมันไม่ชอบให้ใครมาอยู่ใกล้ๆและมักจะหงุดหงิดสัตว์ทุกตัวต่างเรียกมันว่าปูจอมหนีบมันเดินเที่ยวไปรอบๆแนวปะการังเมื่อพบเจอสัตว์น้ำตัวใดเจ้าปูก็จะโบกก้ามใหญ่ไปมาพร้อมกับขู่ว่า
4: หลีกไปนะคืนเข้ามาใกล้จะหนีบให้เข็ด
3: สัตว์ทั้งหลายต่างพากันหลีกหนีไปไม่อยากยุ่งด้วย
4: ยามเช้าเจ้าปูขู่ปลากระตูนน้อยที่เผลอเข้ามาใกล้ยามสายฝูงแมงกระพุนตัวใสถูกเจ้าปูไล่หนี
1: โอ้โหดุจังเลย
3: ยามบ่ายปลาหมึกสายต้องตกใจเมื่อปูใหญ่อลวาดยามเย็นกุ้งทั้งฝูงต้องรีบเพ่นเมื่อเห็นเจ้าปูชูกล้ามมาแต่ไกล
5: ถอย
3: ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ปูจอมหนีบลูกเต่าทะเลก็ไม่ชอบลูกปลาไหลก็ไม่ชอบเจ้าปูใหญ่มั่นใจว่าในทะเลแห่งนี้มันตัวโตที่สุดแข็งแรงที่สุด
4: ทุกครั้งที่ปูจอมหนีบมองออกนอกแนวปะการังมันจะเห็นเงาของปลาตัวหนึ่งว่ายวนเวียนอยู่ไกลๆเสมอทำให้มันรู้สึกหงุดหงิดใจไม่หาย ใครกันนะชอบมาว่ายน้ำรอบบ้านเราแน่จริงก็เข้ามาใกล้ๆสิจะหนีให้เข็ดเชี่ยวแต่เงานั้นไม่เคยเข้ามาใกล้เจ้าปูยิ่งแสนข้องใจ
3: วันหนึ่งปูจอมหนีจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนมันว่ายน้ำออกไปนอกแนวปะการังเพื่อดูเงานั้นให้เห็นกับตา
1: เ
3: จ้าปูว่ายน้ำไกลออกไปไกลออกไป
1: แล้วยังไงครับไกลออกไปแล้วเป็นยังไงเนี่ย
4: ปูจอมหนีว่ายน้ำใกล้เข้าไปเรื่อยๆเงาดำเริ่มใหญ่ขึ้นแต่เจ้าปูก็มั่นใจว่าก้ามของมันจะขู่ให้ปลาตัวนั้นกลัวได
1: ้เนาะจะหนีเขาเหรอเนี่ยปูเนาะแล้วยังไงต่อครับ
3: ข้าไม่เคยแพ้ใครเกิดมาไม่เคยเสมอไม่อยากเสมอใครอยากชนะอย่างเดียวอยากชนะอย่างเดียวทำไงดี
1: โอ้โห
3: โตขึ้นโตขึ้นเงาดำโตขึ้นทุกทีเจ้าปูยังมั่นใจว่าก้ามของมันจะหนีบปลาใหญ่ยักษ์ตัวนั้นได้นิดเดียวอีกนิดเดียวเจ้าปูว่ายน้ำเร็วรีบเจ้าปูมองเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อเข้าไปใกล้เงาดำที่เคยเห็นกลับใหญ่โตน่าเกรงขามในที่สุดเจ้าปูจอมนีบก็เห็นได้ชัดว่าปลาใหญ่ยักษ์ตัวนั้นคืออ
1: ะไรครับ
4: ปลาฉลาม
3: จะขนาดทันตะทิว นัก
1: เจอปลาฉลามแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับนกครับ
4: เจ้าปูว่ายน่ะเจ้าปูรีบหนีสุดชีวิตปลาฉลามไล่ติดตามเจ้าปูโชคดีแนวปะการังนี้มีที่หลบภัยปลาฉลามล่าเหยื่อไม่ได้จึงว่ายน้ำจากไป
3: นับตั้งแต่นั้นเจ้าปูจอมหนีบก็มักซ่อนตัวอยู่เงียบๆใต้ก้อนหินก้อนโตและไม่ใช้ก้ามโตของมันขู่ใครอีกเลยนอกจากพี่แมวจบ
1: จบ
4: บริบูรณ
0: ์แล้วมีการแบ่งงานเตรียมงานกันยังไงคะ
3: แบ่งอย่างมั่วซั่วค่ะ
0: มั่วซั่วนี่นะมีกับคำไปไหนได้ที่คำพูดอะที่บอกต้องชนะอย่างเดียวอะใครเป็นคนคิดคำพูดอะคะ
3: คือว่าตอนฟังรายการเด็กรายการไหนสักรายการหนึ่งเขาก็เปิดละครวิทยุอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็มีเพลงนี้แล้วก็ถูกใจค่ะแต่มันเมื่อหลายสิบล้านปีที่แล้วจากนั้นก็ลืมและทีนี้วันหนึ่งคุณพ่อก็ร้องเพลงกล่อมนอนแต่บังเอิญว่าคุณพ่อไม่มีวันร้องเพลงอย่างปกติสามัญค่ะคุณพ่อจะต้องร้องเพลงอะไรแปลกๆแล้วทีนี้เพลงนี้ก็ขึ้นมาค่ะจากนั้นคืนถัดไปพวกเราก็ร้องเพลงนี้ก่อนนอนตอนที่กำลังอ่านนิทานและอยู่ดีๆคุณแม่ก็เข้ามาจากห้องน้ำเข้ามาในห้องนอนแล้วก็เต้นอยู่ที่หน้าประตูพร้อมกับร้องเพลงนี่ค่ะ
0: พอกันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ดีทั้งคู่นะคะ
1: ครับ
0: เบื้องหลังค่ะเบื้องหลังเด็กๆเขาก็มีความสุขด้วยนะคะคุณแม่มีส่วนร่วม
1: นี่แหละครับเนาะเพราะบางคนอาจจะแบบแยกไปนั่งดูแต่จอเนาะจอใครจอมันไม่ได้เล่นอะไรกันเลยใช่ไหมครับเนาะ
0: ที่บอกก็คือทั้งสองคนไม่มีโทรศัพท์มือถือกันเลย
3: ใช่
0: ไหมคะเพราะว่าเอาแล้วเพื่อนๆเขาเล่นอยู่แล้วหนูไม่ร้องขออะไรใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
0: เฮ้ยแกเธอไม่มีมือถือเออเฉยจังเลย
3: ไม่มีใครพูดแบบนี้ค่ะมีแต่คนพูดว่าโอ๊ยทำไมเธอชนะเนี่ย
0: โอ้โหเพื่อนนี่มีความคิดเห็นที่ดีมากๆเลยนะคะดีมากแล้วเพื่อนทุกคนมีหมดใช่ไหมคะ
3: ไม่ถึงกับทุกคนนะคะแต่ว่าทุกคนต้องมีเครื่องเทคโนโลยีอย่างน้อยชิ้นหนึ่งค่ะ
1: เช่นอะไรบ้างคะ
3: เช่นโทรศัพท์นาฬิกาหรือไม่ก็ถ้าหากว่าบ้านใครรวยบางคนมีทีวีส่วนตัวคอมพิวเตอร์ส่วนตัวก็มีนะคะ
0: ที่บ้านใช่ไหมคะ
3: ที่บ้านค่ะ
0: ไม่ได้แบกมาโรงเรียนนะ
3: ไม่มีใครแบกมา
0: ค่ะนิทานก็จบไปแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้พี่แมวเป็นคนเขียนเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าอะไรแนวคิดที่พี่แมวเขียนเรื่องนี้ค่ะว่าปูจอมหนีบเนี่ย
1: ปูนี่ก็เป็นตัวแทนของเด็กเราจะเห็นไหมเด็กบางคนชอบแกล้งเพื่อนใช่ไหมที่เขาคิดว่าเขามีแรงเยอะไงนะน้องแกล้งเคยเจอไหมน้องกล้าเคยเจอไหมเพื่อนบางคนเล่นแรงๆชอบผลักชอบหยิกอะไรอย่างเงี้ย
3: เคยเจอตอนมาทำรายการครั้งที่แล้วค่ะเพื่อนที่ว่าคือพี่แมวค่ะ
1: ค่ะแล้วพี่แมวก็ทำอะไรอะคะคราวที่แล้ว
3: พี่แมวเขาเหมือนกับว่าเล่น เทควันโดค่ะไม่เรียกว่าสอนนะคะเพราะว่าสอนแล้วก็จำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: เขาเล่นกับเราแบบเต็มที่กับชีวิตเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เรากระเด็นชิดทั้งฝาตุ้งตุ้ง
3: ใช่ค่ะ
0: นั่นไง
1: แล้ววันนี้เราจะเล่นกันอีกไหมคะ
3: เล่นอีกค่ะเพราะว่ามีอาวุธด้วยค่ะ
1: ทีนี้เรื่องปูจำหนิมนี่ก็เห็นเด็กบางคนเนี่ยก็จะชอบแกล้งเพื่อนอ่ะแต่ด้วยความมั่นใจเด็กผู้ชายโดยเฉพาะเนาะชอบหยิกชอบอะไรอย่างเงี้ยถึงเขาก็รู้ว่ามีก็ไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะต้องมีคนที่แข็งแรงกว่านะอะไรอย่างเงี้ย
0: เช่นปลาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็เลยเอาเป็นตัวแทนเด็กๆก็เป็นปูคนที่ตัวโตกว่าก็เป็นฉลาม
0: แล้วปลาเขาทำอะไรทำไมปูถึงได้กลัวคะ
1: ก็ฉลามเป็นยังไงครับตอนที่อ่านเห็นรูปในหนังสือแล้วเป็นไงครับฉลามเป็นไง
3: ฉลามตัวใหญ่กว่าปูประมาณ10ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านเท่าค่ะใช่ค่ะ
1: อ
3: าปากแล้วก็เหมือนพี่แมวมากเลยค่ะ
0: แล้วปูทำไงคะ
1: ปูก
3: ็แล้วปูก็
1: หนีเลยเนาะ
3: ว่ายน้ำหนีไปหลบอยู่ใต้ปะการังค่ะซึ่งตามที่เนื้อเรื่องเขาบอกว่าก้อนหินแต่ทีนี้พอดูตรงหนังสือแล้วนี่มันไม่ใช่ก้อนหินนะคะ
1: เหรอเป็นอะไรอะคะ
3: มันเป็นปะการังค่ะ
1: นั่นแหละ
0: ก็หลบอย่าง
1: ไ
0: รใช่ไหม
1: ได้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่แล้วแกล้งใครไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ปลาหาไม่เจอใช่ไหมลงมาเจ้าปูอยู่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่เจอก็ปลาใหญ่ก็ว่ายไปเจ้าปูก็เลยแอบอยู่ที่ปะการังแล้วจากนั้นวันถัดมายังเที่ยวเป็นเกเรชาวบ้าน
1: ไปไหมเนี่ย
3: ไม่ไปไหนแล้วค่ะอยู่ในนี้จนกระทั่งไม่กินอะไรไม่เข้าห้องน้ำด้วยค่ะ
0: โอ้แต่กลัวมากเลย
1: กลัวเนาะ
0: แต่ก็ได้บทเรียนใช่ไหมคะ
1: เนาะอย่างแนวปะการังนี่ก็เหมือนบ้านที่อบอุ่นของเด็กๆนั่นไงล่ะครับเนาะนะครับ
0: อันนี้มาแล้วค่ะการ์ตูนของลุงโตนะคะเจ้าปูเจ้าปูแบบดุดันมากเชี่ยวแกล้งปลาเล็กปลาน้อยนะคะจนต้องไปเจอปลาใหญ
1: ่
0: นะคะก็เลยกลัวรูปนิทานวันนี้ขอบคุณลุงโตนะคะ
1: ค
0: แล้วก็มีโทรศัพท์มาตอบคำถามเชิญค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยสวัสดีครับคุยได้เลยครับแนะนำตัวเลยครับ
2: น้องเอ๋ยฉายาคิตตี้ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเอ๋งเอ๋ยฉายาคิตตี้เอ๋งเอ๋ยค่ะถ้าเกิดมีพระอาทิตย์โผล่มาตอนเช้าแล้วมายิ้มมาทักทายกับเอิงเอ๋ยเนี่ยเอิงเอ๋ยจะพูดอะไรกับพระอาทิตย์ดีคะ
0: แล้วเราเห็นด้วยนะคะพี่บีค่ะคำถามคือเราเห็นพระอาทิตย์ยิ้มให้เราด้วยและเด็กทุกคนด้วย
1: ครับเอิงเอ๋ยจะทักทายอะไรกับพระอาทิตย์ดีคะ
2: สวัสดีนะพระอาทิตย
1: ์แล้วจะพูดอะไรต่อคะพูดอะไรต่อดีคะแค่นี้เหรอพี่คะยังไงคะ
2: กินข
1: ้
2: าวก
1: ับ
2: อะไร
1: กินข้าวกับอะไรโอ้พระอาทิตย์ก็สามแล้วหนูเอิงเอ๋ยล่ะคะเมื่อเช้านี้กินข้าวกับอะไรคะจำได้ไหมคะ

0: ะคะ
1: เรามีส่งข่าวของเพลงเลยไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ต้องส่งข่าวค่ะเอ๋ยจ๋าหนูต้องส่งข่าวอยู่แล้วป้ารออยู
0: ่มีข่าวอะไรคะเอ๋ย
2: วันนี้หนูกินคุกกี้ค่ะ
0: คุกกี้
1: นั่นคือสิ่งที่รอคอยค่ะคุกกี้อะไรคะ
2: อัลมอนด
0: ์อัลมอนด
1: ์นี่อัลมอนด
0: ์ด้วยนะค่ะได้เลยครับขอเพลงอะไรดีครับเอ่ย
2: ค้างคาวค่ะ
0: ค้างคาว
1: ทำไมถึงชอบเพลงค้างคาวคะเคยเจอตัวไหม
0: เคยไหมเคยเห็นตัวจริงไหมค้างคาว
2: ไม่เคยเห็นตัวจริงค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่เคยเห็นแต่น่
1: าจะชอบค้างคาว
0: สงสัยจะตื่นเต้นดีเนาะได้เลยค่ะ
1: แต่ยังไม่ถึงบ้านใช่ไหมคะยังอยู่ในรถเลยนะคะ
0: ก็ฟังรายการด้วยกันไปก่อนเนาะ
1: ขอบคุณน้องเอิงเอ๋ยขอบคุณคุณแม่ค่ะ
0: ครับเอาละ
1: ดีค่ะ
0: เรามาคุยกับเด็กๆต่อสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องขวัญสายยาวาดรูปค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อพี่ของขวัญนะครับพี่ของขวัญถ้าเกิดหนูตื่นเช้ามาแล้วเห็นพระอาทิตย์ยิ้มให้หนูเลยแล้วก็ยิ้มให้เด็กๆทุกคนด้วยเนี่ยของขวัญจะพูดอะไรกับพระอาทิตย์ดีคะ
3: หนูกำลังกินจริงอยู่ค่ะแล้วพระอาทิตย์ก็บอกหนูว่าอร่อยไหมคะหนูบอกว่าอร่อยค่ะ
0: มีพระอาทิตย์ไหมคะ
3: แบ่งค่ะ
0: แบ่งนะคะได้เลยค่ะแล้ววันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมของขวัญ
3: ส่งค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
3: เรื่องพ่อหนูนะคะเขาวิ่งเสียงดังมากมากหนูก็เลยหนกหนูวิ่งไม่หยุดเลยค่ะเพราะว่าตับปลาเขาทวนน้ำตาใส่หนูบ่อยค่ะ
0: ใครคะ
3: สปายพ่อหนูค่ะเขาทวน
0: น้ำตาใส่บ่อยเพื่อนหนูเนาะหนูก็ไม่ต้องเล่นกับเขาเนาะนะครับนะได้เลยค่ะ
3: พุทธาก็หนูก็บอกอ๋อพุทธาว่าสปายสบายเขาอะได้ดีใส่หนูหนูก็บอกคุณเต้ว่าสบายได้ดีใส่หนูค่ะคุณเต้เหรอเขาก็เลยจัดการหยิบหูสบายเลยค่ะ
0: โอ้โหเหรอเขาก็เจ็บปะสิเนาะแล้วเขาก็ไม่ทำหนูไม่แกล้งหนูแล้วใช่ไหมคะ
3: ยังแกล้งอยู่ค่ะ
0: เหรอคะงั้นหนูก็ต้อง
1: บอกคุณครูค่ะ
0: บอกคุณครูเนาะนะ
1: แล้วก็ถ้ามีเวลา
3: บอกครูแล้วบอกครูเกณฑ์แล้วค่ะก็บอกครูอ่านเรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อดีครับ
1: แล้วก็ถามเขาบอกว่าสปายถ้าเกิดเราเธอโดนแกล้งอย่างเงี้ยเธอจะชอบไหมล่ะนะลองถามเขานะคะ
3: เขาบอกว่ายอมไม่ทำแล้ว
0: อ๋อเขาจะไม่ทำอีกแล้ว
3: ปฏิบัติถูกเขาค่ะปฏิบัติถูกเขากลับค่ะ
0: เราก็อย่าไปแกล้งเขาเนาะเราก็ไปฟ้องคุณครูดีกว่าน
1: ี่เขาเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพลงอะไรดีครับ
3: ขอค่ะเพลงรถยาค่ะ
0: รถตุ๊ก
3: ตุ๊กจะขอรถราไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กนะไม่ใช่รถแรงไม่ใช่รถตุ๊กจะขอรถตุ๊กตุ๊กจ
0: ้
3: ะ
0: รถตุ๊กตุ๊กนะครับ
1: รถตุ๊กตุ๊กนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ได้ฟังค่ะวันนี้ก็มีรถตุ๊กตุ๊กมาหนึ่งคัน
3: ใช่ไปขอวันจันทร์โน่นรถแ
0: รงอ๋อแล้ววันจันทร์ก็รถแรงใช่
1: ถ
0: ู
1: กต้องวันนี้ตุ๊กตุ๊กได้ฟัง
3: วันจันทร์เพลงรถแรงค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ค่ะรับทราบค่ะคุณยายปราณีจ๋า
0: ค
3: ่
0: ะ
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณครับ
3: ค่ะรถตุ๊กอะดวงเดียวเลย
0: ครับได้ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณยายประณีขอบคุณพี่ของขวัญค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เรามาคุยกับเด็กๆโอ้นี่เด็กๆชอบตอบคำถามเลยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับอันนี้น้ำตัวเลยครับ
4: ค่ะเป็นคุณแม่ที่ติดตามรายการยิ้มแย้มแก้มใสมานานละค่ะ
0: ครับแนะนำเลยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
4: คุณแม่ชื่อจิตติมานะคะแล้วก็มีลูกสาว
0: ครับ
4: เป็นเพื่อนของแฟด้วยค่ะ
1: อ๋อได้ยิน
0: ทักทาย
1: หน่อย
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะลูกเพื่อนทักทายค่ะ
0: แล้วเพื่อนน้องแฟมาอยู่ใกล้ๆด้วยหรือเปล่าครับ
4: อยู่ค่ะ
0: คุยกันไหมคุยกันไหม
1: เขาชื่ออะไรคะแม่คะ
0: เขาชื่ออะไรเอ่ยนะชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: น้องอะไรคะ
6: ชื่อหนูดีค
0: ่
6: ะ
0: โอ้สวัสดีครับหนูดีหนูดีมีฉายาว่าอะไรครับหนูดี
6: นอนไม่หลับค่ะ
0: นอนเหมือนกันนอนไม่หลับเนาะ
1: อันนี้ก็เป็นนอนใช่ไหม
0: นอนใช่ครับครับแล้วหนูดีจะตอบคำถามไหมตอบไหมคะ
6: ตอบค่ะ
0: ตอบได้เลยค่ะจะคุยอะไรกับพระอาทิตย์ดีพระอาทิตย์

0: ตอบมายิ้มให้เราอืมหนูตะกุยหนูจะคุยอะไรกับพระอาทิตย์ดีคะหนูดีคุยอะไรดีคะพอเดี๋ยวน้องแกลก็จะตอบเหมือนกันเนาะน้องหนูดีคุยอะไรดีคะหนูดี
1: น้องจินตนาการคิดเรื่องสนุกสนุกเลยค่ะหนูดีจ๋า
0: ตอนนี้พระอาทิตย์ดวงเบลอเลยมาแล้วก็ยิ้มแฉ่งเลยแล้วก็บอกสวัสดีวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะจะคุยอะไรดีคะหนูดีน้องพระอาทิตย์มาแล้วแล้วนึกออกไหมนึกออกไหม
2: อยากบอกพระอาทิตย์ว่าไม่อยากให้มีตอนกลางคืน
0: อ๋อไม่อยากให้มีตอนกลางคืนพระอาทิตย์บอกว่าเหนื่อยอะต้องกลับไปพักบ้างเนาะนะคะให้ดวงดาวกับดวงจันทร์ทำหน้าที่บ้างเนาะได้เลยค่ะแล้วมีอะไรจะทักทายน้องแคลไหมน้องแคลก็อยู่ตรงนี้น้องแคลทักทายหนูดีหน่อยมาไงคะ
3: สวัสดีสวัสดีนี่คือออบี้เพื่อนที่ดีที่สุดของน้องแคลออบี้ออบี
0: ้ครับ
1: อันนี้ตอบด่วน
0: อ่ะตอบด่วน
3: สวัสดี
1: คือน่ารัก
0: น่ารัก
1: ก็ตอบเป็น
0: เสียงกัน
1: หนูดีจะขอเพลงไหมคะ
0: เพลงอะไรดีครับหนูดีเพลงอะไรดีครับหนูดี
2: เพลงพระอาทิตย์แก้มใส
0: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหรือเปล่าพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับ
1: ไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์นะ
0: จันทร์เน
1: า
0: ะ
1: วันดีจ๋าฟังวันจันทร์นะคะ
0: ครับนะครับ
1: ขอบคุณน้องหนูดีนะคะแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ติดตามต่อไปแล้วบอกกันต่อๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เอาละครับเรามาคุยกับเด็กๆคุยกับเด็กๆต่อครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
0: อ๋อนี่ป้าแต้วครับนะครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีป้าแต้วเลยครับ
3: สวัสดี
0: ครับวันนี้เรามีเด็กๆนะครับน้องแคลน้องคลากมาช่วยทำรายการด้วยครับป้าแต้วครับ
4: อ๋อเหรอคะ
0: ครับ
4: ค่ะคุณพี่คะลูกสวยทุกคนเลยนะคะท
1: ุ
4: กคนเลยทุกวันเลยหนูเอาไว้ตรงหัวนอนหนูดูทุกวันเลย
1: สุป้าแต้วจะชอบมากเลยใช่ไหมคะชื่นชม
4: น่ารักค่ะน่ารักทุกท่านเลย
1: ขอบคุณค่ะป้าแต้วค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงนะป้าแต้วนะนะคะ
0: คร
1: ับ
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะเอาวางไว้หัวนอนคู่กับแม่
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
1: ป้าแต้วเขาไปมุสาโทรมานะมาไกลจากอยุธยา
0: ครับ
1: หมดยังคะถ้ายังหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: แล้วครับ
1: หมดแล้วอ๋อมีอีกหนึ่งสาย
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
5: ฝ่ายฉายาชินามอนค่ะ
1: น้องใครนะคะ
0: ใคร
5: แต่ขอเปลี่ยนฉายาเลย
0: หนูชื่ออะไรนะ
1: หนูชื่ออะไรนะคะปุนเหรอคะ
5: ปันค่ะ
1: ปันน้องปัน
0: ปันเนาะน้องปันซินามอนตอนนี้น้องปันจะเปลี่ยนฉายาเป็นอะไรคะ
5: ฉายา67
0: 67เนาะ
1: ที่67มันมาจากไหนนะที่ป้าพันเคยถามแล้วพันลืมไปแล้วก็พันลืม
0: เป็นเด็กๆก็รอใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อที่บอกว่า
6: ไปใกล้ๆ
0: เนาะเป็นที่เด็กๆเขาฮิตกันแล้วก็ร้องเล่นก
1: ันเข้าใจแล้วค่ะจำได้แล้ว
7: มาจากนักบาสเกตบอลค่ะหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละ
0: ได้ค่ะแล้วหนูจะตอบคำถามว่ายังไงดีคะวันนี้พระอาทิตย์มายิ้มให้เด็กๆทุกคนเลย
5: มาชวนพระอาทิตย์ไปโรงเรียนด้วย
0: ชวนไปโรงเรียนด้วยโอ้ย
1: แล้วคุณต้องไงอะคะ
0: ตอนจะชวนเนี่ยจะว่ายังไงคะหนูจะสมมติตอนนี้พระอาทิตย์อยู่ไกลๆแล้วหนูจะชวนว่ายังไงดีคะลองบอกสิอย่างนี้เดี๋ยวพระอาทิตย์ไม่ไปด้วยนะ
5: พระอาทิตย์ไม่ลองแบบทำไ
1: มพระอาทิตย
0: ์ยังไงนะคะน้องอ๋อจะชวนไปโรงเรียน
5: พระอาทิตย์ไปโรงเรียน
1: กับฉันไหมใช่ไห
0: มค่ะได้เลยเนาะแล้วจะชวนพระอาทิตย์ไปเล่นอะไรที่โรงเรียนครับเล่นอะไรกันดี
5: ไปเล
0: ่
5: นค่ะจะชวนไปเร
0: ีย
5: นค่ะอ๋อ
0: ไปเรียนหนังสือโอ้
1: คนนี้คนนี้พอชวนพอเรียนเสร็จแล้วตอนกลางวันพระอาทิตย์ก็บอกว่าโอ้เราไม่มีข้าวกินแบบเด็กๆเลยจะทำยังไงด
0: ีทำไงดีไม่ได้เอากล่องข้าวมาด้วยทำไงดีคะน้องปั่นพระอาทิตย์บอกว่าหิวจังเลยเด็กๆกินข้าวกันน่าอร่อยมาก
5: ก็คือ แบ่งของหน
1: ู
5: ให้พ
1: า
5: ท
1: ิ
5: ตย์
1: ครึ่
5: งน
1: ึ
5: งค่ะ
1: เย้พาทิตย์ชอบใจอยากมาเรียนทุกวันเลย
0: ตั้งเลย
1: ค่ะส่งข่าวขอบคุณค่ะ
0: มีอะไรส่งข่าวไหมมีไหมคะมีไหมมีไหม
5: มีค
0: ่ะส่งข่าวได้เลยค่ะน้องปัน
5: คือพวกในห้องชอบแกล้งหนูกับ
0: หรอ
5: สนิท
0: หรออ ี
1: กแล้ว
0: ประ
1: เภทเพ
0: ื่
1: อนๆที่ชอบแกล้งกันอีกแล้ว
0: เขาเล่นแรงใช่ไหมหรือเปล่าเนาะแล้วหนู
1: ได้บอกครูไหมคะ
5: หนูยังไม่ได้บอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกเพื่อนว่าถ้าเกิดว่าเจอพ่อเขาให้บอกให้
1: เนาะบอกเราไม่ชอบนะเธ
0: เล่นแรงจังเลย
1: เราก็เจ็บนะถ้าเราแกล้งคนอื่นมาแกล้งเธอเธอก็เจ็บเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะบอกครูนะแต่เธอถ้าเธอไม่บอกนะแล้วก็เลิกแกล้งฉันนะเราก็จะเป็นเพื่อนกันนะ
0: นะครับ
1: ได้มั้ยคะ
0: ได้มั้ย
1: ต้องพูดกับเขาดีๆก็ได้ค่ะนะคะแล้วยังไงแจ้งข่าวด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างความคืบหน้าเขายังแกล้งอยู่ไหมนะคะ
0: นะครับ
1: ตกลงมั้ยคะ
0: นะครับน้องปันนะ
1: อันเป็นขอเพลงค่ะ
0: เอาเพลงอะไรดีครับ
5: ขอเพลงสูตรคูณแม่8ค่ะ
0: สูตรคูณแม่8
1: ตอนนี้หนูต้องท่องสูตรคูณเหรอคะปันจ๋าก
0: ำลังเรียนอยู่เน
5: า
0: ะ
5: สอบสูตรคูณแต่ว่าสอบไม่เสร็
1: จอ๋อแล้วหนูท่องได้ทุกแม่ไหมคะ
0: ได้ไหม
5: ได้แค่แม่2ถึง7
1: อ๋อมีหน้าอย่างแบบแม่8
0: เน
1: า
0: ะ
1: ได้ได้ได
0: ้ครับ
1: ครับขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: น้องปันเนี่ยเขาจะมีคุณยายฉายาจอมดุใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณยายขอเพลงธงชาติไทยอ่ะเดี๋ยวทำพลาดนะคะเดี๋ยววันนี้ได้ฟังค่ะวันนี้ไม่มีใครโทรแล้วนะคะวันนี้พ่อหันยังไม่บอกดีกว่าว่าคำถามอะไรเราจะให้ฟังเพลงดีกว่าค่ะเพราะเพลงเต็มเลย
0: เต็มเลยใช่ไหม
1: ในช่วงคืนเพลงกับเพลงเด็ก

ำเพลงแรกกันเลยนะคะชื่อเพลงว่าธงชาติค่ะธงชาตินะคำร้องทำนองคุณหลงลงลายหรือว่าชื่อจริงปรมินทร์รังสีธรรมนะคะร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงวัฒนา Little Angels นะคะเพลงนี้คุณย่าฉายาจอมดุซึ่งเป็นคุณย่าของน้องปันเปลี่ยนจาก Cinnamon เป็น67นะคะ67ฉันฟังค่ะ

พลงธงชาติขอบคุณคุณย่านะคะที่ขอเพลงนี้มาให้ฟังให้เด็กๆทุกคนได้ฟังนะคะและเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงที่2ที่เด็กๆขอมาประพันธ์เรียงตามลำดับไม่มีการลัดคิวเด็ดขาดนะคะที่2คือเพลงสุดคูณแม่6ค่ะเพลงเด็กน้องนุ่นพี่นุ่นกับน้องภูมินะคะ Kids มี2เพลงนี้น้องปันฉายาฉายาเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะจาก Cinnamon เป็น67ค่ะเชิญค่ะ

0: สำหรับใครที่กำลังอยู่ในช่วงที่ว่าเราจะต้องท่องสูตรคูณให้ได
1: ้เน
0: า
1: ะ
0: นะคะอันนี้แม่หกแล้วนะคะ
1: คร
0: ับน้องแคลร์ต้องสูตรคูณได้ไหมคะ
2: ท่องได
0: ้ถึงแม่อะไรละ
2: 12ค่ะ
0: อ๋อ2ถึง12เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะใช้เวลานานไหมคะ
1: นานไหม
2: ตอนป.สองนะคะไม่รู้เรื่องเลยค่ะแค่แม่สองก็ท่องแทบไม่ได้เลยค่ะ
0: เออแล้วทำไงถึงมันจะได้แล้วค่ะทำไมถึงได
2: ้เพราะว่าครูตอนป.สองเป็นครูที่เข้มงวดเรื่องพวกนี้มากเลยค่ะถึงเป็นคนสอนภาษาไทยแต่ว่าทุกวันต้องท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เพื่อนที่เก่งที่สุดในห้องฟังแล้วก็ติ๊กชื่อจากนั้นก็ต้องไปท่องสูตรคูณให้ผ่านแม่สองถึงแม่สิบสองให้ครูฟังด้วยให้ถูก
0: หมายถึงเราซ้อมเองที่บ้านหรือว่าท่องทุกวันที่โรงเรียนคะ
2: ซ้อมเองที่บ้านแล้วก็ไปท่องที่โรงเรียนให้ได้ค่ะ
0: โอ้โหเนาะใช้เวลานานมากไหมคะ2ถึง12เนี่ย
1: น่าจะนานเนาะ
0: เป็นเดือนเลยไหมคะ
2: คำศัพท์ไม่นานแต่ว่าสูตรคูณนานมากค่ะเลยอดพักเลยค่ะต้องท่องค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมทุกคนกว่าจะได้นะมันก็ต้องใช้เวลากันนะคะเด็กๆคะนะอย่าท้อถอยนะคะ
1: ครับ
0: และเพลงต่อไปเป็นเพลงฝรั่งนะคะที่ชื่อว่าคุณพ่อชื่อเพลงอะไรคะคุณพ่อช่วยบอกหน่อยค่ะคุณพ่อเป็นคนขอ
3: ครับ Stay Awake ครับเพลงนี้ที่มาจากน้องคลาร์กครับเมื่อหลายคืนก่อนฮะน้องคลาร์กขอให้ร้องเพลงกล่อมนะครับตอนก่อนเข้านอนแต่ว่ามีเงื่อนไขบอกว่าเอาเพลงกล่อมเด็กแต่ต้องมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวกับการนอน แต่ทีนี้ท่านผู้ฟังฮะมหัศจรรย์ของเพลงเด็กเรื่องอะไรก็มีเพลงกล่อมเด็กที่ไม่เกี่ยวกับการนอนก็มีเหมือนกัน เพลงนี้ครับ Stay Awake
0: ซึ่งแปลว่า
2: ตื่นนอนค
0: ่
2: ะ
0: เอออย่านอนนะ นะคะถึงแม้จะมีที่นอนนุ่มๆนะเนาะแล้วก็ดึกแล้วด้วยงั้นอย่านอนอย่านอนนะคะก็ลองฟังดูนะคะน่ารักมากเลยเป็นเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: Stay Awake นะคะจากหนังเรื่อง Mary Poppins ร้องโดย
3: Julie Andrew ครับ
0: ฟังค่ะเชิญค่ะ

0: าเลยค่ะ
1: สรุปว่าเพลงนี้เด็กๆหลับกันไปหมดแล้วเป็นเพลงกล่อมเด็กแล้วก็มาฟังกันอีกหนึ่งเพลงนะคะตอนนี้ 17:46 นาทีนะคะรายการที่เราฟังอยู่นะคะมีเสียงเด็กๆบ้างกำลังเล่นเล่นอะไรกันบ้างนะคะก็คือรายการอะไรนะคะ
2: รายการอะไรครับ
0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเพลงตามคำขออีกหนึ่งเพลงนะคะก็คือรถตุ๊กตุ๊กนะคะเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิตตี้เมโลดี้นะคะเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาว่ารูปขอมาเชิญค่ะ

0: เราฟังรถตุ๊กๆกันแล้วนะคะ
1: ค
0: ตอนนี้เรามีเวลาตอนนี้ 17:49 นาทีเราจะอ่านคำไม่ใช่อ่านคำตอบสิเราจะต้องถามคำถามใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเราถามเด็กๆนะครับว่าวันนี้ถ้าพระอาทิตย์มาหาเด็กๆถึงบ้านแล้วก็ยิ้มให้เด็กๆทุกคนเลยเด็กๆจะพูดอะไรกับพระอาทิตย์ครับรีบนะครับถ้าอยากตอบต้องโทรศัพท์มาที่หมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไรครับเนี่ย
2: 02-218-3975-7 ค่ะ
1: ครับยังมีเวลาเนาะตัวมาได้เลยแต่ว่าตอนนี้
0: เที่ยวได้ไหมคะ
1: อีกเที่ยวนึงครับหมายเลขอะไรครับ
2: 02-218-3975-7 ค่ะ
0: เผื่อใครอยากโทรต้นตอนนี้เลยนะคะ
1: คร
0: หรือว่าใครจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio
1: ค
0: ่ะ LINE @jularadio การทำรายการวิทยุนะคะต้องมีสมาธิอย่างดีเลิศยิ่งมีเด็กๆมันอยู่ข้างๆด้วยแล้ว
1: เด็กๆก็โทรมาแล้วสวัสดีครับ
3: ค่ะมีสมาธินะคะ
1: สวัสดีครับใครเอ่ย
4: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาแล้ว
4: สวัสดีครับป้าพันเด็กๆน้องแพรน้องครับ
0: อ๋อนี่ลุงโต
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะกระทะทองแดงลุงโต
4: สวัสดีครับลุงวาดภาพตอนที่ลุงปล่อยลมแล้วก็ท่ายิงฟันกินเด็กเห็นหรือเปล่าครับ
3: เห็นค่ะ
4: สวัสดีนะครับคุณพ่อน้องแพรน้องครับคุณพ่อยอนพอดีเคยตกลงกันไว้ว่าจะไปเจอกันที่สถานีวันที่ออกรายการก็เผอิญวันนี้ติดภารกิจด่วนจริงๆครับ
0: ไม่ได้บอกว่าติดภารกิจด่วนจริงๆครับเคยสัญญาว่าจะมาเจอกันที่สถานี
4: ก็ดีใจฮะที่ได้มาเยี่ยมกันอีกนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยเรามีผู้ใหญ่มาฟังรายการเราหลายคนเลยนะฮะแล้วเราก็เห็นความน่ารักของเด็กๆที่มาร่วมรายการกับเรานะครับยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณลุงโตนะคะ
4: ครับเนี่ยก็เข้าใจว่าจะหมดเวลาแล้วมั้ง
0: หมดแล้วค่ะหมดแล้วลุงค่ะหมดแล้ว
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเราต้องรีบค่ะรีบแบบหมดแล้วเพราะเราจะต้องอ่านคำตอบนะคะ
1: ใช่แล้วคร
0: ับ เราถามไปว่าไงนะคะ
1: ว่าถ้าพระอาทิตย์มาหาเด็กๆแล้วมายิ้มให้เด็กๆด้วยเด็กๆจะพูดอะไรกับพระอาทิตย์ครับครับ
0: ทุกเช้าเด็กๆขามองขึ้นไปเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วค่ะเราจะบอกว่าไม่เห็นไม่ได้หรอกนะคะแต่พี่หมีนะคะพี่หมีแต่งเพลงนั่งแต่งเรื่องราวเขาก็บอกว่าผมก็ทำตัวปกติครับเพราะตอนพระอาทิตย์ยิ้มให้ผมไม่เห็นนั่นแน่นะคะแล้วก็น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้แต่ว่าพระอาทิตย์ยิ้มให้ก็จะบอกว่าสวัสดีนะพระอาทิตย์กินข้าวกับอะไรหรอของเราได้กินข้าวกับปลาทูแมวได้นะอร่อยค่ะ
3: ปลาทูที่ทำจากแมวเหรอคะ
0: ปลาทูที
1: ่แมวชอบกิน
0: แล้วก็พี่ของขวัญฉายาว่ารู้ก็ตอบว่าตอนนี้หนูกำลังตอนที่พระอาทิตย์ยิ้มนะหนูกำลังกินไอติมอยู่ค่ะแล้วพระอาทิตย์ก็ยิ้มให้แล้วก็ถามว่าอร่อยไหมหนูก็บอกว่าอร่อยค่ะนะแล้วคุณแม่ที่ติดตามรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะก็เป็นคุณแม่จิตติมานะคะแล้วลูกสาวเป็นเพื่อนของน้องแคลชื่อหนูดีนะคะฉายานอนไม่หลับค่ะนะคะก็จะบอกว่าถ้าพระอาทิตย์ยิ้มให้ก็จะบอกพระอาทิตย์ว่าไม่อยากให้มีตอนกลางคืนเลยค่ะนะคะส่วนป้าเต้าโทรมาสวัสดีส่วนน้องปันฉายา6 7ก็บอกว่าหนูจะชวนพระอาทิตย์ไปโรงเรียนด้วยค่ะแล้วพระอาทิตย์ก็จะหิวข้าวใช่ไหมกลางวันหนูก็จะแบ่งข้าวกลางวันให้กินค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็หมดแล้ว
1: ของแ
0: คร์ที่คลัก
1: แล้วเอ้ยจะคุยอะไรกับพระอาทิตย์ดีครับ
3: จะบอกว่าโอ๊ยน่ารำคาญไปฉันจะไปอาบน้ำแล้ว
1: แล้วคลักว่าไงครับจะคุยอะไรกับพระอาทิตย์ดีครับมาตรงนี้เลยครับไมโครโฟนนี้เลยคุยอะไรดีใกล้หมดเวลาแล้วคุยอะไรดี
5: จะวิ่งหนีไปเลยครับ
1: ทำไมวิ่งหนีแล้วครับร้อนเหรอครับเนาะยังไงครับตกลงคลาส
0: ที่จะบอกว่าโอ้ยแค่ยิ้มให้แค่นี้เองเด็กๆบอกว่าน่ารำคาญแล้ววิ่งหนีไปเลยร้องไห้ใหญ่เลย
1: นะครับ
0: ทำไงดีอ่ะ
1: เนาะ
3: ก็จะวิ่งหนีไปเร็วกว่าเดิมแล้วก็ไกลกว่าเดิม
0: ยังไงก็จะวิ่งหนีเพราะที่บอกจะไม่ส่องแสงดีกว่าให้มืดตลอดเลยเออหรือเอาสองแสนดีกว่าเพราะรักเด็กๆเอาละเด็กๆค่ะงั้นเราก็จะให้รางวัลเด็กๆทุกคนนะคะที่ตอบเรื่องจินตนาการมานะคะปิ๊งปิ๊งขอปิ๊งปิ๊งด้วยค่ะหมดเวลาพอดีเด็กๆค่ะหมดเวลาเด็กๆพูดสวัสดีปิดท้ายรายการได้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกระทะทองแดง
0: ต้องบอกได้ว่ารายการฟังรายการอะไรอยู
1: ่
0: ทางไหนค่ะ
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 ค่ะ
0: ฟังได้ทุกวัน
3: วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็น
0: ค่ะเวลาหมดยังคะหมดแล้ว

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบินเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนะเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุความการพลังทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลิมค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข
3: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องไมเกรนนะคะเรื่องของไมเกรนนะคะจริงๆแล้วเป็นอาการปวดหัวข้างเดียวใช่ไหมคะการใช้แบบธรรมชาติในการดูแลรักษาก็คือการใช้แมกนีเซียมในอาการปวดศีรษะข้างเดียวนี้จะช่วยได้นะคะการปวดศีรษะข้างเดียวเป็นอาการมักพบบ่อยในคนทั่วๆไปสาเหตุเกิดจากความเครียดคลั่งเคร่งในการทำงานการอดนอนนะคะการดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะอาการของไมเกรนเป็นการปวดที่เกิดจากการโป่งของหลอดเลือดในสมองเนื่องจากเกิดการบีบตัวของหลอดเลือดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเหตุให้แรงดันเลือดในหลอดเลือดนั้นดันให้หลอดเลือดโป่งออกเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงตามแรงดันที่พุ่งขึ้นมาจากการบีบตัวของหัวใจนะคะยาแก้ปวดทั่วไปอย่างเช่นพวกพาราเซตามอลรวมกับการพักผ่อนเป็นการแก้อาการปวดเพียงอย่างเดียวนะคะไม่สามารถลดความถี่และก็ความรุนแรงของไมเกรนได้นะคะส่วนยาออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือดในสมองโดยตรงอย่างเช่นยาแก้ไมเกรนต่างๆเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นหลอดเลือดในส่วนต่างๆของร่างกายตีตัวทำให้เนื้อเยื่อตายได้นะคะเมื่อใช้ไประยะหนึ่งก็จะเกิดเป็นซ้ำขึ้นมาใหม่เพราะว่าหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นในตัวเองการใช้ยาที่ออกฤทธิ์หดหลอดเลือดเหมือนการใช้ถางหนังสติ๊กเมื่อถางไปจนถึงระดับหนึ่งจะมีการตึงกลับมาเกิดขึ้นคราวนี้ร่างกายก็จะดื้อต่อการใช้ยาดังกล่าวนะคะยังมีผลข้างเคียงมากมายอย่างเช่นอาการทางประสาทคลื่นไส้อาเจียนจึงห้ามใช้บ่อยกว่าทุก4วันนะคะการใช้แมกนีเซียมในการรักษาไมเกรนนะคะปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันชัดเจนแล้วนะโดยผ่านการศึกษาคนกลุ่มที่เป็นไมเกรนจำนวนมากนะคะสามารถกล่าวได้ว่าแมกนีเซียมสามารถบรรเทาอาการไมเกรนได้ทั้งในแง่ของอาการเฉียบพลันการป้องกันหลักฐานที่ค้นพบในขณะนั้นบ่งบอกว่า 50% ของคนที่กำลังเกิดอาการไมเกรนนั้นมีระดับของแมกนีเซียมในเลือดต่ำกว่าปกตินะคะแมกนีเซียมนั้นก็หาได้จากอาหารนะคะการใช้สมุนไพรนะคะสามารถลดอาการปวดไมเกรนได้เหมือนกันนะคะก็สนใจยังไงโทรมาปรึกษาได้นะคะคุณผู้ฟังคะแมกนีเซียมทำหน้าที่คลายหลอดเลือดที่หดเกร็งตัวในสมองลงได้โดยการออกฤทธิ์กระตุ้นให้สารธรรมชาติในหลอดเลือดทำหน้าที่ขยายหลอดเลือดในบริเวณที่บีบตัวอยู่ให้คลายออกและลดความไวของการตอบสนองของระบบประสาทที่ทำให้เกิดไมเกรนนะคะการใช้แมกนีเซียมมีความปลอดภัยสูงในราคาไม่แพงจนเกินไปนะคะจึงสามารถใช้ในคนที่มีความทรมานจากอาการไมเกรนได้เป็นส่วนใหญ่นะคะร่างกายก็ต้องการแมกนีเซียมวันละ500ถึง600มิลลิกรัมต่อวันนะคะจากธรรมชาตินะคะลองหาพืชผักผลไม้ที่มีแมกนีเซียมมาทานนะคะอย่างเช่นอาหารที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมมากก็จะได้แก่พวกถั่วเมล็ดแห้งนะคะธัญพืชผักใบเขียวเข้มผลอะโวคาโดแล้วก็อาหารทะเลทั่วไปนะคะส่วนสมุนไพรนั้นนะคะคุณผู้ฟังถ้าสนใจเรื่องของสมุนไพรในการดูแลไมเกรนนั้นนะคะก็โทรมาปรึกษาได้นะคะ
4: สนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันได้ที่หลังไมค์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท
3: ์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
5: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยนะคะ
6: ค่ะนี่ป้าแดงเองนะคะ
5: ค่ะป้าแดงบ้านอยู่จังหวัดไหนคะ
6: ลำลูกกาค่ะปทุมเนี่ยคลองสองคลองสองลำลูกกาค่ะ
5: ค่ะป้าแดงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะ
6: ค่ะอ๋อป้าแดงเวียนหัวมึนศีรษะไปหมดเลยค่ะมันงงอ่ะแบบทำงานไม่ไหวเลยไปทำงานไม่ไหวต้องนอนอ่ะ
5: ค่ะป้าแดงเป็นไขมันหรือเปล่าคะไขมันสูง
6: ไม่เป็นค่ะ
5: อ๋อไม่มีไขมันสูงตรวจ
6: ไม่มีค่ะไม่มีตรวจแล้วไม่มีเลยค่ะ
5: ค่ะค่ะแล้วคือไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่อยู่ๆมันก็เวียนหัวขึ้นเวียนหัวมานานไหมป้าแดงคะ
6: เป็นหัวมาก็เกือบ2เดือนอ่ะเป็นมานานเลยแหละ
5: เกือบ2เดือนนะอันนี้แสดงอาการทุกวันเลยใช่ไหมคะที่
6: ทุกวันเลยพอตื่นมันเอาทุกวันเลยค่ะ
5: อ๋อขนาดนั้นเลยนะไปตรวจก็ไม่พบสาเหตุนะคะ
6: แดงฟังวิทยุทุกวันเลยค่ะฟังอาจารย์สุภาตาน่ะค่ะ
5: ขอบคุณป้าแดงมากค่ะป้าแดงสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้อย่างอย่างเล่นสายของคุณหมอแต่จ้ะ
8: ค่ะกำลังพูดอยู่ค่ะ
7: โอ้ฟังไม่รู้อยู่ค่ะ
8: เดินค่ะ
7: โอ้ดีใจอย่างไอ้เจ้าหมอคะ
8: ค่ะ
7: มี
8: อายุเท่าไหร่คะ
7: 72ค่ะ
8: 72ประสาทเสื่อมคืออะไรคะประสาทเส้นหรือว่าประสาทที่สมองคะ
7: เขาบอกว่าเส้นประสาทที่อยู่ในไขกระดูกสันหลัง
8: อ๋อแล้วอาการเป็นยังไงคะตอนนี
7: ้มันขาไม่มีแรงอะค่ะ
8: ขาไม่มีแรงนะคะ
7: ขาอ่อนแรงลง
8: ค่ะ
7: แล้วก็ลิ้นมันจะเริ่มแข็งแข็ง
8: อ๋อค่ะค่ะมีโรคประจำตัวอื่นไหมคะไขมันสูงหรือความดัน
7: อ่าตอนนี้ควบคุมอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
8: ค่ะ
7: ก็ไม่สูงเท่าไหร่ไม่ต่อยค่ะทุกอย่างตามหมดยกเว้นน้ำตาลปกติมัน118นี่ตอนนี้ขึ้นไป140นอกน้ำตัวอื่นปกติหมดนะคะ
8: ค่ะค่ะโอเคค่ะ
7: หมอที่ลงตอนนี้รักษาเขาบอกว่าเส้นประสาทมันเสื่อม
8: ค่ะโอเคได้ใช้ได้ค่ะตัวนี้ใช้ได้ค่ะสำหรับเรื่องของชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าตามเนื้อตามตัวค่ะโอเคนะคะใช้ได้นะคะอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าคะ
7: อยู่นนท์ค่ะ
8: อยู่นนท์นะคะอยู่นนท์ก็วันเดียวถึงค่ะ
7: ค่ะ
8: ค่ะ
7: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
8: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
9: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะจะขอหยิบยกเรื่องอาการปวดต่างๆในทางการแพทย์แผนไทยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะว่าแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขามีชื่อเรียกอาการปวดบริเวณต่างๆของร่างกายว่าอย่างไรกันบ้างข้อแรกนะคะโรคลมปลายปัตตคาตเป็นอย่างไรนะคะเกิดจากการแข็งตัวของหลอดเลือดค่ะทำให้มีอาการปวดมีบวมเล็กน้อยนะคะบวมแข็งเป็นก้อนโดยทั่วไปจะไม่มีความร้อนนะคะหรือมีความร้อนเล็กน้อยตามชั้นกล้ามเนื้อเป็นโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อค่ะเส้นเอ็นเยื่อหุ้มกระดูกเป็นได้กับส่วนต่างๆของร่างกายเช่นบ่าหลังและเท้าค่ะอาหารแสลงที่ควรงดนะคะในขณะที่เป็นโรคลมปลายปัตตคาตนี้นะคะก็ได้แก่ข้าวเหนียวหน่อไม้นะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะคะยาแก้ปวดและเครื่องในตับค่ะข้อ2นะคะโรคลมปลายปัตตคาตบาดเกิดจากการแข็งตัวของหลอดเลือดและมีเลือดไปคั่งและแข็งจับที่ข้อต่อกระดูกทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเกร็งตัวค่ะแล้วก็ทำให้มีอาการปวดบวมตามมามีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อคอนะคะจะตึงๆจับแข็งเป็นก้อนนะคะมีความร้อนเล็กน้อยมีอาการปวดบาดแล้วก็ร้าวไปที่แขนไม่มีแรงยกแขนไม่ขึ้นอาจจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยและปวดสะบักถ้าเป็นที่หลังนะคะจะปวดถึงบริเวณบ่าและต้นคอปวดมึนศีรษะทั้งสองข้างหรือว่าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้อาจจะมึนงงหรือว่าง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาบางคนก็หาวได้ทั้งวันเลยค่ะหรืออาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะ ปวดร้าวบริเวณขมับหรือเบ้าตาทำให้ตาพร่ามัวหูอื้อหรือว่าได้ยินเสียงไม่ชัดเจนค่ะอาจจะเป็นคนขี้ลืมในระยะสั้นๆก็เป็นได้นะคะสำหรับคำแนะนำนะคะให้ประคบน้ำร้อนบริเวณที่ปวดนั้นนะคะงดอาหารแสลงนะคะที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะแล้วถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะดูแลรักษาด้วยสมุนไพรนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ
1: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
10: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
3: ์064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
2: สมุนไพรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะก็คงจะเป็นสมุนไพรองค์รวมก็คือสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะยาสมุนไพรตำรับเป็นยาแผนโบราณรับประทานได้ทั้งหญิงและชายนะคะทั้งวัยรุ่นและก็วัยชราเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะรับประทานเป็นประจำเส้นเอ็นจะแข็งแรงสมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดลดความกังวลลงทำให้หลับสบายนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ใช้แรงงานเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงสมองด้วยบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองกรณีนี้ก็คือการใช้แรงงานมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะทรุดโทรมเร็วการใช้สมองมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความเครียดออกมาร่างกายเราก็จะโทรมไปด้วยเหมือนกันนะคะคือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะฉะนั้นก็คือองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นั้นก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะธาตุต่างๆโดยธาตุแต่ละธาตุนะคะก็มีบทบาทสำคัญต่อการทำหน้าที่ตามปกติของร่างกายนะคะดังนั้นจุดประสงค์ในการที่หมอจะแนะนำเรื่องของสมุนไพรนะคะเราก็จะรู้ว่านะคะร่างกายของมนุษย์เรานี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าแพทย์แผนไทยเขาก็จะเรียกว่าธาตุทั้ง4นะคะดินน้ำลมไฟส่วนประกอบเหล่านี้นะคะก็จะนำมาประกอบในการที่จะหาสมุนไพรนั้นมาบำบัดร่างกายนะคะว่าร่างกายช่วงจังหวะหนึ่งๆหรือว่าช่วงที่มีอาการป่วยไข้นั้นอะไรเป็นตัวที่กำเริบหรืออะไรตัวเป็นตัวขาดนะคะถ้าช่วงไหนตัวร้อนเขาก็เรียกว่าธาตุไฟกำเริบนะคะถ้าช่วงไหนนะคะเจ็บป่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกพวกนี้นะคะก็จะเรียกว่าธาตุดินเสียไปหรือว่าพิการไปส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนะคะนี่คือเป็นหน้าที่ในแนวหลักๆของแพทย์แผนไทยในการที่จะนำอาการต่างๆของคนไข้นั้นมาวินิจฉัยโรคแล้วก็จัดยาให้ถูกต้องกับอาการของคนไข้นะคะ
10: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
11: ม่แนะนำตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนนะคะ
12: ค่ะแม่ชื่อเกศรเฉลียวนะคะแม่ทานกระใสเป็นยาอะไรนะเขาเรียกอะไรแก่นขี้เหล็กเนี่ย
11: ค่ะ
12: ทานไปแล้วรู้สึกมันจากที่เดินไม่คล่องนะตอนนี้เดินยกแข้งยกขาอะไรขึ้นได้เนี่ยเดินก็คล่องขึ้นมาละแม่กินแค่กระปุกเดียวนะแต่ถ้าใครเป็นอย่างแม่นะขอแนะนำให้กินอย่างแม่มั่ง
11: ก่อนหน้าที่คุณแม่จะมาทานเนี่ยแม่มีอาการยังไงคะ
12: โอ้ยมันปวดข้อปวดเข่าอะเดินยกแข้งยกขาไม่ค่อยไหวเลย
11: แล้วทีนี้อาการเนี้ยคุณแม่ทำยังไงแก้ปัญหายังไงคะตอนแรกก่อนที่จะมาทานสมุนไพรนะคะ
12: โอ้แม่ก็ทานยาไอ้สมุนไพรที่บ้านมั่งเพราะว่าอะไรดีแม่ก็ทานหมด
11: แล้วไม่ได้ผลเหรอคะคุณแม
12: ่ก็ได้บ้างค่ะแต่แม่อยากให้มันดีขึ้นแม่เลยมาฟังไอ้นี่แหละที่สถานีนี่นะเขาบอกว่าสมุนไพรแก่นขี้เหล็กเนี่ยทานแล้วเขาบอกว่าต้องทานสักสองสามกระปุกถึงจะก็ยังชั่วขึ้นเยอะนี
11: ้
12: ตอนนี้แม่นั่งก็ง่ายขึ้นจากตอนแรกนะมันนั่งไม่ค่อยได้อะนั่งยองๆนะตอนนี้แม่นั่งได้มั่งละเพราะว่าท่านถ้าเวลาจะนั่งเก้าอี้นะแม่จะนั่งยากที่มันตัวเตี้ยๆนะไม่ใช่ตัวสูงนะตัวสูงนั่นนั่งสบายแต่ตัวเตี้ยน่ะ
11: ตัวเตี้ย
12: ไม่ได้เลย
11: บางทีเราต้องย่อลงไปนั่งย่อตัวลงไปนั่งแล้วเวลาลุกก็ต้องใช้น้ำหนักลุกขึ้นใช่ไหมคะใช้น้ำหนักขาลุกขึ้นนิดนึงก็เลยลุกนั่งลำบากใช่ไหมคะสำหรับเก้าอี้ตัวเตี้ย
12: ค่ะ
11: แล้วก็คุณแม่วันนี้สั่งเป็นกระปุกที่สองเนาะ
12: ค่ะ
11: รู้สึกเชื่อมั่นสมุนไพรของคุณหมอหลินมากขึ้นไหมคะคุณแม
12: ่ค่ะถ้าอยากให้มันดีขึ้นมากว่าเก่าจะได้ทำอะไรจะไปบางทีจะไปวัดไปทำบุญกับเขาต้องหาเก้าอี้มานั่งก่อน
11: คุณแม่มีอาชีพทำสวนพริกเนาะตอนนี้ทำสวนพริกอยู่ใช่ไหมคะ
12: ค่ะอ
11: ยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรคะคุณแม่บอกหน่อยค่ะ
12: อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
11: อำเภอแม่แตงเชียงใหม
12: ่ค่ะ
11: แล้วก็ในครั้งนี้เดี๋ยวจะส่งให้คุณแม่อีกนะคะกระสายเส้นผสมกันขี้เหล็กนะคะท้ายนี้คุณแม่อู้คำเมืองนิดนึงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยนะคะค่ะ
12: ถ่ายไข่กินแอมแกนขี้เหล็กนี่นะโทรไปหาปนเลยเนอะโทรไปหาปนเลย
11: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคนเหนือนี่พูดจาอ่อนหวานนิ่มนวลเนาะคนเหนือเนาะค่ะขอบพระคุณคุณแม่เกศรมากเลยจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะคะ
12: ค่ะ
11: นะคะโอเคค่ะคุณแม่ขอบพระคุณมากค่ะ
12: เจ้า
11: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
12: สวัสดีเจ้า
13: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
14: ์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
13: คุณผู้ฟังคะโรคทาง

0: ที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
1: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: แนะนำตัวกับทุกคนทางบ้านหน่อยนะคะ
2: ชื่อสำรวยค่ะสำรวยอยู่เพชรบุรีค่ะ
3: ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่อายุเท่าไหร่คะ
2: อ
3: ๋
2: ออายุ60แล้วค่ะทำอาชีพทำสวนมะพร้าวนะคะ
3: สวนมะพร้าวอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ที่อำเภอมะแหลมตำบลบางคกค่ะ
3: เพชรบุรีเหรอคะ
2: ค่ะเพชรบุรีค่ะ
3: อ๋อแหล่งมะพร้าวเลยเนาะ
2: ใช่ทำให้ทำมะพร้าวที่เขาขายลูกค่ะ
3: อ๋อมะพร้าวที่เราเอามาทำขนมหวานกันเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
3: ถ้ามะพร้าวมันนี่คือต้องสั่งจากเพชรบุรีเลยใช่ไหมคะมาทำขนม ใช่ไหม
2: แต่แม่เขาจะเอาเข้าโรงงานทำแบบไอ้เขาเรียกอะไรนะเอาไปทำกะทิกล่องอ่ะเขาจะมีรถมาซื้อแล้วเขาก็จะเอาไปทำแบบมะพร้าวขาวส่งโรงงานแล้วเขาก็จะไปทำกะทิกล่องอะไรแบบนี้ล่ะ
3: ของพี่สำรวยนี่เขาก็มารับซื้อถึงสวนเลย
2: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสุขภาพกันก่อนพี่สำรวยปัญหาสุขภาพเป็นอะไรมาคะ
2: อ๋อมันก็ตอนแรกมันก็ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ลองถามพี่เขาว่าจะกินตัวไหนดีอะไรดีพี่ก็แนะนำตอนแรกก็กิน SJ1 SJ2 ก่อนแล้วมาทีหลังก็มีปัญหาเรื่องดวงตาแห้งพี่เขาก็เลยแนะนำให้กินบำรุงสายตาก็ลองกินดู1กล่องมันก็ดีขึ้นแล้วก็เลยสั่งมากินอีกครั้งนี้ครั้งเป็นครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่แรกสั่งมา1ครั้งที่2สั่ง4ครั้งนี้สั่ง5กล่องเลยนะครั้งที่3แล้วแบบว่าตาจะหายแห้งแล้วมันก็ไม่แสบพอตื่นมาธรรมดาปกติตาจะแห้งแล้วมันจะสักแสบเงี้ยนะพอกินเข้าไปได้ไม่กี่แคปซูลมันก็มองดูดีขึ้น
3: แล้วก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้มาทานสมุนไพรเนี่ยพี่สำรวยรักษาการสายตาแห้งดวงตาแห้งเนี่ยรักษายังไงคะ
2: ไม่เคยรักษาอะไรเลยค่ะไม่เคยกินอะไร
3: ก็คือปล่อยไว้อย่างนั้น
2: ปล่อยไว้อย่างนั้น
3: ฟังรายการอยู่นานไหมถึงตัดสินใจซื้อเนี่ยค่ะ
2: นานค่ะธรรมดาปกติก็ฟังอยู่ประจำหลายปีแต่ก็ไม่ค่อยกล้าสั่งกิน
3: สำรวยบอกกับทางรายการว่าฟังรายการของเรา2สถานีเลย
2: ใช่ค่ะ
3: ฟังซ้ำๆวนๆถึงตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะ
2: กรมอุตุนี่ก็ยังฟังอยู่แทบทุกวันเลยนอกจากว่าไปธุระหรือไปอะไรก็จะไม่ได้ฟังที่กรมอุตุพอกรมอุตุเลิกแล้วก็จะฟังประจำ
3: ก่อนที่จะมาทานสายตาเนี่ยก็ทานบำรุงร่างกายการปวดเมื่อยร่างกายมาก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะจากตอนนี้กินที่แรกนั่นปวดหัวเข่าแล้วมันจะมีความเจ็บร้อนแล้วมันเกิดเลยก็ถามพี่เขาก็เลยแนะนำให้กินไปชุดแรกก็มันรู้สึกดีก็ฟังซ้ำไปอีกตอนนี้กินตั้งสองถ้ากินคู่ก็เป็น10กระปุกแล้วเนี่ย
3: ทั้งในเรื่องของอาการปวดเข่าใช่ไหมคะแล้วก็สายตาด้วย
2: ค่ะ
3: พอพี่สำรวยทานเรื่องอาการปวดเข่าก็ตัดสินใจซื้อเรื่องสายตาอีกครั้งนึงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แล้วได้ข่าวว่าก
2: ินประจำเรื่อยไปเนี่ย
3: ค่ะได้ข่าวว่าให้ครอบครัวทานด้วยเหรอคะ
2: อ๋อชวนแม่กินด้วยแล้วแม่ลองกินดูที่แม่ก็ว่ากินแล้วมันก็ดูดีขึ้นแต่พ่อแม่ก็อายุมากแล้วสายตามันก็ต้องไปตามอายุนะเพราะว่า85 86แล้วอะ
3: ใช่ก็ร่างกายก็คือเสื่อมไปตามวัยตามอายุเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่คุณแม่ก็คือทานเรื่องสายตาเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ค่ะเลยให้แม่ทานด้วยก็เลยสั่งมาทีก็สั่งมาเยอะๆเลยตอนแรกก็สั่ง4คราวนี้สั่ง5เลยเพราะว่าบางทีมันพอสั่งมาน้อยๆเดี๋ยวมันหมดเนี้ยเราหาตังไม่ทันอ่ะเวลามันหมดเนี้ยเราต้องซื้อมาเตรียมไว้เยอะ
3: ๆก็คือพอใกล้จะหมดก็คือเตรียมไว้เลยเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะอันนี้ว่าเหลือสัก5เม็ด6เม็ดอะไรเงี้ยก็เตรียมสั่งแล้ว

0: ค่ะ
1: อย่า
0: ใช
1: ง
0: ่ใช่มันจะได้ไม่ขาดช่วงขาดตอนเนาะ
1: ใช่จ
0: แ
1: ะ
0: ล้
1: ไ
0: ว
1: ด้
0: ก็
1: ต่อเนื่องเลย
0: บางทีสินค้าบางช่วงก็จะขาดด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะค่ะเนี่ยเมื่อวานสั่งไปเด็กพี่เอ้ยพี่เขาก็คุยเขาก็ถามว่าดีไหมบอกก็ดีค่ะแล้วก็กินแล้วก็ได้ผลอ่ะ
0: แล้วอะไรสร้างความเชื่อมั่นให้พี่สำรวยที่จะสั่งสมุนไพรของเราอะในครั้งแรกเลยเนี่ย
1: อ๋อก็พี่เขาคุยกับหมอลินใช่ไหมคุยกับหมอลินแล้วหมอลินอธิบายให้เราฟังว่าโรคมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็เหมือนอาการที่เราเป็นเนี้ยเราก็เลยลองตัดสินใจซื้อมากินดูซิว่าเราเป็นอย่างนี้มันเป็นประจําเลยมันบวมอยู่เรื่อยมันเจ็บอยู่เรื่อยอย่างนี้มันเป็นยังไงก็ลองซื้อมากินดู
0: ก็คือพี่
1: คว
0: ส
1: า
0: ํ
1: ม
0: าร
1: จ
0: ว
1: ริ
0: ย
1: ง
0: เนี่
1: แล
0: ย
1: ้วไม่ค่อยความจริงแล้วไม่ค่อยอยากจะกินสมุนไพรที่ว่าออกอาการแล้วพูดตรงๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจ
0: เพราะว่ามันก็มีหลายยี่ห้อมีหลายรายการ
1: ใช
0: ด้วย
1: ่
0: ใช่ไหมคะเราก็
1: ใช่
0: อาจจ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ตัด
1: มั
0: ส
1: น
0: ิน
1: หล
0: ใจ
1: ากห
0: ย
1: ล
0: าก
1: าย
0: หน่อยใช่ไหม
1: ใช่วิจัยยาก
0: ทีนี
1: ก
0: ้
1: ลั
0: ก
1: ว
0: ็
1: เห
0: ค
1: มือ
0: ื
1: น
0: อ
1: กันน่ะ
0: พี่สํารวยก็คือได้รับคําแนะนําจากอาจารย์สุภทาแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากคุณหมอหลินก็
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ลย
1: ่
0: เช
1: ค
0: ื่
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ม
1: ฟ
0: ั่
1: ัน งใน
0: ที่จ
1: ว
0: ะ
1: ิ
0: ส
1: ท
0: ั่ง
1: ยุนั่นแหละฟังในวิทยุนั่นแหละแล้วก็ฟังมาม
0: ีอะไรจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีอาการเช่นเดียวกับพี่สำรวยบ้างไหมคะ
1: ก็ขอให้ผู้ฟังทางบ้านก็ลองทดลองรับประทานของคุณหมอลินไปเรื่อยๆลองถ้าไม่แน่ใจก็ลองทดลองดูก่อนแล้วถ้าดีขึ้นเราก็จะกินไปเรื่อยๆเหมือนที่ฉันกินนั่นแหละค่ะ
0: ค่ะถ้ายังสงสัยหรือว่าไม่เชื่อมั่นอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามในรายการได้นะคะจะได้
1: ค่ะ
0: ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าอาการของเราเนี่ยเหมาะกับสมุนไพรประเภทไหนนะคะพี่สำรวย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะท้ายนี้ทางรายการนะคะอาจารย์สุภัทราแล้วก็คุณหมอเหลนต้องขอขอบพระคุณพี่สำรวยมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็เป็นแฟนรายการของเราเรื่อยมาเลยนะคะยังไงก็รับฟังต่อแล้วก็ช่วยบอกต่อสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะพี่สำรวย
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
3: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
4: ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
5: ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านสมุนไพรได้เพิ่มรูปแบบเป็นอาหารเสริมพัฒนาสูตรสมุนไพรให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะการศึกษาระดับสูงขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งได้ยกระดับคุณสมบัติสมุนไพรตามมาติดๆเลยนะคะการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจนี้หมอเองก็เอาสมุนไพรเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เราเห็นว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบความสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกณโอกาสนี้หมอหลินขอพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมุนไพรตราหมอหลินมาโดยตลอดเลยนะคะหมอหลินสัญญาว่าจะพัฒนาคุณสมบัติคุณภาพสมุนไพรและอาหารเสริมตราหมอหลินให้ดียิ่งขึ้นไปขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
4: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตจัดรายการสัมมนาคุณให้กับท่านผู้ฟังรายการ ที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพหลังจากจบรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านโทรกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6สนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสะตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสนใจติดต่อสำรองบ้านพักที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6

0: ขอให้ทุกท่านหาที่นั่งอย่ามัวเดินไปเดินมาอยู่หาที่นั่งซึ่งได้ยินเสียงชัดเจนจากลำโพงขยายเสียงแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาเพราะว่าเรามาวัดนี่เรามาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะอันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องศึกษาหลักธรรมะที่พระองค์สอนไว้ให้เกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปการศึกษาเป็นกิจเบื้องต้นการปฏิบัติเป็นกิจท่ามกลางแล้วเกิดผลจากการปฏิบัติคือพ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันคนเราทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจแต่ว่าไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขความทุกข์นั้นแล้วก็ไปเที่ยวทำอะไรตามทำที่เขาทำกันไปทำแบบคนปัญญาอ่อนเพื่อแก้ไขปัญหาแต่มันก็แก้ไม่ได้เมื่อวานนี้ก็มีมาสองรายมีความทุกข์มีความกลุ้มใจรายหนึ่งก็ยังไม่แก่ไม่เฒ่าเท่าใดมีลูกเพียงคนเดียวแล้วก็มาถึงก็ถามว่าหนูมีอะไรมีความทุกข์มีความร้อนใจในเรื่องอะไรบ้างแกก็บอกว่ามันมีแต่ความวิตกกังวลในเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็เลยถามว่าวิตกกังวลในเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมันหลายเรื่องหลายอย่างเรื่องนั่นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องมันมากเลยตอบว่านี่แหละเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านความคิดไม่มีระเบียบไม่รู้จักจัดระเบียบของความคิดให้มันอยู่ในรูปเดียวเพื่อแทงตลอดปัญหาก็เลยนั่งกลุ้มใจด้วยประการต่างๆหัดคิดได้เป็นระเบียบเสียบ้างมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็คิดปัญหานั้นคิดให้มันแตกออกไปว่าปัญหาคืออะไรมันมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดปัญหาและเราจะแก้ไขตัวปัญหานั้นอย่างไรในเบื้องต้นก็ต้องยอมรับเสียก่อนคือยอมรับว่าปัญหาทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดมาจากสิ่งภายนอกไม่ได้มีผู้อื่นใดหรือสิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ว่ามันอยู่ที่เราคิดผิดนั่นเองเราคิดไม่ถูกต้องไม่รู้จักจัดระเบียบแห่งความคิดในชีวิตประจำวันเลยก็เกิดมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจแต่เรารู้จักคิดรู้จักนึกแต่มันถูกต้องปัญหามันก็ไม่มีเช่นว่ามีความกังวลในเรื่องอะไรถามมายกตัวอย่างมาสักเรื่องที่ว่าเธอกังวลในเรื่องอะไรกังวลว่าสามีจะไปมีหญิงอื่นแล้วเขามีแล้วหรือยังเขามีท่าทางที่จะไปมีหรือเปล่าก็ไม่มีท่าทางอะไรเธอมันคิดไปเองใช่ไหมใช่ทำไมจึงได้คิดไปรู้ไหมก็เรามันหึงนั่นเองอารมณ์หึงอยากจะมีว่าเป็นของตัวถ่ายเดียวไม่อยากแบ่งให้ใครอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นคู่ครองกันโดยเฉพาะผู้หญิงนี่มีความหึงหวงมากอย่าไปหึงมันเป็นทุกข์ปล่อยเขาไปตามเรื่องเขาจะไปไหนก็ทำอะไรก็ปล่อยเขานึกไว้ใจเขาแล้วกันเราแต่งงานกับเขาแล้วเราก็ต้องไว้ใจเขาอย่าไปคิดให้วุ่นวายตัวสามีของเธอไม่ได้เป็นทุกข์เขาไปทำงานทำการตามปกติแต่เธอนั่งทุกข์อยู่ที่บ้านหรือไปทุกข์ในที่ทำงานหาเรื่องกลุ้มใจคนเดียวสามีไม่ได้ปล่อยกลุ้มใจด้วยแม่แต่น้อยแล้วมันดีหรือไม่ลองคิดดูสิเขาก็บอกว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันคิดแต่นี่หยุดคิดใช่ คิดในแง่ดีซะบ้างว่าสามีเขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อเราเขาไม่คงไปหาผู้อื่นแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าให้เกิดความบกพร่องเรื่องมันก็จะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจคิดเสียใหม่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันคลุ้มใจเรื่องงานคลุ้มอะไรเรื่องงานก็ทำงานไปตามหน้าที่หนูทำงานอะไรทำงานที่ร้านขายยาเราเรียนเภสัชมาหรือไม่ได้เรียนเภสัชแล้วเรียนอะไรได้ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์เรียนวิชามนุษยศาสตร์เรียนศาสตร์ของความเป็นมนุษย์แต่ว่าได้ปริญญาแล้วแต่ตัวเองก็ยังเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เพราะมันยังทุกข์อยู่นะถ้ายังทุกข์อยู่ก็เรียกว่าเป็นคนไม่สมบูรณ์แต่ว่าได้ปริญญารับปริญญาจากในหลวงมนุษยศาสตร์เรียนเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์นี่แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามนุษย์คือใครมนุษย์ควรจะมีใจอย่างไรมนุษย์ควรคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรควรทำอย่างไรศาสตร์นี้เราไม่ได้เรียนแล้วว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นมนุษย์จะแก้ไขปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจอย่างไรถ้าเราคิดได้อย่างนี้ใจมันก็จะสบายไม่มีปัญหาอะไรทำงานก็ทำไปตามหน้าที่ดิอย่าไปคิดมากอย่าไปทำแข่งกับใครดูหน้าที่ของเราก็แล้วกันว่าเรามีหน้าที่อะไรเราขายของก็นั่งขายไปใครเข้าร้านเราก็ออกไปต้อนรับโอภาปราศรัยยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาแล้วก็ชวนให้เขาซื้อของแนะนำให้เขาซื้อยาประเภทต่างๆแนะนำให้เขาใช้ให้เขาไปกินให้ถูกต้องจะพูดยาโอภาปราศรัยกับเขาก็จะขายของได้แล้วมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้เขาจะให้ออกเราให้ออกเพราะอะไรเราคงจะทำตนไม่เป็นที่พอใจของเจ้าของร้านจึงเขาให้ออกไม่ต้องคิดแก้นะอย่าไปโทษเขาอย่าไปโทษเจ้าของร้านแต่โทษตัวเองว่าเรานี่ทำผิดอะไรเราประพฤติตนอย่างไรเราจึงเข้ากับเขาไม่ได้คนเราบางคนมันเข้ากับคนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เข้ากับใครไม่ค่อยได้เป็นคนบ่อนแตกอยู่ไหนแล้วมีการแตกแยกแตกเล่าเพราะว่าไม่รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นจะเอาคนอื่นมาเข้ากับเรานั่นมันไม่ได้เราต้องไปเข้ากับเขาเราอยู่กับใครเราต้องเข้ากับคนนั่นได้ต้องรู้จักนิสัยใจคอของคนนั้นแล้วเราควรจะทำตนอย่างไรเขาชอบอะไรนิสัยเขาเป็นอย่างไรต้องศึกษาต้องอ่านคนไม่ใช่อ่านแต่หนังสือนี่อ่านหนังสือจนได้ปริญญาแล้วแต่ไม่อ่านคนเข้าไปอยู่กับใครไม่รู้จักคนรู้จักแต่หน้าตารูปร่างแต่ไม่รู้จักจิตใจไม่เรียนนิสัยคนมันก็ลำบากเราจึงต้องรู้นิสัยแล้วทำตนให้เขาพอใจและเราก็ไม่เสียหายไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนใจอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นบอกว่ามันแก้ไม่ได้แล้วเพราะเขาให้ออกเสียแล้วหมดเรื่องกันจำไว้ไปทำใหม่เวลาไปทำงานกับใครที่ไหนก็ต้องใช้หลักการนี้เพื่อทำตนให้เข้ากับเขาอย่าเอาเขามาตามใจเราแต่เราต้องตามใจเขาเราอยู่กับนายก็ต้องตามใจนายแต่เราไม่ตามใจนายจะให้นายตามใจเรามันก็ไม่ได้มันผิดหลักการจำไว้เอาไปใช้ต่อไปเขาพูดต่อไปว่าดิฉันมันคนขี้โมโหมันไม่ใช่โมโหแต่เป็นคนโทสะโทสะจริตโทสะคือใจร้อนแต่เรามักจะเรียกว่าโมโหคนไหนขี้โกรธใจร้อนเราเรียกว่าโมโหมากโมโหมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีสามตัวคือโลภะโทสะโมหะโลภะนั่นหมายถึงความอยากได้ของคนอื่นอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรจะได้อยากได้เกินขอบเขตที่เราจะพึงมีพึงได้อย่างนี้มันเป็นความโลภความโลภเป็นอันตรายของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีความโลภเกิดขึ้นในใจธรรมะอื่นหายไปทำให้เกิดความมืดความบอดแล้วก็จะเป็นเหตุให้ผิดศีลผิดธรรมได้โลภจัดฆ่าคนก็ได้ลักของเขาก็ไ ประพฤติผิดในเรื่องกามารมณ์ก็ได้พูดจาโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นใครก็ได้ดื่มสุราเมรัยก็ได้เล่นการพนันก็ได้ทำอะไรได้ทั้งนั้นเพราะความโลภมันเกิดขึ้นในใจใจมีความโลภเป็นพื้นฐานอันนี้เป็นความเสียหายให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเราเราจะต้องรู้ลักษณะมันไว้รู้จักหน้าตาผู้ร้ายผู้ร้ายจะไม่มารบกวนเรากิเลสมันก็เป็นผู้ร้ายที่คอยเข้ามาทำลายชีวิตทำลายจิตใจของเราเราจงต้องศึกษาทำความเข้าใจไอ้ตัวที่สองเรียกว่าโทสะโทสะลักษณะเป็นคนหงุดหงิดรุนแรงใจร้อนใจเร็วกระทบนิดก็โกรธกระทบหน่อยก็โกรธแดดออกก็ไม่พอใจฝนตกก็ไม่พอใจคนนั่นมาก็ไม่พอใจคนนั่นไปก็ไม่พอใจอะไรอะไรก็ไม่เป็นที่พอใจแล้วเกิดอารมณ์หงุดหงิดรุนแรงด้วยประการต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าโทสะพวกโทสะนี่ชาวบ้านเรียกว่าคนใจร้อนคือใจมันไม่เย็นโลภะมันก็ร้อนโทสะมันก็ร้อนเหมือนกันอันนี้ตัวโมหะนั่นคือความไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรอะไรตามสภาพที่เป็นจริงมีความคิดหลงไหลมัวเมาไปด้วยประการต่างๆหลงในรูปในรสในกลิ่นในสัมผัสในนั่นในนี่หรือว่าหลงในพิธีรีตองในเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาแต่เราหลงไหลมัวเมาไปในเรื่องเหล่านั้นเรียกว่ามันเป็นโมหะจิตใจของหนูมันไม่ใช่ลักษณะโมหะอย่างนั้นแต่มันก็พอเป็นโมหะได้เพราะว่าเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราจึงเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดอารมณ์หงุดหงิดรุนแรงถ้าเรามีปัญญามันก็ไม่มีอะไรอะไรมากระทบเราก็มีสติมีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นจิตดวงนั้นมันก็หายไปมีสภาพเข้าสู่ปกติแต่นี่ปกติของหนูนั่นเป็นคนใจร้อนแล้วก็มักโกรธในเรื่องอะไรต่างๆหัดใหม่ไอ้ความโกรธมันไม่ใช่อยู่ในตัวเราไม่ได้ติดมากับเรามาตั้งแต่เกิดมันเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวแล้วมันก็ดับไปอะไรอะไรในโลกนี้จะเป็นรูปก็ตามเป็นนามก็ตามมันตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ในใจของเราถาวรความโลภเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นมันก็ดับไปความหลงเกิดขึ้นมันก็ดับไปอะไรอะไรเกิดมันก็ดับทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันดับแล้วมันเกิดอีกอันนี้ทำไมมันเกิดอีกเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องไม่มีสติเป็นเครื่องกำหนดไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติมีปัญญาสติรู้ทันปัญญารู้เท่าในสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราพอมันเกิดปุ๊บเราก็รู้ปั๊บอย่างนี้เรียกว่ามีสติทันท่วงทีแล้วปัญญามันก็เกิดตามมาเองคือมันเกิดสงสัยว่านี่อะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปมันมาจากอะไรเส้นสายมันมาทางไหนปัญญาเข้ามาสอบสวนทวนถามพิจารณาต่อไปเรื่องนั้นมันก็เบาไปแต่คนที่มีโทสะจริตหรือมีโมหะมีอะไรก็ตามมันไม่มีตัวสติตัวปัญญาเพราะไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมจิตใจอ่านหนังสือธรรมะมั่งหรือเปล่าไม่ค่อยได้อ่านฟังธรรมะบ้างหรือเปล่านานๆได้ฟังสักทีหนึ่งอันนี้คือความบกพร่องของเธอที่ไม่ได้สนใจแสวงหาดวงประทีปเอามาส่องจิตส่องใจธรรมะเป็นดวงประทีปส่องใจเราต้องหาไว้มีถ่านความมีกระบอกไฟฉายแต่ไม่มีแบตเตอรี่จะไปกดให้เกิดแสงสว่างได้อย่างไรตัวเราเหมือนกับตัวกระบอกไฟฉายแต่ว่ามันไม่มีแบตเตอรี่คือไม่มีตัวธรรมะสำหรับใส่ในกระบอกไฟฉายแล้วมันก็มืดตึ๊ดตื้ออยู่ตลอดเวลามองอะไรก็ไม่ชัดฟังอะไรก็ไม่ชัดรู้อะไรก็ไม่ชัดตามสภาพที่เป็นจริงเพราะไม่มีฐานไกวฉายคือตัวธรรมะเราจึงต้องแสวงหาธรรมะมาใช้เ ในชีวิตประจำวันอ่านหนังสือจะบ้างก็เลยแจกหนังสือให้ไปหนึ่งเล่มให้เอาไปอ่านว่างๆไปมาเอาเทปไปฟังเสียมั่งเวลาอยู่คนเดียวก็ฟังเทปธรรมะมันจะไม่ได้กุ้มใจไม่มีอารมณ์วุ่นวายและไม่มีความคิดไม่ดีเกิดในใจเอาเทปไปฟังเสียมั่งเวลาว่างๆและจิตใจมันจะได้สบายขึ้นนี่ก็เป็นคนรุ่นเดียวกันอยู่บ้านกุ้มใจเอาเทปไปบ้างทีนี้เอาเทปไปไว้ที่บ้านเวลาว่างๆอยู่คนเดียวก็เปิดเทปฟังแล้วจะได้สบายใจนานๆจะมาวัดสักทีเนี่ยวันนี้ตาดาหาเทปไปให้บ้างวันนี้เอาไปให้สัก9ม้วน10ม้วนเอาไปเปิดฟังวิทยุมีที่บ้านเปิดเทปได้ใส่เข้าไปนั่งฟังนอนฟังแล้วจะได้สบายใจเรามีเทปธรรมะฟังเสียบ้างเพราะว่ามาวัดไม่ไหวแก่เต็มที่แล้วแต่ว่าถ้ายังแข็งแรงก็มาวัดบ้างวันอาทิตย์มาวัดมาคนเดียวก็ไม่ดีชวนสามีมาด้วยจะได้รู้ได้เข้าใจพร้อมๆกันช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปรายนี้พูดได้ความก็จบไปแล้วเขาก็ลากลับไปบอกว่าไปคิดไปตรองหัดทำใจเย็นๆไปเขียนไว้ที่กระจกด้วยกระจกสำหรับส่องหน้านะนี่ทุกหมอทุกคนในบ้านบ้านใหญ่นะเขียนว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเขียนไว้สักสองทีใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วขีดเส้นสัญญาประกาศไว้ข้างใต้ตื่นเช้าต้องไปดูกระจกพอดูกระจกก็ท่องว่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆว่าจะสักสามครั้งแล้วก็คอยเตือนตัวเองคอยพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าใจเย็นๆใจเย็นๆแต่มันก็เย็นขึ้นเองอ่ะแต่เราพูดเราเสกนี่แหละเขาเรียกว่าเสกตัวเองคนโบราณเขามีพิธีปลุกเสกแต่เสกทีไรแล้ววุ่นวายทุกทีเมื่อสมัยเด็กๆก็เคยเห็นคนก็ทำการปลุกเสกตัวเองนั่งหลับตาแล้วเอามือลูบตามเนื้อตามตัวโอมไปจะคงโอมไปจะคังโอมทั้งเนี้ยโอมอย่างนั้นโอมอย่างนี้ว่าไปว่ามาเดี๋ยวตัวจันทร์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นไม่รู้จะต่อยกับใครแล้วหัวชนขวาพอหัวชนขวาแรงมันก็เจ็บเลยนั่งลงเรียบร้อยไอ้ที่ปลุกมันก็หายไปดังนั้นเขาเรียกว่าปลุกแบบไสยศาสตร์ปลุกแบบความงู้ความเขาไม่ได้เรื่องอะไรเรามันปลุกให้ถูกต้องคือพูดกับตัวเองนะคือการปลุกใจเช่นเราบกพร่องอะไรเราเป็นคนใจร้อนก็พูดกับตัวเองว่าอย่าใจร้อนหรือพูดในทางฝ่ายบวกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพูดบ่อยๆจะไปไหนก็ลงจากบันไดบ้านก็ใจเย็นๆจับพวงมาลัยรถก็ใจเย็นๆติดประตูรถก็ใจเย็นๆคอยพูดคอยสอนเวลาไปพบใครก็บอกใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนอย่าไปแสดงอาการไม่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีให้คนอื่นเห็นก็การกระทำได้ด้วยอารมณ์ด้วยความหมุนหันผันแล่นมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเราจึงคอยปลุกคอยเตือนตัวเองไว้สอนเขาอย่างนั้นแล้วเขาก็กลับไปมีมาอีกรายหนึ่งมารายหนึ่งมามีใส่ถังสำหรับสังฆทานเนี่ยแม้ถังใหญ่ๆใช่ไปซื้อมาถังหนึ่งก็หลายร้อยบาทแล้วโยมมาวัดก็ชอบเอาถังนั้นมาด้วยความจริงมันก็มากมายเหลือเกินแล้วไอ้ถังเหล่านี้เอามาถวายเปลี่ยนเป็นอื่นมั่งก็ได้มาถวายสังฆทานไม่ต้องซื้อถังมาก็ได้เอาปัจจัยซื้อว่าไปซื้อถังหนึ่งราคาเท่าไหร่200บาทนะเพิ่มก็อีกสัก100เป็น300แล้วเอามาทำบุญเฉยๆทำบุญโรงพยาบาลก็ได้บำรุงวัดวาอารามก็ได้มันก็จะได้ใช้จ่ายในเรื่องอื่นที่จำเป็นต่อไปเอาถังมาก็ไม่รู้จะใช้อะไรมันมากเกินไปจะประกาศเลหลังถังมันก็ดูกันอะไรอยู่ต้องไปลงหนังสือพิมพ์ว่าที่วัดชลประทานจะประกาศเลหลังถังสังฆทานผู้ใดสนใจก็ไปได้เราหาว่าท่านปัญญาเป็นนักธุรกิจไม่ใช่เป็นพ่อค้าขายถังมันก็เสียชื่อเราไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ยอมไม่ต้องซื้อถังมาก็ได้มาทำบุญเฉยๆเอาปัจจัยมาถวายเป็นกองกลางไหว้ถวายก็เป็นของวัดทั้งนั้นแหละเอามาไม่ได้เอาอะไรเอาถวายวัดทำประโยชน์แก่วัดต่อไปมันก็ดีกว่าจะได้ประโยชน์กว่าคนนั่งแกก็มาเอาถังมาสามถังเลยมาถึงก็นั่งลงเรียบร้อยแล้ว ก็บอกว่าดิฉันนี่กลุ้มใจมีความทุกข
1: ์อ้าว
0: ทุกข์อีกฮะคนมาหาพระนี่ส่วนมากเป็นทุกข์ทั้งนั้นไอ้ที่สบายแล้วไม่ค่อยมาคนสบายนี่ไม่มาเท่าแก่นายห้างจะเป็นทุกข์ก็มาเหมือนกันนี่ก็บอกเป็นทุกข์อ้าวทุกข์เรื่องอะไรทุกข์เรื่องมรดกอ้าวเรื่องไอ้นี่ทุกข์เรื่องมีบางคนทุกข์เรื่องจนเรื่องไม่มีจะกินไม่มีจะใช้แต่ว่าคนคนนี้แก่ทุกข์เรื่องมีถามว่าเป็นทุกข์อย่างไรสามีถึงแก่กรรมเมื่อสามีถึงแก่กรรมแล้วก็ทำหนังสือพินัยกรรมมอบให้คนคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกปีหนึ่งแล้วยังไม่จัดการอะไรเลยยังไม่ได้จัดการอะไรให้แกก็ลำบากสิไม่มีเงินมีทองจะทำงานทำการอะไรเขาไม่จัดให้ไปพูดไปจาเขาก็บอกว่าจัดให้ได้แต่ว่าจะให้เพียง 20% นอกนั้นให้กับลูกลูกลูกนั่นก็ไม่ใช่ลูกของโยมคนนั้นเป็นลูกปัญญาเก่าแต่ว่าปัญญาเก่าตายเมื่อปัญญาเก่าตายในลูกปัญญาเก่าตัวยังเล็กๆอายุเพียง10 11 12ทั้งนั้นแกก็เลี้ยงมาเลี้ยงมาจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเลี้ยงจนกระทั่งโตแต่นี่ก็เสียตายพอเสียตายก็มอบพินัยกรรมไว้กับน้องชายให้เป็นผู้จัดการมรดกมันก็จะยกให้ลูกทั้งหมดแกว่ามันไม่ถูกต้องทีหลังก็มาบอกเอา50 50ก็แบ่งคนละครึ่งแล้วมันจะเอาของแกไปแบ่งด้วยไอ้ที่แกหาแกทำมาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันมันจะเอาไปแบ่งด้วยได้ฟังเรื่องแล้วก็นึกในใจเฮ้ยมนุษย์ในลูกเนี่ยมันแย่เต็มทีมีแต่เรื่องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีแต่เรื่องเอารัดเอาเปรียบกันด้วยประการต่างๆคนที่มันฆ่ามันแกงกันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมมันก็ฆ่ากันทำลายกันด้วยอาวุธแต่มันโกรธจัดขึ้นมาแต่นี่ไม่ถึงอย่างนั้นจะบอกว่าจะทำยังไงให้หลวงพ่อช่วยจะช่วยยังไงหลวงพ่อจะไปช่วยได้อย่างไรช่วยดลบันดาลจิตใจคนพวกนั้นมันดีขึ้นหน่อยมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เข้าใกล้

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและรีสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี

0: ำการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลิมค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข
4: 06สี่สองหกห้าหนึ่งสี่สองหก
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะช่วงนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องไมเกรนนะคะเรื่องของไมเกรนนะคะจริงๆแล้วเป็นอาการปวดหัวข้างเดียวใช่ไหมคะการใช้แบบธรรมชาติในการดูแลรักษาก็คือการใช้แมกนีเซียมในอาการปวดศีรษะข้างเดียวนี้จะช่วยได้นะคะการปวดศีรษะข้างเดียวเป็นอาการมักพบบ่อยในคนทั่วๆไปสาเหตุเกิดจากความเครียดคลั่งเคร่งในการทำงานการอดนอนนะคะการดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะอาการของไมเกรนเป็นการปวดที่เกิดจากการโป่งของหลอดเลือดในสมองเนื่องจากเกิดการบีบตัวของหลอดเลือดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเหตุให้แรงดันเลือดในหลอดเลือดนั้นดันให้หลอดเลือดโป่งออกเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงตามแรงดันที่พุ่งขึ้นมาจากการบีบตัวของหัวใจนะคะยาแก้ปวดทั่วไปอย่างเช่นพวกพาราเซตามอลรวมกับการพักผ่อนเป็นการแก้อาการปวดเพียงอย่างเดียวนะคะไม่สามารถลดความถี่และก็ความรุนแรงของไมเกรนได้นะคะส่วนยาออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือดในสมองโดยตรงอย่างเช่นยาแก้ไมเกรนต่างๆเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นหลอดเลือดในส่วนต่างๆของร่างกายตีตัวทำให้เนื้อเยื่อตายได้นะคะเมื่อใช้ไประยะหนึ่งก็จะเกิดเป็นซ้ำขึ้นมาใหม่เพราะว่าหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นในตัวเองการใช้ยาที่ออกฤทธิ์หดหลอดเลือดเหมือนการใช้ถังหนังสติ๊กเมื่อถางไว้จนถึงระดับหนึ่งจะมีการตึงกลับมาเกิดขึ้นคราวนี้ร่างกายก็จะดื้อต่อการใช้ยาดังกล่าวนะคะยังมีผลข้างเคียงมากมายอย่างเช่นอาการทางประสาทคลื่นไส้อาเจียนจึงห้ามใช้บ่อยกว่าทุก4วันนะคะการใช้แมกนีเซียมในการรักษาไมเกรนนะคะปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันชัดเจนแล้วนะโดยผ่านการศึกษาคนกลุ่มที่เป็นไมเกรนจำนวนมากนะคะสามารถกล่าวได้ว่าแมกนีเซียมสามารถบรรเทาอาการไมเกรนได้ทั้งในแง่ของอาการเฉียบพลันการป้องกันหลักฐานที่ค้นพบในขณะนั้นบ่งบอกว่า 50% ของคนที่กำลังเกิดอาการไมเกรนนั้นมีระดับของแมกนีเซียมในเลือดต่ำกว่าปกตินะคะแมกนีเซียมนั้นก็หาได้จากอาหารนะคะการใช้สมุนไพรนะคะสามารถลดอาการปวดไมเกรนได้เหมือนกันนะคะก็สนใจยังไงโทรมาปรึกษาได้นะคะคุณผู้ฟังคะแมกนีเซียมทำหน้าที่คลายหลอดเลือดที่หดเกร็งตัวในสมองลงได้โดยการออกฤทธิ์กระตุ้นให้สารธรรมชาติในหลอดเลือดทำหน้าที่ขยายหลอดเลือดในบริเวณที่บีบตัวอยู่ให้คลายออกและลดความไวของการตอบสนองของระบบประสาทที่ทำให้เกิดไมเกรนนะคะการใช้แมกนีเซียมมีความปลอดภัยสูงในราคาไม่แพงจนเกินไปนะคะจึงสามารถใช้ในคนที่มีความทรมานจากอาการไมเกรนได้เป็นส่วนใหญ่นะคะร่างกายก็ต้องการแมกนีเซียมวันละ500ถึง600มิลลิกรัมต่อวันนะคะจากธรรมชาตินะคะลองหาพืชผักผลไม้ที่มีแมกนีเซียมมาทานนะคะอย่างเช่นอาหารที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมมากก็จะได้แก่พวกถั่วเมล็ดแห้งนะคะธัญพืชผักใบเขียวเข้มผลอะโวคาโดแล้วก็อาหารทะเลทั่วไปนะคะส่วนสมุนไพรนั้นนะคะคุณผู้ฟังถ้าสนใจเรื่องของสมุนไพรในการดูแลไมเกรนนั้นนะคะก็โทรมาปรึกษาได้นะคะ
5: สนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันได้ที่หลังไมค์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์064 26 5 1 4 2 6
6: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยนะคะ
7: ค่ะนี่ป้าแดงเองนะคะ
6: ค่ะป้าแดงบ้านอยู่จังหวัดไหนคะ
7: ลำลูกกาค่ะปทุมเนี่ยคลอง 2ลำลูกกาค่ะ
6: ค่ะป้าแดงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะ
7: ค่ะอ๋อป้าแดงเวียนหัวมึนศีรษะไปหมดเลยค่ะมันงงอ่ะแบบทำงานไม่ไหวเลยไปทำงานไม่ไหวต้องนอนอ่ะ
6: ค่ะป้าแดงเป็นไขมันหรือเปล่าคะไขมันสูง
7: ไม่เป็นค่ะ
6: อ๋อไม่มีไขมันสูงตรวจ
7: ไม่มีค่ะไม่มีตรวจแล้วไม่มีเลยค่ะ
6: ค่ะค่ะแล้วคือไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่อยู่ๆมันก็เวียนหัวขึ้นเวียนหัวมานานไหมป้าแดงคะ
7: เป็นหัวมาก็เกือบ2เดือนน่ะเป็นมานานเลยแหละ
6: เกือบ2เดือนนะอันนี้แสดงอาการทุกวันเลยใช่มั้ยคะที่
7: ทุกวันเลยพอตื่นมันเอาทุกวันเลยค่ะ
6: อ๋อขนาดนั้นเลยนะไปตรวจก็ไม่พบสาเหตุนะคะ
7: แดงฟังวิทยุทุกวันเลยค่ะฟังอาจารย์สุภตาน่ะค่ะ
6: ขอบคุณป้าแดงมากค่ะป้าแดงสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะโอ้อย่างเล่นสายของคุณหมอแปลก
7: ค่ะกำลังพูดอยู่ค่ะ
8: โอ้ฟังไม่รู้อยู่ค
7: ่
8: ะ
7: เดินค่ะ
8: โอ้ดีใจอย่างไอ้เจ้าหมอค่ะ
7: ค่ะอายุเท่าไหร่คะ
8: 72ค่ะ
7: 72ประสาทเสื่อมคืออะไรฮะประสาทเส้นหรือว่าประสาทที่สมองคะ
8: เขาบอกว่าเส้นประสาทที่อยู่ในไขกระดูกสันหลังค่ะ
7: อ๋อแล้วอาการเป็นยังไงคะตอนนี
8: ้มันขาไม่มีแรงอะค
7: ่
8: ะ
7: ขาไม่มีแรงนะคะ
8: ขาเป็นอ่อนแรงลง
7: ค่ะ
8: แล้วก็ลิ้นมันจะเริ่มแข็งแข็ง
7: อ๋อค่ะค่ะมีโรคประจำตัวอื่นไหมคะไขมันสูงหรือความดัน
8: ตอนนี้ควบคุมอยู่ที่โรงพยาบาล
7: ค่ะ
8: ก็ไม่สูงเท่าไหร่ไม่ต่อยค่ะทุกอย่างตามหมดยกเว้นน้ำตาลปกติมัน118นี่ตอนนี้ขึ้นไป140นอกน้ำตัวอื่นปกติหมดนะคะ
7: ค่ะค่ะโอเคค่ะ
8: หมอที่โรงตอนนี้รักษาเขาบอกว่าเส้นประสาทเป็นเสื่อม
7: ค่ะโอเคได้ใช้ได้ค่ะ
8: ค่ะ
7: ตัวนี้ใช้ได้ค่ะสำหรับเรื่องของชาตามนิ้วมือนิ้วท้ายตามเนื้อตามตัวค่ะโอเคนะคะใช้ได้นะคะอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าคะ
8: อยู่นนท์ค่ะ
7: อยู่นนท์นะคะอยู่นนท์ก็วันเดียวถึงค่ะ
8: ค่ะ
7: ค่ะ
8: โอเคค่ะ
7: ค่ะ
8: ขอบคุณนะคะ
7: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
9: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะจะขอหยิบยกเรื่องอาการปวดต่างๆในทางการแพทย์แผนไทยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะว่าแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขามีชื่อเรียกอาการปวดบริเวณต่างๆของร่างกายว่าอย่างไรกันบ้างข้อแรกนะคะโรคลมปลายปัตตคาตเป็นอย่างไรนะคะเกิดจากการแข็งตัวของหลอดเลือดค่ะทำให้มีอาการปวดมีบวมเล็กน้อยนะคะบวมแข็งเป็นก้อนโดยทั่วไปจะไม่มีความร้อนนะคะหรือมีความร้อนเล็กน้อยตามชั้นกล้ามเนื้อเป็นโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อค่ะเส้นเอ็นเยื่อหุ้มกระดูกเป็นได้กับส่วนต่างๆของร่างกายเช่นบ่าหลังและเท้าค่ะอาหารแสลงที่ควรงดนะคะในขณะที่เป็นโรคลมปลายปัตตคาตนี้นะคะก็ได้แก่ข้าวเหนียวหน่อไม้นะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะคะยาแก้ปวดและเครื่องในตับค่ะข้อ2นะคะโรคลมปลายปัตตคาตบาดเกิดจากการแข็งตัวของหลอดเลือดและมีเลือดไปข้างและแข็งจับที่ข้อต่อกระดูกทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเกร็งตัวค่ะแล้วก็ทำให้มีอาการปวดบวมตามมามีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อคอนะคะจะตึงๆจับแข็งเป็นก้อนนะคะมีความร้อนเล็กน้อยมีอาการปวดบาดแล้วก็ร้าวไปที่แขนไม่มีแรงยกแขนไม่ขึ้นอาจจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยและปวดสะบักถ้าเป็นที่หลังนะคะจะปวดถึงบริเวณบ่าและต้นคอปวดมึนศีรษะทั้งสองข้างหรือว่าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้อาจจะมึนงงหรือว่าง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาบางคนก็หาวได้ทั้งวันเลยค่ะหรืออาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะป วดร้าวบริเวณขมับหรือเบ้าตาทำให้ตาพร่ามัวหูอื้อหรือว่าได้ยินเสียงไม่ชัดเจนค่ะอาจจะเป็นคนขี้ลืมในระยะสั้นๆก็เป็นได้นะคะสำหรับคำแนะนำนะคะให้ประคบน้ำร้อนบริเวณที่ปวดนั้นนะคะงดอาหารแสลงนะคะที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะและถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะดูแลรักษาด้วยสมุนไพรนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
10: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
3: สมุนไพรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะก็คงจะเป็นสมุนไพรองค์รวมก็คือสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะยาสมุนไพรตำรับเป็นยาแผนโบราณรับประทานได้ทั้งหญิงและชายนะคะทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยชราเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะรับประทานเป็นประจำเส้นเอ็นจะแข็งแรงสมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดลดความกังวลลงทำให้หลับสบายนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ใช้แรงงานเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงสมองด้วยบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองกรณีนี้ก็คือการใช้แรงงานมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะทรุดโทรมเร็วการใช้สมองมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความเครียดออกมาร่างกายเราก็จะโทรมไปด้วยเหมือนกันนะคะคือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะฉะนั้นก็คือองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นั้นก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะธาตุต่างๆโดยธาตุแต่ละธาตุนะคะก็มีบทบาทสำคัญต่อการทำหน้าที่ตามปกติของร่างกายนะคะดังนั้นจุดประสงค์ในการที่หมอจะแนะนำเรื่องของสมุนไพรนะคะเราก็จะรู้ว่านะคะร่างกายของมนุษย์เรานี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าแพทย์แผนไทยเขาก็จะเรียกว่าธาตุทั้ง4นะคะดินน้ำลมไฟส่วนประกอบเหล่านี้นะคะก็จะนำมาประกอบในการที่จะหาสมุนไพรนั้นมาบำบัดร่างกายนะคะว่าร่างกายช่วงจังหวะหนึ่งๆหรือว่าช่วงที่มีอาการป่วยไข้นั้นอะไรเป็นตัวที่กำเริบหรืออะไรตัวเป็นตัวขาดนะคะถ้าช่วงไหนตัวร้อนเขาก็เรียกว่าธาตุไฟกำเริบนะคะถ้าช่วงไหนนะคะเจ็บป่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกพวกนี้นะคะก็จะเรียกว่าธาตุดินเสียไปหรือพิการไปส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนะคะนี่คือเป็นหน้าที่ในแนวหลักๆของแพทย์แผนไทยในการที่จะนำอาการต่างๆของคนไข้นั้นมาวินิจฉัยโรคแล้วก็จัดยาให้ถูกต้องกับอาการของคนไข้นะคะ
10: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
11: แม่แนะนำตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนนะคะ
12: ค่ะแม่ชื่อเกศรเฉลียวนะคะแม่ทานกระใสเป็นยาอะไรนะเขาเรียกอะไรแก่นขี้เหล็กเนี่ย
11: ค่ะ
12: ทานไปแล้วรู้สึกมันจากที่เดินไม่คล่องนะตอนนี้เดินยกแขนยกขาอะไรขึ้นได้เนี่ยเดินก็คล่องขึ้นมาละแม่กินแค่กระปุกเดียวนะแต่ถ้าใครเป็นอย่างแม่นะขอแนะนำให้กินอย่างแม่มั่ง
11: ก่อนหน้าที่คุณแม่จะมาทานเนี่ยแม่มีอาการยังไงคะ
12: โอ้มันปวดข้อปวดเข่าอะเดินยกแข้งยกขาไม่ค่อยไหวเลย
11: แล้วทีนี้อาการเนี้ยคุณแม่ทำยังไงแก้ปัญหายังไงคะตอนแรกก่อนที่จะมาทานสมุนไพรนะคะ
12: โอ้แม่ก็ทานยาไอ้สมุนไพรที่บ้านมั่งเพราะว่าอะไรดีแม่ก็ทานหมดอะ
11: แล้วไม่ได้ผลหรอคะคุณแม
12: ่ก็ได้บ้างค่ะแต่แม่อยากให้มันดีขึ้นแม่เลยมาฟังไอ้นี่แหละที่สถานีนี่นะเขาบอกว่าสมุนไพรแก่นขี้เหล็กเนี่ยทานแล้วเขาบอกว่าต้องทานสัก 2-3 กระปุกถึงจะก็ยังชั่วขึ้นเยอะนี
11: ้
12: ตอนนี้แม่นั่งก็ง่ายขึ้นแต่ตอนแรกนะมันนั่งไม่ค่อยได้อะนั่งยองๆนะตอนนี้แม่นั่งได้มั่งละเพราะว่าถ้าเวลาจะนั่งเก้าอี้นะแม่จะนั่งยากที่มันตัวเตี้ยๆนะไม่ใช่ตัวสูงนะตัวสูงนั่นนั่งสบายแต่ตัวเตี้ยน่ะ
11: ตัวเตี้ย
12: ไม่ได้เลย
11: บางทีเราต้องย่อลงไปนั่งย่อตัวลงไปนั่งแล้วเวลาลุกก็ต้องใช้น้ำหนักลุกขึ้นใช่ไหมคะใช้น้ำหนักขาลุกขึ้นนิดนึงก็เลยลุกนั่งลำบากใช่ไหมคะสำหรับเก้าอี้ตัวเตี้ย
12: ค่ะ
11: แล้วก็คุณแม่วันนี้สั่งเป็นกระปุกที่สองเนาะ
12: ค่ะ
11: รู้สึกเชื่อมั่นสมุนไพรของคุณหมอหลินมากขึ้นไหมคะคุณแม
12: ่ค่ะถ้าอยากให้มันดีขึ้นมากว่าเก่าจะได้ทำอะไรจะไปบางทีจะไปวัดไปทำบุญกับเขาต้องหาเก้าอี้มานั่งก่อน
11: คุณแม่มีอาชีพทำสวนพริกเนาะตอนนี้ทำสวนพริกอยู่ใช่ไหมคะ
12: ค่ะอ
11: ยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรคะคุณแม่บอกหน่อยค่ะ
12: อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
11: อำเภอแม่แตงเชียงใหม
12: ่ค่ะ
11: แล้วก็ในครั้งนี้เดี๋ยวจะส่งให้คุณแม่อีกนะคะกระใสเส้นผสมกันขี้เหล็กนะคะท้ายนี้คุณแม่พูดคำเมืองนิดนึงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยนะคะค่ะ
12: ขายไข่กินอันแก่นขี้เหล็กนี่นะโทรไปหาปนเลยเนอะโทรไปหาปนเลย
11: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคนเหนือนี่พูดจาอ่อนหวานนิ่มนวลเนาะคนเหนือเนาะค่ะขอบพระคุณคุณแม่เกศรมากเลยจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะคะ
12: ค
11: ่
12: ะ
11: นะคะโอเคค่ะคุณแม่ขอบพระคุณมากค่ะ
12: เจ้า
11: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
12: สวัสดีเจ้า
13: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
14: ์064 26514 26ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064 26 514 26จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะเ
15: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
16: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
18: ค่ะแนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
17: ชื่อสำรวยค่ะสำรวยอยู่เพชรบุรีค่ะ
18: ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่อายุเท่าไหร่คะ
17: อ
18: ๋
17: ออายุ60แล้วค่ะทำอาชีพทำสวนมะพร้าวนะคะ
18: สวนมะพร้าวอยู่ที่ไหนคะ
17: อ๋ออยู่ที่อำเภอมะแหลมตำบลบางคกค่ะ
18: เพชรบุรีเหรอคะ
17: ค่ะเพชรบุรีค่ะ
18: อ๋อแหล่งมะพร้าวเลยเน
17: า
18: ะ
17: ใช่ทำไอ้ทำมะพร้าวที่เขาขายลูกอะค่ะ
18: อ๋อมะพร้าวที่เราเอามาทำขนมหวานกันเนี่ย
17: ใช่ค่ะ
18: ถ้ามะพร้าวมันๆนี่คือต้องสั่งจากเพชรบุรีเลยใช่ไหมคะมาทำขนม ใช่ไหม
17: แต่ว่าเขาจะเอาเข้าโรงงานทำแบบไอ้เขาเรียกอะไรนะเอาไปทำกะทิกล่องอะจะมีรถมาซื้อแล้วเขาก็จะเอาไปทำแบบมะพร้าวขาวส่งโรงงานแล้วเขาก็จะไปทำกะทิกล่องอะไรแบบนี้แหละ
18: ของพี่สำรวยนี่เขาก็มารับซื้อถึงสวนเลย
17: ใช่ค่ะ
18: ทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสุขภาพกันก่อนพี่สำรวยปัญหาสุขภาพเป็นอะไรมาคะ
17: อ๋อมันก็ตอนแรกก็ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ลองถามพี่เขาว่าจะกินตัวไหนดีอะไรดีพี่ก็แนะนำตอนแรกก็กิน SJ1 SJ2 ก่อนแล้วมาทีหลังก็มีปัญหาเรื่องดวงตาแห้งพี่เขาก็เลยแนะนำให้กินบำรุงสายตาก็ลองกินดู1กล่องมันก็ดีขึ้นแล้วก็เลยสั่งมากินอีกครั้งนี้ครั้งที่3นะคะครั้งที่แรกสั่งมา1ครั้งที่2สั่ง4ครั้งนี้สั่ง5กล่องเลยนะครั้งที่3แล้วแบบว่า

0: ที่สำรวยรักษาการสายตาแห้งดวงตาแห้งเนี่ยรักษายังไงคะ
1: ไม่เคยรักษาอะไรเลยค่ะไม่เคยกินอะไร
0: ก็คือปล่อยไว้อย่างนั้น
1: ปล่อยไว้อย่างนั้น
0: ฟังรายการอยู่นานไหมถึงตัดสินใจซื้อเนี่ยค่ะ
1: นานค่ะธรรมดาปกติก็ฟังอยู่ประจำหลายปีแต่ก็ไม่ค่อยกล้าสั่งกิน
0: สมมติบอกกับทางรายการว่าฟังรายการของเราสองสถานีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ฟังซ้ำๆวนๆถึงตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะ
1: กรมอุตุนี่ก็ยังฟังอยู่แทบทุกวันเลยนอกจากว่าไปธุระหรือไปอะไรก็จะไม่ได้ฟังที่กรมอุตุพอกรมอุตุเลิกแล้วก็จะฟังประจำ
0: ก่อนที่จะมาทานสายตาเนี่ยก็ทานบำรุงร่างกายการปวดเมื่อยร่างกายมาก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจากตอนนี้กินที่แรกนั้นปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าแล้วมันจะมีความเจ็บร้อนแล้วมันเกิดเลยก็ถามพี่เขาก็เลยแนะนำให้กินไปชุดแรกก็มันรู้สึกดีก็ฟังซ้ำไปอีกตอนนี้กินตั้งสองถ้ากินคู่ก็เป็น10กระปุกแล้วเนี่ย
0: ทั้งในเรื่องของอาการปวดเข่าใช่ไหมคะแล้วก็สายตาด้วย
1: ค่ะ
0: พอพี่สำรวยทานเรื่องอาการปวดเข่าก็ตัดสินใจซื้อเรื่องสายตาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วได้ข่าวว่าก
1: ินประจำเรื่อยไปเนี่ย
0: ค่ะได้ข่าวว่าให้ครอบครัวทานด้วยเหรอคะ
1: อ๋อชวนแม่กินด้วยแล้วแม่ลองกินดูที่แม่ก็ว่ากินแล้วมันก็ดูดีขึ้นแต่พ่อแม่ก็อายุมากแล้วสายตามก็ต้องไปตามอายุนะเพราะว่า85 86แล้วอะ
0: ใช่ก็ร่างกายก็คือเสื่อมไปตามวัยตามอายุเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่คุณแม่ก็คือทานเรื่องสายตาเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะเลยให้แม่ทานด้วยก็เลยสั่งมาทีก็สั่งมาเยอะๆเลยตอนแรกก็สั่ง4คราวนี้สั่ง5เลยเพราะว่าบางทีมันพอสั่งมาน้อยๆเดี๋ยวมันหมดเนี้ยเราหาตังไม่ทันอ่ะเวลามันหมดเนี้ยเราต้องซื้อมาเตรียมไว้เยอะ
0: ๆก็คือพอใกล้จะหมดก็คือเตรียมไว้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ว่าเหลือสัก5เม็ด6เม็ดอะไรเงี้ยก็เตรียมสั่งแล้ว
0: ค่ะใช่ๆมันจะได้ไม่ขาดช่วงขาดตอนเนาะ
1: ใช่จะได้ต่อเนื่องเลย
0: บางทีสินค้าบางช่วงก็จะขาดด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะค่ะเนี่ยเมื่อวานสั่งไปเลยพี่เขาก็คุยเขาก็ถามว่าดีไหมบอกก็ดีค่ะแล้วก็กินแล้วก็ได้ผลน่ะ
0: แล้วอะไรสร้างความเชื่อมั่นให้พี่สำรวยที่จะสั่งสมุนไพรของเราอ่ะในครั้งแรกเลยเนี่ย
1: อ๋อก็พี่เขาคุยกับหมอลินใช่ไหมคุยกับหมอลินแล้วหมอลินอธิบายให้เราฟังว่าโรคมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็เหมือนกับอาการที่เราเป็นเนี้ยเราก็เลยลองตัดสินใจซื้อมากินดูซิว่าเราเป็นอย่างนี้มันเป็นประจำเลยมันบวมอยู่เรื่อยมันเจ็บอยู่เรื่อยอย่างนี้มันเป็นยังไงก็ลองซื้อมากินดู
0: ก็คือพี่สำรวยเนี่ย
1: ความจริงแล้วไม่ค่อยอยากจะกินสมุนไพรที่ว่าออกอาการแล้วพูดตรงๆนะคะว่าไม่ค่อยมั่นใจ
0: เพราะว่ามันก็มีหลายยี่ห้อมีหลายรายการด้วยใช่ไหมคะเราก็อาจจะตัดสินใจยากหน่อยใช่ไหม
1: ใช่วิจัยยาก
0: ทีนี้ก็คือ
1: กันน่ะ
0: พี่สำรวยก็คือได้รับคำแนะนำจากอาจารย์สุภทาแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอหลินก็เลยเชื่อมั่น
1: ในวิทยุนั่นแหละฟังในวิทยุนั่นแหละแล้วก็ฟังมาม
0: ีอะไรจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีอาการเช่นเดียวกับพี่สำรวยบ้างไหมคะ
1: ก็ขอให้ผู้ฟังทางบ้านก็ลองทดลองรับประทานของคุณหมอลินไปเรื่อยๆลองถ้าไม่แน่ใจก็ลองทดลองดูก่อนแล้วถ้าดีขึ้นเราก็จะกินไปเรื่อยๆเหมือนที่แข่งกินนั่นแหละค่ะ
0: ค่ะถ้ายังสงสัยหรือว่าไม่เชื่อมั่นอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามในรายการได้นะคะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าอาการของเราเนี่ยเหมาะกับสมุนไพรประเภทไหนนะคะพี่สำรวย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะท้ายนี้ทางรายการนะคะอาจารย์สุภทาแล้วก็คุณหมอเหรียญต้องขอขอบพระคุณพี่สำรวยมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็เป็นแฟนรายการของเราเรื่อยมาเลยนะคะยังไงก็รับฟังต่อแล้วก็ช่วยบอกต่อสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะพี่สำรวย
1: ค
0: ่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหา

0: ทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
1: 064 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064 2 6 5 1 4 2 6
2: ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านสมุนไพรได้เพิ่มรูปแบบเป็นอาหารเสริมพัฒนาสูตรสมุนไพรให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะการศึกษาระดับสูงขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งได้ยกระดับคุณสมบัติสมุนไพรตามมาติดๆเลยนะคะการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจนี้หมอเองก็เอาสมุนไพรเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เราเห็นว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบความสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกณโอกาสนี้หมอหลินขอพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมุนไพรตราหมอหลินมาโดยตลอดเลยนะคะหมอหลินสัญญาว่าจะพัฒนาคุณสมบัติคุณภาพสมุนไพรและอาหารเสริมตราหมอหลินให้ดียิ่งขึ้นไปขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตจัดรายการสัมมนาคุณให้กับท่านผู้ฟังรายการที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพหลังจากจบรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านโทรกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 064 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064 2 6 5 1 4 2 6
3: สนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสะตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสนใจติดต่อสำรองบ้านพักที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 064 2 6 5 1 4 2 6

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินมีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติและศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสามจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดรถสู่ภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในชั่วโมงนี้ผมกิติกรกาญจนวิคินรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับคุณติ่งวัฒนรินนะครับสวัสดีครับติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับรายการของเราออกอากาศไปบนวิทยุกระจายทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์นะครับคุณผู้ฟังส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่บ้านทุกอย่างกำลังดีนะครับภาคการท่องเที่ยวกำลังมาที่เราออกรายการว่าจะไปเที่ยวตรงโน้นตรงนี้ก็ขอให้ปลอดภัยก็ขอให้เป็นเรื่องราวที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันเขาบอกโลกนี้ไม่มีอะไรโควิดเกิดขึ้นได้โควิดก็ต้องหายไปได้นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เล่าให้ผมฟังว่าโควิดเนี่ยคุณติ่งแม้แต่โควิดนั้นจะน้อยลงไปแต่โควิดก็ยังอยู่บนโลกใบนี
1: ้
0: ผมถามว่าทำไมเพราะเขาบอกว่าเชื้อโควิดแต่ต่อไปเนี้ยจะเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ
1: ่ใช่
0: แต่ว่าต่อไปเนี้ยก็จะมีวัคซีนต่อไปนี้ก็จะมียาและมีวัคซีนที่ดีขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเพราะว่าที่มันจะไม่หายไปเนี่ยก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันของคนนะครับดีขึ้นเพราะว่าเราได้รับวัคซีนแล้วก็พอมีโควิดโอกาสการติดเชื้อหรือการเสี่ยงเสียชีวิตก็จะน้อยลงนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าท่านเดินทางสัญจรไปไหนไม่ว่าเครื่องบินหรือรถไฟรถทัวร์โดยสารหรือรถส่วนตัวการเข้าปั๊มน้ำมันหรือการภาคการท่องเที่ยวก็ขอให้เปิดได้นะครับทุกคนก็จะได้เดินทางทำมาหากินทำธุรกิจได้ดีขึ้นต่างชาติก็จะได้เดินทางมาทั่วโลก
1: ท่องเที่ยวกัน
0: ทั่วโลกไม่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศไทยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวจริงไหมคุณดิ่ง
1: จริงค่ะ
0: เป็นอันดับหนึ่งเขาว่าอย่างนั้นนะของ GDP ผมก็ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในปีหนึ่งเป็นล้านล้านนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการส่งออกของเราช่วงที่ผ่านมานี่หดตัวนะครับเราก็หวังแต่เงินท่องเที่ยวพอไม่มีการท่องเที่ยวก็ซบเซาไม่ว่าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็เห็นใจนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: บางทีนี่เป็นเมืองร้างเลยนะคะ
0: ครับเป็นเมืองร้างไม่ต้องว่าที่อื่นกรุงเทพนะครับช่วง 2-3 ทุ่มไปก็ปลอดรถนะครับ
1: เงียบมาก
0: ไม่เขาเรียกว่าเหมือนล็อกดาวน์ไปในตัวพี่น้องนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนท่านอยู่ที่บ้านนะครับทำไร่ทำสวนผมแนะนำนะครับหลายชั่วโมงก็แนะนำเรื่องเกษตรอินทรีย
1: ์
0: นะครับท่านที่ทำได้ท่านทำเลยครับปลูกถั่วปลูกผักปลูกอะไรกินเองอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะได้รับประโยชน์นะครับเพราะว่าผมแนะนำไปมีคนโทรศัพท์มาผมชื่นใจมากทำได้เยอะนะครับท่านไม่ต้องทำเยอะหรอกครับท่านเอาเพียงอย่างละต้น2ต้นซื้อเมล็ดพันธุ์มา
1: เริ่มต้นจากที่เรากินเองก่อน
0: เริ่มต้นจากใบกะเพรา
1: เมนูยอดฮิตจริงๆนะ
0: แต่ข้อดีของต้นกะเพราเนี่ยผมแตกอย่างคนติ่งผมไม่เชื่อใครถ้าไม่เจอกับตัวเองต้นกะเพราเนี่ยปลูกต้นเดียวเนี่ยสองต้นอะสมมติสองสามต้นเนี่ย อยู่ได้หลายปีตอนแรกผมนึกว่าปีหนึ่งนี้จะวายไปเหมือนจะตายแล้วก็พอรดน้ำอะไรเกิดขึ้นมาใหม่อีก
1: มันจะแบบมีใบ
0: ต้น
1: ออกมาตลอด
0: ต้นเหมือนแก่ขึ้นแก่ขึ้นนะครับกระเพราขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดก็จะมีต้นหนึ่งที่อยู่ในกระถางเหมือนจะไม่โตแต่ก็ใช้ได้ทั้งปีนะครับ
1: จะมีใบแตกอยู่เรื่อย
0: ๆครับก็จะมีใบให้ใช้อยู่ตลอดเวลาบางท่านนะครับช่วยลดภาระในเรื่องเศรษฐกิจไปได้เยอะเพราะว่าท่านจะทำต้มยำอะไรต่าง
1: ๆใช้หมด
0: ใช้หมดท่านไปซื้อตลาดก็หลายสิบบาทนะคร
1: ับ กำนึงนะ
0: ถึงจะเป็นกำละ5บาท10บาทท่านต้องใช้เงินเยอะกว่าจะเป็นต้มยำนะครับ
1: ค
0: ุณฟังก็ฝากนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านสำหรับท่านที่บริโภคพืชผักผลไม้ตอนนี้ก็เน้นไปเรื่องเกษตรอินทรีย
1: ์
0: เพราะว่าเกษตรอินทรีย์นั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานพวกผลไม้ที่ มีสารยาฆ่าแมลง
1: ม
0: ไม่ได้ผมเคยเจอมาแล้วบางท่านนี่ทานแตงโมแล้วเวียนหัวเวียนหัวคนน
1: ี
0: ้นะครับเพราะว่าในแตงโมบางตัวในแตงโมบางที่อาจจะมีสารยาฆ่าแมลงซะเยอะนะครับหรือในผลไม้บางจำพวกนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ควรระมัดระวังสำหรับผู้สูงอายุนะครับวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องลำไยที่บ้านแพ้วของลุงสมบูรณ์คนติ่งไม่ได้มาเพราะว่าเป็นลำไยปลอดสารพิษลำไยนี่โดยปกติคุณติ่งเคยเจอต้นใหญ่ไหม
1: ต้นสูงใหญ่นะคะ
0: ต้นสูงใหญ
1: ่
0: แต่ว่าเขาทำเป็นโรงเรือนคุณติ่ง
1: ทำเป็นโรงเรือนเลยเหรอคะ
0: ทำเป็นโรงเรือนแล้วก็คือมันเป็นเขาเรียกเหมือนเทคโนโลยีชาวบ้านซึ่งได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนะครับแล้วติดสปอตไลท์ข้างบนเพื่อไม่ให้แมลงหรือข้างข่าวเนี่ยเข้ามา
1: คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นเป็นตะข่ายสีฟ้า
0: ใช่
1: คลุมลงมา
0: ใช่ก็ลำไยมีอยู่400ต้นผลผลิตนี่ดกนะครับแต่ลุงแกก็บอกว่าขายที่สวนก็ขายดีนะครับขายส่งก็มีคนซื้อไปนะครับ
1: อันนี้เป็นพันธุ์อะไรคะเนี่ย
0: รู้สึกจะเป็นเพชรชมพูหรือไงนะ
1: โอ้พันธุ์นี้หายากเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วที่ก็เป็นแล้วก็เขาบอกว่าทานลำไยเนี่ยส่วนใหญ่จะร้อนในแต่ถ้าลำไยปลอดสารพิษจะไม่ร้อนในนะครับวันก่อนผมไปเจอที่เลมอนฟาร์มอันนี้โฆษณาให้ฟรีนะครับซึ่งเลมอนฟาร์มเนี่ยเขาเน้นมาก
1: เรื่องเกษตรอินทรีย
0: ์เรื่องเกษตรอินทรีย์เลมอนฟาร์มเนี่ยเรื่องเกษตรอินทรีย์ในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เขามาจำหน่าย
1: ค
0: ือทุกอย่างเลยคือแทบจะเรียกว่า
1: 100%
0: ถ้าเป็นพวกที่เป็นพืชผักผลไม้จะเป็นปลอดสารพิษแต่ว่าสินค้าเนี่ยนะครับบางที่นี่อย่างได้รับความนิยมอย่างมากอย่างเป็นพวกผักผลไม้นะครับพวกที่ชอบรักสุขภาพเนี่ยนะครับแต่บางท่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ในตลาดไกลหรือที่ไม่สามารถเดินทางไปได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ความง่ายนะครับผมถึงบอกว่าท่านปลูกที่บ้านท่านเน็บไว้ท่านมีพอพื้นที่เล็กน้อยนะครับก็ได้ใช้นะครับถ้าท่านจะปรุงอาหารหรือทำอะไรต่างๆหรือเป็นความสุขท่านได้รดน้ำพรวนดินเล็กน้อยนะครับ
1: ค่ะนะช่วงเวลาของรายการเรานะคะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรศัพท์พูดคุยสอบถามกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคาตามินก็เปิดบริการทุกวันเก็บเงินปลายทางบริการส่งตรงถึงบ้านทุกวันโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการ
1: ส่งเร็วส่งด่วน
0: ส่งเร็วส่งด่วนในวันเดียวนะครับส่วนต่างจังหวัดก็วันต่อวันออเดอร์วันนี้พรุ่งนี
1: ้ได้รับละ
0: ได้รับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้บริการขนส่งมีการแข่งขันกันมากนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็รอรับบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีโปรคาตามินครึ่งโหลแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมที่ท่านเคยซื้อนะครับท
1: ่
0: านที่ซื้อ1โหลแถม3กระปุกรวม15กระปุกในราคาพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีกระเป๋าสำหรับช้อปปิ้งที่ท่านไปซื้อของอย่างแจกท่านอยู่นะครับ
1: ค่ะแข็งแรงสุดท้าย
0: ถึงพักฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงกล่อมใจขอให้ท่านได้มีความสุขนะครับช่วงหน้าวักหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านฟังเพลงขอให้ท่านได้มีความสุขท่านที่อยู่แห่งหนตำบลใดที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพผมกิติกรและคุณติ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินนั้นมีมาอยู่ประเทศไทยเกือบ10ปีนะครับท่านที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามนะครับรายการเรามีมาเป็น10ปีนะครับแสดงถึงความมั่นคงและความจริงใจที่จะรับใช้พี่น้องทั่วประเทศนะครับ
2: okay.
1: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านจำได้แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านขึ้นชื่อและเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวที่ท่านสามารถ
2: โทรได้ทั่วประเทศเลย
1: และจำได้ไม่ต้องจด คนที่ฟังรายการบ่อยๆนะครับ
2: okay.
1: เพราะว่าพูดบ่อยบางคนฟังมานานยังไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยโทรมาเถอะครับนะครับโทรมาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์084-385-6644ครับ
3: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีครับ
3: คาตามินนะครับ
4: ค่ะ
3: ครับครับ
4: เรียนสายกับใครคะเนี่ย
3: ผมกิตติกร
4: อ๋อคุณกิตติกรนะคะ
3: ครับครับอ๋อวิภาวดีนะครับ
4: ค่ะ
3: วิภาวดี37หมู่บ้านอยู่เจริญนะครับผม
4: ใช่ค่ะ
3: ครับครับ
4: จะสั่งแล้วค่ะ
3: เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
4: ค่ะ
3: ครับ
4: มีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
3: เดี๋ยวหากระเป๋าให้สักใบกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งมาถึง
4: ขอเป็นกระเป๋า
3: จ้าเอากระเป๋านะกระเป๋านี่ใช้ได้จริงแข็งแรงทนทานจ้ะเอาชุดตอนนี้ชุด6เราดีนะตอนนี้
4: แถมยังไงหรือเปล่าคะ
3: แถมกล่องเล็กกล่องนึงถ้าชุด6แถม2กระปุกเลยตอนนี
4: ้เออมันนานไปค่ะทานวันละเม็ดเอง
3: ได้ผมก็ยังทานวันละเม็ดตอนนี
4: ้ค่ะ
3: เป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
4: ก็คนแก่มันก็หลายโรคเยอะ
3: จ้ะอายุเท่าไหร่ปีนี้
4: 71ค่ะ
3: โอไม่เห็นมีไลน์ขึ้นมีไลน์ไหมเล่นไลน์หรือเปล่า
4: คะ
3: มีไลน์ไหมว่างั้น
4: อ๋อไม่มีค่ะไม่รับพวกของพวกนั้นไม่เอาค่ะ
3: ไม่เอานะเอาโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
4: ค่ะ
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกหน่วยส่งให้นะครับครับ
4: ไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ
3: ครับครับครับตอนนี้เราแถมให้อยู่นะครับ
4: อ๋อ
3: ครับแถมกล่องเล็กให้กล่องนึง
4: คร
3: ับครับครับ
4: ขอบพระคุณนะคะ
3: ครับครับครับครับยินด
4: ีอย่าลืมของแถมด้วย
3: ครับครับครับครับ
4: ค่ะสวัสดีคร
3: ับสวัสดีครับครับครับ
1: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับเรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติและก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับ
2: พูดคุยกันได้ทุกวันนะไม่มีวันหยุดด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีเราส่งให้ท่านในวันเดียวซึ่งตรงนี้ผมประชาสัมพันธ์หลายท่านก็โทรมาตำหนิว่าเราไม่ได้พูดถึงชุดทดลองใน3วันก่อนนะคุณติ่ง
2: ค
1: นโทรมาเยอะมากเอาแล้วชุดทดลองไม่มีเหรอนะครับเพราะว่าท่านที่ฟังรายการใหม่ชุดทดลองยังอยู่นะครับ
2: คุ
1: ณฟังก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้ชุดทดลองเพียงแต่1,000 ต้นคุณฟังรีบโทรเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
5: พี่เป็นสังคาตามินนะคะ
3: เครื่องโหลดตอนนี้ได้8ขวดครับ
5: แล้วสมมติว่าถ้าจะทาสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
3: ได้ได้ครับ
5: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
3: 6
5: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
3: ครับครับเดี๋ยวพิเศษให้นะไม่คิดเพิ่มเนาะ
5: จ้ะสมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตร
3: ครับ
5: บัตรสมาชิกมัน1 1490นะ
3: อ๋อบางกรวยบางกรวยบางกรวย
5: บางกรวยรู้เลย
3: ครับวัดบางกรวยบางช้างวัดบางช้าง
5: ช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
3: ่ที่องค์พระนะครับ
5: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นนะ
3: ครับครับครับ
5: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
3: คาตามิน
5: ก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
3: M1 เนาะทาวเวอร์ไลน์ครับครับครับครับครับ
5: จ้าจ้าจ้า
3: ครับผมขอบคุณมากครับผม
5: โทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
3: ครับ
5: มือถือเคยไม่ได้ใช้หยิบแบบนั้นแค่แบบ
3: สบายดีนะครับพี่ครับ
5: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
3: ครับครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ
5: สายตาภูมิแพ้นะคะโอเค
3: ครับ
5: ค่ะค่ะค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกและข้อเข่าหรือมีอาการปวดข้อปวดเข่าพี่น้องของท่านตัวท่านเองหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับก็โทรมาที่รายการจดเบอร์ไว้หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านน้ำตาลในเลือดเบาหวานความดันไขมันนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเรามีคำแนะนำดีๆสำหรับตัวท่านนะครับช่วงนี้ผมคุณติ่งมีอาหารสุขภาพ
2: นะ
1: มาแนะนำสักเล็กน้อยครับอ่ะคนเด่งภูมิใจเสนอ
2: นะเรื่องของอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือใครต่อใครเนี่ยนะคะต่างก็สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพแน่นอนนะคะก็เรียกว่านะปัญหาสุขภาพนี่มาก่อนเลยเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยรวมไปถึงการเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการบำบัดรักษาป้องกันโรคนะหรือว่าเพื่อความสวยงามนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการลดหรือว่าการเพิ่มน้ำหนักจนกลายเป็นกระแสของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันอย่างแพร่หลายนะคะเมนูที่จะแนะนำนะคะเมนูแรกก็คือแกงเขียวหวานไก
1: ่โอ้โหนะครับ
2: ชอบ
1: เป็นอะไรที่ท่านชื่นชอบนะครับ เพราะว่าไปงานเลี้ยงทุกที่ต้องมีแกงเขียวหวาน
2: จริงเนี่ย
1: ครับ
2: รวมไปทั้งทานกับขนมจีนอย่างเงี้ยนะคะเป็นเมนูแบบไทยๆเนี่ย
1: ครับเป็นเมนูไทย
2: ๆทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้เนี่ยคู่กับขนมจีนก็อร่อยนะคะ
1: ลองอธิบายสั้นๆมีประโยชน์อย่างไรฮะแกงเขียวหวาน
2: เครื่องเทศจากสมุนไพรเนี่ยที่มีสรรพคุณในเรื่องของการป้องกันแล้วก็รักษาโรคนะคะพริกในเครื่องแกงก็มีนะคะกรดแคปไซซินเนี่ยกับเบต้าแคโรทีนโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะช่วยบำรุงในเรื่องของสายตานะคะแถมอุดมไปด้วยผักเนี่ยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะส่วนเนื้อไก่เนี่ยก็ยังอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็มีวิตามิน B ช่วยบำรุงสมองอีกด้วยนะคะ
1: ครับเพราะว่าแกงเขียวหวานนั้นเป็นอาหารที่ผมว่าหาทานได้ง่ายนะครับบางท่านอาจจะมองว่าโอ้แกงเขียวหวานเป็นอาหารพื้นๆนะครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะต่อไปสักนิดนึงครับอาหารครับ
2: เป็นขนมเขาเรียกว่าอะไรนะของว่างก็ว่าได้เนี่ยขนมปังทูน่
1: า
2: เนี่ย
1: ขนมปังทูน่าต้องตอนเช้า
2: อันนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูประยุกต์ก็ว่าได้นะคะ
1: ครับจริงๆเหมือนแซนด์วิช
2: ใช่เนี่ยจะรับประทานเป็นมื้อเช้าที่อุดมไปด้วยโปรตีนจากไข่แล้วก็ทูน่าที่ใช้ไข่ขาวนะซึ่งก็ให้เขาเรียกอะไรคาลอรี่ต่ำนะแล้วก็ใส่ทูน่าลงไปแทนที่ไข่แดงนะคะรับประทานคู่กับขนมปังโฮวีตเนี่ยแล้วก็ผักสดตามใจชอบเนี่ย
1: อ
2: ร่อยแบบคลีนเลยเนี่ย
1: มีความสุขแน่นอนนะครับ อีกสักนิดหนึ่งครับอีกสักเมนู
2: อีกสักเมนูหนึ่งอันนี้นี่เราก็คุ้นเคยกันดีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมื่อก่อนนี้หาทานยากเหมือนกันนะ
1: ตอนนี้คนติ่งชอบก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
2: ใช่ค่ะเป็นเมนูที่ใช้สารพัดผักเป็นเครื่องปรุงนะ
1: ค
2: ะทานกับแป้งห่อก๋วยเตี๋ยวแบบพอดีคำเนี่ยเสิร์ฟกับน้ำจิ้มลุยสวนที่แบบรสชาติแซ่บมากเนี่ยในการที่จะรับประทานอาจจะเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะคะส่วนของไส้เนี่ยจะใช้เนื้อปลาทูน่าหรือว่าเนื้อหมูสับได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของแผ่นห่อนะคะเปลี่ยนจากแผ่นห่อแป้งเป็นห่อจากผักนะคะเพื่อให้ได้แคลอรี่ที่ต่ำสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักแถมได้ อีกต่างหากด้วยนะคะ
1: ครับอ้าวอีกสักเมนูฮะ
2: ค่ะนะจากก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไปสลัดอกไก่กัน
1: โอ้โหอันนี้ผมชอบครับ
2: ค่ะเมนูสลัดอกไก่เนี่ยนะคะขึ้นชื่อว่าสลัดเนี่ยโอ้แน่นอนค่ะต้องดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักตัวเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะผักต่างๆเนี่ยรสชาติที่ให้ความหวานแล้วก็กรอบนะคะมีวิตามินสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C นะคะแล้วก็ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสสูงนะคะนำมาผสมกับผักสลัดนะคะตามใจชอบนะคะเสริมโปรตีนด้วยอกไก่ไขมันต่ำราดด้วยน้ำสลัดไขมันต่ำโอ้โหใครอยากจะมีสุขภาพที่ดีแนะนำเมนูนี้เลยนะคะ
1: ก็คุณผู้ฟังครับเมนูต่างๆที่พูดไปนี้คุณผู้ฟังสามารถทำเองจะซื้อทานหรือว่าจะทำจากที่บ้านนะครับโดยมีวัตถุดิบที่ท่านมีอยู่นะครับเดี๋ยวนี้อาหารโดยส่วนใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้แนะนำให้เป็นวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพปลอดสารพิษเพราะว่าผู้สูงอายุทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านต้องการในเรื่องสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังครับท่านที่มีปัญหาโดยเฉพาะท่านที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการหรือคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับกระดูกข้อเนี่ยเป็นโรคอันนี้จังอย่างหนึ่งนะครับเมื่อมีการใช้นะครับใช้น้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าหมดก็จะมีการปวดบางท่านก็ไปฉีดยาบางท่านก็ไปผ่าตัดในทางการแพทย์นะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับเรื่องราวคำแนะนำดีๆจากรายการจอดลึกสู่ภาพก็ขอให้ท่านได้โทรมานะครับเพราะว่าเรามีคำแนะนำต่างๆมากมายที่จะแนะนำท่านนะครับเรื่องต่างๆท่านอย่าลืมนึกถึงเราขอให้โทรมาพูดคุยกับทางรายการนะครับรายการเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนในแนวสุขภาพของท่านนะครับที่เบอร
2: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาปรึกษาตอนนี้ก็สายแน่นนิดหนึ่งนะครับ คุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามาเพราะเรายังมีโอเปอเรเตอร์รับสายให้ท่านได้หลายสายนะครับ บางท่านไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกก็มีเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันหรือว่าเป็นโรคไตนะครับหรือบางท่านก็มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับมีความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงทำให้ท่านมีอาการมึนศีรษะเวียนหัวนะครับซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับ
2: ค
1: ุณฟังที่มีปัญหาหรือญาติพี่น้องของท่านหรือคนใกล้ชิดของท่านก็อย่าลืมมาโทรคุยกับรายการจอลึกสู่ภาพรายการเจาะลึกสุขภาพพร้อมจะให้คำแนะนำและเป็นเพื่อนท่านที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เราเป็นเพื่อนท่านปรึกษาท่านในทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มใน365วันไม่มีวันหยุดเราพร้อมที่จะรับใช้ท่านแฟนๆรายการเจาะลึกสุขภาพแม้แต่ท่านบางท่านสมัครเป็นสมาชิกบางท่านก็เพิ่งฟังรายการใหม่ก็โทรเข้ามาได้ในเบอร์เดียวอ่ะพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็ฟังเพลงกันไปนะครับเนื่องจากว่ารายการของเรานั้นมีเพลงขับกล่อมให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับบางเพลงอาจจะเป็นเพลงเก่าคนหนึ่งวันก่อน
2: แต่มันเป็นอมตะนะ
1: มันมีคนถามเข้ามาสอนคิรีศรีประจวบแบบนี้นะครับเพราะว่าสอนคิรีตอนนี้ก็เป็นนักราชาเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับไปนะครับรวมถึงคุณยอดรักสลักใจนะครับ
2: อีกหลายท่านเลย
1: สายันสัญญานะครับซึ่งช่วงสายันนี่ดังมาก
2: ค่ะไก่จ๋า
1: ดังนานนะคุณหนึ่ง
2: ค่ะ
1: ดังมากดังนานนะครับแต่อย่างที่เราได้เป็นข่าวนะครับโลกนี้ไม่มีอนิจจังคุณสายันก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับเงินทองอาจจะเหลือน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าคุณสายันทัญญาได้มาป่วยนะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านก็ขอให้มีความสุขนะครับที่ผมพูดไปบทเพลงต่างๆก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับเขาเรียกว่าให้มีความสุขในการฟังนะครับผมเป็นเหมือนลูกหลานของท่านที่มาพูดขับกล่อมให้ท่านได้มีความสุขในสถานการณ์โควิดหรือแม้แต่โควิดจะหายเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปนะคุณเองนะคุณผู้ฟังนะครับต้องใช้ชีวิตต่อไปเขาบอกชีวิตยังยาวไกลขอให้ท่านรักษาสุขภาพ
2: ให้แข็งแรงสมบูรณ์เข้าไว
1: ้ให้แข็งแรงนะครับเหมือนคนภูฐานเหมือนคนโอกิน
2: น
1: าว่าคนภูฐานมีสโลแกนอยู่อย่างก็คือว่ากินอาหารเป็นยาคุณเองแต่บ้านเรารู้สึกจะกินยาเป็นอาหารนะจะกลับกันน
2: ะ
1: เพราะว่ายาบางท่านนี่คุณติ๋งเคยเห็นวันหนึ่ง5เม็ด6เม็ดเป
2: ็
1: น10เม็ดก็มีนะ
2: เป็นกรรมเลยอ
1: ่ะเอาใจช่วยนะครับไม่ใช่ว่าผมมาพูดให้นะครับบางท่านก็ทานอาหารเป็นยาบ้างก็ได้นะครับพืชผักสมุนไพรนะครับที่มีอยู่ในใกล้ตัวท่านไม่ว่าขิงข่าตะไคร้นำมาปรุงอาหารล้วนเป็นสมุนไพรนะ
2: ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะของผู้สูงวัยเนี่ยที่เกิดขึ้นมากอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือปัญหาทางด้านข้อในร่างกายนะคะเนื่องจากข้อร่างกายนั้นเนี่ยใช้งานหนักกันตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะคะบางท่านเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมบางท่านเป็นกระดูกคอเสื่อมบางท่านเนี่ยเป็นนิ้วล็อกก็มีนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยคือปัญหาสุขภาพอีกอย่างนึงที่คุณฟังเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาทางคาตามินกันตลอดเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆในแต่ละวันก็ว่าได้หากว่าท่านไม่สบายใจนะคะรู้สึกเครียดนะคะก็จะโทรศัพท์มาพูดคุยในรายการของเรากันได้เนี่ยที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรกันเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับ
2: ค่ะ
1: ผมก็ยังเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด365วันนะครับทุ่มเทเพื่อคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะครับต่างคาตามินค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับ
4: ค่ะ
3: เอาชุดไหนครับผม
4: เอาชุดที่มี3กล่องนะคะยังราคาเดิมไหมคะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: ครับครับสบายดีนะครับอยู่ที่บ้าน
4: สบายดีค่ะ
3: ครับไม่เจ็บไม่ปวดนะ
4: ค่ะ
3: ช่วงนี้รักษาตัวเองไม่ต้องออกไปไหนนะครับ
4: ค่ะอาจารย์ไม่มีของแถมอะไรเลยหรือคะ
3: มีกระเป๋าให้นะช่วงนี้ครับเป็นสัมมนาคุณนะครับ
4: อ๋อแล้วจะมาส่งไหนคะเนี่ย
3: ก็น่าจะดูให้ครับดูให้วันนี้นะ
4: ค่ะวันนี้ถ้าวันนี้ตอนบ่ายๆไม่ต้องมานะคะ
3: ครับ
4: เป็นพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าต้องไปรับหลานนะคะ
3: ครับบ่ายไหนครับผม
4: กว่าจะกลับถึงบ้านก็สี่โมงกว่าแล้วอะค่ะ
3: จ้ะสี่โมงรับมาส่งได้ไม่เป็นไรนะ
4: ประมาณบ่ายสองครึ่ง
3: ครับครับก่อนบ่ายสองครึ่งเนาะ
4: ค่ะได้ค่ะ
3: ครับ
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ท่านจะมีปัญหาแบบไหนอย่างไรเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตไม่ว่าเป็นสุขภาพใจที่ท่านมีความวิตกกังวลก็แจ้งการรับฟังหรือท่านโทรกลับมาที่รายการได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของท่านญาติพี่น้องนะครับหรือคนที่ท่านรักที่มีปัญหาสุขภาพท่านก็มาปรึกษากับเราได้ไม่ใช่เช่นเฉพาะเรื่องกระดูกและข้อเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นปัญหาสุขภาพอื่นๆก็ปรึกษากันได้เดียวกันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644ผมประชาสัมพันธ์ขั้นที่หนึ่งมีคนโทรมานะครับว่าการทานอาหารเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุนี่ท่านทานไม่ต้องเยอะนะครับถึงแต่ท่านจะทานอร่อยท่านควรทานแต่น้
2: อ
1: ยแล้วก็ทานอาหารตอนเย็นนี้ท่านทานก่อนประมาณ6โมงเย็นหรือก่อน1ทุ่มนะครับเพราะจะทำให้ท่านสุขภาพดีนะครับบางท่านนี้ทานอาหารไม่ทานกลางวันและไปทานอาหารเย็นซะเยอะนะครับ
2: เลย
1: จะทำให้ท่านน้ำหนักและก็ช่วยมันลดน้ำหนักได้ยากนะครับฉะนั้นทานตอนเย็นแนะนำไม่ต้องเผ็ดไม่ต้องเปรี้ยว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ต้องเผ็ดมากไม่ต้องเปรี้ยวมากทานอาหารอ่อนๆ นะครับและทำอาหารทานอาหารเพื่อการย่อยง่ายและท่านก็จะนอนหลับได้ดีออกกำลังกายสักนิดหนึ่งนะครับมีอีกเมนูหนึ่งครับ
2: ค่ะข้าวยำนะคะเมนูข้าวแบบแซ่บๆนะอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะด้วยสรรพคุณของสมุนไพรที่อัดแน่นอยู่ในจานนี้เลยนะคะรับประทานกับผักหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวยำปักใต้ข้าวยำสมุนไพรข้าวยำเกาหลีนะคะแล้วก็ยังมีเมนูข้าวยำอื่นๆนอกจากจะกินอร่อยแล้วเนี่ยล้วนแต่มีผลดีต่อสุขภาพนะคะแถมยังช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับเมนูต่างๆที่เสนอไปนะครับคุณผู้ฟังก็เลือกหาซื้อหรือท่านจะทำทานเองอยู่ที่บ้านท่านที่ไม่สะดวกก็ซื้อหาได้อย่างง่ายดายไม่เป็นเมนูที่เปิดพิสดารนะครับเป็นเมนูพื้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักหรือเป็นสลัดหรือเป็นซุกี้เหล่านี้ท่านสามารถทำทานเองได้ที่บ้านนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณเต่งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็สนใจนะคะมีคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้เนี่ยอัปเดตนะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรดังก็คือแบบสุดยอดนะคะซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะต้องรีบนิดนึงนะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่เองและก็แน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการขนส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็จะลืมโทรเข้ามานะครับผมย้ำเสมอว่าผู้สูงอายุหรือผู้เป็นแฟนรายการจอลึกสุขภาพท่านควรออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยนะครับ
2: ค่ะ
1: วันหนึ่งก็30นาทีสำหรับผู้สูงอายุโดยการเดินเพราะการเดินนั้นเปรียบเสมือนการย่อยไขมันการเดินนั้นลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดหัวใจนะครับการเดินนั้น เป็นการลดความเครียดไปในตัวนะครับ
2: ค่ะ
1: ฉะนั้นคุณผู้ฟังก็อย่าขี้เกียจนะครับที่จะออกกำลังกายนะครับเพราะว่าหลายท่านนั้นเดินแกว่งแขวนอยู่ที่บ้าน10นาที20นาทีนะครับ
2: ก็ได้นะ
1: ก็ได้การเลือกทานอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างที่ผมบอกไปอย่างคุณติ่งบอกไปก็คือเป็นพืชผักผลไม้ไม่ควรทานอาหารแช่แข็งหรือเป็นทานอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับเพราะผู้สูงอายุนั้นต้องทานผักสด
2: ๆ
1: ผักปลอดสารพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นซุกี้หรือว่าเป็นสลัดนะครับเป็นสลัดสดๆนะครับซึ่งสามารถซื้อหาได้ทั่วไปนะครับในร้านปลอดสารพิษนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่เราพูดไปท่านจะได้นำไปใช้เพื่อการปฏิบัติเพื่อการที่ท่านจะได้เป็นประโยชน์สำหรับร่างกายนะครับการท่องเที่ยวผมก็เน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพราะว่าเป็นการอุดหนุนในบ้านเราเองอย่างที่1วันก่อนที่ผมพูดไปคุณติ่งโด่งดังมากที่เกษตรอินทรีย์รีสอร์ทอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานี
2: อ๋อใกล้ๆกรุงเทพนะคะ
1: ไม่ไกลนะครับ100กว่ากิโลนะ

0: มีกลุ่มธนาคารเข้าไปดูงานเพาะเลี้ยงโรงเพาะต่างๆนะครับเป็นเกษตรอินทรีย์มีกระทั่งเก็บไข่ไก่จากเกษตรอินทรีย์ใช่ครับแล้วก็ปลูกผักเป็นผักโรงแปลงผักสลัดอะไรนี่แย่ๆนะครับซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนี้ผมว่าต่อไปนี้จะได้รับความนิย
1: ม
0: นะเพราะว่า
1: คือรู้ที่มาที่ไปของมันด้วย
0: ใช่และที่สำคัญก็คือได้ประโยชน์จากการทานอาหารได้ประโยชน์จากการได้ไปฟอกอากาศนะครับได้รับสูดอากาศที่ดีนะครับฉะนั้นคุณฟังก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับรายการที่จะนำเสนอออกไปนะครับดีกว่าท่านไปเที่ยวแล้วไม่ค่อยได้สุขภาพไปเสียสุขภาพกลับมานะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมแนะนำนะครับเพราะว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันสักวันหนึ่งผมจะได้นำพาท่านไปนะครับ
1: หลังจากที่สถานการณ์โควิดเบาบางล
0: ง
1: แล้ว
0: นะครับดีขึ้นก็พากันไปนะครับพาไปอาจจะได้พาไปเที่ยวนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนชนิด2วิตามิน4ท่านอยากรู้ว่าคาตามินคืออะไรนะครับเจอสายด่วนที่คาตามินโทรมานะครับที่0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นสมาชิกของคาตามินอยู่แล้วนะครับเป็นสมาชิกของคาตามินเหนียวแน่นเหนียวแน่น
1: เป็น10ปีละ
0: เป็น10ปีนะครับตั้งแต่เปิดรายการที่คาตามินมารับใช้ประเทศไทยมานะครับเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาของคาตามินนั้นเป็นไปมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนแรกคิดว่าคาตามินนั้นบางหลายท่านก็ว่าคาตามินนี่จะอยู่ได้ไม่นานนะครับคาตามินเราได้รับการต้อนรับอย่างดีอย่างสมองต้นเสมอไปไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์ไหนๆน้ำท่วมภัยแล้งหรือในสถานการณ์โควิดคุณผู้ฟังก็ยัง
1: ให้การสนับสนุนอยู
0: ่สั่งซื้
1: อ
0: นะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นโหลๆเป็นครึ่งโหลนะครับเพื่อไปใช้บริโภคสำหรับตัวท่านญาติพี่น้องของท่านนะครับบอกเบอร์สักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะเบอร์โทรของทางคาตามินนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
0: ครับก็โทรกันเข้ามานะครับเพราะช่วงนี้เรามีโปรสำหรับท่านที่ต้องการชุดทดลองนะครับราคาพันต้นๆเราก็ยังมีจำหน่ายหรือท่านจะซื้อ3กระปุกแถมกล่องเล็กก็ยังเป็นราคาเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรพิเศษก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับคือได้8กระปุกในราคาเดิมนะครับส่วนท่านจะซื้อเป็นโหลก็ในราคาพิเศษแถม3กระปุกซึ่งลดพิเศษเป็นประวัติศาสตร์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินผมฝากผลิตภัณฑ์ทวายไลท์กล่องสีเหลืองซึ่งท่านเคยใช้กันมาอย่างยาวนานควบคู่กับคาตามินทวายไลท์กล่องสีเหลืองประกอบด้วยเลซิตินสารสกัดจากดาวเรืองนะครับและเป็นเลซิตินที่ดีสำหรับท่านนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือวีต้าพลัสกล่องสีชมพูนะครับซึ่งเป็นเลซิตินกับโสมไซบีเรียซึ่งคุณผู้ฟังก็ทราบมาตลอดระยะเวลาว่าผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสรับใช้ประเทศเราคุณผู้ฟังมาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์อิโมน่าผมก็ฝากกันไปนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามาต่อเมนูสุขภาพอาหารอีกสักเมนู2เมนูครับ
1: ค่ะเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีนี่ค่ะเต้าหู้นึ่งซอสโชยุนะคะ
0: อ๋ออันนี้
1: เมนูสไตล์ญี่ปุ่นเลย
0: ใช่แต่อร่อย
1: ค่ะอ
0: ร่อยและได้ประโยชน
1: ์
0: นะครับ
1: จะได้ประโยชน์จากเต้าหู้ถั่วเหลืองนี่แหละนะคะเนื้อนุ่มนะอุดมไปด้วยโปรตีนนะย่อยง่ายนะแล้วก็ชูรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองเนี่ยซอสโชยุเนี่ยผสมกับน้ำมันงาแล้วก็น้ำตาลทรายนะโรยหน้าด้วยใช้เท้าขูดนะตามด้วยต้นหอมญี่ปุ่นซอยนะวางลงบนหน้าเต้าหู้เนี่ยแล้วก็นำไปนึ่งนะคะก็จะได้เต้าหู้นึ่งซอสโชยุหอมๆเนี่ยรับประทานคู่กับข้าวหมูทอดทงคัตสึก็ได้เหมือนกันเนี่ยอร่อยเด็ดเลย
0: เยี่ยมฮะเยี่ยมจริงๆ
1: นะ

0: เมนูเมนูไทยๆค่ะอันนี้รู้จักกันดีผัดไทยค่ะอ๋อ
1: บ่งบอกชื่อเหลือเกินนะครับ
0: เมนูที่มีเขาบอกว่ามีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะเราจะได้โปรตีนเพียบเนี่ยทั้งจากเต้าหู้เนื้อสัตว์ไข่แล้วก็ถั่วเนี่ยเสิร์ฟพร้อมกับผักสดอย่างกุ้ยช่ายถั่วงอกหรือว่าจะมีใบบัวบกเนี่ยหัวปลีก็ได้นะคะซึ่งก็เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารพฤกษฮอร์โมนที่ช่วยลดไขมันแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้อีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการลดความอ้วนเนี่ยก็ลดปริมาณของเส้นลงหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้วุ้นเส้นแทนก็ได้เหมือนกัน
1: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับพูดถึงผัดไทยนี้โด่งดังไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติที่มาประเทศไทย
0: ญี่ปุ่นเกาหลีรู้จักหมด
1: ชอบทานผัดไทยนะครับเพราะว่าผัดไทยกับต้มยำกุ้งเป็นหลักนะครับคุณผู้ฟังครับก็ผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่บางท่านก็เอ๊ะไม่ค่อยได้โทรมาหรือบางท่านจะโทรมาประจำนะครับเราก็ยังปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับปัญหากระดูกและข้อสำหรับท่านนะครับยังเหมือนเดิมนะครับผมกิตติกรก็ยังไม่หนีไปไหนรับใช้ท่านใน365วันไม่มีวันหยุดนะครับผมไม่ค่อยได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างไกลๆนะครับเพื่อรับใช้คุณผู้ฟังตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นขาไม่ว่าจะเป็นแขนกระดูกข้อเสื่อมนะครับหรือเป็นนิ้วล็อกพวกนี
0: ้
1: นะครับก็ยังพูดคุยเพื่อรับแรงบันดาลใจเพื่อให้ท่านนะครับได้มีความสุขนะครับก็โทรกันเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทร0843856644นะครับท่านอย่าลืมโทรเข้ามาพูดคุยเพราะว่าตอนนี้เราเปิดสายเยอะสายหนาแน่นนะครับ เหลือเกินนะครับขอให้ท่านได้พูดคุยกับเรานะครับก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังจำหน่ายเยอะนะครับก็มีรายการโปรโมชั่นท่านก็อุดหนุนกันอย่างมากมายเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินนั้นขยายไปทั่วประเทศนะครับเรามีตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวก็คือเบอร์0843856644ให้ท่านใช้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันท่านจะโทรสั่งซื้อนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเราทำสถิติส่งเร็วนะครับส่งสั่งเช้าช่วงบ่ายก็ได้แล้วนะครับที่ต่างจังหวัดก็ใช้เวลา1วันก็คือข้ามวันไปอีกวันหนึ่งก็ได้รับนะครับซึ่งตอนนี้การขนส่งเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้หลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นแฟตเอ็กซ์เพรสนะครับก็เดี๋ยวนี้ซึ่งการแข่งขันด้านการขนส่งนี่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานะการขนส่งได
0: ้ถึงไหนแล้วอะไรแบบน
1: ี้แล้วก็โอกาสที่จะของหายนี่ยังไม่มีนะครับการผิดพลาดเกิดขึ้นนี่น้อยมาก
0: น้อยมาก
1: ครับคุณฟังครับก็โทรกันเข้ามานะครับตอนนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่น6กระปุกแถม2กระปุกนะครับคือครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมแล้วก็1โหล12กระปุกแถม3กระปุกในราคาพิเศษนะครับในราคาพิเศษนะครับส่วนท่านที่จะจะใช้บริการชุดทดลองก็หลักราคาพันต้นๆ นะครับท่านก็ลองไปใช้ดูก่อนสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งท่านที่เพิ่งหมุนคลื่นมาฟังรายการของเราว่าคาตามินคืออะไรท่านก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับที่เบอร์0843856644อ่ะวันนี้ผมมีเรื่องเล่ามาเล่าสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่เกริ่นรายการตัวนี้ผมภูมิใจเสนอนะครับสองที่ที่อากาศเย็นตลอดทั้งปีแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะไปยากก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นก็คือหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีโอโซนมากที่สุดของประเทศตอนนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นวังน้ำเขียว
0: ใช่ใช่
1: ครับแต่หมู่บ้านนี้นี่ได้โอโซนมากติดอันดับตอนนี้เขากำลังเสนอผมได้ข่าวมานะกำลังเสนอเข้าไปได้เป็นหมู่บ้านที่โอโซนติดอันดับโลก
0: โอ้โห
1: ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับก็คือหมู่บ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ค
1: ่
0: ะ
1: การเดินทางไปเที่ยวภาคใต้ที่ไม่ใช่ทะเลหลายคนอาจจะมีฤดูร้อนหรือมีความร้อนนั้นไม่ใช่ให้เชิญท่านมาเที่ยวหมู่บ้านคีรีวงซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติสไตล์จังหวัดภาคใต้นะครับ
0: uh-huh.
1: มีกิจกรรมทั้งมีสายน้ำมีแหล่งน้ำจืดสายธารล้อมรอบภูเขานะครับและมีต้นไม้และอยู่บนหุบเขานะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ผมเคยคุยไปในรายการรวมถึงเป็นคลิปวิดีโอคุณเด็กถ้าเรียกว่าเหมือนเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย
0: เป็น
1: สายน้ำที่ไหลลงมาจากภูเข
0: า
1: และเป็นหมู่บ้านล้อมรอบแล้วเลี้ยวไปแล้วมีต้นไม้และมีหมอกขึ้นตลอดทั้งวัน
0: เพราะมัน
1: อยู่หุบเขาจริงๆอยู่เขาลึกและทีนี้คนก็นิยมไปสูดอากาศแล้วก็จะมีที่พักผมก็ถามเขาว่าเขาไปนี่เขาทำอะไรเขาบอกตอนนี้ก็มีกิจกรรมล่องแก่งเหมือนนครนายกเคยมีล่องแก่งพวกมีเรือแคนูอะไรพวกนี้นะ
0: ค่ะแสดงมีน้ำตลอดทั้งป
1: ีมีน้ำตลอดทั้งปีแล้วเป็นน้ำจืดแล้วเป็นน้ำโขดหินข้างล่างนิสัยผมดูแล้วดูในวิดีโอแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้ก็คนเขาก็ไปพักเป็นโรงแรมเล็กๆ
0: ค่ะ
1: เป็นโฮมสเตย
0: ์น่าจะอยู่กันบรรณาธิเลยนะมีกิจกรรมให้ด้วย
1: มีโฮมสเตย์
0: ค่ะ
1: ผมประชาสัมพันธ์ท่านนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่ค่อยได้ไปพักโฮมสเตย์นะครับก็คือโฮมสเตย์นี่จะมีข้อดีอย่างที่ผมเคยไปนครยกก็คือจะเป็นชาวบ้านที่ไม่ได้ทำโรงแรมแต่ก็คือก่อสร้างอยู่ข้างบ้านตัวเองเป็นห้องพักมีแอร์มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับก็ในราคาที่ประหยัดนะครับมีที่จอดรถปลอดภัยและเช้ามาก็ยังมาทำอาหารร่วมกัน
0: ทำกิจกรรม
1: ร่วมกันห้อง500บาทคุณติ๋ง
0: โอ้ไม่แพงค่ะ
1: ไม่แพงอ่ะห้อง500บาทตื่นเช้ามายังมาทำปลาทำอะไรทำกับข้าวอาจจะเป็นไม่เหมือนโรงแรมนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่านั่นมันเป็นความสุขที่เราได้ไปอุดหนุนวิถีชีวิตเกษตรอย่างนครนายกนี่จะเยอะมากก็คือแถบใต้เขื่อนขุนด่านเราจะเห็นโฮมสเตย์เข้ามา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเป็นป้ายโฮมสเตย์ต่างๆก็ไปพักบางท่านอาจจะไม่สะดวกไปโฮมสเตย์ก็อาจจะไปโรงแรมตื่นเช้ามามีขนมปังปิ้งมีกาแฟแต่นี่ก็ว่ากันไปนะครับ
0: ค
1: ือได้ไปอุดหนุนวิถีชีวิตชาวบ้านคุณฟังครับก็ผมเกิดรายการขึ้นมาขอให้ท่านฟังแล้วมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ขอส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องทั่วประเทศที่ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพของเราสองคนนะครับคือเรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์เรื่องเล่าไหนดีเรื่องเล่าไหนที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับรายการก็จะนำมาเล่านะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังรายการจอลึกสู่ภาพหลังจากที่ฟังเพลงบทเพลงก็เป็นบทเพลงที่เราเลือกมาเพื่อให้ท่านได้มีความสุขนะครับ
2: ฟังแล้วสบายใจ
1: ฟังแล้วสบายใจฟังแล้วอย่าไปคิดอะไรมาก
2: นะ
1: คร
2: ับ
1: ผ่อนคลายท่านจะหลับท่านก็หลับไปตื่นมาก็ยังมาเจอผมนะครับ
2: ยังอยู่ค่ะ
1: ยังอยู่นะครับคุณฟังครับถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกับท่านนะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่ากระดูกข้อเข่าไม่ดีเนี่ย อยู่ในวัยผู้สูงวัยบางท่านก็ยังไม่สูงวัยนะครับ อายุแค่ 30-40 ก็มีปัญหากระดูกข้อเข่านะครับมีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่านะครับหรือท่านจะมีปัญหาเรื่องเกาต์เนื่องจากยูริกสำหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นโรคเกาต์เป็นโรคตามข้อเหล่านี้ก็โทรมาคุยที่รายการปรึกษาหาหรือเป็นเพื่อนรายการขอคำแนะนำดีๆได้ที่เบอร
2: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรกันเข้ามาทางท่านจะปรึกษาบางท่านก็มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นไม่เว้นแต่เรื่องกระดูกข้อเข่าหรือเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันก็ยังเป็นเพื่อนกับเราอยู่ตลอดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับรับสายไม่ขาดสายเลยนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ไอยาไอเนี่ยอะไรคาตามินเนี่ยขอถามนิดนะเพราะว่าเอามากินแล้วว่ามันแก้อะไรมั่ง
3: ครับ
4: อาจารย์ลงบอกเดี๋ยวจะสั่งด้วย
3: ก็กระดูกข้อเป็นหลักครับ
4: ค่ะ
3: พวกเส้นเอ็นตึงพวกนี้
4: อ
3: ๋
4: ออ
3: ่า
4: เราเบาหวานอะ
3: เบาหวานเบาหวานมีเบาหวานอีกตัวหนึ่งจากกล่องสีชมพูซื้อร่วมกันก็ได้ได้ทุกอย่างได้ทั้งกระดูกได้ทั้งเบาหวานเท่านั้นจัดรวมชุด
4: ว่าจะเอากระดูกก่อนเท่าไหร่แล้วเอา
3: ขน
4: าดทดลองก่อนเอาสั่งมีสักชุดเพราะตอนนี้มันขัดข้องอยู
3: ่ขัดข้องเรื่องเงินนะ
4: จะ
3: เอาน้อยก่อนนะ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งให้ครับผม
4: เพราะว่าเอามาแล้วชุดหนึ่งกินหมดไปเล่นหมดวันนี
3: ้ครับ
4: อ๋ออันนี้มันมีต่างหากนะ
3: ครับมีต่างหากครับผม
4: อ๋อได้คุณมันดูกันแล้วพวกไตนี่ล่ะ
3: ไตก็มีรวมอยู่ในเบาหวานตัวไต
4: อ๋อวันเดี๋ยวข้าวหลังคุณสั่งนี่ก่อน
3: ครับ
4: การเดี๋ยวข้าวหลังคุณสั่ง
3: ครับสวัสดีคร
4: ับ สวัสดีค่ะ
3: ครับ
1: นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับผมเพียงแต่ขอบคุณเนื่องจากอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามนะครับ
2: ค่ะเราบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ
1: ครับบริการทุกวันนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับบางท่านช่วงที่ปรับปรุงสถานีก็โทรมาเอ๊ะรายการนี่หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนหรอกครับยืนยันได้ว่าตลอดระยะเวลา10ปีนะครับคาตามินก็ยังแสดงถึงความมั่นคงนะครับหรือท่านที่ยังต้องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะ
1: คุณฟังครับ เมื่อกี้ผมได้พูดถึง
2: หมู่บ้าน
1: หมู่บ้านผมก็เสน
2: อ
1: สถานที่เย็น
2: ๆเย็นๆอากาศเย็น
1: อากาศเย็นนี่หายากนะโดยเฉพาะที่ปลายแม่ฮ่องสอน
2: อันนี้ขึ้นเหนือละ
1: ปลายแม่ฮ่องสอนเนี่ยติ่งผมนึกถึงไปภูฏานโรงแรม4ดาวไม่มีแอร
2: ์จริงเหรอ
1: จริงไม่มีแอร
2: ์แต่อากาศน่าจะดีไหมคะ
1: อากาศไม่มีร้อนนะครับอากาศไม่มีร้อนนะครับแล้วแต่ท่านจะไปนอนที่ไหนต่างๆโดยสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้นี่ต่างกันลิบลับนะค่าใช้จ่ายจริงเมื่อก่อนไปนี้เกือบหลัก5 6 7หมื่นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเนี่ยทัวร์หนึ่งนี้ไปนี่ค่อนข้างยากจองอยู่นาน
2: ค่าเครื่องบินสูงด้วย
1: ค่าเครื่องบินสูงแล้วก็เครื่องบินรู้สึกจะมีสายการบินเดียวที่บินจากประเทศไทย
2: อ
1: ันนี้พูดถึงหลังที่ช่วงเหตุการณ์ปกตินะ
2: ค่ะ
1: ก็คือที่ไปนี่มันมีสายการบินของเขาก็คือดุกแอร
2: ์ค่ะ
1: ดุกแอร์นี่บินจากสุวรรณภูมิเนี่ยเข้าไปลงที่ภูฏานที่ติมพูนี่นะ
2: ก็รู้สึกจะวันหนึ่งหรือสัปดาห์หนึ่งมีเที่ยวบินเดียวหรือเปล่าคะที่ภูฏาน
1: เมื่อก่อนนี้2สัปดาห
2: ์
1: 2สัปดาห์แล้วเขาก็มาเลื่อนเป็น1สัปดาห
2: ์อ๋อค่ะ
1: และทีนี้ก็รู้สึกระยะหลังนี้เขาจะไปเลื่อนเป็น2เที่ยวต่อสัปดาห
2: ์
1: และทีนี้นี่เราไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะไปได้ในระยะเวลาที่บางทีเขามีเจ้าหน้าที
2: ่
1: ที่เดินทางไปทัวร์ก็เลยเป็นอันจำกัด
2: บาง
1: ท่านก็จะถึง 5-6 หมื่นบางท่านก็อาจจะได้ราคาในช่วงที่เขาไปแต่ว่าเขาจำกัดจำกัด
2: จำนวนคน
1: เดินเข้าในประเทศเขา
2: ค
1: ือ immigration เนี่ยเขาต้องตรวจสอบว่าเดือนนี้คุณมาได้เท่าไหร
2: ่
1: เพราะว่าเขาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่เดินทางไป
2: ประเทศอื่นด้วย
1: คนอังกฤษในยุโรปเขาเข้าไป
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่นี้ผมพูดถึงอำเภอปายเนี่ยบางท้องที่ที่ไปเนี่ยอย่างที่ปายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านที่เคยไปส่วนใหญ่เขาจะไปในอำเภ
2: อ
1: ถ้าอยู่นอกอำเภออย่างปางอุ๋งนี่ที่เคยไปเนี่ยอากาศจะเย็นธรรมชาติเลยไม่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนถ้ากลางคืนนี้อุณหภูมิประมาณ15องศา
2: โอ้ลงไปอีก
1: เกือบหนาวนะหนาวเลยแหละ
2: หนาวแล้วล่ะ
1: ในกรุงเทพนี่ช่วงหนาวนี่หนาวเท่าไหร่ปีก่อนในหนาวแค่16-17องศา
2: ประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่กี่วัน
1: ครับแต่ว่าที่แม่ฮ่องสอนที่ปายนี่จะเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดแอร
2: ์ค่ะ
1: ภูฏานก็เหมือนกันก็ไม่ต้องเปิดแอร์เพราะเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาแล้วป่าไม้เยอะจะเขียวแล้วก็เดินไปก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอีกที่หนึ่งที่แนะนำก็คือเชียงคานแต่ตัวนี้ก็ไม่เย็นเท่าไหร่ที่ผมไปมาเชียงคานไปมาแล้วครับเชียงคานเชียงคานถ้านอกเชียงคานก็ยังอากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรอีกที่หนึ่งที่ผมไม่เดินทางไปซึ่งตัวนี้ก็เขาก็ว่าอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่20องศาเซลเซียสนะครับ
2: ก็ยังถือว่าเย็นอยู่นะ
1: ก็ยังถือว่าเย็นนะครับเพราะจริงๆแล้ว20องศาเนี่ยถือว่าหนาวตามคนกรุงเทพนะครับเพราะว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงมีที่พักให้เลือกมากมายมีที่พักแบบกางเต็นท์เพื่อชมทะเลหมอกนอกจากจะเหมาะสำหรับคนที่อยากสัมผัสอากาศเย็นเหมาะสำหรับคนที่อยากพักผ่อนนะครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะแค่ที่กำแพงเพชรนี่ก็มีสถานที่แบบนี้ละ
1: แต่ส่วนใหญ่ที่ท่านไปง่ายที่สุดก็คือเขาใหญ่แหละครับระวังช้างให้ดีนะครับ แต่จริงๆนะเขาใหญ่นี่เขานิยมมาก
2: ค่ะ
1: ไม่รู้เป็นไรนะครับ
2: อาจจะใกล้ด้วยหรือเปล่าคะ
1: ก็ใกล้กรุงเทพนะครับใกล้กรุงเทพแล้วก็ไปกลับง่ายโดยเฉพาะที่เขาใหญ่นี่ช่วงระยะหลังจะได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเป็นที่อากาศดี
2: แต่สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ร้านกาแฟรีสอร์ทอะไรเยอะจริงๆนะตามข้างทางนี่แบบโอ้โหเยอะมาก
1: ผมเคยถามนะครับ เ
2: ค
1: ยถามท่านผู้ฟังบางท่านเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคือว่าที่เขานิยมไปกางเต็นท์เพราะว่าบางส่วนเนี่ยโรงแรมแพงคนเต็งที่ผ่านมาเอาเป็นจริงนะ
2: ค่ะ
1: ที่ผมเคยเข้าไปดูใน Traveloka หรือพวก Agoda พวกนี้โรงแรมค่อนข้างแพงเพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็น ป็นโรงแรมราคาแพงๆสูงๆกันนอกจากจะไปนอนรีสอร์ทบางครั้งก็เต็
2: ม
1: คนก็จะนิยมไปกางเต็นท์ไปเป็นเยอะๆนะ
2: ได้บรรยากาศ
1: แต่ไม่แนะนำนะครับคุณผู้ฟังสำหรับท่านผู้สูงอายุที่ฟังรายการอยู่ผมเห็นว่ากางเต็นท์นี่ไม่เหมาะนะหนึ่งไม่เหมาะกับเรา
2: อาจจะไม่สะดวก
1: ไม่สะดวกเพราะว่าเรื่องห้องน้ำด้วยเลยด้วยเรื่องห้องน้ำนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่แนะนำนะครับถ้าไปเที่ยวก็ไปพักดีไปพักโรงแรมด้วยความสงบเรียบร้อย
2: สะดวกสบาย
1: ปลอดภัยพูดง่ายจากสัตว์จากอะไรต่างๆนะครับที่ท่านเดินทางก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพรายการเจาะลึกสุขภาพเอาใจช่วยท่านนะครับ
2: ค่ะ
1: ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะตอนนี้คาตามินค่ะมีโปรโมชั่นนะคะคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้อัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็มีโปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะคะก็ตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็โทรกันเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับผม
5: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
3: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
5: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
3: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
5: ้แล้วทานยังไง
3: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับจะเป็นเม็ดขนาด1000มิลลิกรัมนะครับ
5: อ๋อค่ะ
3: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
5: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
3: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี้
5: ค่ะกระปุกละ30เม็ด
3: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด1000มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับทั่วประเทศครับตัวนี
5: ้
3: ครับ
5: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
3: จ้ะ
5: เอาไหมเอาค่ะ
3: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
5: ราชบุรีค่ะ
3: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
5: อำเภอจำบึงค่ะ
3: จำบึงตำบล
5: แก้มอ้น
3: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
5: หมู่9ค่ะ
3: บ้านเลขที
5: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
3: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
5: ค่ะ
3: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
5: ค่ะค่ะ
3: ครับครับเรียบร้อยครับผม
5: ค่ะ
3: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
1: ช่วงนี้พักฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับหลังจากที่ฟังเพลงขับกล่อมนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงสลับกันไปนะครับคุณฟังก็มาคุยกันนานาสาระเรื่องสุขภาพเรื่องการท่องเที่ยวในรายการเจาะลึกสุขภาพแม้ว่าเรื่องราวไหนที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านก็จะนำมาเล่าวันก่อนที่ผมมาเล่าในรายการก็คือที่อดพูดถึงไม่ได้ก็คือโอกินาวาของญี่ปุ่นนะครับก็คือโอกินาวาในญี่ปุ่นนี่จะโด่งดังในระดับโลกจากการบันทึกของกินเนสบุ๊กนะครับเป็นผู้มีในจังหวัดโอกินาวานั้นมีผู้สูงอายุที่อายุยืนนะครับเป็นเกือบร้อยปีนี่มีประมาณ 40,000 คน
2: โอ้โห
1: นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลกว่าทำไมต้องไปหนาแน่นอยู่ที่โอกินาวาก็มีนักวิจัยด้านโภชนาการรวมถึงองค์การอนามัยโลกติงเข้าไปทำการศึกษาวิจัยนะครับก็ได้ทราบว่าความแปลกประหลาดของโอกินาวาในญี่ปุ่นเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นก็คือ 1. เรื่องอากาศ 2. ในเรื่องอาหารอากาศผมพูดก่อนว่าอากาศในโอกินาวานั้นเป็นแหล่งเกาะที่อากาศดีนะครับอากาศชั้นดีเลยนะครับโอโซนสูงและ2การประกอบอาชีพรายการแข่งขัน
2: ต้องเรียกว่า
1: ไม่เครียด
2: ค
1: ือว่าส่วนใหญ่จะทำสวนเพื่อการบริโภคเพื่อการแลกเปลี่ยนนะครับและอีกช่วงหนึ่งก็คือว่าตอนเช้ามาเนี่ยชาวโอกินาวาในญี่ปุ่นจะร่วมกันมาชุมนุมออกกำลังกายนะโอ้โหได้หมดเลยนะได้หมดเลยซึ่งเรานี่ไม่ค่อยมีเราอยู่ในเมืองหลวงพวกอะไรนะตื่นเช้าเนี่ยอย่างงูติ่งต้องเร่งรีบ
2: ต้องรีบแล้วไปทำงาน
1: ต้องรีบแต่เช้าน
2: ะ
1: ส่วนเขานี่ต้องออกกำลังกายนะครับและอาหารที่ทานส่วนใหญ่จะเน้นเป็นอาหารธรรมชาติที่ทานสดๆที่ได้มาไม่มีอาหารแช่แข็งคือได้แล้วก็มาปรุงกันแ
2: ล้
1: วก
2: ็ทานสดๆ
1: ใช่ครับและอาหารส่วนใหญ่นี้จะไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์มากจะมี1ใน3ของมวลอาหารทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เนื้อสัตว์นี่จะเป็นปลา
2: ย่อยง่าย
1: จะเป็นกลุ่มปลาแซลมอนและเป็นผักนะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าสุขภาพจิตของคนที่นี
2: ่ดีมาก
1: ดีและยังไม่พอคนติงเป็นทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นมีความยิ้มแย้
2: ม
1: คืออาการอิจฉาริษยาหรือ
2: พว
1: ก
2: ไ
1: ม่ค่อยมีนะครับเป็นสุขภาพจิตแห่งการแบ่งปันที่เกิดขึ้นนะครับผมฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นดินแดนในฝันสำหรับท่านหลายคนนะครับมิน่าเขาสุขภาพดีนะสุขภาพไม่ดีส่วนใหญ่นี่จะมาจากสุขภาพจิตเพราะเราเครียด
2: ใช่
1: จริงไหมบางทีก็เครียดเครียดเรื่องรถติดบ้างบางทีก็เครียดเรื่องหลายๆเรื่
2: อง
1: ที
2: ่
1: ทำงาน
2: บ้
1: างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ารายการแข่งขันผมก็เห็นที่ภูฐานที่หนึ่งที่ภูฐานอีกที่หนึ่งก็คือที่ไปในชนบทเนี่ยผมเคยถามเขานะถามคนที่พาไปหรือเป็นไกด์เนี่ยที่เป็นคนภูฐานที่พูดไทยได้เนี่ยบอกเขาทำสวนนี่เขาทำไมเขาบอกเขาปลูกสวนเพื่อจะไว้กินเอาแล้วเขามีการขายไหมเขาบอกก็นิดหน่
2: อ
1: ยแต่ถ้าห่างไกลเขาก็ไม่มาขายเขาไม่ได้ทำเพื่อว่าเงินแล้วผมถามเขาว่าแล้วเงินนี่เขาอันนี้เขาไม่ได้ต้องการเรื่องพวกนี
2: ้
1: คือต้องการแค่ว่าเขามีเลี้ยงสัตว
2: ์
1: เลี้ยงสัตว์แล้วก็ทีนี้ก็ทำสวนทำสวนปลูกข้าวบาเล่แล้วมาบริโภ
2: ค
1: มาทำอาหารแล้วก็ แล้วก็มีความเป็นอยู่ที่แบบไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเอารีบเอาไปขายหรืออะไรพวกนี้ผมก็มองดูก็ดีนะ
2: ก็เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน
1: จนได้รับการขนานนามว่ามีเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกจากการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลกองค์การสหประชาชาตินะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีดัชนีความสุขคือ
2: สูงเลยแหละ
1: สูงการแข่งขันน้อยโดยประเทศของเราในการแข่งขันมากคนเด็กไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจการทำงานไม่ว่าจะเป็นทุกๆเรื่องนะครับ
2: ยิ่งชีวิตในเมืองนี่ยิ่งแบบโอ้แข่งขันก็สูงจริง
1: ครับ
2: ต่างจังหวัด
1: ต่างจังหวัดก็ยังมีนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปรับทุนนิยมเข้าม
2: า
1: ปลูกอะไรเราก็ต้องเป็นเงินจะเอาบานคนมาช่วยไม่มีนะทุกวันนี
2: ้ต้องจ้าง
1: ต้องจ้างหมดและอย่างที่คุณติ่งรู้เนี่ยการเกษตรทุกวันนี้เรามีต้นทุนสูง
2: ใช่ค่ะ
1: ต้นทุนสูงมากต่อการเกษตรแล้วพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเนี่ยประชากรพวกเกษตรกรถึงแย่มากนะครับถึงแย่ถึงขนาดว่าบางคนได้มีความเครียดเยอะที่เป็นข่าวๆนะครับฉะนั้นเนี่ยที่เราพูดไปในเรื่องเกษตรอินทรีย์ในเรื่องอะไรต่าง
2: ๆ
1: ผมอยากให้วิถีพวกนี้กลับมา
2: ใช่
1: กลับมาใช้เพราะว่าอย่างคุณติ่งว่าการทำเกษตรอินทรีย์บางครั้งเนี่ยขออย่างเดียวมีองค์ความรู้จริงไหมการทำปุ๋ยการทำพวกสารปราบศัตรูพืชอะไรเนี่ยที่เขาบอกจากสะเดาจากอะไรพวกนี้นะนะการทำปุ๋ยหมักพวกอะไรเหล่านี้เพื่อมาใช้เองใช้หมุนเวียนอะไรพวกนี้จากถั่วจากใบไม้จากอะไรพวกนี
2: ้
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่แม้ท่านจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัด
2: ก็ให้มีพื้นที่นะทำสวนเกษตรลอยฟ้าก็ได้
1: ครับซึ่งตอนนี้เราก็ส่งเสริมนะครับรายการจดลึกสุขภาพท่านที่ปลูกผักกินเองอาจจะไม่เยอะ
2: สักเล็กๆน้อยๆก็ได
1: ้ 5-6 ต้นนะ 5-6 ต้น
2: ก็พอสำหรับครอบครัวหนึ่งละ
1: ก็พอสำหรับครอบครัวเพราะว่าบางท่านเน้นพริกก็ต้องซื้อนะครับอะไรก็ต้องซื้อหมดน
2: ะ
1: ต้องซื้อหมดนะครับฉะนั้นท่านก็ลองนึกดูนะครับบางท่านอาจจะเป็นความสุขนะครับท่านอาจจะไม่ได้บริโภคมากมายนะครับวันก่อนนี้น้องสาวผมซื้อมะเขือ มาปลูกนะใน 2-3 เดือนออกเต็มเลยคุณติ๋งออกแล้วก็ออกดกมากนะครับผมมันนึกถึงว่าปลอดสารพิษด้วยอะไรด้วยแล้วเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับก็สามารถทานได้นะครับ
2: เอาไปแบ่งปันเพื่อนบ้านก็ได
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: ฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วท่านมีความสุขท่านได้ความรู
2: ้
1: ท่านได้ประโยชน์อรรถรสในการฟังสาระดีสาระดังที่ไหนอย่างไรนะครับก็จะนำมาเล่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าประเทศเรายังโชคดีกว่าหลายประเทศในช่วงสถานการณ์โควิดเพราะว่าประเทศที่เจริญอย่างสหรัฐอเมริกาติดเชื้อไปหลายสิบล้านคน
2: เยอะมากค่ะ
1: ประเทศไทยก็ไม่มากนะครับ อย่างภูฏานนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเป็นประเทศปิดนะครับลาวก็ไม่มีนะมีนิดๆหน่อยๆนะครับหลักไม่ถึงร้อยมั้งที่นี
2: ่ยังไม่เลขยังไม่ขยับนะ
1: ครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดียังเดินทางไปไหนมาไหนได้สถานการณ์ล็อกดาวน์ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับท่านจะอยู่ที่บ้านท่านไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็อดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้กำลังจะดีนะครับคนกำลังจะเตรียมการท่องเที่ยวโปรสักนิดหนึ่งครับ
2: นะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะรวมทั้งโปรโมชั่นนะคะซึ่งเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณไม่เสียค่าส่งแต่อย่างใดนะคะช่วงนี้คาตามินนะคะมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินนะคะครึ่งโหลค่ะแถม2กระปุกนะคะเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะรีบโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644 44ค่ะ
1: ครับอ่ะช่วงนี้เวลาหมดเวลาผมคุณติ่งวัฒนรินทร์ผมกิตติกรกาญจนเวคินเวลาหมดนะครับก็ขอให้ท่านที่ฟังรายการมีความสุขและขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนคาตามินกันทั่วประเทศอย่างล้นหลามนะครับและมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็อยู่ที่บ้านก็ขอให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดแล้วก็เดินทางไปเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ
1: ์คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวตำรวจไซเบอร์เตือนภัยคนวัยเกษียณหลังพบแก๊งมิจฉาชีพมุ่งเป้าหลอกลวงพันตำรวจเอกเรืองไกรพุทธไทยสงฆ์ผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าจากข้อมูลการรับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ตลอดระยะเวลา8เดือนระบบรับแจ้งความออนไลน์มีรายงานรับแจ้งจากประชาชนทุกช่วงอายุรวมประมาณ 221,626 รายโดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 11,039 ล้านบาทเมื่อกรองเฉพาะผู้เสียหายที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบรายการรับแจ้งจำนวน 17,895 รายการหรือคิดเป็นประมาณ 8.07% ของรายการรับแจ้งทั้งหมดโดยผู้สูงอายุจำนวนดังกล่าวกลับมีมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 3,152 ล้าน 75,191 บาท 13 สตางค์หรือประมาณ 3,150 ล้านบาทกล่าวเตือนภัยไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่จะเกษียณจากการทำงานในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญก้อนใหญ่หรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงการทำงานควรเพิ่มความระมัดระวังภัยจากมิจฉาชีพติดต่อเข้ามาในช่องทางต่างๆอ้างตัวเป็นตำรวจปปง.ธนาคารไปรษณีย์ค่ายโทรศัพท์หรือหน่วยงานรัฐต่างๆโดยกล่าวหาว่าเราไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าฟอกเงินยาเสพติดพัสดุผิดกฎหมายหมายจับซิมโทรศัพท์ผิดกฎหมายจบข่าวศิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1555อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกับท่านอาจารย์ดร.สมโภชน์ สร้างจิตพานิชเจริญค่ะ

0: าค่ะ
1: ปวดเข่า
0: ค่ะไปฉีดยามันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็มันก็ดังก๊อบแก๊บแต่ก๊อบแก๊บนี่มันเป็นความเสื่อมของคอลลาเจนเราใช่ไหมคะ
1: ส่วนหนึ่งครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: คือมันไอ้ไขกระดูกเนี่ยมันมีกระดูกแข็งกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่มีคอลลาเจนผสมอยู่บางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเขาเรียกอะไรอ่ะโปรตีนน
0: ะ
1: โปรตีนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นเขาเรียกความชื้นอ่ะมันหายไปม
0: ัน
1: เกิดความแห้งขึ้นมาแล้วมันก็ขบกันนะเวลาเราจะเดินมันต้องกรับกรับกรับอะไรเงี้ยนะ
0: ลุกขึ้นนั่งเราก็กระดักแก๊บกรับกรับเงี้ยค่ะ
1: เออนั่นแหละความชื้นแล้วก็น้ำมันหดหายไปนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีตัวสมุนไพรนะปกติไม่ได้กินกาแฟเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อป้าไม่ทานกาแฟค
1: ่
0: ะ
1: งั้นก็จะเป็นตัวรีดเส้นรีดสายนะ
0: ค่ะ
1: เสริมกระดูกเสริมข้อแล้วก็จะมีตัวนวดอีกตัวนึงอยู่ในชุดเดียวกันก็จะเป็นเอ็นเจลนะ
0: ค่ะ
1: ปวดตรงไหนนวดตรงนั้นนั่งไปนวดคึงไปสักพักมันจะค่อยดีขึ้น
0: อ๋อเอาเอ็นเจลนวดไปหรอคะ
1: มันในชุดของมันเนี่ยโปรโมชั่นน่ะมันก็จะมี2ตัวนี้ไง
0: ค่ะยานวดกับยาทานนะคะ
1: ยานวดกับยากินเนี่ยจะคู่กัน
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เดี๋ยวผมแจ้งโปรโมชั่นก่อนดีมั้ย
0: ค่ะ
1: มันจะมีทั้งหมด4ชุดนะชุดแรกก็คือซื้อ2แถม1
0: ค่ะ
1: 9
0: ค่ะ
1: ซื้อ3แถม2 2,900
0: ค่ะ
1: ซื้อ3แถมซื้อ4แถม3 3,900
0: ค่ะเอาชุด

0: ้ค่ะชุดนี้ค่ะ 3,900 เนี่ยค่ะ
1: ได้ได้ได
0: ้ดูได้ค่ะตามก็เก็บขวดขายไม่ค่อยมีตังค
1: ์ได้งั้นตัวแถมก็จะเป็นเอาเอ็นเจลเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะค่ะ
1: 4แถม3ก็จะมีเอ็นเจลแถมให้2นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แถมตัวกินให้อีกกระปุกหนึ่งก็เท่ากับแถม3นะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ได้บอกชื่อที่อยู่ไว้ครับผมที่อยู
0: ่679หมู่3
1: ตำบลอำเภอจังหวัด
0: ซอยเลวัด3บอกซอยด้วยนะครับเพิ่งมีซอยเลวัด3ตำบลท้ายบ้านใหม
1: ่
0: อำเภอเมืองสมุทรปราการ1ค่ะ
1: ได้ของถึง2น้ำวันนะครับ
0: ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ประกาศบอกข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีเอ็นเจลมาจำหน่ายแล้วเอ็นเจลเหมาะสำหรับใครบ้างเอ็นเจลเหมาะสำหรับคนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่มีแขนขาไม่มีแรงข้อตึงเข่าตึงก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ขาบวมข้อบวมเข่าบวมก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดคอก็ใช้เอ็นเจลได้เอ็นเจลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกโดยทาบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นตามข้อตามไหล่ตามเอวไม่นานผลตอบรับก็จะดีขึ้นพิเศษเอ็นเจลราคา890บาทพิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นลดเหลือ690บาทพิเศษสุดท่านใดที่ซื้อสินค้าในรายการของเราครบ 1,900 บาทแถมฟรีเอ็นเจล1กระปุกเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นสามารถติดต่อได้ในรายการของเราทุกเบอร์ทุกสายสวัสดีครับ
1: พี่กินเข้าไปแล้วเป็นไงนะดวงตาเป็นไงนะ
3: ก็ดีขึ้นหน่อยนึงเมื่อก่อนนี้ตามันคันๆทีนี้มันหายคันแล้ว
1: อ๋อโอ้ดีดีหน่อยก็ดีแล้วถือว่ากระเตื้องแล้วนะ
3: จ้า
1: ถือว่าใช้ได้แล้วนะกินต่อไปกินต่อไปนะเพราะว่าดวงตาต้องใช้ทุกวันนะตาก่อนเพราะดวงตามันสำคัญนะ
3: จ้า
1: ตื่นมาก็ยังไม่ทันจะลุกขึ้นนะตาต้องลืมตาก่อนแล้วนะ
3: จ้า
1: ก็ถือว่าใช้ได้แล้วกระเตื้องแล้วนะ
3: จ้าเราถ้าหมดเดี๋ยวจะสั่งต่อ
1: ไม่เป็นไรโทรมาถามให้เฉยเดี๋ยวหาว่าทอดทิ้งกันเลยนะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงอาตีศักดิ์มังกรจากเพลินพรมแดนขอเชิญรับฟังครับ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาว
1: ๆ
0: มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและขาบแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: ายาอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเลียวดีกว่าครับอาจารย
1: ์อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเลียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเลียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: ยาอุ้ยไอ้อาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่ไหลผู้เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: 哎呀，我惨啊！啊，你啊，张卡不了广卡阿张。
1: อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อง
0: รู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 哎呀，折了啊！大呢啊，大จริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็กก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซิร์ฟให้เลือกอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีครับอาจารย์ผมจะอะไรมาต้องเจ็บตัวแขกจนตายไม่เอาอีกแล้ว
2: ประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08 3 2 4 2 1 8 2 8 0 8 3 2 4 2 1 8 2 8
3: สวัสดีครับสวัสดีครับจะถามอะไรถามได้เลยครับปวดหัวเข่าปวดขาได้มีเป็นชุดของมันเลยนะชุดหัวเข่าชุดปวดขาก็จะมีเดี๋ยวนะมีสองอย่างนะสองอย่างเนี่ย1,900นะแล้วก็มี2,900ได้4 อย่าง4กล่องน่ะนะ
4: จะลองเอาแค่1,900
3: เน
4: าะก็ต้องมี
3: ปาก
4: แล้วก็ต้อง
3: หัวรถได้อะไรนะปากฟังจะเยอะอยู่เนี่ยจะมีตัวกิน2ตัวนะแล้วก็ตัวนวด1ตัวนะภายในภายนอกเลยนะบอกชื่อที่อยู่ไว้บ้านเลขที่2หนองไม้แก่นอำเภอหนองไม้แก่นแปลงยาวฉะเชิงเทรานะได้เบอร์โทรวันนี้นะได้ของเก็บเงินปลายทางจัดส่งให้ฟรีนะของจะถึงวัน2วันนี้นะโอ้รวมเป็นทั้งหมดแล้ว1,900นะได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ชุด1,900เน
5: าะอาจารย์งวดนี้จะเปลี่ยนเป็นยาหยอดตาได้ไหม
2: เดี๋ยวนะชุดดวงตาใช่ไหม
5: จ้า
2: เดี๋ยวนะมีอะไรบ้างคราวที่แล้ว
5: มียากินมาทั้ง3อย่างเลย
2: อ๋อที่แถมให้ด้วยใช่ไหมเม็ดสีแดงใช่ไหม
5: จ้า
2: ได้เที่ยวนี้ของแถมเอาอะไร
5: เอาเป็นยาหยอดดีกว่าอาจารย
2: ์เอายาหยอดเนาะ
5: จ้าลองดูมั่งเพราะว่าจะเปลี่ย ี่ยนอย่างกินก็เป็นหยอดมั่งกินมั่งอย่างเงี้ย
2: ก็อย่างงี้ไงก็ได้ยากินอย่างละ1ขวดมีเม็ดสีขาว1ขวดเม็ดสีแดง1ขวดนะ
5: จ้า
2: แล้วก็แถมยาหยอดให้1นะ
5: จ้า
2: เออได้ๆแล้วคราวที่แล้วเป็นไงใช้แล้วเป็นไงบ้าง
5: อาจารย
2: ์ครับ
5: ดีเนี่ยก็กินดีก็เลยบอกแฟนว่าก็เลยเนี่ยเดี๋ยวลูกเอาตังค์มาให้ก็เลยซื้ออีกสั่งอีก
2: ดีอ่ะดี
5: เขาบอกลูกเขาแล้วลูกเขาก็เลย
2: ดีกว่าไปซื้อหวยกินหมดนะ
5: ใช่จริงๆเลยอาจารย์เนี่ยแล้วก็เลยจะลองเปลี่ยนลองเอายาหยอดมาหยอดดูมั
2: ้งได้ก็สลับกันไปเน
5: า
2: ะ
5: จ้ามันไม่ปวดไม่อะไรแล้วมันสว่างขึ้นบางครั้งไม่ต้องใส่แว่นออกแดดก็ยังดีขึ้นเยอะแหละ
2: โอ้ดีใจด้วยนะ
5: แ
2: ต่ก่อนออกแดดเป็นไง
5: มันก็ผ้ามัวงาจานมันก็จะปวดจะอะไรไงมันก็เรา
2: สู้แดดไม่ไหว
5: สู้แดดไม่ไหวแล้วอีกอย่างนึงไอ้น้ำตาเทียมที่หมอให้มานะไม่ต้องหยอดแล้ว
2: โอ้ดีจังเลยนะ
5: เลิกหยอดแล้วไม่ต้องก็กินยาจานมาเนี่ยหยุดเลย
2: ถ้าเราลดยาอะไรก็แล้วแต่นะถ้าลดยาอะไรก็แล้วแต่ลดได้นะมันดีต่อร่างกายเพราะยาทุกชนิดเลยนะถ้าไม่ใช่สมุนไพรนะมันเป็นสารเคมีน่ะเอากินมานานแล้วมันติดไงนะแล้วมันมีผลต่อตับต่อไตมันจะดีกับเราไงนะดีแล้วดีใจด้วยกินน้ำไม่เยอะนะ
5: จ้าอาจารย์หยอดยังไงจดมาด้วยนะ
2: ได้เดี๋ยวเขียนไว้ข้างขวดนะ
5: จ้า
2: ได้ครับผม
5: จ้า
2: สวัสดีครับ
5: จ้า
4: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำดำลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์สมโภช083 242 18 28 083 242 18 2 8
6: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกสักหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าทหารบกพ่ายรักจากสัญญาพรนารายณ์ขอเชิญรับฟังครับ

0: สวัสดีครับสักครู่โทรเข้ารายการวิทยุหรือเปล่าครับใช่ครับจะถามอะไรครับผม
1: ผมไปยาปรับลูกหมาดจะเป็นสมุนไพรใช่ไหม
0: ใช่เป็นสมุนไพรครับผม
1: เป็นแคปซูลหรือ
0: เปล่าเป็นแคปซูลทั้งหมดเลยครับผม
1: เ
0: ป็นชุดครับเป็นชุดครับผม
1: ช
0: ุดหนึ่งจะมี3กล่องนะครับกินได้ประมาณ1เดือน20วันถึง1เดือนนะครับก็คือชุดหนึ่ง 2,500 นะมี3กล่องเลยนะ3กล่องคือหมายถึงว่าอย่างละกล่องนะแต่ถ้าครึ่งชุดก็ 1,800
1: ชุด
0: หนึ่ง
1: นะโอเคผมใจนะ
0: ใช่ยังไงถ้าเป็นแล้วต้องรีบกินเลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: โอเค
0: ที่
1: 15 หมู่ 12ถนนสายจัตวา
0: ซอย 01
1: อำเภอเมืองลพบุรี
0: ก็ตำบลนะครับผม
1: อะไรนะ
0: ตำบลอะไรครับผม
1: ตำบล
0: อะไรเนี่ยโคกตูมได้ครับสวัสดีครับ
2: บอกข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักต่อมลูกหมากโตหรือคุณผู้หญิงก็ประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0869 2346 0869 2346
3: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
3: อาจารย
2: ์ครับจากที่ไหนเอ่ย
3: สุพรรณบุรีจ้า
2: สุพรรณบุรีฟังชัดไหม
3: ชัดจ้า
2: เออเป็นอะไรบอกได้เลยสุพรรณบุรี
3: เป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยจะสั่งกาแฟสักคองได้เปล่า
2: อ้าวทำไมไม่สั่งตัวที่มันถูกกับโรคแล้ว
3: อะไรล่ะมีอะไรล่ะ
2: เบาหวานความดันไขมันมันเป็นกลุ่มโรคเดียวกันน่ะนะ
3: จ้า
2: เออก็กินเป็นแคปซูลดีกว่ากาแฟมันไปคนละทิศกันเลย
3: ล่ะ
2: เออกาแฟเหมือนเราไปเที่ยวเหนือนะกาแฟมันไปใต้ไง
3: อ
2: ๋
3: อแล้วถ้ายังกินแล้วเท่าไหร่แพงไหม
2: มันก็เป็นกระปุกกันเน
3: าะไอ้จ้า
2: เออกระปุกหนึ่งมี30 เม็ดนะ1,200
3: จ้า
2: เออถูกที่สุดแล้วเจ้าอื่นเขา1,800 1,500น่ะนะ
3: จ้า
2: เออแต่นี้เบาหวานโดยตรงได้นะ
3: เบาหวานความดันไขมันแล้วมันบิดตัวไม่ได้บิดแต่ตะคริวก็กินอย่างเงี้ย
2: เออเลือดมันเสียถ
3: ้
2: าตะคริวกินเนี่ยแสดงว่าเลือดมันเสียเลือดมันเสียแล้วมันทำให้ไอ้กล้ามเนื้อมันเกร็งไง
3: แล้วมือไม้มันพลายิบตักอะไรกินแล้วมันสั้นอย่างน
2: ั้
3: น
2: นั่นแหละสมองมันเสื่อมเนื่องจากเบาหวานมันทำลายสมองมันจะค่อยๆมือมันจะค่อยๆสั่นมากขึ้นไงเบาหวานเนี่ยตัวดีเลยของผมนี่ตัวลดเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเยี่ยมเลย
3: ลดได้มั้งไม่ได้เลยอาจารย
2: ์เอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ลดแต่ผมแถมให้เอาไหม
3: แถมอะไรล่ะ
2: ผมแถมเป็นชุดไปไงผมแถมอีกตัวหนึ่งกินคู่กันเลยนะ
3: จ้าม
2: ันจะได้ทั้ง3ตัวไงนะมันจะได้ความดันด้วยนะได้ไขมันด้วยผมแถมน้ำมันกุ้งแอตแลนติกให้ตัวนี้ช่วยให้มือเท้าชามือสั่นเนี่ยเบาบางลงนะแล้วก็บำรุงเลือดลมไหลเวียนดีป้องกันหัวใจนะบำรุงสมอง
3: กินเหมือนกันนึง
2: อะไรนะ
3: ว่ากินเหมือนกันกับที่ยาเบาหวานนั่นแหละ
2: ใช่มี30 เม็ดเท่ากันกินได้1 เดือนกินก่อนนอนแค่อย่างละเม็ด
3: จ้า
2: เออผมแถมให้ดีกว่าเพราะว่าถ้าลดแล้วมันได้ตัวยาน้อยมันก็อย่างที่บอกกันนะคนเราเป็นโรคก็ต้องกินให้มันถูกโรคเนาะ
3: จ้า
2: เออเอาไว้1,200ผมแถมพิเศษนะเนี่ยปกติมัน2,400นะ
3: จ้าเอาก็เอาแล้วจะมาส่งเมื่อไหร่อ่ะ
2: 2-3 วันนะ
3: จ้า
2: แจ้งชื่อที่อยู่ไว้
3: อาผ่านนก12/1
2: เ
3: ออหมู่21อำเภอด้านช้าง
2: ตำบลน่ะ
3: ตำบลหนองมะค่าโมง
2: หนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรีเนาะนะก็เป็น1แคมป์1ไปนะ1,200บาทเบาหวานความดันไขมันนะเดี๋ยวจัดการส่งให้นะ2น้ำวันนะ
3: จ้า
2: สวัสดีเดี๋ยววิธีการกินแปะไว้ข้างขวดนะ
3: จ้า
2: สวัสดีสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกสักหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าอสรอรักจากศักดิ์สยามเพชรชมพูขอเชิญรับฟังครับ

0: ประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08324218 083-242-1828
1: ครับพี่จะสั่งอ่ะพอดียายเขาอายุ80กว่าแล้วอ่ะ83แล้วก็ทาได้ใช่ไหม
0: ทาได้ครับผมเป็นตรงไหนอยู่ครับผม
1: คือเขาจะปวดหลักๆคือข้อเท้าแล้วก็ก็นะปวดมีชื่อดังไปมั้ยเนี่ยรู
0: ้
1: แม่เดี๋ยวจะไปคุยชื่ออื่นกันแหละก็คือว่าเขานะปวดข้อเท้าแล้วก็เวลาเดินน่ะก็เดินได้อยู่แต่ว่าเดินได้ระยะไม่ไกลค่ะเดินได้แล้วเขาก็จะเจ็บเท้าเขาก็จะมีหลังข้อพับอ่ะหลังข้อพับอ่ะเขาจะตึง
0: ตึงเพราะว่าเส้นมันเริ่มไม่คลายตัวไง
1: ก็มันก็เลยทำให้เขาปวดอะค่ะและหลักๆเขาจะปวดข้อเท้าเขาเดินไม่ค่อยไหวก็เลยพอดีแม่เขาฟังอะเขาอยากได้อะ
0: เออได้
1: มันช่วยได้ใช่ไหมคะพี
0: ่ได้นะเอ็นเจลเนี่ยมันเป็นเจลที่มันนวดข้างนอกนะมันจะซึมเข้าข้างในน
1: ะ
0: เออแต่ว่าถ้าเรากินด้วยอันนั้นคือได้ 70% เลยมันจะไปเสริมกระดูกและเส้นข้างในอันนี้มันจะเร็ว
1: เหรอ
0: เออ
1: ก่อนถามก่อนเขาเป็นไตอะ
0: เป็นไตกินได้ของเราไม่ห้ามนะ
1: ไม่มี
0: แต่ตัวนี้แนะนำคือมันจะช่วยเรื่องกระดูกอ่อนเส้นเอ็นไขข้อเนี่ยมันจะเร็วกว่าเอ็นเจลเพราะเอ็นเจลเนี่ยมันซึมเข้าผิวหนังมันจะช้านะแล้วมันอยู่ได้ไม่นานแต่ตัวกินเนี่ยมันวิ่งมันเข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันจะวิ่งไปตามเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออะไรพวกเนี้ยเออมันจะเร็วแล้วมันอยู่ได้นานแล้วมันมีสารบำรุงด้วยนะมีสารบำรุงข้อนะมีทั้งกระดูกอ่อนปลาฉลามนะมีทั้งคอลลาเจนอันนี้ได้ประโยชน์มากเลยแล้วมันอยู่ได้นานไงกินไปแล้วเม็ดนึงเนี่ยมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์อ่ะกว่ามันจะหมดฤทธิ์อ่ะ
1: งั้นเอาที่พี่แนะนำนี่ก็ได้เนาะ
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
1: แจ้งตัวตนได้ปะ
0: ครับผมแจ้งได้เลยครับ
1: บ้านเลขที่นะ3180-1ค่ะซอยด่านสำโรง54/15
0: ซอยด่านสำโรง54/15
1: ค่ะตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมือง
0: สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: นะ
1: ของสวรรค์1,900อันนี้คือพี่มาส่งแบบไหนอะ
0: เก็บเงินไปทางจัดส่งให้ฟรีนะ
1: จ้า
0: โอเค
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ประกาศข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีกาแฟสมุนไพร3สหายมาจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบไปด้วยกาแฟผสมโสมผสมเห็ดหลินจือแดงและผสมว่านปลาไหลเผือกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและชอบดื่มกาแฟเช่นบำรุงสมองและหลอดเลือดบำรุงหัวใจก้อนเนื้อก้อนซีสต์เนื้องอกอันนี้ก็กินกาแฟ3สหายได้คนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็กินกาแฟนี้ได้คนที่เส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรง ็กินกาแฟนี้ได้ท่านใดที่สนใจกาแฟสามสหายพิเศษสุดช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นกาแฟสามสหาย1กล่องมี15ซองราคา550บาทลดเหลือ370บาทเท่านั้นช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่083 242 18 28 083 242 18 28

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยกับอาจารย์สมโภชโดยอาจารย์สมโภชตั้งกิจพาณิชย์เจริญท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็ตจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมโภชเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่086 909 2346 086 909

0: ็นต่อมลูกหมากเป็นต่อมลูกหมากโตอยู่เหรอครับ
1: มันกลางคืนมันชีบ่อยอะครับก็เลยไป
0: เออชีบ่อยอาการเบื้องต้นแล้วนะ
1: ครับครับ
0: กี่ครั้งล่ะชีกี่ครั้งล่ะ
1: โอ้เป็นติดแล้วครับ
0: โอ้โหอย่างนี้แหมร่างกายไม่ผอมแย่เลยเหรอ
1: ก็ยังพอได้ครับ
0: เออนะก็อย่าปล่อยไว้นานเพราะว่ามันหลายปัจจัยที่มันจะกลายเป็นโรคอย่างอื่นไปนะ
1: ครับครับ
0: เออได้ฟังรายการอยู่รู้ราคาหรือยัง
1: รู้ราคาแล้วกำลังฟังรายการอยู่ครับ
0: เออเอาราคาไหนล่ะเอาเป็นชุดหรือครึ่งชุดล่ะชุดนึงก็3กล่องสองพันห้า
1: เอาอีก 2,500 ล่ะครับ
0: เออเอา 2,500 เนาะ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวผมแถมให้ไปกล่องละกันนะเป็น4กล่องนะ
1: ครับครับ
0: ก็มันจะมี2อย่างคู่กันนะ
1: ครับ
0: มันจะมี2ตัวพูดกันง่ายๆนะส่วนวิธีการกินเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างกล่องนะ
1: ครับครับ
0: แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับบ้านเลขที
1: ่112/3
0: มึง112/3
1: หมู่13
0: หมู่13ตำบลอำเภอจังหวัด
1: ตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: โอเคครับ
1: ครับครับ
0: สวัสดีครับ
2: ต้อนเนื้ออยู่ค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อต้อนเนื้อโอเคแล้วเอาตัวกินด้วยไหมเพราะตัวกินมันจะช่วยข้างในนะถ้าเอาเป็นชุดเลยมันก็จะถูกลงด้วยนะ
2: เป็นเท่าไหร่คะ
3: เอาชุดไหนดีอ่ะชุด1,900ดีไหม
2: ไม่มีค่ะ
3: อะไรนะ
2: ม
3: ัน
2: ไม่มีใช
3: ่
2: ไหม
3: อะไรนะครับ
2: ว่าถูกกว่านี้ไม่มีใช่ไหม
3: ถูกกว่านี้ก็ได้อย่างละหนึ่งนะ1,680
2: ค่ะลองดูก่อน
3: นะได้กิน1นะได้หยอด1นะมันจะได้ผลถึง 70-80% เลยถ้าหยอดอย่างเดียวมันได้ 20-30% เองนะได้แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับตำบลอำเภอจังหวัด
2: ตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณ
3: ได้ครับผมของถึง2วันนะครับโอเคสวัสดีครับ
0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาตอนนี้ทางรายการของเราก็มียาหยอดตามาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจยาหยอดตาก็ติดต่อได้ที่0832421828083 242 182

นี้เวลาของทางรายการก็หมดเวลาลงอีกแล้วท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บหรือคุณผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตและคุณผู้หญิงก็ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สมโภชตั้งจิตพาณิเจริญเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่083 242 18 28 083 242 18 28

0: ประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08 3 2 4 2 1 8 2 8 0 8 3 2 4 2 1 8 2 8
1: สวัสดีครับ
2: จะถามอะไรครับ
1: อาจารย์ขอโทษแทนหรือเปล
2: ่
1: า
2: ครับใช่ครับสวัสดีครับว่าไง
1: ผมเรียกเจออะไรไอ้ผมมันละมากแล้วเคยเป็นเครื่องก่อนเลยผ่าตัดมาใช่ไหมเป็นฤทธิ์ดวงทวาร
2: เป็นฤทธิ์ดวงทวารครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะ
1: ตอนนี้เข้าไปหาหมอเขาก็ยอมผ่าตัดให้เขาต่อยมาก
2: ใช่
1: แล้วมันก็ออกฤทธิ์มันบวมไปหมดเลยอ่ะ
2: ใช่เขากลัวติดเชื้อไงนะมีทั้งตัวกินนะตัวกินแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นนะใช่มีทั้งภายในภายนอกเลย
1: เอาไม่ได้เอามาผมก็ของทดลองผมได
2: ้ป่ะเอาเป็นชุดไหมล่ะชุดมันก็จะมีตัวกินด้วยแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นด้วยนะ
1: อะไร
2: เอาเป็นชุดไหมชุดละ1,900
1: ใช่
2: มีทั้งตัวกินนะตัวกินจะได้2กล่องนะ
1: 2กล่องกินได้4วัน
2: กินได้ประมาณเดือนนึงนะ
1: แล้วต้องพอ1,900นะ
2: แล้วก็มีตัวสเปรย์ก้นให้อีกขวดนึงนะ
1: ครับ
2: เอาชุดนี้มั้ยล่ะ
1: เอาเลย
2: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับพี่โมหมู่7ตำบลอำเภอจังหวัด
1: บนนาป่าเมือง
2: ชลบุรีนะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะนะคะที่เคยสั่งมาครั้งหนึ่งที่ว่ามันฉี่ไม่ได้อะจ๊ะ
2: ฉี่ไม่ได้ของผู้ชายเหรอของผู้หญิง
3: ค่ะ
2: ฉี่ไม่ได้เดี๋ยวนะตอนนั้นจ่ายเงินไปเท่าไหร่จำได้ไหมครับ
3: จ่ายฉันจ่ายครอบครัวของผู้ชายมาค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อรู้สึกจะหลายพันอยู่เหมือนกัน
3: ใช่ตอนนี้เอาแต่ของผู้หญิงของผู้ชายก็ยังไม่หมด
2: ของผู้หญิงนะ
3: ค่ะ
2: ของผู้หญิงได้เดี๋ยวนะผมดูให้เอาเป็นชุดใช่ไหมกล่องเดียวกล่องเดียวก็คือ900ได้ก็เอาแค่กล่องเดียวเนาะ
3: 2 กล่องค
2: ่
3: ะ
2: เอา2กล่องนะเหมือนกันเลยนะ
3: ค่ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวดูประวัติให้นะ
3: คุณ
2: 2กล่องก็เหลือ1,800นะ
3: ค่ะขอบค
2: ุ
3: ณ
2: โอเคครับสวัสดีครับ
0: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าคอยรักที่สถานี จากสวนสนมนสวรรค์ขอเชิญรับฟังครับ

0: สวัสดีครับ
1: หลังคาสองหม้อเลยครับ
0: ครับสวัสดีครับจากที่ไหนครับผม
1: จากผมจะซื้อยาหยอดตา
0: ได้
1: ขวดเดียวเออเมื่อกินอ่ะกินยังไง
0: เดี๋ยววิธีการกินผมแปะไว้ข้างกล่องนะครับผมยาหยอดก็เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ข้างกล่องนะครับผมนะ
1: ชุดนี้แล้วกันชุดนี
0: ้ได้แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับที
1: ่2/42
0: หมู
1: ่จำเนียนสุกหนึ่ง
0: แขวงอะไรเขตอะไรครับผม
1: วัดท่าพระ
0: แขวงท่าพระ
1: รอบบ้านเขตบางกอกใหญ
0: ่เขตบางกอกใหญ่กทมนะของไม่ถึงวันสองวันนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับแจ้งข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงก็ติดต่อได้ที่อาจารย์สมโภช083 242 1828 083 242 1828ประกาศบอกข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีเอ็นเจลมาจำหน่ายแล้วเอ็นเจลเหมาะสำหรับใครบ้างเอ็นเจลเหมาะสำหรับคนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่มีแขนขาไม่มีแรงข้อตึงเข่าตึงก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ขาบวมข้อบวมเข่าบวมก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดคอก็ใช้เอ็นเจลได้เอ็นเจลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกโดยทาบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นตามข้อตามไหล่ตามเอวไม่นานผลตอบรับก็จะดีขึ้นพิเศษเอ็นเจลราคา890 บาทพิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นลดเหลือ690 บาทพิเศษสุดท่านใดที่ซื้อสินค้าในรายการของเราครบ 1,900 บาทแถมฟรีเอ็นเจล1กระปุกเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นสามารถติดต่อได้ในรายการของเราทุกเบอร์ทุกสายสวัสดีครับประกาศข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีกาแฟสมุนไพร3สหายมาจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบไปด้วยกาแฟผสมโสมผสมเห็ดหลินจือแดงและผสมว่านปลาไหลเผือก

ได้คนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็กินกาแฟนี้ได้คนที่เส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงก็กินกาแฟนี้ได้ท่านใดที่สนใจกาแฟสามสหายพิเศษสุดช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นกาแฟสามสหาย1กล่องมี15ซองราคา550บาทลดเหลือ370บาทเท่านั้นช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่083 242 18 28 083 242 18 28

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการโลกใบใหญ่ดำเนินรายการโดยอาจารย์วีรวัฒน์สายทิพย์ค่ะ

คุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าเราลองกวาดสายตาไปรอบๆตัวเรารอบๆเรื่องของช่องทางของสื่อสารมวลชนนะครับข่าวรอบโลกสมัยนี้ต้องบอกว่าเราได้เห็นทั้งความท้าทายในเรื่องราวของเทคโนโลยีที่ก้าวไวเราได้เห็นความปั่นป่วนมากมายแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะท่ามกลางความวุ่นวายเหล่านี้มันมีเรื่องราวเล็กๆอะไรบ้างไหมที่จะช่วยจุดประกายความหวังให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตกับเราทำให้เราสามารถยิ้มได้จากหัวใจสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังเรื่องราวที่น่าจะสร้างความประทับใจจาก3ทวีปในโลกของเรานะครับที่อาจจะช่วยให้มุมมองในการใช้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นบ้างก็ได้นะครับ

คุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการของเราโลกใบใหญ่ครับแน่นอนดีเจอเล็กวีรวัฒน์สายทิพย์ยังคงอยู่ตรงนี้รับใช้คุณผู้ฟังผ่านคลื่นวิทยุคลื่นเด่นคลื่นดีแข็งแรงของจังหวัดของเรานะครับยิ่งได้ร่วมกันผนวกเข้ากับเครือข่ายสถานีวิทยุคริสเตียน TCRN ด้วยนะครับยิ่งทำให้ FEBC Christian Media เรานั้นสามารถกระจายความสุขไปถึงคุณผู้ฟังในทุกย่านความถี่ได้มากขึ้นนะครับผมทักทายสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับสัปดาห์นี้หวังว่าจะเป็นสัปดาห์ที่นำความสดใสคงรอยยิ้มไว้บนใบหน้าของเราแล้วก็ทิ้งพลังงานดีๆในหัวใจของเราอย่างมากนะครับผมขอส่งความคิดถึงไปถึงทุกคนเลยนะครับอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อจะงอนกันไหม ไม่ว่าจะเป็นคุณบังออนคุณอรสาคุณรุ่งสุรีคุณบรรจงนะครับคุณบรรจงนะคุณบรรจงเนี่ยซ้ำนะเนี่ย แล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับผมที่บางท่านนี่ก็แวะเวียนผ่านเข้ามาแล้ว

แบบเอ๊ะสะกิดใจเสียงนี้มันใครนะช่างแบบไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นเสียงที่จะช่วยให้เรานั้นได้รู้สึกผ่อนคลายได้รับความรู้จะลงใจกันบ้างนะครับผมคุณผู้ฟังเอาละครับคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้ครับผมมีข่าวมีเทรนด์การเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีทั้งในด้านดีแล้วก็ในด้านไม่ดีนะครับถ้าในบ้านเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของการไปตรวจพบในเรื่องของ data center ใช่ไหมครับที่เอ๊ะมันถูกกฎหมายหรือเปล่ามันสร้างบนนั้นได้หรือเปล่าแต่ที่เราจะได้รู้กันแล้วก็จะคือเมื่อก่อนพอเขาพูดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงเหรอแต่ตอนเนี้ยไอ้ data center เนี่ยมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นในประเทศไทยบ้านเราหลายแห่งทีเดียวครับผมสิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงกันในอดีตนั่นก็คือว่า data center เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สร้างความร้อนจากการใช้พลังงานอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเพื่อไปแปลงสัญญาณประมวลผลอะไรต่างๆพวก AI ที่เรานิยมใช้กันอยู่นี่แหละมันต้องใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ไซส์มหึมานะครับผมขนาดที่แบบต้องสร้างตึกต้องสร้างพื้นที่ให้มันอยู่เลยนะครับผมแล้วเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้ทำงานมันก็ไม่ต่างจากอุปกรณ์การทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าของบ้านเราอื่นๆนะแต่มันแค่เบิ้ลปริมาณขึ้นเยอะเลยมันก็จะแผ่อุณหภูมิความร้อนออกไปโดยรอบนั่นเองนะครับก็ยังคงเป็นความกังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และปรับตัวหาความลงตัวมากที่สุดเพื่อที่จะอยู่กับเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องอะไรอีกล่ะที่เราจะสนใจกันในยุคนี้เรื่องการเข้าพักของเหล่าทหารที่แถวๆพัทยาแถวที่ไหนนะนั่นแหละนะก็เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เรารู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างหรือแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเนาะแต่ว่าช่างเถอะกลับเข้ามาสู่เรื่องของเรานะครับผมก็จะเป็นเรื่องการใช้ AI มาสร้างสรรค์นะครับผมสร้างอย่างสร้างสรรค์โดยเป็นเรื่องจากเด็กชายวัย6ขวบที่ชื่อว่าอารีครับที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้แล้วก็การอ่านหนังสือครับแต่ว่า AI ในยุคใหม่เนี่ยนะครับถูกนำมาใช้ช่วยแปลแล้วก็สร้างหนังสือภาษาท้องถิ่นครับจนทำให้อารีนั้นสามารถเปิดโลกการอ่านได้เป็นครั้งแรกในชีวิตเรื่องนี้ให้ง่ายคิดกับเราดีๆนะคุณนะเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นโทษหรือมันจะเป็นประโยชน์มันไม่ได้อยู่ที่ตัวของเทคโนโลยีเองเลยนะครับแต่มันอยู่ที่หัวใจของผู้ใช้นะครับถ้าเกิดว่าหัวใจของเรารักแล้วก็ใส่ใจเทคโนโลยีเจ้าเทคโนโลยีเครื่องมือเหล่านั้นนะครับมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนที่หมดหวังให้กลับมามีหวังมีพลังได้เหมือนกันนะครับเดินทางมาต่อนะครับไปยังแอฟริกากันบ้างนะครับผมที่ประเทศแทนซาเนียครับก็มีรายงานที่กล่าวถึงกลุ่มหมอแล้วก็คุณพยาบาลด่านหน้านะครับที่ทุ่มเทเรียนรู้ทักษะการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหม่ครับเพื่อช่วยชีวิตเด็กสาววัย14ปีที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนรอดชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหาริย์ครับคุณหมอที่นั่นให้สัมภาษณ์ไว้อย่างน่าคิดเลยนะครับว่าอุปกรณ์ของพวกเรานั้นอาจจะไม่ได้ทันสมัยที่สุดนะฮะแต่สิ่งที่เราไม่เคยขาดนั่นก็คือการไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตตรงหน้าคุณผู้ฟังครับคำพูดประโยคนี้กำลังบอกเราว่าในวันที่เรานั้นอาจจะเจออุปสรรคหรือว่ากำลังเผชิญกับข้อจำกัดในชีวิตของเราหัวใจของเราครับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้มันจะมีพลังมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกที่เป็นอุปสรรคเราเสมอเลยนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับพักกับเพลงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเบรกหน้านะครับคุณผู้ฟัง

0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใบใหญ่ครับคุณผู้ฟังบินกลับมามีใครยังไม่กลับมาบ้างกลับมาสู่ทวีปเอเชียบ้านเรากันเถอะนะสัปดาห์นี้ครับมีเทรนด์ข่าวน่ารักน่ารักเกี่ยวกับเส้นทางขนส่งสินค้าใหม่นะครับที่ทำให้ทุเรียนผลไม้สดๆนะถูกส่งตรงจากมือของผู้บริโภคข้ามประเทศรวดเร็วในราคาที่เข้าถึงได้นะครับซึ่งมันก็สร้างรอยยิ้มให้ทั้งกับเกษตรกรแล้วก็ผู้ปลูกนะครับแล้วก็คนรับประทานด้วยครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้มองดูเหมือนมันเป็นข่าวการค้าธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของชีวิตนะเรื่องนี้มันก็สอนเราถึงเรื่องของการเชื่อมโยงใช่ไหมครับเนี่ยคุณผู้ฟังพระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้มาอยู่แบบเดียวๆได้เราต้องเชื่อมโยงกับผู้อื่นต้องคอนเน็กกับคนอื่นตลอดเวลาครับแล้วในการคอนเน็กเนี่ยมันคือการเรียนรู้ว่าเอ๊ะคนที่เราจะไปคอนเน็กด้วยเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเปิดรับการสื่อสารแบบไหนบางคนรู้สึกการพูดตรงๆห้วนๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่กับบางคนการพูดที่มีหางเสียงครับอาจจะดีกว่าหรือกับบางคนครับผมอาจจะต้องการภาษาที่เหมือนกับดอกไม้โปรย นะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันช่วยให้การคอนเน็กนั้นมีประสิทธิภาพการเชื่อมโยงกันนั้นมีประสิทธิภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นนะใครที่ต้องสื่อสารต้องคอนเน็กกับผู้อื่นสำรวจตัวเองนะครับว่าวิธีการสื่อสารของเรามันยังคงเป็นตัวเราอยู่หรือเปล่าแล้วไอ้การเป็นตัวเราเนี่ยคนรับสารเขารู้สึกสบายใจอยากคุยกับเราต่อหรือว่าอยากจะรีบๆวางอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราถูกสร้างมาให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่ท่ามกลางสังคมสกิลพวกนี้มันไม่ได้ติดตัวครับมันต้องค่อยๆฝึกฝนเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีวันนี้นะพูดไม่เพราะพูดห้วนไม่ได้หมายความว่างั้นเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิตเราสามารถปรับเราสามารถเปลี่ยนได้แล้วเมื่อเรายอมปรับยอมเปลี่ยนครับกระบวนการแรกที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือกระบวนการของการขัดขืนครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามันขัดกับธรรมชาติของเราไงแต่เราต้องจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่เราจะไปครับเราต้องการเปลี่ยนแปลงการพูดการคุยการสื่อสารของเราให้น่ารับฟังมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมากัดริมฝีปากของเราเวลาที่เราอยากจะพูดอะไรตามสไตล์ของเรานะอยากจะโผงผางอยากจะดุเดือดเลือดพ่านยังไงเราก็ต้องคอยกัดริมฝีปากไว้อย่านะอย่านะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเมื่อผ่านกระบวนการการขัดขืนธรรมชาติของตัวเองฝึกฝนไปเรื่อยๆเราจะเกิดnew normal คุ้นไหมคำนี้คุ้นไหมคำนี้เราได้ยิน new normal กันครั้งแรกช่วงโควิดแตกใช่ไหมแบบหนักๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับกลายเป็นคำสามัญเป็นคำธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกมุมของชีวิตเรา new normal นะครับที่เราจะได้ใหม่วิถีชีวิตใหม่ก็คือการพูดจาที่เขาภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะมัธุรสวาจาใช่ไหมครับวาจาที่น่าสดับรับฟังนะครับผมแต่ไม่ใช่สดับรับฟังแบบหวานเจ้าเจ้าแต่ไร้ซึ่งความจริงใจนะครับผมอันนี้ก็ต้องฝึกฝนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไม่มีใครแก่เกินไปช้าเกินไปที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้หรอกนะครับเปิดใจกว้างนะครับผมใจเข้าใจเราแล้วก็เราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างแน่นอนไปไหนเนี่ยจะคุยเรื่องอะไรทำไมกลับมาเรื่องกำลังจะคุยเรื่องการเชื่อมโยงนะครับผมพอดีมันเป็นเรื่องทุเรียนแล้วมันดึงความสนใจผมออกไม่ใช่ผลไม้โปรดของเรานะนะก็คือมันกำลังสื่อสารว่ามันคือการเชื่อมโยงใช่ไหมครับเชื่อมโยงทุเรียนที่มันอยู่บนต้นเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีใครเห็นคุณค่าก็ได้นะแต่พอดีว่ามีคนไปเจอใช่ไหมครับแล้วได้ริมรสมันแล้วปรารถนาที่จะเอาไปแบ่งต่อให้กับผู้อื่นจนทุกวันนี้เราเห็นว่าคนที่มีสวนทุเรียนเนี่ยจะเป็นคนที่มีฐานะเลยนะเพราะว่ามันเป็นราชาแห่งผลไม้ใช่ไหมครับยังไงก็ต้องยกให้เขาเป็นราชาแห่งผลไม้ต่อให้ผมไม่ชอบเพราะว่าคนโดยทั่วไปเขาก็เรียกทุเรียนว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าทุเรียนเนี่ยมันอยู่บนต้นเฉยๆมันก็อาจจะไม่มีใครเห็นคุณค่าไงนะครับแต่เมื่อมีสะพานครับมีสะพานมีเส้นทางเชื่อมโยงไปถึงคนที่รอคอยที่จะได้ริมรสความหวานมันอร่อยพูดเหมือนตัวเองเคยกินเหมือนกันนะเคยกินแล้วแบบอาการหนักครับ ต้องเข้าโรงพยาบาล ก็เลยคิดว่าขอเลี่ยงดีกว่า มุกที่บอกว่าเกลือจิ้มเกลือนะครับหนามยอกกับหนามบงเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ได้กับผมในเคสนี้นะฮะนะครับผมมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเหมือนกันบางครั้งความรู้ความดีหรือว่าความรักที่เรามีอยู่ในตัวนะครับมันอาจจะเปล่งปลั่งประกายแล้วก็มีคุณค่าที่สุดเมื่อเรายอมสร้างสะพานแห่งมิตรภาพครับและมอบสิ่งดีๆเหล่านั้นออกไปถึงคนรอบข้างเรานะครับผมแบ่งปันความสุขจากใจของเราผ่านรอยยิ้มถึงคนรอบตัวเรานะครับคุณผู้ฟังครับผมเอาละครับวันนี้เรามาลองตั้งธงกันดูไหมครับว่าวันนี้เราจะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับในชีวิตของเรานะครับเพื่อทำให้เรานั้นมีสะพานเชื่อมโยงไปถึงผู้คนรอบข้างเรามากขึ้นนะครับผมปรับเปลี่ยนวิธีการพูดปรับเปลี่ยนน้ำเสียงในการพูดปรับเปลี่ยนอะไรอีกล่ะการพูดของเราให้น้อยลงบางคนเนี่ยอาจจะขยันพูดช่างคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะปรับเป็นฟังเพื่อนบ้างเพราะว่าเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็ต้องการให้เราฟังเขาด้วยเหมือนกันนะครับแต่เจอกันทีไรบริบททั้งหมดมีแต่เราพูดเพื่อนไม่ได้พูดอะไรเลยนั่งยิ้มแล้วก็จากกันไปบางทีก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้พูดบ้างนะครับผมใจเขาใจเราฟังเขาฟังเราแล้วเราจะรักกันมากขึ้นนะครับ
1: เรื่องยากๆที่คุณกังวลอยู่พระเจ้าทรงช่วยได
2: ้บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข
1: จงเชื่อเถิดแล้วจะเห็นความยิ่งใหญ่และการช่วยกู้จากพระเจ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
0: คุณผู้ฟังครับหวังว่าเรื่องราวที่เราได้คุยกันในรายการโลกใบใหญ่วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ AI ที่ช่วยให้เด็กที่จาเมกานะครับผมลืมบอกประเทศไปเนาะช่วงต้นเป็นน้องอารีเนี่ยเขาอยู่จาเมกาครับสามารถเรียนรู้อ่านหนังสือได้ผ่านภาษาของตัวเองนะครับหรือว่าจะเป็นที่แอฟริกาที่แทนซาเนียใช่ไหมครับที่คุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลนั้นไม่ย่อท้อต่อความจำกัดความขาดแคลนของเครื่องมือแล้วก็สามารถทำให้ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือเด็กวัย14ให้รอดจากอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตได้รวมไปถึงสะพานเชื่อมมิตรภาพในเอเชียใช่ไหมครับทั้งหมดนี้กำลังบอกเราว่าโลกใบใหญ่ใบนี้ที่พระเจ้าสร้างขึ้นนั้นมันน่าอยู่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าโลกทุกวันนี้มีปัญหาแค่ไหนในมุมในเรื่องใดนะครับผมคุณผู้ฟังแต่ว่ามันสวยงามตามที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ไม่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่หรอกนะครับไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงเรายังคงมีเวลาในการที่จะแก้ไขมันให้ดีได้นะครับเราเลือกที่จะอยู่อย่างใส่ใจให้ความรักความหวังลงไปในจุดที่เรายืนอยู่ให้มากที่สุดครับคุณผู้ฟังถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสันติสุขคุณผู้ฟังครับลองเอา3วิธีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตของเราดูดีไหมครับคุณผู้ฟัง 1. เปลี่ยนตัวเองให้เป็นเครื่องมือของการทำดีครับคือไม่ว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแค่ไหนเราจะมีทักษะอะไรก็ตามในมือของเราเอาอย่างนี้เราตั้งใจครับตั้งใจที่จะใช้มันเพื่อเยียวยาสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนเรื่องราวที่มาจากจาเมกานั่นแหละนะครับผมสมัยนี้มีไหมอ่ะทำให้คนสามารถเรียนรู้ภาษาต่างๆด้วยภาษาของตัวเองได้แอปพลิเคชันแปลภาษาใช่ไหมครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องยกความยกเครดิตให้เขานะไม่ว่าจะเป็น Google Translate นะครับไม่จะเป็น Gemini นะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้อีกหลายอย่างคุณผู้ฟังที่เป็นแอปพลิเคชันฟรีนะครับที่เราสามารถใช้ช่วยเราในการดำเนินชีวิตในเรื่องของการแปลภาษาต่างๆบางทีบางครั้งเราไปเจอบทความบางอย่างแล้วเราสงสัยว่าเอ้ยทำไมคนอ่านเยอะจังเลยนะคนอ่านเยอะหรือว่ามีคนแนะนำว่าให้อ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้นะอ่านบทความของคนนั้นคนนี้แต่เจ้ากรรมเขาเป็นภาษาอังกฤษดับเลยฉันไม่ต้องกลัวคุณก๊อปข้อความเหล่านั้นแล้วเอาไปให้ Gemini เอาไปให้แอปพลิเคชันน่ะใครเข้าสู่การใช้งานของ AI ทางภาครัฐบ้างครับนะAI Passport ใช่ไหมใครเข้าไปใช้แล้วนะมันมีฟังก์ชันเหล่านี้ให้เราได้เลือกใช้ AI แปลภาษา มันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เรานั้นได้ขยายความรู้ของเราผ่านการอ่านผ่านการใช้เทคโนโลยีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วเมื่อเรารู้เรื่องดีๆเราก็เอามาแบ่งปันกับเพื่อนของเราเมื่อก่อนอาจจะเคยคุยเรื่องเมามอยคนข้างบ้านนะครับแต่วันนี้เราเจอกันเราเมามอยกันเรื่องเอ้ยบ้านเรามันร้อนขึ้นนะแล้วก็มันมีอะไรที่เราสามารถเอามาปรับเปลี่ยนเอามาปรับใช้กับเราบ้างเทคโนโลยีที่เราเคยดูผ่านสื่อโอ้ยมันดีจังเลยเอ๊ะมันจะเข้าท่าไหมกับบ้านเราเวลาที่เราเอามาปรับใช้จริงเปลี่ยนท็อปิกเปลี่ยนเรื่องราวที่เราพูดคุยกันก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองบางทีอาจเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมต่อไปครับนั่นก็คือการไม่ยอมแพ้ต่อขีดจำกัดข้อจำกัดจะทำอะไรทีโอ้ยดูปัญหามันใหญ่ๆเดี๋ยวมันติดขัดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีทุนไม่มีนู่นไม่มีนี่หลังๆผมเริ่มทำงานแบบนี้ครับคุณผู้ฟังผมลองตั้งหลักใหม่ว่าไม่ว่าผมจะผลิตคอนเทนต์อะไรทำโปรเจกต์อะไรผมจะเริ่มต้นด้วยทุน0บาทให้ได้อันนี้ไปเอาคำของสื่อที่ได้ยินจากสื่อสักพักนึงแล้วนะครับผมอะไรที่มันเป็น0บาทเนี่ยมันฟังดูดีเนาะก็เลยเอามาปรับใช้กับมุมมองในการทำงานของเราว่าเราจะทำโปรเจกต์นี้โดยใช้ทุนให้น้อยที่สุดได้ยังไงนะครับเราก็เลยตั้งแรงๆไว้ว่า0บาทเลยในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะกระบวนการมันมีต้นทุนที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเราตั้งใจไว้ว่าเราจะทำงานจากความขาดแคลนทำงานจากความไม่มีของเราเนี่ยดูสิศักยภาพที่พระเจ้าสร้างไว้ให้เราเนี่ยมันจะสามารถอัพขึ้นมันเราไม่ใช่มันสิเราเนี่ยจะสามารถขุดเอาศักยภาพที่พระเจ้าใส่ไว้เนี่ยออกมาใช้ได้มากขึ้นได้ยังไงกับงานที่พระเจ้าไว้ใจวางไว้ในมือเราหลายๆครั้งก็ทำให้เห็นว่าเราก็ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาพึ่งอะไรปัจจัยภายนอกมากมายเลยนะสิ่งดีๆที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเรานะมันสามารถเกิดประโยชน์ได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับผมแค่บางทีบางครั้งอาจจะต้องยอมนะยอมในเรื่องของการวางความสะดวกสบายทางเทคโนโลยีลงแล้วมานั่งมองต้นไม้มองกล่องกระดาษมองอะไรรอบตัวมากขึ้นแล้วใส่ความคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันทำอะไรได้บ้างนะนอกจากที่มันเป็นอยู่มันยังทำอะไรได้บ้างนะแล้วเมื่อกระบวนการนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆกับตัวเราครับความคิดสร้างสรรค์มันจะมาคุณนะความคิดสร้างสรรค์มันไม่ได้มาเพราะว่าเราไปดูคลิปหรือว่าไปดูข้อมูลอะไรผ่านสื่อเทคโนโลยีอย่างเดียวนะบางทีบางครั้งการนั่งโง่ๆลำพังมองสิ่งที่พระเจ้าสร้างบางทีมันก็ให้ไอเดียเจ๋งๆออกมาแบบเฮ้ยอันนี้เวิร์กเหรอเนี่ยได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังอ่ะนะครับก็เป็นไอเดียนะเอามาฝากกันถัดจากนั้นถัดจากเรื่องของการไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดนะครับสุดท้ายนั่นก็คือการต้องสร้างสะพานไม่ใช่สร้างกำแพงเราเคยได้ยินวลีนี้บ่อยๆนะครับผมเราต้องเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมอบสิ่งดีๆกับคนรอบข้างนะครับเหมือนการขนส่งที่เชื่อมโยงหัวใจผู้คนเข้าถึงกันและกันนั่นแหละนะครับการเชื่อมโยงของเรานั่นก็คือการพูดคุยใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเวลาที่เราไปคุยกับใครนะครับเขาอยากจะคุยต่อกับเรานานๆหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาอยากจะรีบๆคุยแล้วรีบๆไป เราก็ต้องหันกลับมาดูว่าเราคุยยังไงล่ะน้ำเสียงของเราเป็นยังไงนะวิธีการคุยของเราเนี่ยมันเอื้ออำนวยที่จะให้คนอื่นเขาคุยต่อกับเราหรือเปล่านะครับไม่ใช่แค่จะบอกว่าก็ฉันคุ้นเคยกับอันเนี้ยอย่างที่บอกไงเวลาที่เราสร้างสะพานครับเราไม่ได้เอาสะพานเอารูปสะพานมาวางแล้วมันใช้การได้มันต้องมีการตัดมีการริดมีการผูกมีการมัดมีการออกแรงดึงมีการผ่อนแรงนะครับมันคือศิลปะในการใช้ชีวิตที่คุณไม่ได้ขาดนะคุณผู้ฟังเรามีกันทุกคนเอามาใช้บ่อยๆจะได้เชี่ยวชาญนะครับผมเอาละครับหวังว่าเรื่องราวหลากหลายในวันนี้นะครับจะหลากหลายมากเพียงพอที่จะเติมรสชาติในชีวิตของคุณผู้ฟังเติมรสชาติในโลกใบใหญ่นะครับผมหวังว่ามันจะช่วยเติมพลังเติมรอยยิ้มแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับใครได้ประโยชน์ยังไงอย่าลืมสะท้อนกลับมาที่0865229688นะครับแล้วก็ที่ LINE OA นะครับ @febcthailand ครับต้องย้ำกับคุณผู้ฟังนะครับว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้เป็นประจำในปัจจุบันนี้ เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะสะดวกรับสายคุณผู้ฟังได้มากขึ้นนะครับผมซึ่งมากขึ้นในที่นี้ก็จำกัดเวลานะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราเป็นมนุษย์ปุถุชนครับไม่ใช่ AI เขาต้องการการพักผ่อนไม่ต่างจากเราหรอกเพราะฉะนั้นหลัง3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็ขอเวลาให้ทีมงานของเราได้นอนหลับพักผ่อนชาร์จพลังไว้เจอกับคุณผู้ฟังในวันรุ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มในทุกๆวันนะครับเอาละครับเวลาในวันนี้หมดลงแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าพระเจ้าคุ้มครองอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ำการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยคุณหมอหลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
3: ค่ะคุณหมอคะเรื่องเข่าเสื่อมปวดเข่าอะไรพวกนี้ปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเอวมีมากมายเลยท่านผู้สูงวัยนะคะให้คุณหมอแนะนำเชิญหมอค่ะ
4: ในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนนี่นะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆ นะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป อย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆนะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆ นะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับ เส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากมักพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆนะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำและก็อักเสบได้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะแล้วก็อาการปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นนั้นก็จะได้แก่พวกโรคเกาต์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในข้อแล้วก็โรคชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกรูมาตอยด์พวกนี้นะคะผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มปวดข้อตั้งแต่ในวัยกลางคนนะคะก็จะปวดตามข้อที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็อาจปวดข้ออื่นๆก็ได้นะคะบางท่านมักจะปวดในตอนกลางคืนนะคะเจออากาศเย็นๆก็จะปวดนะคะบางท่านนะคะแล้วก็ในรายท่านที่มีข้อจะมีอาการบวมแดงนั้นแล้วก็ร้อนด้วยอย่างนี้นะคะก็จะเจ็บบริเวณที่เราเคลื่อนไหวนะคะซึ่งส่วนนั้นก็คงจะเป็นส่วนของอักเสบนะคะก็จะมีกรดยูริกมาทำให้ส่วนนั้นกล้ามเนื้อส่วนนั้นแล้วก็เนื้อเยื่อส่วนนั้นอักเสบนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเมื่ออาการหายแล้วนะคะสักประมาณ 5-10 ปีนะคะผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคกรรมพันธุ์นะคะส่วนใหญ่นะคะคือน้อยมากที่จะเกิดขึ้นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นในเลือดของผู้ป่วยนี้ก็จะมีกรดยูริกนะคะสูงกว่าปกติแล้วก็กว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่มีพันธุกรรมนะคะผู้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคนี้เกิดกำเริบขึ้นมาได้นะคะ
2: สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์
5: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
2: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
6: สวัสดีค่ะแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะชื่ออะไรคะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะสุนีจ้าชื่อสุนีเป็นกาจ้ะมาค่ะเป็นกาอายุ69อ่ะ
6: ค่ะขออนุญาตเรียกคุณป้าแล้วกันนะคะบ้านอยู่แถวไหนคะคุณป้า
7: บ้านอยู่รามอินทราซอยคูบอนอ่ะจ้ะ
6: ซอยคูบอนแล้วรู้จักรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากที่ไหนคะ
7: ว่าก็เปิดวิทยุดูจะตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งอ่ะบ่ายโมงดูตอนบ่ายฟังตอนบ่ายโมงประจำ
6: คุณป้าสุนีป่วยมีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะก่อนหน้านี
7: ้ก่อนหน้านี้นะที่มันหลายปีผ่านมาแล้วป้าเป็นความดันไขมันแล้วก็ต่อมาก็ ไปโรงพยาบาลสองสามโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเป็นแล้วก็มาถึงโรคเกาต์โรคเกาต์อะไรแต่เขาไม่ให้ยานะไม่ให้ยามาโรคเกาต์นะก็ฟังอาจารย์เนี่ยทางวิทยุเนี่ยก็เขาบอกมันเกี่ยวกับโรคเกาต์กดยูริกอะไรเพราะว่าอาการมันนะตอนที่รักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยความดันมันเมื่อก่อนมันลดนะแต่ว่าพอมาเปลี่ยนโรงพยาบาลนี้มันก็ทรงๆกันประมาณ150-160อะไรเงี้ย
6: ค่ะ
7: มันเป็นอาการมันเป็นว่ากินยามันไม่มีแรงอ่ะคล้ายๆไม่มีแรงเวลาทำอาหารเนี่ยเวลาจะทำอาหารมันก็เดินไปแล้วมันทรงตัวไม่ได้นานนะทรงตัวประมาณสัก15 นาทีก็ไม่ไหวแล้วมานั่งอะไรเงี้ย
6: ค่ะ
7: แล้วก็อยู่ดีๆมันก็เวลาเรากินอาหารเสร็จแล้วกินยาเสร็จแล้วสักพักหนึ่งมันก็มือเท้าเนี่ยเย็นเยือกเลยนะเย็นเยือกแล้วลมมันจับเลยอะลมจับเดินก็ทรงตัวไม่ได้เลยบางทีบางครั้งเดินไม่ได้เลยนะนั่งเฉย
6: อ๋อค่ะ
7: นั่งอยู่เฉยจะสัก2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางทีก็ไปหาหมอทางคลินิกก็ให้ยามาพอสักพักหนึ่งก็เป็นเหมือนเดิมอีกเป็นขาเขยก็ปวดไอ้เขาก็ปวดนะเวลานอนคืนนอนเนี่ยนะเขาปวดลุกห้องน้ำไม่ไหว
6: อ๋อค่ะคุณป้า
7: สองข้างเลยแล้วก็เอาใช้ยายหม่องเลยทาชั่วคราวก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งท้องนั้นอ่ะก่อนทานยาทาไปก่อนแล้วก็พักหนึ่งพอเดินไหวก็เข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะ
6: ค่ะ
7: ก็มันไม่มันก็ใส่ทุเราอ่ะ
6: ค่ะ
7: พอช่วงก่อนนั้นมันก็ปวดขาตรงต้นตรงน่องเนี่ยมันจะปวดมากนะเวลาเดินไปไหนที่ปวดมันก็ปวดมันขบอ่ะปวดมากเลยอ่ะแล้วเดินไปหาโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลที่ตรงนี้แถวนี้นะไปกินยาบดแล้วจนอาทิตย์หนึ่งไม่หาย
6: ค่ะ
7: ปวดเดิม
6: ก็ปวดเหมือนเดิมค่ะ
7: จ้ะแล้วก็มาตอนหลังพอปีผ่านมาพูดถึงเรื่องเก่าเนี่ยมาปวดตรงขาต้นขาตรงสะโพกนะสะโพกตรงแก้มสะโพกอ่ะ
6: ค่ะ
7: ก็ปวดแล้วก็พี่ชายเขาบอกเธอเป็นโรคเกามั่งอะไรอย่างนี้นะแล้วก็รวมเอาเหตุการณ์นี้มาฟังรายการแล้วก็มียาโรคเกาต์แล้วก็เลยสั่งมาอย่างเงี้ย
6: อ๋อค่ะ
7: นี่ต่อมาอีกเป็นกระปุกที่สองกระปุกที่สามตอนนี้เริ่มกระปุกที่สามอะไรเงี้ยนะก็ตื่นขึ้นมามันก็สดชื่นดีนะทำนู่นทำนี่รดน้ำต้นไม้ทิ้งขยะทำนู่นนี่งานบ้านทุกอย่างป้าทำหมดเลยเพราะว่าทำรับผิดชอบคนเดียวในบ้านนะพ่อลูกชายไปทำงานแล้วก็พ่อเขาอายุมากแล้วก็ทำงานหมดอะ
6: มา
7: ทำหมดอะนะตอนเนี้ย
6: ค่ะตอนนี้ก็ยังรับประทานอยู่ใช่ไหมคะคุณป้า
7: ทานผมที่สามเพราะว่าตอนนั้นมาสั่งมาอีกตอนหลังสุดเนี่ยสามกระปุกก็เลยเริ่มกับผมที่สามป้ากินตัวนั้นอีกตัวไงคู่กันอ่ะเช้าเกาใช่ไหมเย็นมากินอันนั้นอ่ะแก้ทุกไตของป้าอีกสองตัวเช้าเม็ดอันนั้นตอนเย็นเม็ดอะไรเงี้ยตอนอยู่ยังอยู
6: ่ค่ะ
7: ความจริงป้าไม่ค่อยเชื่อใครง่ายแต่ว่ามาฟังรายการนี้เพราะว่าศึกษาเองไงฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วว่ารู้ว่าหมอพูดจริงๆแล้วก็อะไรอ่ะอาจารย์สุภาก็เป็นคนจริงอะไรอย่างเงี้ยป้าเชื่อถือปกติป้าไม่เชื่อถือเนี่ยแต่น่าเชื่อถือปกติป้าไม่เชื่อใครนะเพิ่งเชื่อเนี่ยเพิ่งเชื่อรายการเนี่ยแต่วันนี้แนะนำให้คนที่ว่าเป็นเหมือนป้าเลยนะเป็นโรคเกาต์โรคอะไรนี้โรคข้อเข่าหรือว่าเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยถึงภัยนี้ดีมากคือว่าประสบด้วยตัวเองอ่ะถึงว่ารู้ว่าดีอ่ะเดินไปซื้อข้าวไปตลาดไปไหนได้ไปซื้อข้าวได้ทำข้าวทำงานรดน้ำต้นไม้ทำนู่นนี่ได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้นะนี่โอ้ยพอยืนปุ๊บก็บอกต้องไปซื้อข้าวมาแค่นี้เดินไปก็กลับละเดินไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนนี้นะ
6: แล้วคุณป้าคิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปไหมคะคุณป้า
7: ไม่แพงเลยมันไม่ตกใจเลยคุณก็ราคาไม่แพงแหละ
6: กระปุกนึงก็ต้อง100แคปซูลนะคุณป้านะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าขอบพระคุณมากค่ะ
7: สวัสดีจ้ะ
4: ในร่างกายของมนุษย์เรานี้สามารถที่จะเกิดโรคได้กันทั้งนั้นแหละนะคะพอใช้ชีวิตมาอายุมาระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเสื่อมนะคะเมื่อเสื่อมไปแล้วเราก็จะเกิดอาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นแหละก็คือเนื่องจากเกิดจากร่างกายเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นการบำบัดหรือว่าการดูแลด้วยสมุนไพรนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก็สามารถทานสมุนไพรได้นะคะ
5: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
8: ์064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6
2: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณหมอช่วยจะปรึกษาหน่อยนะลูก
10: ค่ะ
9: ป้าเป็นกระดูกทับเส้นเสร็จแล้วมันเป็นที่ขาตุ่มฉีดยามา6 เข็มแล้วแต่ไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้ปวดหมดเลยทั้งขาทั้งอะไร
10: ค่ะเป็นมานานยังคะ
9: ก็2-3-4-5 เดือนแล้วนะลูก
10: ค่ะ
9: ค่ะแล้วมันก็บวมแบบบางทีมันบวมขึ้นมาน่ะแล้วป้าเขาปวดหมดเลยทั้งแถบทั้งตัวเลยตอนนี้
10: ค่ะ
9: แล้วมียากระจายเส้นนั้นกินได้มั้ยลูก
10: อ๋อทานได้ค่ะ
9: แล้วป้าเป็นอย่างนี้นะมันคือมันปวดหมดเลยลูกแล้วป้าเป็นกระดูกเส้นมันเส้นเอ็นมันเสื่อมหมดแล้วใช่มั้ยคะ
10: อายุเท่าไหร่นะคะ
9: 65เองลูกอยู่มันก็บวมขึ้นมาที่ข้อต่อที่เนี่ยที่ตาตุ่มอ่ะลูกนี่ล้มไม่กระแทกใครค่ะแล้วเสร็จแล้วพยาหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นก็เลยฉีดยามา6 เข็มน่ะลูกเพื่อนบ้านบอกว่าอย่าไปฉีดยาฉีดมากมันเส้นเอ็นมันจะเสียแล้วป้าเป็นอย่างนี้อ่ะลูกแล้วยาป้ากินตัวไหนคะป้านั่งฟังเมื่อกี้เหมือนกับลูกป้าเลยอ่ะแล้วขาจะตุ่มนะลูกเวลานอนอ่ะขาเจ็บ
10: ขาจะตุ่มใช่มั้ยคะ
9: ถูกค่ะแล้วทีนี้กินแล้วอ้วนมั้ยกินแล้วนอนหลับดีมั้ยลูกแล้วป้าเขาเป็นอย่างนี้ลูกสาวบอกว่าไปหาหมอได้ฉีดยามาอีกอันเดียวก็ผ่าเลยมะอย่าที่ย้ายก็ผ่านะมีนะเดี๋ยวดูได้บางทีลูกจะไม่ตาปวดขึ้นสมองเลยแล้วป้าเขาปวดหัวมากแล้วก็แบบตาดิ้นฟ้ามาเลยอ่ะลูก
10: ค่ะค่ะ
9: แล้วป้าจะซื้อที่ไหนคะ
10: ค่ะ
9: เดี๋ยวให้ลูกกลับมาจากทำงานก่อนนะลูกนะให้ลูกโทรไป
10: ได้ค่ะนะอาการที่บอกมานี่เพิ่งจะเป็นใช่ไหมฮะหมอว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกทับเส้นแล้วนี่คงจะเป็นพวกของกดยูริกสูงเกินไปนะฮะคงจะเป็นเกี่ยวกับกดยูริกสูงเกินไปแล้วมันก็เลยทำให้เส้นตรงนั้นเบียดกันนะฮะเบียดกันแล้วจะทำให้ลักษณะเหมือนกับกระดูกทับเส้นร่างกายของเราเนี่ยสะสมพิษมาเยอะนะคะเราต้องทานเพื่อที่จะให้ระบายพิษออกจากร่างกายด้วยนะคะโดยการ
9: แล้วหมอบอกป้าว่าป้าน่ะเดี๋ยวก็เป็นกดยูริกมันสูงกลัวมันจะเป็นโรคเอา
10: ค่ะ
9: ป้าจะกินของคุณหมอนี่แหละค่ะ
10: ค่ะค่ะได้
9: ค่ะวันนี้ป้าวางวิทยุทุกวันเลยค่ะป้าวางท
10: ุ
9: กวันแล้วป้าน่ะนะก่อนจะกินยาอะไรป้าต้องศึกษาเยอะลูกป้ากลัว
10: ค่ะค่ะดีแล้วล่ะค่ะดีแล้วค
9: ่ะแล้วนี่มันก็ไม่เที่ยวไปทำลายตับใจใช่ไหมลูกขอโทษนะคะที่ถามอย่างนี้ลูกนะ
10: ไม่เป็นไรดีแล้วค่ะต้องถามข้อมูลให้ละเอียดนะคะ
9: บางทีมันเที่ยวบวมนะลูกตามข้อเท้าอ่ะ
10: ค่ะ
9: มันเป็นสาเหตุมาจากกดยูริกนะลูก
10: ค่ะ
9: แล้วมันปวด
10: ได้ค่ะได้ค่ะยินดีนะคะ
9: ขอบคุณมากค่ะ
10: ขอบคุณค่ะดีค่ะ
4: โรคเกาก็คือโรคอาการของข้ออักเสบที่ทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนบวมแดงนะคะถ้าเป็นโรคเกานี้จะมีลักษณะบวมแดงนะคะตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันแล้วก็เป็นระยะนะคะอาจเกิดขึ้นกับข้อต่อเดียวหรือว่าหลายๆข้อต่อก็ได้พร้อมๆกันนะคะกรดยูริกนะคะก็จะเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทำให้เกิดโรคเกานะคะแล้วก็อาหารที่รับประทานเข้าไปโดยร่างกายก็จะมีการปรับสมดุลของกรดยูริกนะคะด้วยการกรองจากไตก่อนนะคะมีการขับออกมาทางปัสสาวะแล้วก็อุจจาระด้วยนะคะเมื่อมีปริมาณกรดยูริกมากขึ้นจากการสร้างของร่างกายนั้นนะคะจากการรับประทานอาหารด้วยนะคะที่มีสารพิวรีนสูงนะคะหรือว่าไตมีความผิดปกติการกรองสารพิวรีนนั้นก็มักนำไปสู่ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดแต่พบว่านะคะ มีปัจจัยหลายอย่างที่มีความเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนนะคะมากเกินไปอย่างเช่นพวกสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์นะคะยอดผักพวกนี้นะคะกุ้งเคยหรือกะปิอย่างนี้นะคะพวกปลาสดีนหอยแมงภู่สารสกัดจากยีสต์พวกนี้นะคะการได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร่างกายมีกรดยูริกมากขึ้นนะคะยาบางประเภทที่ส่งผลต่อระดับกรดยูริกในร่างกายนะคะอย่างเช่นยาพวกยาขับปัสสาวะยาเคมีบำบัดบางชนิดนะคะยาแอสไพรินอย่างนี้นะคะแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงบางชนิดโรคประจำตัวนะคะหรือว่าสภาวะของร่างกายบางอย่างอย่างเช่นภาวะโรคอ้วนอย่างนี้นะคะโรคความดันโลหิตสูงพวกนี้นะคะไขมันในเลือดสูงผิดปกตินะคะไตก็จะทำงานผิดปกติโรคเบาหวานความผิดปกติของไขกระดูกพวกนี้นะคะโรคหลอดเลือดผิดปกติพวกนี้เป็นสาเหตุทั้งนั้นเลยนะคะมีประวัติของบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเกาต์นะคะโรคเกาต์นะคะใช้ยาเป็นหลักเลยนะคะซึ่งทางแพทย์แผนปัจจุบันก็จะมีพิจารณาดูจากหลายปัจจัยประกอบในการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะคะทั้งอาการของโรคด้วยนะคะสุขภาพโดยรวมอาจใช้วิธีการผ่าตัดนะคะทดแทนการใช้ยาซึ่งเป้าหมายก็จะช่วยในการบรรเทาอาการปวดให้ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดของโรคเกาต์ในบริเวณข้อต่ออื่นๆนะคะในอนาคตนั้นนะคะการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเป็นโรคเกาต์การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะบางส่วนอาจมีส่วนช่วยให้อาการของโรคทุเลาลงได้นะคะก็คือการดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยให้ร่างกายขับกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการตกตะกอนนะคะในระบบทางเดินปัสสาวะนี้นะคะก็จะนำไปสู่การเกิดนิ่วในไตได้นะคะก็หลีกเลี่ยงเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะผู้ที่มีภาวะอ้วนนะคะก็ควรจะลดน้ำหนักลงให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ไม่ควรอดอาหารหรือว่าลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วจนเกินไปนะคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
8: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพควบคุมดูแลโดยคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยดังนั้นหากคุณผู้ฟังประสบปัญหาสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรได้ที่หมายเลขโทรศัพท
11: ์064-2-6-5-1-4-2-6
8: ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
11: 064-2-6-5-1-4-2-6
4: สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตานั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวก็ได้พบบ่อยก็จะได้แก่อายุสูงขึ้นนะคะจะพบโรคตาบางชนิดทั้งนี้เกิดเพราะสาเหตุจากการเสื่อมตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะคะซึ่งรวมไปถึงเนื้อเยื่อของลูกตาเพราะว่าสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะโรคต้อกระจกตาค่ะโรคต้อหินโรควุ้นตาเสื่อมพวกนี้นะคะส่วนการติดเชื้อซึ่งมักเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นโรคตาแดงจากไวรัสโรคตากุ้งยิงโรคลิซิดวงตาพวกนี้นะคะหรือว่าจากตาได้รับแสงแดดเรื้อรังมานานนะคะอย่างเช่นเกษตรกรผู้มีอาชีพทำงานกลางแจ้งซึ่งโรคตาที่พบได้บ่อยจากสาเหตุนี้ก็คือโรคต้อกระจกตานะคะโรคต้อเนื้อต้อลมพวกนี้นะคะการรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอน
12: อะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะ
13: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
11: 0642615142 6
13: คุณผู้ฟังคะการแพทย์ทางเลือกเป็นที่นิยมกันมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิดด้วยความที่มีหลากหลายชนิดนี่เองค่ะมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะสับสนได้ว่าแล้วจะเลือกแบบไหนดีวันนี้เราลองมารับฟังกันนะคะผงสมุนไพรนะคะโดยปกติแล้วจะถูกผลิตมาจากส่วนของสมุนไพรที่คัดเลือกมาเช่นรากใบหรือดอกนะคะนำมาทำให้แห้งค่ะแล้วเก็บไว้ในสารละลายที่เหมาะสมผงของสมุนไพร1ตัวนะคะจะประกอบด้วยสารสำคัญหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วสมุนไพรแต่ละตัวก็จะมีการนำมาใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณมานานหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะส่วนสารสำคัญนะคะที่มีอยู่ในผงสมุนไพรนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยที่สำคัญได้แก่สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกนะคะเช่นสภาพดินอากาศระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวค่ะรวมถึงกระบวนการในการเตรียมผงสมุนไพรภายหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วด้วยซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลถึงคุณภาพและปริมาณของสารสำคัญที่อยู่ในผงสมุนไพรชนิดนั้นๆค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยังพบว่าการที่เราจะได้รับประโยชน์จากสมุนไพรทางการแพทย์ควรจะมาจากสารสำคัญหลายๆตัวรวมกันค่ะเพื่อออกฤทธิ์ภายในร่างกายซึ่งจะให้ผลดีกว่าสารสำคัญเพียงชนิดเดียวนั่นก็คือสมุนไพรสุดตำรับนั่นเองค่ะและให้ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่สูงกว่าค่ะรวมทั้งมีการปรับส่วนผสมแต่ละชนิดในสูตรตำรับอย่าง

0: เครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพจัดรายการสัมมนาคุณให้กับท่านผู้ฟังรายการที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพหลังจากจบรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านโทรกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
0: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฉันสุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสะตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียง

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์

0: 0843856644 คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกหลังสหรัฐและอิหร่านปะทะกันรอบใหม่นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียและดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7-8คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนรวมถึงการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือก E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์1-5 บาทต่อลิตรแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยเครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานอีกด้วยทั้งนี้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์และจักรยานยนต์ที่รองรับ E20 ได้ที่เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th จบข่าวศิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระบารมีแผ่ไพศาลค่ะ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: บอลทีนี้
1: อ้าวกล้องเอกตามหาอยู่พอดีเลยจะชวนไปดูซุ้มน้ำมันไบโอดีเซลของห้องม .5 ทับ3กัน
2: น้ำมันไบโอดีเซลเหรอไอซี่น่าสนใจดี
0: งานต้อนรับประดิษฐ์ปีนี้คือคาดหน้าดูเลยซุ้มกังหันน้ำใช้พัฒนาของห้องเราคนเยอะไม่แพ้ซุ้มอื่นเลยล่ะ
1: ซุ้มน้ำมันไบโอดีเซลก็คนแน่นตลอดเลยล่ะเห็นเขาว่าเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
3: การแวะชมพลังงานสะอาดพลังงานประหยัดน้ำมันไบโอดีเซลพลังงานใหม่ที่แปรรูปจากปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลที่ราคากำลังสูงขึ้นในขณะนี้เผื่อแวะชมแวะศึกษากันก่อนค่ะ
4: ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมากในเขตภาคใต้เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตในดินเปรี้ยวได้และทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในการปลูกปาล์มน้ำมันและในด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจึงมีพระราชดำริให้คณะทำงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการจัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำผลผลิตจากปาล์มน้ำมันมาแปรรูปในเชิงการศึกษาอย่างครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของปาล์มน้ำมันว่าสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างโดยเริ่มจากการสกัดน้ำมันปาล์มในระดับครัวเรือนก่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกปร.และได้ดำเนินการสนองพระราชดำริตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531เป็นต้นมาโดยสามารถก่อสร้างระบบสูญญากาศกลั่นน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2533และได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มจนสามารถสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ได้เป็นผลสำเร็จในปีพุทธศักราช2539
0: กว่าจะได้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างครับ
3: ดูตามผังกระบวนการสกัดตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากปาล์มน้ำมันในรูปของทลายปาล์มสดที่ได้จากต้นค่ะก็จะนำมาแปรรูปโดยการสับทลายเป็นช่อกิ่งและส่งไปยังเครื่องแยกทลายจนได้ส่วนลูกปาล์มที่แยกออกจากส่วนของทลายปาล์มค่ะหลังจากนั้นก็จะส่งผ่านไปยังห้องทอดเสร็จแล้วก็จะนำมาสู่ขั้นตอนของการสกัดหรือหยิบเอาน้ำมันออกจากเปลือกผลปาล์มและจากเมล็ดปาล์มจนได้ออกมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบแล้วนำไปสู่การกลั่นบริสุทธิ์ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะ
1: แล้วน้ำมันปาล์มที่ได้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างล่ะคะ
3: ก็ใช้ได้ทั้งปรุงอาหารทำไอศกรีมคอฟฟี่เมล์สบู่และก็ยังมีอีกมากค่ะดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้านโน้นได้เลยค่ะ
2: เอ๊ะแล้วน้ำมันไบโอดีเซลได้มายังไงครับ
4: เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดลองใช้น้ำมันพืชจากปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องจักรกลการเกษตรโดยได้ดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2544และนำน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้มาทดลองใช้กับรถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน5ชนิดแตกต่างกันคือรถ6ล้อรถแทรกเตอร์จอร์เดียรถแทรกเตอร์ลากพ่วงคูโบต้ารถเลดองหรือรถอีแตนและรถไถเดินตามคูโบต้าผลตอบรับจากการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากการสอบถามตามพนักงานขับรถได้ผลเป็นที่น่าพอใจเครื่องยนต์ไม่มีอาการกระตุกขนาดใช้งานกลิ่นไม่เหม็นไม่ดำกำลังรถแรงเท่ากันเมื่อเทียบกับใช้น้ำมันดีเซลและแรงดีกว่าเมื่อใช้กับรถหกล้อนอกจากนี้เสียงของเครื่องยนต์ขนาดใช้งานยังเบากว่าน้ำมันดีเซลอีกด้วยสำหรับในเรื่องการติดเครื่องยนต์นั้นถือว่าปกติเพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น
3: ฟังดูแล้วน้ำมันไบโอดีเซลที่ว่านี่ คุณภาพดีกว่าน้ำมันดีเซลด้วยซ้ำนะครับ
1: แถมต้นทุนการผลิตต่อลิตรก็ถูกอีกด้วยเพียงลิตรละ8บาท78สตางค์เท่านั้น
0: โอ้โหเทียบกับราคาน้ำมันดีเซลในท้องตลาดปัจจุบันต่อลิตรละ14-15บาทแน
3: ่ดีกว่าถูกกว่าแล้วทำไมไม่เอามาใช้แทนน้ำมันดีเซลเลยล่ะดีกว่าถูกกว่าก็จริงค่ะแต่ขณะนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการผลิตทั้งเรื่องขั้นตอนและกำลังการผลิตสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตบางชนิดไม่มีในพื้นที่ใกล้เคียงต้องสั่งซื้อจากกรุงเทพทำให้ต้องเสียเงินค่าขนส่งซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตค่ะอีกประการก็คือกลีเซอรีนซึ่งเป็นส่วนที่ได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขณะนี้ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ค่ะเพื่อจะนำกลีเซอรีนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนอกจากนี้การวัดค่ามาตรฐานของน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตก็ยังไม่มีเครื่องมือชี้วัดที่ชัดเจนว่าจะวัดค่าน้ำมันได้มาตรฐานหรือไม่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นต้องรออีกหน่อยนะเชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยก็จะมีโอกาสได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์และประหยัดนี้อย่างต้นหน้าซึ่งในอนาคตน่าจะพัฒนาไปสู่การส่งออกในตลาดโลกแน่ๆเลย
0: ฉันประจายเลยนะปอนเราว่าพอเพียงเรามีพอใช้ไม่ต้องคอยพึ่งจากคนอื่นดังแนวพระราชดำริพอเพียงก็ดีแล้วล่ะ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

ื่อวันที่5สิงหาคม2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับที่ดินจำนวน252ไร่36ตารางวาที่นางพะเยาและนางสาวปุษณาคชาชีวะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยรับสั่งกับนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการกปร.ในขณะนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาแล้วของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ศูนย์ให้เป็นต้นแบบทางวิชาการและมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการเกษตรให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์และผู้สนใจทั่วไปนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดสินใจประกอบอาชีพทางการเกษตรต่อไปศูนย์บริการทางวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2544โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานพระราชพิธีเปิดศูนย์นี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งจัดระบบชลประทานและจัดแปลงที่ดินในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยประสานงานโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆอาทิกรมชลประทานซึ่งได้จัดระบบชลประทานพร้อมทำถนนภายในและล้อมรอบศูนย์กรมพัฒนาที่ดินได้สำรวจและวิเคราะห์ดินเบื้องต้นซึ่งมีกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเป็นหน่วยงานหลักนอกจากนี้ก็มีหน่วยงานจังหวัดหน่วยงานอำเภอเกษตรกรผู้เช่านาดั้งเดิมรวมทั้งผู้อยู่อาศัยในที่ดินแปลงนี้เพื่อไม่ให้ราษฎรที่เช่าที่ดินทำนาอยู่เดิมเดือดร้อนให้จัดแปลงที่ดินในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่แล้วนำราษฎรทั้ง8รายเข้ามาอยู่และทำกิน

ชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้สนองพระราชดำริและจัดรูปแบบการเกษตรที่หลากหลายจากพื้นที่252ไร่36ตารางวามาเป็นแปลงนาข้าวอินทรีย์จำนวน10ไร่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่เน้นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แปลงนาข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกรจำนวน10ไร่เนื่องจากเกษตรกรทั่วไปขาดเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีซึ่งข้าวที่คุณภาพไม่ดีไม่สามารถนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ผลผลิตต่ำทำให้ถูกโรงสีตัดราคาแปลงนาข้าวเพื่อการประหยัดน้ำและลดการไถพรวนจำนวน10ไร่เนื่องจากในฤดูนาปรังพบว่าน้ำมีการขาดแคลนมากยิ่งขึ้นเกษตรกรที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปผลิตพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยได้วิธีทำนาแบบประหยัดน้ำและลดการไถพรวนจึงเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้แปลงไม้ผลแบบผสมผสานจำนวน31ไร่เพื่อให้มีไม้ผลที่หลากหลายชนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนโดยการปลูกไม้ผลหลักไม้ผลแซมไม้ผลเสริมและพืชผักเสริมแปลงผักปลอดภัยจากสารพิษจำนวน15ไร่ทำการทดสอบและพัฒนาพืชผักปลอดภัยจากสารพิษปลูกพืชผักต่างๆกว่า20ชนิดเช่นถั่วฝักยาวแตงกวาแตงไทยแฟงฟักทองข้าวโพดเป็นต้นโดยปลูกหมุนเวียนกันไปไม่ซ้ำแปลงมีการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยพืชสดและใช้สมุนไพรในการกำจัดหรือไล่แมลงศัตรูพืชแปลงไม้ดอกไม้ประดับจำนวน7ไร่โดยประสานงานกับสถานีทดลองพืชสวนบางกอกน้อยและได้พิจารณาปลูกไม้ดอก4ชนิดคือดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกสร้อยทองและดอกคัตเตอร์แปลงเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่16แปลงจำนวน102ไร่และอีกประมาณ67ไร่เป็นพื้นที่สิ่งก่อสร้างอาคารถนนและคลองชลประทาน

จากการทดสอบพัฒนาพืชและระบบการปลูกพืชเป็นเวลากว่า5ปีพบว่ามีรายได้ที่มั่นคงและสามารถหมุนเวียนตลอดระยะเวลาการดำเนินงานปัจจุบันมีเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาข้าราชการและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากนับว่าศูนย์บริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเลือกนำไปพิจารณาใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างดีและมีความยั่งยืนต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

0: คุณแม่ดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพหน่อยนะคะ
1: ใช้ขมิ้นเพื่อผิวพรรณผุดผ่องไม่แพ้เครื่องสำอางราคาแพง
2: น้ำสะเดานี่นะข้าแม่งดีๆไม่มีสารตกค้างด้วย
1: ไม่เป็นไรลูกน้ำร้อนลูกนิดเดียวแม่จะเอาว่านหางจระเข้มาใส่ให้เดี๋ยวก็หายจ้ะ
3: ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและใช้สมุนไพรมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆได้ทำการวิจัยพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องและประชาชนทั่วไปก็ได้หันมาใช้ยาสมุนไพรและปลูกพืชสมุนไพรอย่างแพร่หลาย
4: คุณย่าดื่มน้ำอะไรล่ะคะ
5: น้ำต้มขาจะหลานมาติ๊กมาก็ดีแล้วมาจิบกับย่าสักถ้วยนะ
4: เอน้ำต้มขาทานทำไมคะอร่อยนะคะ
5: น้ำต้มขาเนี่ยเป็นน้ำสมุนไพรจ้ะเราเอาเง่ามันมาต้มน้ำดื่มสรรพคุณก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อและจุกเสียดแน
4: ่
5: น
4: ติ๊กเห็นแม่ในป๋องเอาเง่าสดทารักษาตาเปื้อนให้ในป๋องด้วยค่ะ
5: สมุนไพรของพื้นบ้านไทยเรามีสรรพคุณมากถ้าเราใช้เป็นย่าดีใจที่ติ๊กสนใจเรื่องสมุนไพรเห็นต้นมะขามป้อมหน้าบ้านนะผลสุกก็เอามาคั้นน้ำดื่มแก้ไอละลายเสมหะเป็นยาบำรุงแก้หวัดช่วยระบายและแก้เลือดออกตามไรฟันด้วยจ้ะ
4: โอ้โหมะขามป้อมลูกเดียวแก้นู่นแก้นี่ได้เยอะแยะเลยคุณย่าเล่าให้ติ๊กฟังเยอะๆเลยค่ะติ๊กจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อ
3: ที่หาได้ในท้องถิ่นปลอดภัยกว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันอีกทั้งสามารถส่งเสริมให้ผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนและธุรกิจชุมชนได้อันจะทำให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพอนามัยของคนในชาติลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากต่างประเทศและการปลูกพืชสมุนไพรยังมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้นอีกด้วย
4: แล้วก็ชากระชายแดงมาฝากค่ะ
5: น่ารักจริงๆหลานย่าเอานี่จ้ะสมุนไพรทอดกรอบย่าฝากไปให้ทานที่บ้านนะ
4: น่าอร่อยจังเลยค่ะมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
5: นี่ใบมะกรูดใบกระเพราขิงข่าตะไคร้หอมแล้วก็กระเทียม
4: คุณย่าเอามาจากไหนล่ะคะ
5: กลุ่มแม่บ้านเขาทำขายที่ตลาดนะจ๊ะรสชาติเขาทำอร่อยก็เลยขายดีเนี่ย
4: กรอบหอมอร่อยจริงๆด้วยค่ะ

0: าลัย
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการต่อลึกสู่ภาพนะครับมาพบกับชั่วโมงนี้ผมกิตติกรกาญจนเวคินแล้วก็คุณติ่งวัฒนารินสวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกร
0: ครับจริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมเริ่มต้นรายการพอดีค่อนข้างจะแก้ไขวันก่อนที่คุณติ่งไม่ได้มารายการนะครับก็คือผมพูดเรื่องประเทศภูฏานบางคนก็มาแย้งโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะครับว
1: ่
0: าเป็นประเทศภูฏานจริงๆก็คืออันเดียวกันนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งผมก็ถามนักวิชาการหลายคนประเทศไทยให้อ่านว่าภูฏานแต่จริงๆนั้นก็คือประเทศภูฏานนะครับในภาษาในลาบศัพท์ของภาษาอังกฤษนะครับคุณฟังครับและก็มีหลายท่านที่โทรเข้ามาผมขอแก้ข่าวสักนิดหนึ่งนะครับที่ผมพูดไปคุณติ่งอาจจะเคยได้ข้อมูลว่าประเทศภูฏานที่ผมพูดไปว่ามีประชากรเพียง 700,000 กว่าคนนะครับในชั่วโมงก่อนนี้นะครับก็มีหลายท่านโทรเข้ามาว่า7ล้านคน
1: โอ้
0: โทษทีคุณผู้ฟังครับคือข้อมูลจริงๆเนี่ยก็คือ 700,000 กว่าคนนะครับเพราะว่าภูฏานเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่นี่จะเป็นเผ่าพื้นเมืองผมก็ตกใจว่าเอ๊ะผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับพอดีเริ่มต้นรายการนิดหนึ่งนะครับพอดีแก้ไขในต้นชั่วโมงเลยก็คือว่าประเทศภูฏานเนี่ยเป็นประเทศที่ประชากรนี่น้อยนะครับซ
1: ึ
0: ่งผมไปนี่นานหลายปีคุณเต็งไปตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะฮะก็ประชากรเขาไม่เพิ่มมากหรอกครับเพราะว่าเป็นเผ่าพื้นเมืองและทีนี้เนี่ยสัมมโนในเมื่อปีสัมมโนประชากรนี้รู้สึกจะประมาณปี60มี 780,000 นะครับแล้วก็เขาอัตราการเพิ่มประชากรนี่ก็ยังน้อยนะครับก็ตีว่า 7-800,000 คนนะครับครับและทีนี้เมื่อหลายท่านนะครับที่ทราบก็ประชาสัมพันธ์กันต่อไปนะครับเพราะว่าตัวเลขบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าบางท่านนี้ไม่ได้ดูข้อมูลนะครับที่ที่โทรเข้ามานะครับและก็อีกเรื่องนึงนะครับคือผมฝากไว้นิดนึงก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนะครับก็คืออาเซียนเนี่ยเด็กอาเซียนในกลุ่มอาเซียนในประเทศเรานะครับหลายท่านก็ยังไม่ทราบว่าประเทศที่เล็กและหลายท่านก็ยังไม่ทราบว่าประชากรน้อยมากที่สุดในอาเซียนมีเพียงประเทศหนึ่ง 400,000 กว่าคนก็คือบรูไนหลายคนบอก
1: ไม่น่าเชื่อนะ
0: ใช่มั้ยใช่มั้ยอาจารย์กิตติกรเพราะว่า 400,000 นี่มันหลายคนก็เปรียบเปรยไปผมก็เข้าไปดูที่ประชากรจังหวัดนนทบุรีมี 1.3 คนเองกับบรูไนมีเพียง 400,000 นะครับสิงคโปร์นี่6ล้านกว่าลาวนี่7ล้านพอๆกับฮ่องกงแต่ประเทศที่เยอะติดอันดับ4ของโลกในอาเซียนนี่ก็คืออินโดนีเซีย270กว่าล้าน
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประเทศเขาเล็กเหมือนกันนะน่ะ
0: ประเทศใหญ่นะประเทศใหญ่นะครับอินโดนีเซียนะครับฉะนั้นประเทศไทยนี้ตีไปเท่าไหร่นะคุณเต็ง60กว่าล้านเนาะ
1: น่าจะปีนี้น่าจะ64-65
0: ครับ60กว่าล้านแต่ว่าประเทศอย่างมาเลเซียนี่30ล้านประเทศเมียนมา54ล้าน
1: โอ้โห
0: นะกัมพูชานี่ตีว่าประมาณ20กว่าล้านนะครับแต่ว่าเมียนมานี่50กว่าล้านและประเทศที่เยอะติดอันดับรองของอินโดนีเซียก็คือคุณดิ่งประเทศฟิลิปปินส์100ล้าน110 100.5 ล้าน
1: เป็นเกาะนั่นน่ะ
0: ครับและทีนี้ลองลงมาอีกเกือบร้อยล้านนะครับ95ล้านคนก็คือประเทศเวียดนามเวียดนามนี้ทั้งแต่ก่อนมีทั้งเวียดนามใต้เวียดนามเหนือนะครับ
1: ม
0: ี95ล้านคนฉะนั้นประชากรเหล่านี้คุณพังในอาเซียนของเรานั้นนะครับคือผมพูดเพียงแต่ให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยประเทศภูฏานเนี่ยคุณติ่งที่ผมได้พูดในรายการไปก็คือการสัมมโนประชากรเนี่ยเพียง 700,000 กว่าเนี่ยเป็นประชากรที่มีความสุขมากที่สุดของโลกเนื่องจากว่าไม่มีค่อยมีการแข่งขัน
1: ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีการแข่งขันในทางการค้าและก็ไม่มีการเร่งรีบที่จะต้องเดินทางและเป็นประเทศสุดท้ายที่ใช้โทรศัพท์มือถือกับโทรทัศน์เพิ่งมีไปเมื่อประมาณ5-6 ปีเองแต่ก่อนไม่มีโทรทัศน์ใช้นะครับ
1: ดีค
0: ่ะไม่ต้องมีสัญญาณครับ แต่มีเพียงโทรศัพท์พื้นฐาน
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคุณฟังครับรายการ
1: นะ
0: สนับสนุน
1: รายการของเรานะคะโดยผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรสายด่วนถึงเราได้นะคะเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4 0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณฟังครับก็ร่วมโทรเข้ามานะครับผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังจำหน่ายแล้วก็บริการส่งทั่วประเทศนะครับ
1: ไม่มีค่าบริการ
0: ไม่มีค่าจัดส่งแล้วกันนะครับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับช่วงนี้คาตามินก็ยังมี
1: โปรโมชั่นด้วยนะคะในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะก็จะแถมกล่องเล็กให้นะคะส่วนอีกโปรนึงก็คือซื้อคาตามินนะคะครึ่งโหลค่ะแถม2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะโทรศัพท์เข้าสู่รายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณฟังก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรเข้ามานะครับก็ขอบพระคุณจากใจรายการจอดลึกสุขภาพผมคุณติ๋งก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่อุดหนุนตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับที่ผลิตภัณฑ์คาตามินที่จำหน่ายไปในท้องตลาดของประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมภัยแล้งคาตามินก็ยังจำหน่ายใน365วันนะครับ
1: คร
0: ับคุณฟังครับผมต่ออีกจักนิดหนึ่งเกี่ยวกับประเทศภูฏานนะครับก็คือคุณติ่งมีคุณฟังทำนายนะครับพระชนพรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่นะครับซึ่งเป็นสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อปี2549หลายท่านก็บอกว่าอยากจะทราบ อายุนะครับ อยากจะทราบว่าพระชนมายุนี่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งท่านพระราชสมภพนะ ที่ผมได้ข้อมูลมา2523ติ่ง2523นี่ก็40ปีนะ
1: น่าจะ
0: 41ปีปี64นี่41
1: หน้าตาเนี่ยยังเลยนะยังไม่น่าถึง
0: ท่านเป็นคนที่ผิวพรรณนะครับ
1: ค่ะอาจจะเพราะว่าประเทศของเขานี่อากาศดีด้วย
0: ครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดไปวันก่อนก็คือประเทศภูฏานนี่นะครับเรื่องการสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ต้องห้าม
1: ของที่ประเทศเขาเลย
0: ใช่ครับเรื่องการสูบบุหรี่แล้วก็เรื่องการใช้สารเคมีนำเข้า
1: ห้าม
0: มาใช้ในทางการเกษตร
1: แสดงว่าอาหารของเขานี่จะแบบเกษตรอินทรีย์อะ
0: เกษตรอินทรีย์ยังไม่พอผมไปไม่ค่อยมีเนื้อสัตว
1: ์
0: เพราะว่าส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่นี้กินเจ
1: โอ้ค่ะ
0: คนทานชอบไหม
1: เป็นหลัก
0: ชอบ
1: ไม่ค่อยไม่ค่อย
0: ครับเพราะว่าพวกเขานี่อยู่กับฝูงสัตว์เวลาที่ไปออกชนบทคุณติ่งจะเห็นสัตว์และคดีที่คนเลี้ยงสัตว์อยู่ตามทุ่งหญ้าเหมือนกับมองโกเลียเขาก็ใช้คล้ายๆอย่างนั้นเป็นชนเผ่าเป็นชนเผ่าที่ย้ายถิ่นฐานไป
1: ก็อาจจะเลี้ยงสัตว์เอาไว้เพื่อกินนมอะไรแบบนี
0: ้ครับแล้วก็ประเพณีอีกอย่างหนึ่งคือไม่อนุญาตให้คนแต่งงานกับต่างชาติแต่ว่ามีข่าวมาใหม่เมื่อ2ปีที่แล้ว สาวไทยไปแต่งงานกับคนพูตานแต่ไม่รู้เขาขออนุญาตยังไงนะครับ
1: ลงใน
0: YouTube เป็นยูทูบเบอร์นะครับ ซึ่งเป็นทัวร์เป็นไกด์ท่องเที่ยวไปในพูตานแล้วก็ไปชอบหนุ่มพูตานแล้วแต่งงานกันนะครับคุณฟังครับเพียงแต่เริ่มต้นรายการนะครับเป็นเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆเพราะว่ารายการจอดลึกสู่ภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วท่านจะนำสาระที่มีประโยชน์ไปใช้นะครับเป็นความสุขของท่านที่ฟังรายการอยู่ที่บ้านไม่ว่าท่านจะเดินทางไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอยู่ท้องไร่ท้องนาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพของเราสองคนก็ขอให้มีความสุขนะครับตอนนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าเรามาคุย

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพหลังจากที่ฟังเพลงเพลงก็จะมีสลับกันไประหว่างลูกทุ่งลูกกรุงเพื่อขับกล่อมให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่สิ้นหวังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับ
2: ค่ะ
1: ผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องกระดูกและข้อก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าผู้สูงอายุที่ฟังรายการหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับที่เป็นผู้สูงอายุหรือบางท่านก็อาจจะยังไม่สูงนะครับอายุ 40-50 ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้อไม่ว่าจะเป็นกระดูกข้อเข่ากระดูกเอวกระดูกหลังมีอาการปวดนะครับก็มาขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตัวเองนะครับได้ที่รายการเจาะลึกสุขภาพในทุกๆวันนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาปรึกษาหรือมาเป็นเพื่
2: อ
1: นรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกๆวันที่เบอร
2: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0-84-38-5-6-6-4-4 นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0-84-38-5-6-6-4-4 ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษานะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับผม
4: ฮัลโหล
3: ครับครับ
4: ค่ะค่ะหนูจะสั่งยาค่ะ
3: ครับครับที่ไหนนะครับพี่ครับ
4: เอาที่อยู่เลยไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะค่ะจดเลยนะครับพี
3: ่ครับ
4: เลขที่37
3: 37
4: ซอยสุขาภิบาล2แล้วก็ซอย31แล้วก็แฝงดอกไม้
3: จ้ะเอาชุดไหนจ้ะพี
4: ่คะชุดที่เราปลูกกระดูกอะค่ะปวดขาเนี่ยค่ะ
3: ได้ได้ได้ได
4: ้ที่จดได้ยังจดหมดยัง
3: จดแล้วจดแล้วจดแล้วของพี่มีเบอร์นี้ใช้ได้หรือเปล่า
4: เบอร์หนูใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ให้รับสิแต่ต้องถ้าจะติดต่อก็โทรเข้าบริษัทได้เลยเพราะว่าจะมีนั่งเคาน์เตอร์รับโทรศัพท์นั่งอยู่ตรงนั้นหนูจะตามไปขอไปที่ตรงนั้น
3: เอา
4: เบอร์ไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะค่ะแล้วพี่จะส่งวันไหนคะ
3: พรุ่งนี้เอาชุดไหนครับเอาชุดทดลองครับ
4: คือว่าเอามาลองก่อนนะคะคุณหมอเพราะว่ามันขาหนูเนี่ยปวดตรงกระดูกเนี่ย
3: โอเคได้จัดให้พรุ่งนี้ถึง
4: นะคะเดี๋ยวหนูจะฝากตั๋วที่เคาน์เตอร์ไว้เลยค่ะ
3: คร
4: ับพี่โทรเข้าศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อมันจะมีแบบอะไรคอมมิชชั่นเยอะคอมมิชชั่นของเขาแล้วว่าพี่ก็กดศูนย์ก็ไปเลยแล้วน้องเขาจะรับทันทีบอกมานะคนชื่อหมวยอังคณาเขาจะรู้เลย
3: อ๋อหมวย
4: ค่ะค่ะชื่อเล่นหนูชื่อหมวยค่ะ
3: เขารู้จ้ะเขารู้ใช่ไหม
4: จ้ะ
3: โอเคครับผมนะ
4: โอเคค่ะนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสบายใจนะครับที่ท่านไม่สบายใจมีความวิตกกังวลบางท่านนะครับมีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายมากเพราะว่าตอนนี้เบาหวานความดันไขมันบางท่านนี้เป็น4โรคอยู่ในคนเดียวนะครับบางท่านเป็นถึง5โรคเป็นจริงนะคนเด
2: ีย
1: ว
2: จริงค
1: ่
2: ะ
1: เพราะว่าตอนนี้
2: ตรวจมาทีนี่แบบเจอหมดเลยโอ้โหแย่
1: เพราะว่าตอนนี้สถิติเบาหวานในประเทศไทยนี่จากรู้สึกจะเป็นข้อมูลสสส.นะครับเมื่อวานที่ผมเข้าไปดูก็ตอนนี้จะเรียกว่าในภาวะคนที่มีน้ำตาลเป็นผู้ป่วยเบาหวานมีประมาณ 4-5 ล้านคนในประเทศนะครับและเป็นความดันนี่เยอะแยะไปหมดตอนนี้คนที่เป็นความดันนี้พบในผู้อายุยังน้อยนะครับอายุเพียง ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ40ปี
2: โอ้
1: นะครับ
2: แล
1: ้วก็เบาหวานความดันและที่สำคัญนี่ไขมันคุณเด้งไขมันก็คือพวกคอเลสเตอรอลที่สะสมในเลือดเนี่ยตอนนี้ของเราเนี่ยกำลังจะแสงโดยเฉพาะสสส.ได้พูดถึงประเทศเวียดนามเมื่อวานที่ผมดูคลิปวิดีโอนะครับว่าตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ไขมันในเลือดเนี่ยค่อนข้างน้อยและทีนี้เวียดนามในอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีมากขึ้นแล้วให้ร้านค้าที่เป็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเข้าไปตั้งนะคือว่าเราไม่เป็นธรรมชาติแล้วคือมันคนจะมีชั่วโมงเร่งด่วนเหมือนประเทศไทยคือไปฝากท้องตามร้านฟาสต์ฟู้ดน่ะที่กินพวก
2: กินด่วน
1: กินด่วนและสองก็พวกที่อาหารกล่อง
2: เอ
1: ามาเว็บ
2: นะ
1: ผมยังทานคุณติ่งยังทานน
2: ะ
1: บางช่วงเวลาใช่ไหม
2: เรา
1: ซ
2: ื้
1: อเว็บมาเว็บตามร้านหรือจะมาเว็บที่บ้านน
2: ะ
1: หรือเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆก็จะมีเดี๋ยวนี้เยอะมากนะ
2: ค่ะใช่หลายยี่ห้อเลย
1: มีหลายยี่ห้อแต่ก่อนมียี่ห้อเดียวเดี๋ยวนี
2: ้
1: สองสามอัน
2: เยอะมาก
1: กันหมดเลยเดี๋ยวนี้ไก่ทอดเนี่ยไม่ใช่มีแค่ยี่ห้อเดียวน
2: ะ
1: ก็มีหลายยี่ห้อนะครับและทีนี้พวกของหวานพวกอะไรต่างๆทำให้เรื่องอาหารการทานเนี่ยเขาบอกคนเวียดนามตอนนี้กำลังประสบปัญหากับโรคอ้วนเหมือนกับประเทศไทยประเทศไทยนี้เดี๋ยวนี้เด็กอ้วนเยอะ
2: เมื่อก่อนนี้ทางประเทศเวียดนามนี่เราจะเห็นประชากรเขาส่วนใหญ่เนี่ยหุ่นจะแบบรูปร่างเพรียว
1: ส่วนใหญ่ยังเป็นอย่างนั้นอยู
2: ่
1: ที่ผมเดินทางไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัตราการเพิ่มสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนหรือไขมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีมาตรการหลายอย่างนะครับในเรื่องการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนะครับซึ่งประเทศไทยนี้ล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับข่าวการลดความหวานนะคุณเด็กการลดความหวานในอาหารที่ใส่ลงไปนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นผลดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ที่ฟังรายการเป็นผู้สูงอายุก็ผมบอกในรายการไปวันก่อนก็คือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดท่านไม่ค่อยได้ทานก็เน้นทานพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะครับพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะครับบางท่านที่ซื้อมาไม่ได้ปลอดสารพิษผมก็แนะนำผงถ่านซึ่งท่านไปหาซื้อเอาเองตามห้างสินค้าตอนนี้เขาวิจัยผงถ่านเกี่ยวกับล้างสารพิษได
2: ้
1: นะครับเป็นผงถ่านที่เป็นถ่านอุณหภูมิเผาด้วยอุณหภูมิสูงแล้วถ่านนี้เราจะเห็นว่ามันมีคุณประโยชน์ในการเอามากรองน้ำคุณเคยเห็นใช่ไหม
2: ใช
1: ่มีทรายมีถ่านเอามากรองสารพิษน
2: ะ
1: ผงถ่านพวกนี้ใช่ครับแล้วก็จะบดมานะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับตามห้างสรรพสินค้าอาจจะขายเป็นซองๆแล้วก็มาเทแต่ก่อนนี้จะใช้พวกเกลือบ้างพวกน้ำยาบ้างนะครับ
2: เบกกิ้งโซดา
1: เบกกิ้งโซดาพวกเหล่านี
2: ้
1: แต่ว่าตอนนี้ผงถ่านนี่จะเป็นออร์แกนิกเลยออร์แกนิกนะครับ
2: ซึ่ง
1: ผมก็แนะนำนะครับไม่ต้องระบุยี่ห้อเพราะว่าท่านก็ไปหาซื้อเอาเอง
2: ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษที่ผมพูดไปตั้งแต่วงที่แล้วคนติ่งไม่ได้มาเดี๋ยวนี้กำลังจะเป็นเทรนด์ใหม
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับ
5: สวัสดีครับคาตามินครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอหรือเปล่าคะ
5: ใช่ใช่ครับ
6: ค่ะค่ะพอดีฟังรายการอยู่ไม่ทราบเป็นเทปเรื่องเป็นทีนี้คุณลุงอยากจะสั่งค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนส่งที่อยู่ใหม่ได้ไหมคะ
5: ได้ที่ไหนครับผม
6: มาส่งที่ถนนกรุงธนบุรีเนี่ยค่ะบ้านเลขที่ตอนนี้เกษียณแล้วอยู่บ้านนะคะ
5: ถนนกรุงธน
6: บ้านเลขที่160นะคะ
5: ครับ160
6: ถนนกรุงธนบุรี
5: ถนนกรุงธนใกล้กับอะไรครับตรงนั้น
6: ซอยกรุงธนบุรี4นะคะ
5: ครับกรุงธนบุรี4ใกล้กับรถไฟฟ้านะ
6: ค่ะค่ะแยก3ตอกขี้เถ้าตอกขี้เถ้าแยก3ค่ะ
5: ครับ
6: ตอกขี้เถ้าแยก3ต้นยางนะคะ
5: ต้
6: องละเอียดนิดนึงต้นยางนะคะแขวงบางลำพูล่างค่ะ
5: ครับ
6: เขตคลองสานค่ะ
5: ครับ
6: กรุงเทพนะคะ100600ค่ะ
5: ครับครับ
6: ตอนนี้มีโปรไหมคะ
5: ตอนนี้เรามีโปร6ค่ะโปร6ก็มี 6แล้วแถม2กระปุกตอนนี้สําหรับคน
6: จะเอาเหมือนเดิมน
5: ะเอา3เอา3เนาะ
6: ค่ะค่ะ
5: ได้คร
6: ับ อันนี้มาเก็บเงินปลายทางนะคะ
5: ได้เก็บเงินปลายทาง
6: อยู่บ้านไม่เป็นไรเข้ามาถูกใช่ไหมคะแบบนี้เห็นเคอรี่อะไรเขาก็มาส่งของกันนะคะ
5: ถูกแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รับสายหน่อยนะเดี๋ยวให้เข้าไป
6: ได้ค่ะเดี๋ยวรับสายก็มี2เบอร์นะคะเบอร์บ้านก็มีนะคะ
5: ก็คือเบอร์นี้นะครับ
6: ค่ะได้ทั้งสองเบอร์ไหนก็ได้นะคะ
5: ครับ
6: คือเผื่อว่าเบอร์ถือไม่ได้ยินถ้าเบอร์บ้านมันยังมีเด็กเขาได้ยินบ้างอะไรบ้างนะคะ
5: ครับได้
6: ค่ะหมอก็เอามาส่งแล้วกันนะคะ
5: ครับ
6: อันนี้เราส่งที่นี่ตลอดนะคะ
5: ครับ
6: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
5: ครับ
6: สวัสดีค่ะเดี๋ยวขโลนิดนึงค่ะทานตอนไหนบ้างคะ
5: ทานส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ทานเช้าเดียวหรือเย็นเดียวก็ได้ครับแต่ถ้านี่ก็ทานเช้าเย็นก็ไม่มีปัญหาครับ
6: กี่เม็ดคะ
5: เม็ดเดียว
6: ครั้งมือละ1เม็ดนะคะ
5: ครับ
6: พอดีคุณลุงก็96แล้วฟังรายการทุกวันก็ไม่ยอมจะให้สั่งสั่งก็สั่งที่เ
5: ค
6: นหมอกำลังพูดอยู
5: ่
6: โอเคนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: รายการจดลึกสู่ภาพนะครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินสนับสนุนรายการอ่ะคุณติ่งสักนิดนึง
2: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินเนี่ยหากว่าท่านสนใจในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรสายด่วนถึงรายการเราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
1: คร
2: ับ
1: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรเข้ามาตอนนี้เราก็มีโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวม8กระปุกในราคาเดิมหรือท่านจะซื้อ1โหลนะครับคาตามิน1โหลก็แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนกันอย่างล้นหลามในทุกๆวันนะครับตอนนี้รอสายท่านอยู่รีบโทรเข้ามานะครับรีบโทรเข้ามาสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับอ่ะพักกันเพลงสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ

0: แต่เม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆนะครับเป็นเครื่องเสียงเพลงกล่อมใจให้ท่านรับฟังจากรายการเจาะลึกสุขภาพเราสองคนมาพูดนานาสาระเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบางท่านก็โทรมาถามนะคุณติ่งว่าผมเนี่ยจะได้พาไปจริงไหมที่นนท์ที่นี่นะ
2: เราพาไปเนี่ยไปทั้งเสียงเนี่ย
1: ครับก็จริงๆแล้วหวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: คือทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นผมก็อยากจะพาไปน
2: ะ
1: โดยเฉพาะคุณติ๋งก็อยากไปในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ
2: ่เราต้องออกไปหาแรงบันดาลใจบ้าง
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปเที่ยวเราก็จะได้เปิดโลกเราจะได้เห็นเหมือนเป็นเหมือนการผ่อนคลายอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านเนี่ยโทรมาคุยกับผมว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยนะครับยิ่งช่วงที่ผ่านมานี่ตีไปว่า 2-3 ปีไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะครับก็ตอนนี้ผมมีข่าวว่าคนนี่รอจะไปเที่ยวเยอะมากถ
2: ้
1: าเหตุการณ์สงบนะครับการสงบก็ท่านก็ต้องรอไปเที่ยวแล้วล่ะครับเพราะว่าที่ผมเสนอเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มออร์แกนิกตอนนี้นี่แนวท่องเที่ยวแบบนี้จะมาแรงคุณติ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขามีร้านกาแฟใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีทุ่งหญ้าคนก็จะชอบไปเช็คอิน
2: ใช่ไหมค่ะ
1: มีร้านกาแฟเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟเนี้ยได้รับความนิยมก็คือเป็นร้านกาแฟที่เป็นทุ่งเป็นวิว
2: จะได้ถ่ายรูปสวยๆ
1: จะได้ถ่ายรูปคนก็ไปถ่ายรูปแล้วครับบางท่านก็ไปยืนต่อแถวก็ไม่นานเท่าไหร่ไปยืนต่อแถวนะครับไปทานกาแฟอย่างที่ผมบอกวันก่อนที่ราชบุรี
2: ค่ะ
1: นะครับที่แถวจอมบึงเป็นร้านกาแฟที่คนไปต่อแถวนานที่สุด2ชั่วโมง
2: โอ้โหอ
1: ันนี้ผมประชาสัมพันธ์ในทางที่ดีนะครับท่านเจ้าของร้าน
2: อันนี้คือเพื่อจะทานกาแฟหรือว่าเพื่อที่จะถ่ายรูปเช็คอิน
1: ทั้งไปถ่ายรูปก็อยากจะทานกาแฟว่าคนทำไมเขาต่อแถวยาวขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทั้งที่ไม่มีที่จอดรถจอดรถไว้นี่เดินไปเป็นกิโลเลย
2: โอ้โห
1: นะครับ
2: นี่ลงทุน
1: นะครับลงทุนจริงๆเพราะว่าไปทำร้านกาแฟอยู่ที่ในภูเขาและทีนี้วิวสวยแล้วมีคฤหาสน์และอีกที่หนึ่งคุณติ่งที่ผมไปที่นครนายกก็คืออันนั้นเป็นทุ่งหญ้าเขียว
2: ค่ะ
1: เป็นทุ่งข้าวเลยแล้วก็จะมีร้านกาแฟอยู่ตามทุ่งข้าวแล้วก็จะมีทางเดินที่เดินอยู่บนเหมือนกับเราเดินอยู่บนปลายข้าวเขาจะเป็นสะพาน
2: ยกสูงขึ้นมา
1: สะพานยกสูงแล้วเดินทอดยาวไปไกลแล้วก็เลี้ยวมาร้านกาแฟคนก็จะไปถ่ายรูปนะครับการท่องเที่ยวแบบนี้กำลังจะบ่งบอกว่าคนกำลังเบื่อเมืองนะครับ
2: ใช่หอยหาธรรมชาติ
1: หอยหาธรรมชาติอย่างที่ผมบอกไปว่าทำไมคนถึงช่วงที่โควิดสงบช่วงที่เฟสแรกน
2: ะ
1: ที่ไม่ค่อยมีตัวเลขนี่เห็นไหมคนออกไปเที่ยว
2: ใช่
1: คนออกไปเที่ยวเยอะมากจริงๆนะครับในช่วงนั้นคนออกไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวโอ้สถานตามที่ต่างๆ
2: เหมือนเก็บกดเลยนะ
1: ใช
2: ่
1: นะครับ
2: เราเก็บตัวกันมานานละ
1: ใช่เขาก็เหมือนกับว่าคนกรุงเทพก็อยากออกไปต่างจังหวัดนะครับ
2: ค่ะ
1: สวนผึ้งสักนิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้เอาเป็นเรื่องสวนผึ้งสักนิดนึงผมเสนอฟาร์ม
2: คลอโรฟิลฟาร์มิ่งไอเดียสดใหม
1: ่ครับเป็นสตาร์ทอัพนะผมไปดูของเขาเป็นสตาร์ทอัพสองคนเนี่ยคือคนคิดว่าการลงทุนเนี่ยคนจะนึกถึงการลงทุนในตลาดเงินแต่บางคนคิดถึงการลงทุนในรูปแบบฟาร์มเกษตร
2: ระยะยาวด้วย
1: ในระยะยาวแล้วก็ได้ผลผลิตนะครับก็คือเป็นเรื่องของคุณพอสนะ
2: ค่ะคุณพอสกับคุณพีทเป็นสองพี่น้อง
1: สองพี่น้องตั้งฟาร์มขึ้นมาที่สวนผึ้งเป็นฟาร์มเมลอนผักแล้วก็
2: ผลไม้
1: อะโวคาโดผลไม
2: ้ค่ะ
1: มะเขือเทศ
2: เขาบอกเป็นชาวสวนที่นึกในเรื่องของความสนุกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจไม่แพ้ใครเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ใส่ไอเดียเจ๋งๆลงไปในฟาร์มในพื้น

0: ที่ของตัวเองทำการเกษตรนะคะ
1: ครับซึ่งที่ฟาร์มตัวนี้จะเป็นแคนตาลูปสีทองนะครับซึ่งเป็นราคาแพงมาก
0: เคยทานไหมคะ
1: ผมเคยทานนะลูกหนึ่งตกประมาณ 5-600 กันจริง
0: อู
1: ้ไม่ธรรมดานะปกติมัน 100-200
0: ใช่ค่ะใช่
1: ตัวนี้ 5-600 แต่ว่าส่วนใหญ่พูดตรงนะมาขายไม่ค่อยได
0: ้แต่ถ้าชิมนี่ก็ว่าโอเค
1: คือมาขายตามห้างขายไม่ค่อยได
0: ้
1: เพราะว่าคนจะมองว่าแพงนะครับในฟาร์มนี้เขาจะปลูกคือเน้นตรงนี้แหละคือเป็นเน้นแบบไฮเอ็นคือเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่นนะครับคือว่าลูกค้าจะซื้อกลับบ้านหรือจะซื้อทานหรือทำเป็นพวกผลไม้ปั่นพวกนี้นะครับแต่คือเน้นน่ะมีคนเล่าให้ฟังนะคนที่ไปเนี่ยผมดูจากยูทูบเบอร์ที่ไปตั้งแต่ค่าใช้จ่ายนี้ตกประมาณคืนหนึ่งพันกว่าบาท
0: อ๋อมีที่พักให้ด้วย
1: มีที่พักครับมีที่พักแล้วก็ทีนี้ก็ค่าเข้าเพื่อจะเก็บเพื่อจะดูพืชผลทางการเกษตรนี่ประมาณ 400-500 บาทแต่ว่าลูกค้าเนี่ยที่เข้าไปนี่ก็จะเกิดความคุ้มค่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีทางการเกษตรแบบออร์แกนิก
0: ค่ะคือรู้ที่มาที่ไปของมันด้วย
1: คุณติงเคยไปเกี่ยวกับพวกที่เขาเป็นโรงมุงหลังคา
0: พวกกรีนเฮาส
1: ์พวกกรีนเฮาส์เดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนเขาเล่าผมฟังผมเสนอวันก่อนว่าถ้าท่านมีพื้นที่เล็กๆนะเดี๋ยวนี้เขามีกรีนเฮาส์ขายเนี่ยจาก
0: ใช่
1: แต่ผมไม่แน่ใจว่าลาซาด้าหรืออะไรจริงจริงไหม
0: อันนั้นโรงเรือนเล็กๆ
1: เรือนเล็กๆแล้วก็ปลูกผักข้างในปลูกผักข้างในที่เป็นผ
0: ัก
1: กระถางใช
0: ่
1: ทำได้นะ
0: ทำได้
1: เพราะว่าพื้นที่ที่บ้านผมเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 3-4 เมตรสามสี่เมตรก็ตอนนี
0: ้กะปลูกอะไรคะเนี่ย
1: น้องสาวก็เมื่อเช้าเนี่ยก็บอกมาว่าจะซื้อพวกผักต่าง
0: ๆ
1: พวกผักที่วางเป็น
0: สลัดหรือเปล่า
1: หลายอย่างค่ะทั้งเป็นผักสวนครัวพวกสะระแหน
0: ่
1: ตะไคร้พวกอะไรเนี่ยเอามาวางแล้วก
0: ็คลุม
1: เป็นคลุมไว้เพราะว่าพวกแมลงพวกอะไรจะมากินนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวนี้คนเขาบอกว่าเทรนด์นี้กำลังมาเขาเรียกปลูกผักกินเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ปลูกผักกินเองเทรนด์นี้กำลังมา
0: เพราะว่าเราบางทีเราไม่แน่ใจว่าเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะปลูกเองดีกว
1: ่าปลูกเองนะครับเพราะว่าท่านก็จะไม่ต้องซื้อแม้แต่ว่าหอมหรือว่าต้นหอมหรือว่ากะเพราใบโหระพาอันนี
0: ้ขี้หนูอะไรอย่างนี้
1: ทำง่ายนะทำง่ายคนเด็กไม่มีไม่เป็นไรที่บ้านผมตอนนี้กำลังเริ่มทำนะครับจริงกำลังเริ่มทำนะครับ
0: ดี
1: สปอนเซอร์สักนิดหนึ่งครับ
0: ค่ะคุณฟังคะช่วงเวลาของรายการของเราเนี่ยสนับสนุนโดยคาตามินเนี่ยคาตามินตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นนะคะคาตามินทวายไลท์นะคะก็อัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็ยังมีโปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่มีค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะมาเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการจอดลึกสุขภาพไม่ว่าท่านจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามีนได้ในทุกๆวันใน365วันสวัสดีครับคาตามินครับผม
2: ค่ะฟังยาชุดหนึ่งค่ะ
1: ครับครับที
2: ่ลงฉีดจิ้นหัวนะคะ
1: ฉีดจิ้นหัวพระประแดงนะครับ
2: ค่ะฟังปอ138นะคะเดี๋ยวฝากไว้ที่ป้อมยามนะคะตัง
1: ครับครับครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีคุณฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการจอดลึกสุขภาพได้ในทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มเราเปิดบริการสายนะครับซึ่งตอนนี้สายก็กำลังหนาแน่นนะครับ คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะครับ ก็ช่วงเช้าจะมีคนสั่งเพ ผลิตภัณฑ์คาตามินไม่ว่าจะเป็นทไวไลท์ไม่ว่าจะเป็นวีต้าพลัสหรือว่าอิโมนานะครับไปกันอย่างมากมายซึ่งตอนนี้ประชาสัมพันธ์ทั้งนิดหนึ่งก็คือทไวไลท์เราสามารถซื้อรวมกับคาตามินได้ในราคาเดียวแล้วก็วีต้าพลัส6กระปุกแถม1กระปุกนะครับส่วนอิโมนานั้นตอนนี้เราลดราคาเป็นพิเศษสำหรับท่านที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อิโมนากล่องสีเขียวที่ท่านเคยใช้หรือจะซื้อร่วมกับคาตามินเราก็ลดให้400บาทนะครับ
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: การจอดลึกสุขภาพผมหวังอย่างยิ่งนะครับสำหรับเราสองคนว่าเราหวังอย่างยิ่งว่าเป็นรายการที่ท่านจะชื่นชอบสำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวสุขภาพนะครับเพราะว่าวันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสไปรับฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายคุณดิ่งนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศหนึ่งที่ออกกำลังกายน้อยตอนนี้สสสนะ
0: ค่ะ
1: ออกกำลังกายน้อยนะครับเนื่องจากว่าในคนเมืองหลวงเนี่ยอัตราของการเดินทางเนี่ยอย่างงุนติ่งเนี่ย
0: ค่ะ
1: เดินทางเนี่ยใช้ระยะเวลานาน
0: ใช่
1: กว่าจะถึงบ้านเนี่ยค่ำแล้ว
0: ย
1: ังไม่รวมถึงไปแวะห้างอีกนะฮะ
0: ซื้อของ
1: ใช่ซื้อของพวกนี้นะฮะและบางท่านก็อยู่กับบนรถติดเนี่ยรวมทั้งไปกลับเนี่ยหลายชั่วโมงกว่าจะถึงที่ทำงานแล้วก็กลับบ้านก็กลางคืนก็ไม่ออกกำลังกายนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณฟังครับที่ท่านผู้ฟังรายการถ้าหากท่านมีเวลานะครับที่ผมเคยบอกไปก็คือว่าการออกกำลังกายที่ดีนี่สำหรับผู้สูงอายุเขาบอกว่าไม่ประมาณ30นาทีไม่เกินนะไม่เกินบางท่านนี่ออกหักโหมนะครับ
0: โอ้ไม่ไหวนะ
1: หักโหมนะหักโหมคือผู้สูงอายุเนี่ยเลย60ปีไปแล้วบางท่านออกกำลังกายเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ไปเดินที่สวนสนามหลวงไปเดินที่สวนหลวงสวนหลวงร.9ในสมัยนั้นนะครับบางท่านนี่ต้องการสุขภาพแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเขาแนะนำว่าประมาณ30นาที20นาที
0: ได
1: ้ก็ได้แต่ว่าต้องให้ทำต่อเนื่องคือหมายความว่าใน1สัปดาห์เนี่ยท่านทำประมาณ 3-4 วัน
0: ค
1: ือใน7วันท่านทำ 3-4 วันอย่างน้อยนะครับถ้าท่านทำได้ทุกวันก็เป็นเรื่องดีคือเดินอยู่ในบ้านนะครับเดินแกว่งแขวนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นการยืดเส้นยืดสาย
0: ช่วยลดกล้ามเนื้อ
1: ครับคอเลสเตอรอลในตัวนะครับขจัดไขมันและที่สำคัญเป็นการช่วยให้การนอนหลับนะครับนอนหลับดีนะครับฉะนั้นที่เขาบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศหนึ่งที่ออกกำลังกายน้อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โรคไขมันติดอันดับสูงในอาเซียนประเทศแรกๆเนี่ยที่ประเทศไขมันหรือเบาหวานเยอะก็คือประเทศอินโดนีเซียแต่ไม่แน่ใจว่าประชากร270ล้านไหมนะครับประเทศไทย60กว่าล้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยมาจากอาหารเขาวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับคือกระทรวงนี่บอกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ใช้อาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเติบโตมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละปี
0: ขยาย
1: ใช่เพราะว่าเราทานอาหารฟาสต์ฟู้ดและก็จะมีไขมันที่อยู่ในอาหารและสองก็คือเรานิยมกินพวกของหวานไอศครีม
0: เขาว่าทำให้อารมณ์ดี
1: กินไอศครีมพวกนี้แต่การกินเนี่ยเขาบอกว่ากินเกิน
0: ใช่
1: ครับคือเวลากินนี่ท่านต้องทาน สำหรับผู้สูงอายุทานนิดๆหน่อยๆนะครับผมเคยแนะนำรายการว่าบางท่านชอบทานของหวานหลังข้าวท่านจะทานได้ก็ทานนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าท่านทานนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหน้าข้าวเหนียวมะม่วงข
0: ้
1: าวเหนียวทุเรียนน
0: ะ
1: พวกเหล่านี้นะครับซึ่งต่อไปที่ผมพูดในรายการตอนจะจบเที่ยวก่อนก็คือเรื่องทุเรียนจะไม่มีขายคุณติงในอนาคตเพราะว่า
0: ส่งออกหมด
1: ส่งออกหมดเพราะว่าตอนนี้จีนได้ทำ MOU ไว้
0: ใช่ค่ะ
1: กับประเทศไทย
0: ขณะสถานการณ์โควิดยังสั่งให้ส่งไปอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยี
0: ค่ะ
1: ผมเพิ่งไปดูงานมา
0: อ๋อ
1: เทคโนโลยีก็คือว่าทุเรียนที่สุกเนี่ยคุณติงที่เป็นเขียวๆนี่นะ
0: ค่ะ
1: เก็บได้2ปี
0: โ
1: ดยไม่ต้องขายนะซื้อปีนี้ไปขายปีหน้า
0: โอ้
1: เขาทำแล้วนะเขาเทคโนโลยีนั้นมาใช้ที่คลองหลวงปทุมธานีก็คือสร้างเป็นโกดังเหมือนกับห้องเย็นแต่ว่าเขาจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นมาควบคุมความเย็นในอุณหภูมิลบ60องศา
0: โอ้เข้าไปนี่มีหนาวแน่นอน
1: ต้องใส่ชุดฮะเขามีชุดแต่ว่าผมไม่ได้เข้าวันนั้นแต่ว่าคนที่เข้าไปต้องใส่ชุดเหมือนมนุษย์อวกาศ
0: ห้องแลบคล้ายๆอย่างนั้น
1: มันก็ไม่เชิงห้องแลบมันจะมีชั้นวางเหมือนสโตใหญ่เลยเป็นชั้นมีแต่ทุเรียนทั้งนั้นเลยจะไปขายปีหน้า
0: โอ้
1: ตัวนี้เขาประกันราคาแล้วพวกที่รถขายอยู่ข้างทางนี
0: ้อันนี้คือเหมือนตกเกรดละ
1: เขาเอาหมดตอนนี้เพราะว่าเขาจะใช้ประเทศนี้เป็นทางผ่านไปในออสเตรเลีย
0: อ๋อค่ะ
1: ไปในอเมริกาเมื่อโควิดหายตอนนี้ยังส่งไปยากก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนผมบอกเก็บได้เท่าไหร่เขาบอกโหหลายหมื่นตันหลายหมื่นตันเขาบอกอย่างนี้เลยนะหลายหมื่นตันที่เก็บไว
0: ้
1: เขาบอกมีที่เก็บไหมกำลังสร้างไปเรื่อยๆตอนน
0: ี
1: ้เป็นเรื่องที่ดีเขาบอกดียังไงดีสำหรับเกษตรกรแต่อาจจะไม่ดีสำหรับผู้บริโภคทำไมอ่ะ
0: มันไม่สดใหม่
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ่ะมันไม่ใช่คือเขาเก็บอุณหภูมิไว้นี่ความสดอะไรดีทุกอย่างแต่คนที่จะไปบริโภคอย่างเราเนี่ยต้องบริโภคของแพงทุเรียนลูกหนึ่งเนี่ยเราเคยกินในลูก 3-4 โลเนี่ยตกโลละประมาณ100กว่า
0: ค่ะค่ะ
1: 100กว่าก็ประมาณ 6-700 5-600 อ่ะพูดง่ายๆแต่ตอนนี้นี่ 1,500 ขึ้นนะเป็นเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังแล้วก็ขอให้เป็นเรื่อง
0: อีกนานแล้วต้องปลูกเองแล้วนะ
1: มีความสุขนะครับทุเรียนไม่มีก็ยังไงล่ะกินเงาะแทนแล้วกันนะครับกินมังคุดแทนนิดนึงครับ
0: ค่ะสำหรับคุณฟังเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยผู้สูงวัยหรือว่าอายุยังน้อยอยู่นะก็พูดคุยกันได้เนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวปัญหาสุขภาพนะคะปัญหาทางด้านข้อในร่างกายนะคะเนื่องจากข้อร่างกายนั้นเนี่ยใช้งานหนักกันตลอดนะคะบางท่านนี่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะบางท่านเป็นกระดูกคอเสื่อมบางท่านก็เป็นนิ้วล็อกปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คือปัญหาสุขภาพอีกอย่างหนึ่งนะที่มีคุณฟังเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังในรายการกันเป็นประจำนะคะเป็นอันดับต้นๆของในแต่ละวันเลยก็ว่าได้หากว่าท่านไม่สบายใจเนี่ยจะโทรศัพท์มาพูดคุยในรายการของเราปรึกษากันได้เป็นเพื่อนในรายการเป็นแฟนรายการได้หมดเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาผมสิกรก็ยังรอรับสายท่านอยู่เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านก็ยังสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์ต่างๆนะครับก็สั่งผลิตภัณฑ์คาตามินได้เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ราคาก็ลดพิเศษนะครับลดพิเศษจริงๆนะครับท่านที่ซื้อครึ่งโหลเราแถม2กระปุกรวมแล้วได้8กระปุกในราคาเดิมท่านจะซื้อเป็นโหลเราก็แถม3กระปุกได้15กระปุกนะครับส่วนท่านที่จะซื้อชุดทดลอง ราคาเขาพันต้นๆหรือท่านจะซื้อตั้งแต่1กระปุก2กระปุกเราก็มีจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่ไม่ต้องการซื้อเยอะนะครับส่วนสมาชิกท่านใดตอนนี้ช่วงนี้นะครับเราก็ยังมีกระเป๋าในบางส่วนที่เหลือจากเทศกาลปีใหม่นะครับให้ท่านไปใช้นะครับ
0: ก็เป็นคนทาน
1: เป็นช่วงๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็สั่งออเดอร์เกี่ยวกับกระเป๋าเพื่อว่ามาก็หมดเร็วนะฮะที่ส่งไปต่างจังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังมีบ้างในบางส่วนสำหรับท่านที่รีบโทรเข้ามานะครับดังที่เบอร์ที่คุณติ๋งและผมบอกไปนะครับคือเบอร์0843856644ในทุกๆวันนะครับอ่ะคุณฟังครับต้องขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับเวลาหมดเวลาโอกาสหน้าช่วงหน้าเรามาเจอกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขที่ฟังรายการที่เราได้ค้นหาข้อมูลมาก็ขอให้ท่านมีความสุขจากเพลงและสาระของเราสองคนนะครับ
0: ค่ะ
1: พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์มหัทนาเตมีนะคะเรามาเจอกันเช่นเคยในช่วงเวลา15 นาฬิกาจนถึงเวลา16 นาฬิกาค่ะทางคลื่นนี้ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org radio792.org ค่ะมาพูดถึงเรื่องของข่าวที่มีลูกสิงโตกัดหน้านักท่องเที่ยวกันก่อนนะคะซึ่งเป็นข่าวที่นักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะถูกลูกสิงโตกัดเข้าที่ใบหน้าที่คาเฟ่ชื่อดังแห่งหนึ่งบนถนนช่างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่2 กันยายน 2569ที่ผ่านมานะคะสำหรับเรื่องของรายละเอียดเหตุการณ์ค่ะพฤติกรรมก่อนเกิดเหตุนั้นนักท่องเที่ยวชาวจีนรายนี้เนี่ยแซ่เหลียงนะคะได้ซื้อแพ็กเกจร่วมกิจกรรมสัมผัสลูกสิงโตอายุประมาณ 4-6 เดือนในราคา 1,299 บาทค่ะก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าสิงโตเนี่ยส่งเสียงคำรามขู่แล้วนะคะแต่นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวได้ฝ่าฝืนกฎของร้านโดยการเข้าไปอุ้มและนำใบหน้าเข้าไปแนบชิดเพื่อถ่ายรูปค่ะหลังจากนั้นนะคะลูกสิงโตก็ได้หันกลับมากัดที่ใบหน้าอย่างกระทันหันส่งผลให้เกิดบาดแผลรอยเขี้ยวจำนวน2จุดทางร้านก็ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพานักท่องเที่ยวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำแผลและฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและพิษสุนัขบ้าค่ะทางร้านได้คืนเงินค่าแพ็กเกจทั้งหมดพร้อมจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมให้อีก 4,000 บาทนะคะแล้วก็วันที่3 กันยายน 2569ค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กรมอุทยานแห่งชาติได้ลงไปที่ตรวจสอบและสั่งการมาตรการเข้มงวดทันทีค่ะก็คือสั่งห้ามสัมผัสโดยเด็ดขาดออกคำสั่งห้ามมิให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกอุ้มหรือสัมผัสสิงโตและลูกสิงโตโดยตรงเด็ดขาดค่ะเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสัตว์นะคะตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากทางร้านเนี่ยไม่ได้แจ้งเหตุฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่ทราบภายใน24 ชั่วโมงตามกฎหมายควบคุมสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงได้ทำหนังสือตักเตือนอย่างเป็นทางการแล้วก็เพิ่มมาตรการควบคุมกำชับให้ร้านเพิ่มแนวทางปฏิบัติในการเข้าออกพื้นที่จะแสดงอย่างเคร่งครัดหากพบว่าปล่อยปลาละเลยอีกจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีค่ะแหมก็เล่นเอาหน้าเข้าไปซะขนาดนั้นนะคะ น้องสิงโตอาจจะไม่ชอบก็ได้หัวฟังสัตว์ก็คือสัตว์นะเขามีเขี้ยวมีเล็บขนาดแมวที่บ้านปุ๊กเองเนี่ยบางทีน้องก็ยังเผลอมาข่วนปุ๊กเลยนะคะแล้วถ้าอยากจะไปนะคะเที่ยวดูสัตว์แบบนี้หัวฟังอยากจะให้ลองไปที่หนึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยรำลึกถึงวัยเด็กๆที่เคยไปก็ได้นะคะนั่นก็คือสวนสัตว์สามพรานก็ช่วงนี้ค่ะทั้งช้างทั้งฟาร์มจระเข้สามพรานนี่น่าสงสารนะคะเพราะว่ามีรีวิวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เขาไปและเขาก็ลงในโซเชียลมีเดียค่ะว่าไม่ค่อยมีใครไปเที่ยวเลยแล้วก็สภาพทรุดโทรมมากๆเลยนะคะแต่ว่าในแง่มุมของความจำเป็นและการอนุรักษ์นะคะช้างเนี่ยก็เป็นที่พักพิงของช้างตกงานเหมือนกันนะคะคือในทางกลับการประวัติการก่อตั้งที่นี่ก็คือการนำช้างตกงานมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะมารวมกันแล้วก็ฝึกหัดเพื่อแสดงโชว์ทำให้ช้างที่มีอยู่เป็นหลักแหล่งมีอาหารกินครบมื้อและควานช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวแทนที่จะพากันไปออกเร่ร่อนเดินขายกล้วยหรือเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนในเมืองใหญ่เหมือนในอดีตค่ะแล้วก็มาจากความผูกพันของเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็มีคลิปไวรัลนะคะที่เรียกน้ำตาชาวเน็ตเมื่ออัศจรรย์ร้างเหลือผู้ชมเพียงคนเดียวแต่ทางฟาร์มและควานช้างก็จัดการแสดงเต็มร้อยค่ะโดยทางผู้บริหารให้สัมภาษณ์ว่าสัตว์ทุกตัวคือครอบครัวแม้รายได้จะน้อยลงแต่ก็สู้เพื่อหาเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงดูสัตว์ทุกตัวให้รอดไปด้วยกันนะคะคือหากมองในมาตรฐานสวนสัตว์เปิดยุคใหม่เนี่ยก็เป็นสวนสัตว์นะคะที่เก่าแก่เนาะแล้วก็เรื่องของสถานที่งบประมาณ
านนะคะก็มีข้อจำกัดแต่ในอีกมุมหนึ่งผู้ฟังการซื้อตั๋วเข้าชมหรือการสนับสนุนซื้ออาหารสัตว์เช่นกล้วยอ้อยก็เป็นรายได้ตรงนะคะที่ทำให้สัตว์เหล่านี้มีอาหารและได้รับการดูแลในแต่ละวันค่ะแต่สัตว์ที่นั่นนี่พร้อมมากผู้ฟังคะช้างนี่ตัวนิดนึงเนาะแต่น้องเก่งมากเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมพาลูกพาหลานไปเที่ยวในช่วงวันหยุดนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ

เมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2แล้วค่ะวงเงิน 4,000 ล้านบาทค่ะเพิ่มทางเลือกการออมให้แก่ประชาชนนางสาวลลิดาเพื่อวิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมค่ะโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569นะคะแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านไวเลสสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทค่ะพันธบัตร2ช่องทางจะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1บาท80สตางค์ต่อปีค่ะและรุ่นอายุ10ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาท80สตางค์ต่อปีแต่สิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อก็คือว่าทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่4กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันที่15กันยายน2569ค่ะหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งค่ะจุดสำคัญของการซื้อผ่าน Wallet สบม.ก็คือว่าใช้วิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve หรือมาก่อนได้ก่อนค่ะประชาชนที่สนใจจึงควรลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงเตรียมเงินไว้ใน Wallet ให้พร้อมก่อนเปิดจำหน่ายโดยสามารถเติมเงินผ่าน Mobile Banking การผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือใช้ Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยค่ะส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่าน Bron Connect Platform ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนค่ะผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 และเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดการจัดสรรผ่าน Bron Connect แตกต่างจาก Wallet สบม.โดยใช้วิธี Small Lot First ทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบละ 1,000 บาทค่ะจึงไม่จำเป็นต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงเปิดขายเพราะการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ได้มีผลต่อลำดับการจัดสรรหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินค่ะผู้จองจะทราบผลในวันที่10กันยายน2569และได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันนางสรลิดากล่าวต่อว่าการเปิดจำหน่ายครั้งที่2เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมกับภาครัฐหลังการจำหน่ายครั้งแรกได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนรายย่อย 22,703 รายค่ะมียอดจองซื้อรวม 16,511 ล้านบาทหรือประมาณ8เท่าของวงเงินที่เปิดจำหน่ายสะท้อนความสนใจของประชาชนต่อทางเลือกการออมในพันธบัตรรัฐบาลค่ะสิ่งที่รัฐบาลอยากย้ำก็คือทั้ง2ช่องทางมีวิธีจัดสรรไม่เหมือนกัน Wallet สบม.ใช้หลักมาก่อนได้ก่อนเริ่มต้นเพียง100บาทขณะที่ Bron Connect เริ่มต้น 1,000 บาทและใช้วิธี Small Lot First จึงไม่จำเป็นต้องแย่งกันจองในช่วงแรกประชาชนสามารถเลือกช่องทางที่เหมาะกับตนเองค่ะหรือใช้ทั้ง2ช่องทางได้ตามคุณสมบัตินางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์ซื้อผ่านBron Connectและยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ควรดำเนินการเปิดบัญชีล่วงหน้าเนื่องจากผู้จะจำหน่ายอาจใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการขณะที่วงเงินของ Wallet สบม.และBron Connectแยกออกจากกัน
ประชาชนจึงสามารถซื้อผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือทั้ง2ช่องทางได้นะคะใครที่สนใจจะออมกับพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2นะคะก็เริ่มแล้วค่ะเปิดจำหน่ายแล้วนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่

รายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงาน

แล้วก็นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะประกาศแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพนะคะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงอย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่7ถึง13กันยายน2569ค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงสุดปรากฏการณ์นี้อาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและลำคลองเพิ่มสูงขึ้นจนไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและจุดเสี่ยงที่เป็นแนวฟันหลอพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับกรุงเทพก็คือชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำและจุดเสี่ยงแนวฟันหลอค่ะจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกค่ะจังหวัดนนทบุรีนะคะอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรปราการค่ะอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและอำเภอปากบ่อจังหวัดสมุทรสาครนะคะทุกอำเภอเลยนะคะต้องเฝ้าระวังและจังหวัดสมุทรสงครามก็เช่นกันค่ะทุกอำเภอต้องเฝ้าระวังนะคะสำหรับการเตรียมตัวของประชาชนก็ควรที่จะยกของขึ้นที่สูงค่ะเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าทรัพย์สินและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับน้ำเช็คระบบไฟฟ้าด้วยนะคะหากมีน้ำขังถึงบริเวณปลั๊กไฟให้รีบสับคัตเอาตัดกระแสไฟทันทีค่ะสำหรับผู้ประกอบการริมน้ำร้านอาหารริมน้ำแพหรือว่าไซต์งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งควรเสริมสิ่งป้องกันและเตรียมรับมือน้ำลดตลิ่งนะคะแล้วก็ช่องทางการแจ้งเหตุหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัยโทรศัพท์1784หรือแจ้งเหตุทาง LINE ID @1784 PM ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

รายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงาน

บกับรายการบ้านเราข่าวและเพลงกันได้นะคะทุกวันเสาร์เรามาเจอกัน 15:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากฟังแบบสดนะคะแล้วก็ขอเพลงได้ด้วยเนี่ยจะต้องไปช่วงวันอาทิตย์หลังครบธงชาติเวลา 18:00 น.นะคะกิ๊งกรังเข้ามาขอเพลงกันทางหน้าไมค์ได้เลยค่ะฟังผ่านคลื่นวิทยุที่ AM 792กิโลเฮิรตซ์หรือว่าฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org นะคะวันนี้คงจะต้องลากันไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

าลัยและพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรต

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชนีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาหารือกับเราได้นะคะวันนี้แดงมาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยกัน
0: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มีหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะอาจารย์ที่โทรเข้ามาสอบถามกับเรานะคะ
1: ครับ
0: ก็เมื่อสักครู่เพิ่งวางสายไปป้าสุนวมินนะคะ81สั่งพรหมิมา2กระปุกนะคะ
1: สั่งพรหมิอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้สั่งคอโรฟิน่าไปแล้ว2กระปุก
1: ทานเป็นเดือนไป
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็คุณบุญเรือนนะคะอยู่ซอยเสมาฟ้าครามนะคะตรงลำลูกกาคลอง2นะคะวันนี้สั่งคอโรฟิน่า2สาหร่ายแดงพรหมิอีก2กระปุกนะคะ
1: ค
0: เดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะคุณรัตดวันนะคะอยู่เพชรเกษม36แยก1นะคะแขวงบางจากเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครวันนี้สั่งชุดล้างตับมานะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคุณสุธาทิพย์นะคะคุณสุธาทิพย์อยู่ที่อะไรนะคะตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงนะคะชลบุรีสั่งคอโรฟิน่ามา2นะคะไวต้าเซลล์ล้างตับอีก1โดสนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะส่งให้ทั้งหมดเลยนะคะมังพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะ
1: ค
0: ุณแสวงคุณแสวงนี่อยู่บางขุนนนท์นะคะบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครก็สั่งว่านหางจระเข้มานะคะ2ขวดนะ
1: ครับว่านหางจระเข้อย่างเดียวไม่มีคอโรฟิน่าแล้ว
0: คอโรฟิน่ายังเหลืออยู่นะคะ
1: ก็ว่าคู่นี้เป็นคู่ขวัญ นะครับ ช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะลำไส้อักเสบมีเนื้องอกในลำไส้หรือที่เรียกว่าริดที่ดวงลำไส้นะครับเป็นการดีที่สุดครับ
0: ก็ก่อนหน้านี้สั่งไปคอโรฟิน่าด้วยแล้วก็น้ำว่านด้วยเพราะเอิ้นว่าน้ำว่านหมดก่อน
1: ครับอ๋อครับ
0: ก็เลยสั่งคอโรฟิน่าน้ำว่านมาเพิ่มนั่นเองนะคะ
1: แต่จะให้มันหมดช้าก็ควรจะสั่งทีเดียว4ขวด
0: 4ขวดเลยนะคะ
1: เพราะอาทิตย์ละขวดนะน้ำว่านนี่ต้องทานอาทิตย์ละขวด
0: เพราะว่าเช้า2แก้วก่อนนอน2แก้วมันนะมันจะได้แบบสมานแผลเร็วๆนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของลำไส้เรื่องของโรคกระเพาะนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเหมือนกันว่าเป็นโรคกระเพาะมานานมากหลายปีแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลหมอเขาก็ให้กินยามันก็
1: เป็นยา
0: ดีค่ะดีขึ้นมาแป๊บนึงเดี๋ยวหน่อยมันก็เป็นอีกละ
1: ตอ
0: นน
1: ี้
0: แล้วก
1: ็
0: ด
1: ี
0: ค่ะแล้วก็ดีแป๊บนึงแล้วก็เป็นอีกนะคะจนตอนนี้บอกว่าไม่อยากกินยาโรงพยาบาลแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ก็ไม่เป็นไรค่ะลองมาทานสมุนไพรของเรานะคะอย่างน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยเป็นสายพันธุ์บาบาเดนซิสนะคะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: จะให้ฟังเพลง
0: ฟังเพลงให้ฟังเพลงก่อนเอาละค่ะเมื่อสักครู่พอท่านก็บอกว่าท่านก็อยากกินน้ำว่านนะคะก็เลยเดี๋ยวรอถามลูกก่อนนะคะว่าลูกจะว่าอย่างไรนะคะนะคะแล้วก็เอาละค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะสนใจอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้นะคะพูดคุยกับอาจารย์ภูริศแล้วก็แดงได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะสถานีวิทยุเสียงสามยอดกรุงเทพมหานครออกอากาศพร้อมกับกรุงสถานีวิทยุเสียงสามยอดอุดรธานีนะคะก็ออกอากาศพร้อมกันนะคะใครอยากจะดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวอุดร
1: ครับก็โทรมาได
0: ้ชาวอุดรเนาะ
1: ครับ
0: หนองบัวลำพูเนาะขอนแก่นสกลนครโทรมาหาแดงได้เด้อ
1: ว่าอีสานได้บ
0: ่บ่ได
1: ้ครับ
0: นะคะบ่ได้ค่ะอีสานบ้านเฮานะคะกินข้าวเหนียวแจ่วปลาแจ่วบองนะคะไส้กรอกอีสานแซ่บหลายชอบอาจารย์คะเมื่อวันก่อนนี้ไปขอนแก่นเนาะเพื่อนก็ทำแจ่วบองมาให้ถุงเบลอเลยนะคะโอ้นะมาถึงบ้านก็นะ
1: ทำไมเรียกแก่บองบองนี่ไม้ตะบองอย่างนั้นหรือยังฮะ
0: อาจารย์ไม่รู้หรอกคำว่าบองมันเป็นภาษาที่ ภาษาสูงนะ
1: คร
0: ับ แล้วถ้าไม่เข้าใจจะถูกกระบอง
1: แจบอง
0: จะบองนะคะแจบองไม่แน่ใจคำนี้
1: คิดว่าเป็นท่อนๆออกมาเป็นท่อนๆยาวๆเหมือนไม้ตะบองก็เลยเรียกว่าแจบอง
0: เดี๋ยวจะไปหาให้ค่ะว่ามันแปลว่าอะไรนะคะอาจารย์คะพอดีอาจารย์วันหลังก็เตรียมกระแดงนิดนึงนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไม่เตรียมแล้วตอบไม่ได้นะคะมันนะอ่ะแล้วค่ะนี่คือเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังได้โทรเข้ามาบอกเรานะคะเรื่องของเป็นโรคกระเพาะนะแล้วก็มีหลายท่านนะอย่างคุณป้าสมพรเนี่ยนะคะอย่างก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรท้องผูก
1: ครับ
0: นะคะ
1: ท้องผูกก็ตับไม่หลั่งน้ำย่อยนั่นเองนะครับซึ่งเราก็หลงประเด็นไปกินยาถ่าย
0: ค่ะ
1: พอกินยาถ่ายก็ต้องกินตลอดชีวิตแล้วก็กินยาถ่ายไม่สามารถที่จะทำให้ตับยังผลิตน้ำย่อยได้เหมือนเดิมนะครับสังเกตคนกินยาถ่ายอ่อนเพลียเหมือนเดิมผิวแห้งเหมือนเดิมนะครับผิวแห้งไม่ได้นะครับสารพิษขับออกไม่ได้สารพิษในร่างกายเราจะถูกขับออกทางผิวในรูปของไขมันในรูปของเหงื่อในรูปของขี้ไคร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีขี้ไคร่ไม่มีเหงื่อนะเราสังเกตคนนั้นจะสุขภาพจะแย่กว่าคนปกตินั่นเองนะครับ
0: ค่ะนะคะเอาละค่ะสนใจคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้พูดคุยสอบถามปรึกษากับแดงนะคะเรามีสินค้าครบวงจรเป็นโรคกระเพาะเป็นลำไส้แผลอักเสบนะคะหรือว่าเป็นโรคความดันโลหิตจางนะคะทาลัสซีเมียลูคีเมียหรือว่า SLE นะคะเป็นโรคที่น่ากลัวเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับคนไม่เข้าใจก็จะไม่รู้นะครับเพราะว่ารายการยุหรือรายการทีวีจะไม่พูดเรื่องนี้นะครับคนเลยไม่รู้ว่าต้นตอของฉันเนี่ยฉันเป็นโรคโลหิตจางอย่างคนจะเป็นเนื้องอกไม่ว่าเนื้องอกตรงไหนเนื้องอกในเต้านมเนื้องอกในมดลูกนะคุณต้องเป็นเลือดจางมาก่อนนะเพราะว่าเลือดจางเนี่ยออกซิเจนไม่พอนั่นเองนะครับทำให้เนื้องอกมันก่อตัวได้ง่ายมีการอักเสบตรงไหนเนื้องอกก่อตรงนั้นหลายคนไปขุดมดลูกพอมดลูกอักเสบไปเช็คดูอีก6เดือนข้างหน้าเอ๊ะทำไมมีเนื้องอกเต็มไปหมดเพราะว่ามันอักเสบตรงไหนมาก่อเนื้องอกตรงนั้นทันทีนะครับถ้าเราเป็นเลือดจางนะครับเพราะฉะนั้นเลือดเราต้องไม่จางนะครับโดยการทานโรวีนาซึ่งสกัดจากใบพืชนี่แหละครับนะเพื่อให้ท่านเหมือนกับเราได้กินผักดิบผักสดกันเลยทีเดียวนะครับโรคนี้จะไม่เป็นกับคนที่กินผักดิบผักสดเป็นประจำนะครับนะแต่จะให้คนกินประจำหลายคนบอกว่าระหว่างกินผักกับจับงูเห่าฉันเลือกจับงูเห่า คือกลัวการกินผักขนาดนั้นนี่คือคนยุคใหม่เด็กยุคใหม
0: ่
1: ทำให้คนยุคใหม่ร้อยคนเนี่ยมีสภาวะของการเป็นเลือดจางถึง 40% กันเลยทีเดียวนะถือว่าสูงมากเพราะอีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าคนจะเป็นโรคเนื้องอกนี่เยอะมากขึ้นมากขึ้นเป็นมะเร็งมากขึ้นมากขึ้น นะครับนะเพราะว่าเรามีสภาวะเลือดจางซึ่งมันเป็นลมหายใจของเนื้อร้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการกำจัดเนื้องอกอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายนะครับถ้าออกซิเจนในร่างกายเราพอสังเกตได้เรานอนไม่กร่นนะครับเพราะฉะนั้นใครแค่นอนได้ยินเสียงกร่นแสดงว่าเรามีสภาวะของเลือดจางมีสิทธิ์มีเนื้องอกมีสิทธิ์ที่จะมีลิ่มเลือดแล้วก็เกิดนอกเกิดหัวใจวายอะไรต่างๆได้ง่ายอากาศแปรเปลี่ยนไปเที่ยวต่างประเทศไปเจออากาศเย็นนี่นกเข้าโรงพยาบาลก็มีนะครับอย่างพวกทัวร์ต่างๆที่ไปเที่ยวท่านลองถามไกด์ดูนะครับเขาบอกว่าถ้าใครไปเลือดจางเนี่ยพาไปเที่ยวที่หนาวๆอากาศหนาวๆมีหิมะนี่เป็นลมเลยนะหามส่งโรงพยาบาลกันเป็นประจำกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้นะใครที่เหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกลมีกระมีติ่งเนื้อมีริ่มเลือดนี่คือโรคเดียวกันคือโรคเลือดจางนะพอทานไปพอเลือดไม่จางลิ่มเลือดก็ไม่เกิดกระติ่งเนื้อก็ไม่เกิดคุณพ่อคุณแม่มีกระมีติ่งเนื้อทำให้ผิวพรรณไม่สวยนะครับเราถ้าเราไม่เป็นเลือดจางเราก็จะไม่มีเหตุการณ์นี้นะครับก็เอาสมุนไพรคลอฟีนาของเราไปรับประทานกันนะครับเป็นงานวิจัยเป็นงานค้นคว้าให้ตรงยุคเพราะยุคนี้เป็นยุคของคนที่เป็นเลือดจางถึง 40% นั่นเองนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดิบขายดีในรายการของเรากันเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้นะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะโทรเข้ามาได้พูดคุยกับแดงนะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะก็มีอีกท่านหนึ่งคุณป้า นะคะคุณป้าแดงเนาะอยู่บางขุนนนท์คือคุณลุงอะค่ะคุณลุงสามีของคุณป้านี่แหละนะคะคือท้องผูกมากนะคะท้องผูกมากกินมะขามแขกเนี่ยวันละ5เม็ดก็ไม่ถ่ายกาจารย
1: ์
0: ก็มากินวันละ10เม็ดถึงจะถ่ายแล้วก็นอนกรนมาก
1: ครับเป็นทั้งเลือดจางเป็นทั้งโรคตับครับ
0: คือคนที่นอนกรนมากแล้วก็เป็นท้องผูกด้วยเนี่ยแน่นอนสาเหตุหนึ่งแดงก็คุยกับคุณป้าว่าระวังคุณลุงจะเป็นมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับหรือมะเร็งลำไส้เนี่ยมันจ่อมาม
1: ันจ่อมาแล้ว
0: อาการมันเหมือนเป็นมะเร็งแล้ว
1: ครับ
0: ทีนี้คุณป้าเขาบอกว่าคุณแดงพูดถูกเพราะว่าคุณลุงเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ตัดลำไส้แล้วตัดลำไส้ไป2ปีนะคะแต่ว่าทีนี้ก็เริ่มมาผูกอีกนะคะเริ่มมาท้องผูกอีกแดงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องล้างตับบ้างนะคะไม่งั้นแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะยังอยู
1: ่
0: นะคะมันจะกลับมาอีกนะคุณป้าวันนี้คุณป้าก็บอกว่าเดี๋ยวทีนี้มันเป็นเขาเรียกว่าลำไส้อะค่ะเริ่มมีปัญหาแดงก็เลยสั่งน้ำว่านไป
1: ครับ
0: นะะ
1: ก็ทานน้ำว่านคู่กับคอฟีน่าล้างตับด้วยนะครับ3ตัวต้องกินไม่ต่ำกว่า3ตัวแล้วครับ
0: ค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้เงินน้อยไงก็เลยว่าจะขอเที่ยวนี้ขอน้ำว่านก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะแบบไวต้าเซลล์นะคะทีหลังนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยอย่าปล่อยไว้นะคะคุณผู้ฟังถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะลามไปเรื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยเราล้างคืออย่างน้ำว่านเนี่ยมันจะล้างเขาได้ฆ่าเชื้อในลำไส้
1: แบคทีเรีย
0: แบคทีเรียนะคะแล้วก็มันก็จะมีส่วนที่ทำให้ท้องที่ระบายได้ด้วยพอมันฆ่าเชื้อออกมาเนี่ยมันก็จะถ่ายได้ปกตินะคะแต่ทั้งนั้นเราก็ต้องมาดูแลเรื่องของตับด้วยที่สาเหตุที่มันท้องผูกอ่ะตับมันไม่หลั่งน้ำย่อยแต่ตอนนี้ให้มาล้างลำไส้ก่อนด้วยการกินน้ำว่านก่อนเพราะงบน้อยนะคะไม่เป็นไรค่ะงบน้อยนดมากนะคะโทรมาคุยกับแดงได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่าปล่อยไว้นะคะถ้าปล่อยไว้แล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาทีหลังเนี่ยมันจะลำบากเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเป็นหนักเป็นระยะที่กินอะไรไม่ได้แล้วเราก็ช่วยยากเหมือนกันนะครับเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนมาในรายการของเราแล้วจะเอาทันทุกคนบางคนเราก็เอาไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะอย่าปล่อยถึงขั้นกินไม่ได้นะครับถ้ากินแล้วอ้วกกินแล้วไม่ได้นั้นเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับก็รีบตั้งแต่เนิ่นๆนะครับตั้งแต่เริ่มมีอาการเริ่มท้องผูกก็โทรมานะเริ่มนอนกรนก็ต้องโทรมานะครับเริ่มปัสสาวะกลางคืนบ่อยก็โทรมานะครับ
0: ค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของท้องผูกด้วยแล้วก็ปัสสาวะบ่อยด้วย
1: ครับเป็นเบาหวานแห้งคนนี้ก็มีความเสี่ยง
0: คร
1: ับครับเป็นโรคเบาหวานแห้งแล้วครับโรคเบาหวานแห้งคือทั้งปัสสาวะบ่อยทั้งท้องผูกนะถ่ายยากทิ้งแล้วยังปัสสาวะบ่อยอีกนะครับนี่คือโรคเบาหวานแห้งนะครับซึ่งก็เป็นโรคหนึ่งที่กำลังเริ่มเข้าสู่การเป็นมะเร็งได้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะนะคะก็สั่งเป็นชุดเบาหวานแห้งไปนะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวขอเป็นล้างตับก่อน
1: ครับ
0: นะคะจริงเป็นเบาหวานแห้งล้างตับก่อนค่ะ
1: ถูกต้อง
0: นะคะแล้วค่อยมาทานเป็นชุดเบาหวานเนาะ
1: ทีหลังก็ได้ครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญสุดต้องล้างตับก่อนคือไม่ว่าโรคอะไรทั้งสิ้นเหมือนที่เราสรุปนะครับถ้าท่านผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารกินอาหารไม่อร่อยต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนถ้าไม่แก้ตรงนี้ก่อนตรงอื่นก็แก้ยากหมดนะครับการต้องทำระบบขับถ่ายให้เป็นปกติคำว่าปกติคือเราต้องถ่ายเองโดยที่ไม่ต้องกินยาถ่ายอุจจาระต้องเป็นสีเหลืองเป็นก้อนใหญ่ก้อนยาวนุ่มนะครับแล้วก็ถ้าถ่ายลงไปลอยน้ำด้วยยิ่งดีไปกันใหญ่นะครับนั่นแสดงว่าตับเราดีรอดแล้วหนึ่งโรคคือมะเร็งจะไม่เป็นแล้วนะครับ
0: ค่ะอีกเคสหนึ่งค่ะอาจารย์เห็นบอกว่าพี่สาวนะคะพี่สาวน้ำท่วมปอดทุกวันนี้ต้องค่อยๆดูดน้ำออกต้องไปหาหมอทุก 2-3 วันนะคะ
1: นะคนที่น้ำท่วมปอดก็ตัวต้องเย็นนะการที่ตัวเย็นแสดงว่าการเผาผลาญไม่สมบูรณ์แล้วก็แสดงว่าน้ำมันตัวเร่งการเผาผลาญนี่ไม่ทำงานก็ตับไม่ดีนั่นเองนะครับเพราะคนที่น้ำท่วมปอดนี่ต้องดีท็อกตับแน่นอนนะครับและหลังจากนั้นก็ฟื้นฟูปอดนะโดยการทานคลอโรฟีน่านะครับให้เม็ดเลือดแดงสามารถดูดอากาศในปอดได้เต็มที่นะครับตอนเจ้านี้ต้องทานทั้งคอฟีน่าทั้งตัวล้างตับ
0: ค่ะนะครับก็อีกเคสหนึ่งคือโทรมานะคะเล่าอาการให้ฟังนะคะอยู่คุณวิมลนะคะอยู่ตำบลวังคล้ายอำเภอ ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าตอนนี้กินสมุนไพรของเราไปนะคะ2ชุดแล้วชุดนี้เป็นชุดที่3นะคะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะกินไป2ชุดสุขภาพดีขึ้นไปหาหมอหมอเขางดยางดให้ยาแล้วนะคะงดให้ยาทุกชนิดแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้จะเคยแบบผิวจะเหลืองๆนะตอนนี้ผิวเริ่มมีสีสันขึ้น
1: เริ่มชื้นขึ้น
0: ค่ะไปตรวจไขมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะ
1: ไขมันถ้าออกทางผิวได้ก็เท่ากับไขมันในเลือดเรามีน้อยลงนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: คนเช็คไขมันเลวได้นะครับคนที่ผิวมันไขมันเลวในร่างกายจะมีน้อยเพราะว่าไขมันเลวมันจะขับออกทางผิวนะครับที่เรียกว่า LDL เพราะนั้นใครผิวมันตัวมันแผ่นหลังมันคนนั้น LDL ในร่างกายน้อยแต่คนไหนที่ผิวแห้งนะแห้งจนถึงขั้นส้นเท้าแตกยิ่งหนักครับแสดงว่าเรามีไขมันเลวในร่างกายเรามากเกินไปครับ
0: นะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเคสหนึ่งนะคะ เคสนี้มีปัญหาเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมตาเริ่มจะมัวแล้วนะคะอยู่อำเภอโนนสูงนะคะโนนสูงนครราชสีมาเริ่มมีปัญหาเรื่องของจอประสาทตา
1: เสื่อมลงครับก็จะทำให้การมองเห็นเริ่มไม่ชัดเจนเริ่มต้องใช้แสงมากขึ้นทำนองนี้นะครับนะเคยเปิดมือถือต้องเร่งแสงมากขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยนี่แสดงว่านะระบบของดวงตาของเราเริ่มเสื่อมนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ยุคนี้เป็นยุคที่คนใช้มือถือกันกระตุกทุกคนแล้วครับแสงบูไลท์ในมือถือก็ทำให้จอประสาทตาเราเสื่อมเร็วขึ้นนะครับ
0: ค่ะจอประสาทตาเสื่อมนะคะมันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมบริเวณของตรงกลางของจอประสาทตานะคะส่วนใหญ่ก็จะมักจะเกิดขึ้นกับค่อยๆเขาเรียกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทำให้ความสามารถในการมองเห็นของลูกค้าเนี่ยของคนทั่วไปที่มีปัญหาเรื่องของจอประสาทตาเนี่ยเริ่มคือคนป่วยจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะผู้ป่วยที่เป็นจอประสาทตานี่จะต้องคือเขาจะมองภาพเนี่ยไม่ค่อยชัดละภาพที่เห็นบางทีก็จะมีลักษณะของการบิดเบี้ยวนะคะคือจอประสาทตาถ้าเกิดตรงส่วนใหญ่มันจะเกิดตรงบริเวณกลางๆกลางของจอประสาทตาเนาะ
1: มองเห็นเลยใช่ไหมฮะ
0: คือมองด้วยตาเปล่าไม่ได้ต้องใช้เครื่องค่ะนะคะ
1: คือตายังดูเหมือนดีแต่ว่ามองคนอื่นไม่เห็นแต่คนอื่นมองเรานี่รู้ไหมฮะ
0: ไม่รู้นะคะจะเป็นเครื่องที่เขาต้องส่องเข้าไปข้างในนะคะในลูกตาเราเนี่ยค่ะนะคะแต่คนป่วยเนี่ยเขาจะออกมาเป็นนะเหมือนคนสายตาสั้นเนี่ยอาจารย์เราจะมองไม่เห็นนะว่าเขาสายตาสั้นนอกจากว่าเวลาเขาจะมองอะไรเขาจะรู้สึกว่าเขาจะมองไม่ชัดนะคะนะแต่ในลักษณะของคนที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมหนึ่งแหละจะมองไม่ชัดนะมองไม่ค่อยชัดแล้วก็ภาพจะบิดเบี้ยวสีก็จะมีการผิดเพี้ยนนะถ้าคนมีปัญหาเรื่องจอประสาทตาเขาจะมีการเทสสีไงเทสคนตาบอดสี
1: อ๋อตาบอดสี
0: ใช่ค่ะ
1: จอประสาทตาได้เลย
0: ค่ะเขาจะเช็คเอาเขาเรียกว่าเอาตัวเลขนะคะที่เป็นจอประสาทตา
1: สีผิดเพี้ยนนี่คือมองสีแดงเป็นสีเขียวได้ไหม
0: ครับมันแล้วแต่ใครบางคนเขาจะบอด
1: รถผ่าไฟแดงไง
0: บางคนเขาจะบอดสีแดงเขาก็จะมองไม่เห็นสีแดงบางคนบอดสีเขียวจะมองไม่เห็นสีเขียว
1: อ๋อคำว่าตาบอดสีคือมองเห็นสีบางอย่างไม่เห็น
0: ใช่ค่ะนะคะหรือว่าแล้วก็ในส่วนของคนที่มีโรคของจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยบางทีจะมีจุดดำๆอยู่กลางภาพมันจะเป็นจุดแบบเบลอๆดำๆมัวมัวอยู่กลางภาพเลยนะคะแล้วก็มองในที่แสงไม่ชัดจะมีการแพ้แสงด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการผิดปกติในการมองเห็นแต่ว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะต้องตรวจนะอย่างแดงเนี่ยช่วงที่เราทำงานเกี่ยวกับตัวดวงตาเนาะ
1: ครับ
0: เขาก็จะมีการตรวจอยู่ตลอดพนักงานก็จะตรวจอยู่ตลอดนะคะบางคนนี่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยบางคนเขาจะเป็นตาบอดแบบชนิดที่กลางวันมองเห็นชัดเหมือนคนทั่วไปนะอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่กลางคืนมองไม่เห็น
1: ไม่ มองไม่เห็นนะขับรถไม่ได้เลย
0: ขับไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้กลางคืนออกนอกบ้านไม่ได้มีแบบนี้ด้วยนะคะอย่างในแหล่งมีลูกน้องไง
1: ครับ
0: กลางวันที่เรา
1: ทำงานได้
0: ทำงานได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปพอตกกลางคืน
1: ขับรถก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะ
1: จะทำไงครับ
0: กลางคืนเขาจะไปไหนไม่ได้เขาจะต้องอยู่บ้านอย่างเดียว
1: เล
0: ิกพักก็พักใกล้ๆสถานที่ทำงานนะคะให้เดินกลับไปแบบเดินก็ต้องเดินแบบอย่างระมัดระวัง
1: ครับ
0: เขาเรามารู้ตอนไหนรู้ไหมอาจารย์พอโตพอมีประชุมหรือสัมมนาเนี่ย
1: เขาจะต้องขอรีบกลับบ้านก่อนอย่างนั้นไหม
0: ฟังก่อนนะฟังก่อนเวลาที่เขามีสัมมนาเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมในช่วงกลางคืนจะมีงานเลี้ยงมีสัมมนานะแล้วก็กลางวันสัมมนากลางคืนมีงานเลี้ยงแล้วก็จะมีการเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยเขาจะวิ่งชนชาวบ้านชาวเมืองเขาหมด
1: เอาขนาดนั้น
0: ใช่ค่ะมองกลางคืนเนี่ยแสงสลัวสลัวมองไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยแบบเหมือนชนไปหมดเลยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรทำไมเขาวิ่งชนคนนั้นชนคนนี้หรือว่าเดินนะยังชนคนนั้นคนนี้เลยโดยที่กลางวันนี้เขาเป็นคนที่วัดสายตาได้เป็นคนทำงานโดยทั่วไปปกติเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็เป็นโรคตานะเขาเรียกโรคตาชนิดหนึ่งนะคะเขาตาบอดกลางคืนอ่ะตาบอดตาใสมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะตาบอดในส่วนของอย่างเงี้ยมีนะคะบางทีเรามองไม่รู้หรอกกลางวันเขาทำงานตามปกตินะคะนี่แหละเพราะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมันรักษาลำบากนะนอกจากเรากินอาหารเสริมเข้าไปบำรุงดวงตานะคะเพราะนั้นแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องตาแห้งนะคะจอประสาทตาเริ่มมีปัญหาน้ำวุ้นในลูกตาเริ่มเสื่อมน้ำวุ้นในลูกตาเริ่มเสื่อมก็คือเวลาที่เรามองอะไรก็แล้วแต่นี่ค่ะมองซ้ายนะคะมันจะเป็นตาเราจะกรอกไปมานะคะสวัสดีค่ะ
2: คอโลฟิน่าค่ะ
0: คอโลฟิน่ากี่กระปุกคะคุณสุรี
2: หน
0: ึ่
2: งกระป
0: ุ
2: กค่ะ
0: หนึ่งกระปุกแล้วก็
2: ม
0: ี
2: ไวต้าเซลล์สองกระปุกค
0: ่
2: ะ
0: ไวต้าเซลล์สองคอโลหนึ่งไวต้าสองเนาะจ้ะ
2: ตอนนี้อยู่ปทุมค่ะอ๋ออ
0: ยู่ปทุมนะน้องเสือเนาะ
2: ค่ะสองที่ปทุม
0: อ๋อได้ได้ได้นะคะ1,500 3,000 4,500 บาทจ้า
2: 4,500 ใช่ไหมคะ
0: จ้าได้ค่ะเดี๋ยวจะส่งให้นะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุรีนะคะจ้าจ้าอยู่น้องเสืออยู่บึงบอนน้องเสือปทุมธานีค่ะโอเคเดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้ได้รับนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้านะคะก็อยู่เป็นลูกค้าประจำค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับนะก็ทานเป็นประจำนี้แสดงว่านะเขาฟังประจำจนเข้าใจว่าร่างกายฉันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะครับนะมันที่เราย้ำทุกวันละครับนะถ้าเราเป็นเลือดจางจะเหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนมีกรามมีติ่งเนื้อมีลิ่มเลือดนะไปฉีดโควิดก็มีเสี่ยงความเสี่ยงต่อเกิดการเกิดลิ่มเลือดนั่นก็ทานคลอโรฟีน่านะครับแต่เนื่องจากโรคโควิดนี่มันทำลายปอดเราก็ทำท่อเลือดปอดให้เหนียวด้วยนะครับจริงๆมันเหนียวทั่วร่างกายนั่นแหละครับแต่ว่าปอดก็คือส่วนหนึ่งนะครับเราก็ทานสาหร่ายแดงป้องกันที่ได้ทานทั้งสาหร่ายแดงทั้งคอฟีน่าเป็นการปกป้องที่ต้นต่อต้นเหตุกันเลยทีเดียวนะครับนะนี่ก็หลายท่านที่ไปฉีดโควิดมาแล้วบอกว่าโอ้สบายเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีผลข้างเคียงเลยทั้งที่เป็นคนเฒ่าคนแก่นะครับก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณที่ท่านได้ปนตามที่เราบอกไปนะครับนะก็ทวงมาได้นะครับเพราะว่าบางคนประมาทนะครับนอนกรนมากแล้วไปฉีดวัคซีนเนี่ยทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วก็ทำให้เกิดผลเอฟเฟกต์หลายอย่างนะครับนะบางคนเดินไม่ได้บางคนลิ่มเลือดเกิดในสมองก็ต้องผ่าสมอง
0: ค่ะ
1: นะบางคนเกิดที่หัวใจหัวใจก็ทำงานหนักหรือไม่ก็หัวใจวายก็มีนะครับบางคนเกิดที่ขาจนเลือดไปเลี้ยงขาไม่ได้ตัดขาก็มีครับนะลิ่มเลือดนี่อันตรายกว่าไขมันนะครับเพราะไขมันในเลือดยังพอแหวกไปได้แต่ลิ่มเลือดนี่อุดสนิทเลยนะครับเหมือนที่งูกัดเราก็เหมือนกันนะนั่นเกิดลิ่มเลือดนะเม็ดเลือดแดงมันแตกพอแตกปุ๊บมีออกซิเจนในเลือดโดยตรงไม่ได้นะครับในเลือดเราจะต้องมีออกซิเจนในรูปของลูกโป่งหรือรูปของเม็ดเลือดแดงนะที่นำออกซิเจนเป็นลูกไป นะเป็นลูกเป็นลูกไปนะถ้าแตกเมื่อไหร่นั่นแหละครับเกิดลิ่มเลือดทันทีนะนี่ก็คือกลไกของธรรมชาตินั่นเองนะครับเอาละครับนะก็สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 06 07 054ครับช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลงครับเชิญรับฟังครับ

0: ครับก็มาพูดคุยกันต่อนะครับนะสำหรับบางคนถามไว้แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับหน้าอ่อนทำไมถึงทานสมุนไพรของเรานะแล้วหน้าตาอ่อนเยาว์ขึ้นคือให้ท่านทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ที่คนตากแดดทำไมหน้าตาส่วนไหนที่โดนแดดส่วนนั้นหน้าตาเราจะเหี่ยวย่นจะแก่เร็วนะหน้าโดนแดดนะเพราะเวลาเกษตรกรก็ต้องคลุมหน้าคลุมตานะส่วนไหนที่เราคลุมอย่างเสื้อเราใส่พอเนื้อหนังตั้งแต่ที่เสื้อปิดบังก็จะไม่เหี่ยวย่นแต่ใบหน้าที่โดนแดดเหี่ยวย่นหลังมือที่โดนแดดเหี่ยวย่นนะเพราะเกษตรกรต้องใส่ถุงมือคลุมหน้าคลุมตานะลดการเหี่ยวย่นนะครับคือท่อเลือดเนี่ยมันโดนแสงอาทิตย์ไม่ได้นะเพราะโดนแสงอาทิตย์แล้วท่อเลือดมันจะตายโดยเฉพาะท่อเลือดฝอยนะครับก็เลยทำให้ตรงนั้นเป็นรอยเหี่ยวย่นทันทีนะครับก็พอเราทานสาหร่ายแดงเข้าไปเนี่ยสาหร่ายแดงจะวิ่งไปซีนท่อเลือดให้เหนียวให้ยืดหยุ่นดีแล้วก็ปกป้องแสงอาทิตย์เหนือกว่าวิตามินอี550เท่ากันเลยทีเดียวนะครับก็เลยทำให้ท่อเลือดฝอยไม่ค่อยตายนะครับรอยเหี่ยวย่นเราก็ไม่เกิดแต่ที่ตายไปแล้วมันก็ค่อยๆแหวกสร้างท่อเลือดฝอยใหม่ขึ้นมาเพราะถ้าใครรู้สึกว่ามีรอยเหี่ยวย่นมากนะส่วนไหนที่เหี่ยวย่นมากท่านก็สาหร่ายแดงทานควบคู่กับคลอโรฟีนานะครับรอยเหี่ยวย่นตามเข่าตามหลังมือตามใบหน้าก็จะค่อยๆดีขึ้นบางคนเนี่ยหน้าผากเป็นนิ้วเลยนะครับนะพอทานสายแดงไปสัก2ชุดนะครับก็หน้าตาผิวพรรณดีขึ้นเยอะเลยนะรอยตีนกาต่างๆก็จะตื้นขึ้นรอยเหี่ยวรอยย่นก็จะตื้นขึ้นสั้นลงนั่นเองเพราะเลือดไปเลี้ยงดีนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปทานแล้วลองถ่ายรูปเก็บไว้ลองสังเกตตัวเองนะครับเพราะถ้าใครมีรอยเหี่ยวย่นให้ทานสายแดงกับคลอฟีนาด้วยนะครับใครที่ท่อเลือดไม่ดีกลัวล้มและท่อเลือดแตกคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะครับท่านอยู่บ้านไปล้มในห้องน้ำเช่นเลือดแตกก็เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับก็ป้องกันด้วยสาหร่ายแดงกับคลอฟีนานะครับป้องกันท่อเลือดแต่ที่เหนือที่ผลพลอยได้นั่นก็คือหน้าตาอ่อนเยาว์นั้นถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับก็โทรเข้ามานะครับสอบถามกันนะครับ
1: นะคะโทรเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังเรามีสินค้าครบวงจรกันเลยทีเดียวนะคะนี่สัญญาณบ่งบอกว่าเลือดเราอ่ะมีปัญหานะคะก็คือเรื่องของอาการที่ชามือเขาเรียกว่าชามือ
0: ครับ
1: ชาที่มือชาที่เท้านะคะมันเกิดได้ในผู้ป่วยที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นโรคเบาหวานเนาะที่มีน้ำตาลไปอุดตันปลายหลอดเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของผิวหนังผิดปกติเช่นผิวแห้งนะคะบวมน้ำหรือว่าเป็นมีลักษณะเป็นสีม่วงอาจจะเป็นเพราะว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องของความจำไม่ดีถ้ามีปัญหาเรื่องเลือดในความจำก็ไม่ดีนะอาจารย์
0: ครับเพราะท่อเลือดมันรีบเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เต็มที
1: ่ค่ะนะคะอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีมันทำให้ขาดออกซิเจนนะคะทำให้ไปสมองเราเสื่อมได้นะคะแล้วก็อาการหนึ่งก็คือเบื่ออาหารนะคะหากมีการเขาเรียกว่าหากการไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันไม่ดีทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานแย่ลงจนทำให้เราเกิดการขาดสารอาหารนะอันนี้ก็คือหรือพอเลือดเราไม่ดีเราก็ทำให้เราเบื่ออาหารไปด้วยนะคะแล้วก็แน่นที่หน้าอกพอเลือดไหลเวียนไปที่หัวใจไม่ดีนะคะทำให้ความดันในช่องเขาเรียกช่องอกอ่ะมากมันเพิ่มขึ้นนั่นเองความดันมันเพิ่มขึ้นก็ทำให้แน่นหน้าอกนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายเนื่องจากว่าเลือดนะคะลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงได้ไม่ดีนะทำให้ร่างกายเราขาดออกซิเจนก็คือทำให้เราเหนื่อยนี่คือเกิดจากเลือดทั้งนั้นเลยอาจารย์คะ
0: เกิดจากท่อเลือดครับ
1: ค่ะเกิดจากเลือดที่มันไปเลี้ยงไม่ดีนะคะเพราะนั้นแล้วก็ใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะก็มาดูแลเรื่องของระบบเลือดกันบ้างทานคลอโรฟีนานะคะส่วนท่อเลือดในทานสาหร่ายแดงพรหมินะคะ
0: คือทานคู่นี้ก็จะแก้ปัญหาจบทุกเรื่องเลยนะครับแทบไม่ต้องตอบปัญหาอะไรนั่นเองนะครับเราอยากให้ท่านทั้งคู่จะได้ปกป้องทุกอย่างเลยนะครับคือทานสาแดงคู่กับคลอฟีนาเลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์นี่คือเขาเรียกว่าขั้นพื้นฐานเลยทีเดียวสำหรับระบบเลือดระบบไขกระดูกนะคะทำให้ไขกระดูกเราผลิตเม็ดเลือดไม่ได้นะคะเม็ดเลือดไขกระดูกเรามีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงอยู่แล้วเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะคะเพราะนั้นเราเม็ดเลือดแดงเนี่ยลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะคะทำให้ร่างกายเราได้รับออกซิเจนเราก็จะมีอาการที่ไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยไม่หอบนะคะเลือดไหลเวียนดีโฟลค่ะเลือดของเราโฟลเราก็ทำให้เราเนี่ยมีความจำที่ดีแต่ถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรือเลี้ยงสมองได้น้อยนะคะสมองขาดเลือดนะก็จะทำให้เรารู้สึกมึนๆงงๆนะคะค
0: ิดต่อไปเรี่ยวแรงก็ไม่มีนะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะครับพอเลือดเรียกสมองไม่พอก็เหมือนกับเป็นอัมพฤกษ์อ่อนๆ นั่นเองนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะสนใจคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะก็นี่ก็คือเรื่องของระบบเลือดนะคะระบบเลือดระบบไขกระดูกนะคะที่ทำให้เรามีปัญหาเรื่องของสุขภาพถึงได้บอกสุขภาพดีไม่มีขายนะอยากได้เราก็ต้องมาดูแลกันเองนะคะว่าเราจะต้องดูแลด้วยวิธีไหนนะคะที่จะทำให้เรามี

0: 3-4 อย่างนี้ดีนะร่างกายเราก็แทบจะไม่เป็นโรคอะไรกันเลยทีเดียวนะครับเพราะโรคนี่นะถ้าเราศึกษาลึกๆเราจะรู้ว่าร่างกายต้องการสารอาหารเมื่อร่างกายเข้มแข็งนะครับมันก็ไม่เป็นโรคเองแม้แต่โรคติดเชื้อนะถ้าภูมิคุ้มกันในร่างกายเราดีหรือเม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงนะเราก็ไม่เป็นโรคอะไรนะครับโรคเข้าไปในร่างกายเม็ดเลือดขาวก็จะเข้าไปจู่โจมทันทีนี่คือหลักการของธรรมชาตินะครับนะต้องแก้ที่เหตุต้นต่อคือฟื้นร่างกายแข็งแรงเซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงนั่นเองนะครับคำว่าร่างกายแข็งแรงคือเซลล์ทุกเซลล์มีความแข็งแรงนะครับก็จะปกป้องตัวมันเองได้นะครับแต่ถ้าเราไปแก้ที่ปลายเหตุนะโดยไม่แก้ที่เซลล์ทำให้เซลล์เราไม่แข็งแรงนะเหมือนเป็นมะเร็งเราไปฉายแสงเซลล์มันก็อ่อนแอไปหมดเซลล์ดีก็อ่อนแอไปด้วยนะเซลล์ร้ายก็อ่อนแอเซลล์ดีก็อ่อนแอนะครับก็เลยทำให้เราอ่อนเพลียนะครับ
1: ค่ะค่ะเอาละค่ะมาดูแลสุขภาพกันนะคะเราก็มาดูแลในเรื่องของระบบเลือดแล้วดูแลเรื่องของสมองแล้วเราก็มาดูแลในเรื่องของตับนะคะถ้าตับเรามันไม่หลั่งน้ำย่อยก็ทำให้เราท้องผูกหลายคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งนะมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้มะเร็งตับนะเป็นได้ทุกมะเร็งนะคะนะคะว่าเรามีการอาการช้ำตรงไหนก็เป็นมะเร็งตรงนั้นนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ใครท้องผูกนะคะนะแต่ว่ามะเร็งตอนนี้ที่มากที่ไล่กับมะเร็งอื่นๆมาอาจารย์คะจะเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้กันเยอะมาก
0: ครับนะเพราะว่าพอคนท้องผูกอุจจาระมันแข็งพออุจจาระแข็งเนี่ยมันก็บาดลำไส้ก็เท่ากับลำไส้อักเสบก็เลยก่อตัวเป็นมะเร็งลำไส้ง่ายนะครับยิ่งทำมดลูกหย่อนนะมดลูกกระเตงไปกระเตงมามดลูกอักเสบเป็นมะเร็งมดลูกอีก
1: ค่ะครับเพราะว่าอย่างที่แดงเห็นลูกค้านะคะเป็นมะเร็งที่ลำไส้แล้วเขาก็มีการตัดลำไส้ไปแล้วนะคะตัดลำไส้ไปแล้วแล้วก็ตัดเอาส่วนที่เป็นมะเร็งออกไปนะคะก็แล้วแต่บางคนก็ตัดประมาณ2เมตรก็มีเมตรหนึ่งก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยแล้วมันลามไปถึงไหนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอเป็นมะเร็งแล้วก็ตัดไปเรียบร้อยนึกว่าตัวเองจะหายนะคะแล้วก็มีปัญหาอีกถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ได้ถ่ายไปเช็คอีกทีอาจารย์เป็นมะเร็งตับ
0: ครับลามเข้าไปที่ตับเพราะตับกับลำไส้เล็กมันต่อเชื่อมถึงกันมันมีท่อต่อจากตับไปถึงลำไส้เล็กนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมะเร็งที่ลำไส้ส่วนใหญ่จะเป็นลำไส้เล็กนั่นแหละครับก็จะวิ่งเข้าสู่ตับทันทีนะครับนี่ก็เราสังเกตถ้าเราดูวัฏจักรของร่างกายดูการเคลื่อนตัวของร่างกายว่าเชื่อมโยงยังไงนะครับเราก็จะรู้ว่ามะเร็งจะลามไปที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ลามไปที่ปอดอีกนะเพราะตับกับปอดก็เชื่อมโยงกันนะก็ลามไปที่ปอดลามไปที่ปอดถ้าลามเข้าสู่ระบบกระดูกไขกระดูกแล้วก็ทีนี้หนักครับนะก็มะเร็งที่รักษายากสุดก็คือมะเร็งปอดกับมะเร็งไขกระดูกนั่นเองนะครับก็ย้ายถึงขั้นนั้นนะครับ
1: ค่ะอานาคามะเร็งไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้าเรารู้ว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของการท้องผูกแล้วก็ล้างตับกันบ้างนะคะเพื่อให้ตับเราหลั่งน้ำย่อยของเสียจะได้ไม่อยู่ในร่างกายนะพอตับหลั่งน้ำย่อยเราก็ทำให้ท้องเราไม่ผูกถ่ายทุกวันนะคะถ่ายทุกวันบางคนเนี่ยต้องกินยาถ่ายยาระบายวันละ2เม็ด3เม็ด5เม็ด10เม็ดที่เราเคยเห็นมาก็คือวันละ10เม็ดนะคะ5เม็ดยังไม่ถ่ายเลย
0: เราก็สังเกตตั้งแต่มียาถ่ายมีดีท็อกมาเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถทำให้มะเร็งลดลงปริมาณคนเป็นมะเร็งก็ยังมากขึ้นเพราะแสดงว่าการกินยาถ่ายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับไม่ได้ไปแก้ที่ต้นต่อต้นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นนะเรื่องพวกนี้เราเป็นมานานยาถ่ายนี่เรากินกันมาตั้งแต่เรายังเด็กๆหนังกลางแปลงก็ขายกันตั้งสมัยก่อนยาพวกกระสายเส้นยาถ่ายนะ
1: ยาระบายยาฆ่าพยาธินะคะคือมันก็มีมานานเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนเขาไม่รู้ไงรู้แต่ว่าท้องผูกฉันต้องกินยาถ่ายยาระบายอย่างแดงเนี่ยยังท้องผูกมันแดงหาแบบธรรมชาตินะอาจารย
0: ์ครับ
1: กินมะขามซื้อมะขามเป็นอะไรที่หาง่าย
0: มะขามมะยมกินกับพริกเกลือออก
1: ค่ะ
0: น้ำปลาหวานเดี๋ยวก็ถ่ายแล้ว
1: ที่บ้านปลูกมะยมมีปลูกมะขามโดนตัดทิ้งไปเรียบร้อยแล้วมะขามนะคะตอนนี้ก็หาซื้อเอานะคะไปตรงไหนก็ต้องมีขายค่ะไม่ว่าจะเป็นมะขามหวานมะขามเปรี้ยวนะคะ
0: ถ่ายดี
1: แล้วทำลายไหล
0: มีเอนไซม์เยอะนั่นเองนะครับมะขามไม่ว่ามะขามหวานมะ

0: ขามเปรี้ยวมีเอนไซม์เยอะนะครับเพราะว่าระบบย่อยเราต้องการเอนไซม์นะครับซึ่งปกติตับเป็นตัวผลิตเอนไซม์แต่ถ้าตับมันตันมากมันก็สร้างเอนไซม์ไม่ได้นะครับทำให้ระบบย่อยของเราทำงานผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราก็กินเข้าไปนะอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องฟื้นฟูอวัยวะที่ทำหน้าที่หลักของเขาคือตับนั่นเองนะครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นอะไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการมึนงงเวียนหัวนะคะเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ยเมื่อสักครู่คุณสุธาทิพย์นะคะอยู่ที่หนองปือบางละมุงนะคะชลบุรีก็สั่งคลอฟิน่ามา2นะคะสั่งสาหร่ายแดงพรหมีใหม่คลอฟิน่า2แล้วก็ล้างตับอีก2นะจัดส่งให้นะแล้วก็ยังมีอีกเคสนึงเมื่อสักครู่ที่โทรเข้ามาก่อนเข้ารายการค่ะ เห็นว่าน้องสาวนอนก็ไม่หลับผิวก็แห้งท้องก็ผูกนะคะกลัวว่าน้องจะเป็นมะเร็ง
0: ครับ
1: นะคะจะซื้อผลิตภัณฑ์ให้น้องกินกลัวว่าน้องจะไม่กินอีก
0: อ๋อก็ต้องให้น้องโทรมาคุยกับเราก็ได้เพื่อให้เขาเข้าใจนะความเข้าใจทำให้คนตัดสินใจนะครับเราไม่ได้บอกให้รุ่มหลงนะเราบอกให้เข้าใจว่ากลไกของร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าตับเราตันมันก็หลั่งน้ำย่อยไม่ได้ทำให้ท้องผูกผิวแห้งหมดเพราะท่อเลือดดำมันตีบด้วยนะครับพอท่อเลือดดำตีบผิวเราแห้งเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยน้ำมันพิษต่างๆมันออกทางท่อเลือดดำเหงื่อออกทางท่อเลือดดำขี้ใครมันก็ออกทางท่อเลือดดำนะครับเพราะฉะนั้นท่อเลือดดำไม่เหมือนท่อเลือดแดงนะท่อเลือดแดงปิดตัวสนิทอยู่แล้ว
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของท่อเลือด
0: ครับ
1: นะเราก็มีทั้งคลอฟิน่าทั้ง
0: สาหร่าย
1: แดงส่วนที่ท้องผูกอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดมานะคะก็ผิวแห้งแน่นอนท้องผูกอ่ะท้องผูกมัน
0: โรคเดียวกันนะผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารกินอาหารไม่อร่อยตัวเย็น
1: นอนไม่หลับ
0: ก็ตัวเย็นนะมันนอนไม่หลับอยู่แล้วเพราะว่าห่มผ้ายังไม่อุ่นเลยนะครับคนที่เป็นโรคตับนี่เพราะว่าความร้อนในร่างกายไม่พอที่จะสะท้อนทำให้เราอบอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะขี้หนาวหนาวอยู่ตลอดนะครับคนเป็นโรคตับมันจะนอนหลับได้ยังไงในเมื่อไม่มีความอบอุ่นครับ
1: นะละค่ะนะเคสนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะถามน้องก่อนถ้าน้องกินนะจะซื้อให้ถ้าน้องไม่กินก็ไม่กล้าซื้อเพราะน้องเขาก็ไม่ค่อยไม่ได้ฟังรายการของเราไงนะคะพี่สาวเป็นคนฟังแต่ว่าน้องอ่ะไม่ได้ฟังก็เลยไม่ค่อยกล้ากินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มีหลายคนนะคะที่ฟังรายการของเรานะคะแต่ก็ซื้อค่ะเป็นทวดด้วยความเป็นห่วงไงพอซื้อด้วยความเป็นห่วงก็บังคับค่ะบังคับให้ญาติตัวเองกินนะคะอันนี้ถือว่าเขาเรียกว่ารักมากแล้วเนี่ยถึงต้องบังคับให้กินเนี่ยถ้าไม่กินก็ไม่ช่วงหลังมาเห็นบอกว่าบังคับพอบังคับให้กินแล้วรู้สึกดีขึ้นพอตัวเองดีขึ้นอาจารย์ตอนนี้ไม่บังคับแล้วขอซื้อเอง
0: ขอซื้อเองเยอะนะครับบางคนเห็นแม่สวยขึ้นนะลูกสะใภ้เห็นแม่สวยขึ้นทีนี้ก็กินเองสั่งเองเลย
1: ค่ะ
0: บอกว่าแม่หนูซื้อเองก็ได้นะเพราะหนูกินดีขึ้นแล้วนะบางคน
1: นี่เคสหนึ่งไงอาจารย
0: ์ครับ
1: ที่เคสหนึ่งคุณแม่เนี่ยฟังรายการของเราเป็นประจำ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ว่ามีลูกสะใภ้ลูกสะใภ้นี่คุณแม่สังเกตนะคุณแม่สามีเนาะสังเกตเห็นลูกสะใภ้ว่าทำไมตัวเหลืองๆทำไมเหมือน
0: เป็นโรค
1: มีโรคอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่ก็เลยคือคุณแม่น่ะสั่งให้ตัวเองกินนะคะ
0: เป
1: ็นประจำแล้วก็เลยซื้อมาเผื่อลูกสะใภ
0: ้ครับ
1: บังคับลูกสะใภ้กินเอากินหน่อยนะพอดีแม่ซื้อมาแล้วแม่ก็อยากให้กินนะเขาเห็นแม่มีสุขภาพดีไงแม่สามีสุขภาพดีเขาก็เลยบังคับให้ลูกกินแล้วลูกเขาก็กินแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่กินคลอฟิน่านะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อน
0: ครับ
1: แล้วนอนรู้สึกหลับเร็วขึ้น
0: หลับเร็วขึ้นสบายขึ้นเพราะออกซิเจนเยอะพอหายใจแล้วสดชื่นนะครับ
1: เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กินไปแล้วเขารู้สึกดีทีนี้แม่น่ะก็เลยซื้อให้เดือนที่2ก็ซื้อให้อีกซื้อของคุณแม่ด้วยซื้อของลูกสะใภ้ด้วยก็กินไปทั้ง2เดือนสุดท้ายลูกสะใภ้บอกว่าแม่สั่งที่ไหนนะหนูขอเบอร์แล้วกันแม่ไม่ต้องซื้อให้หนูแล้ว
0: หนูซื้อเอง
1: หนูซื้อเอง คืออย่างนี้ลูกสะใภ้เนี่ยให้เงินคุณแม่เป็นรายเดือนแล้วคุณแม่นะก็เป็นห่วงลูกสะใภ้ก็ซื้อของให้ทีนี้คุณแม่ลูกสะใภ้บอกว่า คุณแม่หนูให้แม่นะแม่ไม่ต้องมาซื้อให้หนูแม่เอาเงินเงินรายเดือนแม่เอาไปใช้เลยเดี๋ยวหนูจะซื้อเองหลังจากนั้นลูกสะใภ
0: ้ครับ
1: นะคะหลังจากนั้นลูกสะใภ้เนี่ยซื้อโทรมาซื้อกระแดงโดยตรงเลยค่ะทุกเดือนเพราะว่าลูกสะใภ้เป็นโลหิตจางนะคะเนี่ยค่ะก็ด้วยความเป็นขนาดเป็นลูกสะใภ้นะแต่ว่าคุณแม่ก็เป็นห่วงขนาดนั้นแล้วลูกชายจะขนาดไหนใช่ไหมคะนะคะเคสนี้ก็คือเป็นเรื่องที่น่ารักอ่ะนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่น่ารักที่อบอุ่นนี่ก็คือปัญหานะคะสุขภาพแต่ไม่รู้ตัวไงแต่ว่าคนที่ฟังรายการของเราเนี่ยเขาจะสังเกตคนในบ้านคนรอบข้างว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรยังไงนะคะแล้วคุณผู้ฟังนะคะที่บ้านมีปัญหาสุขภาพไหมใครนอนกรนมากๆนะคะก่อนแสดงว่าเริ่มมีภาวะโลหิตจางแล้วนะคะเดี๋ยวนอนกรนมากๆเดี๋ยวก็เป็นเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาคอีสานเนาะเขาจะ
0: ไหลตาย
1: ไหลตายนะเพราะว่า
0: คนริมเลือด
1: ค่ะคนนอนกรนนะคะริมเลือดเนี่ยจะ
0: เกิดง่ายกว่าคนที่นอนไม่กรน
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นหลายท่านสังเกตดูนะครับว่าอย่างไปฉีดโควิดก็ฉีดไม่ได้นะพอฉีดแล้วเกิดเอฟเฟกต์นะเกิดริ่มเลือดอุดตันท่อเลือดนะครับก็เลยทำให้หลายคนต้องสูญเสียหลายคนเสียงานเสียการหลายคนพิการก็เยอะแยะนะครับอย
1: ่
0: างเคสของลูกชายเพื่อนตอนนี้ก็เริ่มกินข้าวเองได้แล้วจากเมื่อก่อนต้องหยอดทางหลอดคอนะครับตอนนี้รู้สึกตัวได้เริ่ม
1: ย้อนนิดนึงหลายคนไม่รู้ว่าลูกชายของเพื่อนอาจารย์เป็นอะไรเนื่องจากว่าไปฉีดวัคซีน
0: ครับ
1: นะคะเข็มเท่าไหร่คะ
0: เข็มที่สอง
1: เข็มสองเนาะแล้วก็
0: เกิดริ่มเลือดในสมองจนต้องผ่าสมองทำให้นอนสลับสไลด์อยู่ในโรงพยาบาล
1: ถึง
0: 2เดือนกว่าหมดไป2ล้านกว่า
1: 2ล้าน6นะคะหมดเงินไป2ล้าน6ก็ผ่าตัดสมองด้วยเห็นกะโหลกเขาออกกะโหลกออกหรือเปล่าก
0: ะโหลกออกนะยังไม่ใส่กะโหลกต้องรอ1ปีค่อยใส่ตอนนี้ก็ยุบบุ๋มอยู
1: ่เป็นบุ๋มเข้าไปเป็นเว้าเข้าไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือตอนนั้นก็คือกินข้าวไม่ได้คือนอนเขาก็
0: ต้องให้ทางสาย
1: ยางนะคะเจาะคอด้วยนะคะแต่ตอนนี้คือปิดแล้ว
0: สามารถตักข้าวกินเองได้แล้วตอนนี้นะก็แต่ก็ยังพูดไม่ได้นะครับก็พึ่งฟื้นหลังจากที
1: ่พูดไม่ได้เพราะอะไรจัน
0: ระบบพอเราผ่าตัดสมองนี่ระบบเส้นประสาทการสั่งการมันเหมือนสั่งไม่ได้นะครับก็ได้แค่รู้สึกตัวพองหกหัวฟังรู้เรื่องแต่พูดไม่ได
1: ้
0: นั่งนานๆก็ไม่ได้
1: เป็นที่เจาะคอด้วยไหม
0: เป็นที่หัวครับเป็นที่เส้นประสาทที่หัวนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ฟื้นขึ้นตามลำดับนะครับเราก็ต้องใช้สารแดงกับคลอโรฟีนานี่ต้องกินทุ
1: ก
0: วัน
1: เลยทุกวัน
0: ทุกวันเลยนะครับเพื่อฟื้นไม่ให้เกิดริ่มเลือดแล้วก็ช่วยสารเส้นประสาทต่างๆที่เกิดจากรอยผ่าตัดให้ค่อยๆดีขึ้นนะครับนี่ก็คือการประมาทของชีวิตนั่นเองนะครับว่าเราเคยบอกแล้วว่าถ้าใครหายใจแรงนอนกรน
1: อย่าเพิ่งไปฉีด
0: นะเอาสมุนไพรเรากินให้ได้15วันนะแล้วค่อยไปฉีดก็ยังดีนะครับก็อย่างน้อยก็ปกป้องได้ในระดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะอันนั้นค่ะเบื้องต้นพื้นฐานคลอโรฟีนากับสารแดงพรหมินะคะแต่ถ้าใครท้องผูกนะคะล้างตับด้วยไวต้าเซลโกนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของวัยทองนะคะวัยที่เริ่มมีภาวะริ้วรอยตินกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไหม้กระชับภายในมีกลิ่นนะคะไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวๆร้อนๆนอนไม่หลับงุดงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับเรานะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามานะคะไวต้าด้วยสำหรับไวต้าเซลล์นะคะไวต้าเซลล์นี่ก็ช่วยดูแลตับนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องตับก็โทรเข้ามานะคะแล้วไวทองเนี่ยนะคะก็มีชุดเล็กนะคะ2กระปุกนะคะมีเวลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์ชุดกลางจะมีทั้งหมด3กระปุกมีเบลล่าคลอโรฟีนาโกลเด้นออยล์ชุดใหญ่จะมีทั้งหมดอยู่4กระปุกนะคะเป็นชุดพรีเมียมพิเศษนะชุดเล็ก2กระปุกชุดกลางพรีเมียม3กระปุกชุดใหญ่เป็นชุดพรีเมียมพิเศษมีทั้งหมด4กระปุกนะคะมีเบลล่าคลอโรฟีนาโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรหมนินั้นเพราะนั้นใครที่อยากจะดูแลสุขภาพชุดไหนชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่โทรเข้ามาสอบถามกับเราตามงบประมาณที่เรามีอยู่นะคะจะทำให้คุณผู้หญิงได้สวยดูดีมีเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกจากหัวจรดเท้านะคะดูแลกันไปนะคะสำหรับคุณผู้หญิงเราผู้หญิงอย่าหยุดสวย นะคะพอความสวยมานะคะความสวยมีเราก็รวยได้นะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามเราได้หลังใหม่นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะวันนี้เวลาหมดนะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวตำรวจไซเบอร์เตือนภัยคนวัยเกษียณหลังพบแก๊งมิจฉาชีพมุ่งเป้าหลอกลวงพันตำรวจเอกเรืองไกรพุทธไทยสงฆ์ผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าจากข้อมูลการรับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ตลอดระยะเวลา8เดือนระบบรับแจ้งความออนไลน์มีรายงานรับแจ้งจากประชาชนทุกช่วงอายุรวมประมาณ 221,626 รายโดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 11,039 ล้านบาทเมื่อกรองเฉพาะผู้เสียหายที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพบรายการรับแจ้งจำนวน 17,895 รายการหรือคิดเป็นประมาณ 8.07% ของรายการรับแจ้งทั้งหมดโดยผู้สูงอายุจำนวนดังกล่าวกลับมีมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 3,152,075,191 บาท13สตางค์หรือประมาณ 3,150 ล้านบาทกล่าวเตือนภัยไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่จะเกษียณจากการทำงานในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญก้อนใหญ่หรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงการทำงานควรเพิ่มความระมัดระวังภัยจากมิจฉาชีพติดต่อเข้ามาในช่องทางต่างๆอ้างตัวเป็นตำรวจปปง.ธนาคารไปรษณีย์ค่ายโทรศัพท์หรือหน่วยงานรัฐต่างๆโดยกล่าวหาว่าเราไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าฟอกเงินยาเสพติดพัสดุผิดกฎหมายหมายจับซิมโทรศัพท์ผิดกฎหมายจบข่าวศิริราชมหัทนะเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริวิชโชค่ะรายการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็โฟกัสในเรื่องของสุขภาพล้วนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังสเกลของเรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่กว้างจะไม่ไกลแต่ว่ายืนยันว่าอยากให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพดีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีสุขภาพดีก็จะรวมไปหลากหลายส่วนนะคะสิ่งแวดล้อมหรือว่าบริบทของเรื่องของยีนเรื่องของพันธุกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมนะคะมันจะเกี่ยวข้องกันค่ะซึ่งถ้าอยู่ในหมวดหมู่ของหลักสุขบัญญัติแล้วก็คืออาหารอากาศอารมณ์การพักผ่อนนะคะระบบการขับถ่ายระบบการไหลเวียนของเลือดระบบการหายใจอันนี้ระบบของร่างกายนะคะแล้วก็รวมไปถึงการออกกำลังกายคุณผู้ฟังคะหรือว่าเรื่องของการพักผ่อนที่อาจจะมีความจำเป็นสำหรับทุกท่านทุกคนนะคะเพราะมนุษย์เรายึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญในการที่จะมีชีวิตอยู่ทั้งวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปแต่เรื่องของอดีตผ่านมาแล้วค่ะจะพูดถึงได้ไหมก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์นะแต่ว่าจะไปฟื้นนี่มันก็คือผ่านมาแล้วทำวันนี้กับวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะที่จะให้สดชื่นแล้วก็สดใสมากขึ้นค่ะนะคะรายการจึงโฟกัสไปในเรื่องของสุขภาพมีทั้งการส่งเสริมสุขภาพมีทั้งการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็มีทั้งกิจกรรมเพื่อสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นในรายการของเราค่ะโดยผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์081 334 6666นะคะและตอนนี้ก็เปิดรับสายคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเพลงหมดแล้วเชิญคุณผู้ฟังเลยค่ะ081 334 6666สำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่กับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทางหน้าปัดวิทยุโฟกัสได้ตรงนี้แหละค่ะเชิญนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะสุขคุณสวย
0: ค่ะสวัสดีพี่มีนาค่ะสบายดีไหมคะ
1: สบายดีค่ะ
0: จ้ะค่ะนี่ฟังเสียงก็นี่ฟังเสียงนี่ก็รู้สึกว่าสบายดีนะฟังน้ำเสียงแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่น
1: ถึงอาจารย์สุขถึงทีมงานทุกท่าน
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: มากที่สุดเลย
0: นี
1: ่ก้อยนะคะ
0: นั้นขอติดตามไปด้วยนะ
1: ขอฟังเพลงของอาจารย์ทูแล้วกัน
0: ได้เลยค่ะ
1: เพลงอะไรได้กับ
0: เพลงอะไรโอเคได้เลย
1: คือน้ำลานะคะ
0: คือน้ำลาใช่ไหมคะโอเคได้
1: ได้สองเพลงไหมได้สอง
0: ได้สองเพลงพี่มีนาให้สู่เลือกหรือพี่มีนาจะเลือกเองคะ
1: เดินเพลงคืนอำลากับนิราศเวียงพิงนะคะ
0: โอเคได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะอาจารย์สุคุณสวยสวยสวยสวยไปตลอดแล้วกันนั่งไปตลอดเลย
0: อันนี้เราชอบ
1: เพลงก็เป็นด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะว่าแล้วก็หลงลมพี่มีนาเลยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณฟัง081-334-6666นะคะออนแอร์แต่ไม่อ่อนใจอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนใจก็แพ้เธอเพลงของคุณหญิงลีนะคะคุณฟังเพลงนี้น่าสนใจสวัสดีค่ะ
2: คืออย่าง
0: น
2: ี้นะคะ
0: ค่ะ
2: ทีมงานของคุณเนี่ยเก่งมากนะ
0: โอ้
2: วันนั้นเราก็สั่งไอ้แปะกล้วยครึ่งโล
0: ค่ะ
2: กาแฟครึ่งโล
0: ค่ะ
2: แล้วคนมาส่งอ่ะมันหงุดหงิดมากเพราะมันร้อน
0: โอ้
2: ที่ไม่เอาแล้วยกเลิกคุณไม่ต้องรอโอ้โหเขาเก่งมากเลยนะเขาส่งกลับมาให้ใหม่เลย
0: โอ้โห
2: มีใบเสร็จมาเรียบร้อยเลยแล้วใช้เมเครื่องมาโอ้ยรถใหญ่ๆอย่างนั้นมันไม่ต้องให้มันมาหรอก
0: ค่ะสั่งมาไว้เพื่อ
2: หมายความว่าทีมงานเก่งเราบอกเอาคืนกลับไปอ่ะ
0: แล้ว
2: ก็บอกได้แล้วโอ้ยก็พอเว้นวันเรายังไม่ได้ไปซื้อเราก็บอกเดี๋ยวจะให้เด็กไปซื้อ
0: ค่ะ
2: เขาบอกตีกลับมาให้เลย
0: โอ้
2: แล้วก็จ่ายเงินสดไงเดี๋ยวนี้ต้องมาจ่ายได้เลยไง
0: ค่ะน่า
2: แต่เก่งมากเลยทีมงาน
0: อืมขอบคุณมากมากค่ะที่คุณได้ฟังไว้วางใจ
2: เขาบอกว่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แม่นี่เขาเราบอกเอานี่ยกเลิกแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วทางน้อยก็บอกให้เอามาเลยแม่ยอดไหม
0: ค่ะ
2: แล้วย่อนะไม่ได้โทรมาก่อน
0: จำได
2: ้ว่าถ้าเขาเก่งนะถ้าเกิดมาแล้วไปเจอเราคนอื่นเขาก็ไม่กล้าจ่ายเงินไง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่
2: แม่ทีมงานเก่งมากต้องบอก
0: เขา
2: คุณยามเกียม
0: คุณป้าเขาเดาใจฟ้าเขาเดาใจคุณป้าได้ถูกต้องใช่ไหม
2: โอ้ยพอดีเราอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนโอ้ยเก่งมากเลยก็เลยเอาน้ำโบราณเล็ดบางน้องไปกินขวดหนึ่งแบบเยี่ยมหวานเลยอ
0: ันนี้เป็นน้ำใจใช่ไหมคะน้ำใจ
2: ใช
0: ่
2: ใช
0: ่ขอบพระคุณมากค่ะ
2: โอ้โหนี่ยอดเลยเปล่าทีมงานเก่ง
0: อืมค่ะขอบคุณมาก
2: ใครตีไม่สำเร็จหรอก
0: ค่ะ
2: โอ้ยอดแล้วแล้วคุณสุนี่ยิ่งยอดเลยใหญ่แล้วไปบ้านไหนก็บอกเป็นไงก็ติดใจคุณสุ
0: ขอ๋อ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะ
0: ค่ะค่ะ
2: คืออย่างนี้นะกลางวันเราไม่หิวน้ำนะพอกลางคืนมันหิวมากเลยนะต้องช่วยถามให้หน่อย
0: กลางวันไม่หิวแต่กลางคืนหิวเหรอคะ
2: หิวน้ำมากเลย
0: เอ้ยคุณป้าออกกำลังกายตอนเย็นหรือเปล่า
2: ตอนเช้าบางทีไปเดินนิดเดียวขึ้นป้ายรถแม่
0: เดี๋ยวคุณป้าทานยาอะไรไหมคะ
2: อ๋อทานยาจีน
0: อ๋อทานยาจีนนะมันอาจจะทำให้เกิดการกระหายน้ำได้เพราะยาบางชนิดผลไม่อาจจะไม่ใช่ยาจีนนะแต่ว่ายาบางชนิดอาจจะทำให้เรามีความต้องการกระหายน้ำเป็นพิเศษก็เป็นไปได้
2: แล้วทำไมเปล่าเราต้องทานยาจีนแก้ปวดเข่าถ้ายาฝรั่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: พอยาหมดแล้วมันก็ปวดอย่างเก่า
0: อ๋อ
2: ยาจีน
0: ก็ต้องควบคุมน้ำหนักตัวด้วยน้ำหนักตัวเยอะไหมคะ
2: ตอนนี้ไม่เยอะละผอมลง
0: ถ้าผอมลงก็จะค่อยๆเบาลง
2: หมอคนที่ไปหาเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเปาโลนะ
0: เ
2: ชียร์แปะกล้วยหน้าดูเลย
0: โอ้เหรอคะ
2: วันนั้นเขาก็ไม่รู้เราก็ไปรอแซงคิวเขาไปเลยก็ฝากมือให้แซงคิว
0: โอ้โห
2: มีคนผู้ใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยเขาทานแปะกล้วยหมอบอกกินไปเลยดีโอ้แล้วก็เลยแนะนำคนอยู่ฝั่งทนมาเปาโลเกษตรเลยก็บอกมาหาหมอชื่อนี้นะถ้าคุณเอาด่วนคุณก็เข้าไปเลยไปบอกหมอว่าด่วน
0: ค่ะ
2: แต่หมอนี่ใจดีมาก
0: ขอบพระคุณมาก
2: เชียร์แปะกล้วยก็บอกแม่ผมก็กินแปะกล้วย
0: อ๋อเหรอคะอ๋อ
2: แต่ดังมากเดี๋ยวขอเพลงอีก
0: ได้เพลงอะไรคะอยากเพิ่มเติมเพลงอะไรคะ
2: เพลงไอ้ที่ว่าน้ำตาแสงใต
0: ้น้ำตาแสงใต้ฟังเสียงของคุณชลินไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็ด้วยการดูแลสุขภาพนะคุณฟังคะถึงแม้แปะกล้วยจะเป็นสมุนไพรเราก็ไม่ได้ยกยอปอปั้นนะคุณฟังแต่ว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างนี่ก็มาตามกระแสเหมือนกันเนาะทำให้เราอยากจะไปรู้จักอยากจะทำความเข้าใจอยากจะเรียนรู้อยากจะได้ข้อมูลอันนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจเข้าไปใน Google นะคะเซิร์ชคำว่า Ginkgo biloba แปะกล้วยตราไวกิ้งเดี๋ยวก็เจอค่ะข้อมูลก็จะมีให้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจไม่ถี่ถ้วนแล้วยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้โทรศัพท์เข้ามาที่รายการนี้062ว่าไม่ใช่รายการนี้คือ081334666แต่ถ้าจะสั่งซื้อแล้วก็แวะไปด้วยตัวของตัวเองเพื่อไปคุยกับคุณหมอว่าคุณหมอมันเป็นยังไงแปะกล้วยเนี่ยทำไมมันถึงได้ดูแลสุขภาพดูแลเส้นเลือดได้ทำไมถึงได้ทำให้ผมสามารถที่จะลุกขึ้นมาเดินได้ทำไมทำให้ห่างไกลจากอาการเหน็บชานะคะระบบของเส้นเลือดมันสำคัญขนาดไหนแต่โทรไปก่อนค่ะ062-5100-5609สายนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
3: ขอฟังเพลงส่วนเกินของคุณดาวใจเป็นจิตคร
0: ับ ค่ะอันนี้ยังไม่เบื่อใช่ไหมเพลงของคุณดาวใจ
3: พอครับพอครับชอบ
0: ครับคุณดาวใจส่วนเกินนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ส่วนใ
0: จค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแสดงว่าคุณดาวใจก็มี FC ที่น่ารักอยู่เพราะว่าเพลงทุกเพลงนี้เพราะอยู่นะคะเอาล่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกสายมีเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวสุก็จะทำการเปิดให้กับคุณผู้ฟังเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้ทั้งหมดเลยมีคืนอำลามีนิราศเวียงพิงแล้วก็มีเพลงน้ำตาแสงใต้มีส่วนเกินอุ้ยขอโทษสายนี้โทรใหม่สวัสดีค่ะมือไปกดผิดสวัสดีค่ะค่ะคุณฟังคะสวัสดีค่ะมือกดผิดเชิญค่ะเชิญใหม่นะคะมือไปกดผิดสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะขอโทษด้วยนะมือจิ้มผิดเมื่อสักครู่นี
4: ้
0: เชิญค่ะ
4: ขอฟังเพลงทานิงบ้างเลยไหมคะ
0: ได้ค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไร
4: ก็สำหรับวันนี้ขอเนมี่บูกับปูกระดึงค่ะ
0: โอ้โหอันนี้ฟังอยู่แถวไหนคะ
4: สาวเหลือน้อยนะวมินค่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากเนวี่บูกับเพลงภูกระดึงเสียงของคุณธานินใช่ไหมคะโอเคค่ะ
4: ต่อไปกรุณาเปิดทุกวันนะคะเพลงธานินให้คนแก่ได้ฟังนะคะ
0: อ๋อได้ค่ะสลับ
4: ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณ
4: ดีอยู่เย็นเป็นสุขค
0: ่
4: ะ
0: เนวี่เขาก็พรเต็มๆเลยนะแสดงว่าชอบเพลงของคุณเล็กธานินอินทราแจ้งหรือว่าคุณเล็กธานินอินทราเทพนะคะท่านเป็นนักร้องที่ ลูกศิษย์ของคุณทวีพงษ์มณีนินไหมเออประมาณนี้นะคะเป็นลูกศิษย์โอ้โหแต่คุณทานีร้องเพลงเพราะจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณสู
0: ่ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังจากจังหวัดนครนายกถูกไหมคะ
5: ใช
0: ่
5: เลย
0: นี
5: ่
0: ค่ะจำได้เลยนะคะวันนี้ชาวนครนายกอยากฟังเพลงอะไรคะคุณผู้ฟังคะหายไปแล้วคุณผู้ฟังคะ
5: ไม่หายค่ะ
0: ยังไม่หายนะอย่าฟังเพลงอะไรคะชาวนครนะ
5: เพลงฝากหัวใจเอาไว้ในดินค
0: ่
5: ะ
0: ฝากหัวใจอ๋อเพลงฝากหัวใจของคุณสุเทพใช่ไหมโอเคได้เลย
5: ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: เราพร้อมนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะบรรดาคุณฟังของเราที่เป็นผู้สูงอายุนะคะอย่าเพิ่งเดินออกไปกลางแจ้งมากๆนะคะลมแดดค่ะหรือว่าฮีสโตแล้วก็การกระหายน้ำนะคะอาจจะต้องจิบๆบ่อยๆถึงแม้จะไม่ทานหมดแก้วนะคะแต่ต้องค่อยๆทานนะคะเพราะว่าถ้าทานรวดเดียวมันอาจจะเกิดการสำลักน้ำได้เพราะฉะนั้นค่อยๆนะคะจะดีที่สุดค่ะฟังเพลงกันตามคำขอค่ะเริ่มต้นด้วยทูลทองใจ

เพลงนี้ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วนะคะคุณชลินนันทนาคอนก็ไม่ใช่นักร้องท่านแรกที่ขับร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็บทเพลงนี้นั้นเป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์นะคะซึ่งเป็นบทเพลงที่ได้มีการจัดฉายหรือว่าจัดแสดงที่ศาลาเฉลิมกรุงเมื่อปี2487นะคะเป็นบทเพลงที่มีคุณค่าแล้วก็มีความไพเราะมากๆนะคะมีจังหวะทำนองไทยแต่ว่าวันนี้เราได้ฟังเสียงของคุณชลินนันทนาคอนนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นบทเพลงที่ไม่เก่าจนเกินไปแต่ว่าอาลัยไว้ด้วยความคิดถึงนะคะบทเพลงในจังหวะเพลงไทยแล้วก็ท่วงทำนองของดนตรีไทยประกอบกับมีเครื่องเล่นดนตรีหลายๆชิ้นที่แสดงออกถึงความเป็นไทยทำให้ส่งเป็นความสุขให้กับคุณผู้ฟังของเราได้มากที่สุดนะคะก็ขอบคุณคุณฟังมากๆนะคะหากว่าสนใจเพลงไทยลูกกรุงดิฉันว่าอยู่เคียงข้างคุณอย่างมากๆกว่า 50% 70% ด้วยซ้ำไปนะต้องติดตามนะคะวันนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากกันส่วนในเรื่องของสาระความรู้นะคะเดี๋ยวจะทยอยให้ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าฟังเพลงเยอะๆดีกว่าดิฉันก็เห็นว่าเห็นดีเห็นงามด้วยแบบนั้นนะคะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันต่อนะคะเพื่อให้ความสุขต่อเนื่องแล้วก็เป็นความสดชื่นสำหรับคุณผู้ฟังฟังธานินทร์อินทราเทพค่ะ

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

คุณฟังก็เลยโชคดีกับการฟังเพลงเพราะๆแล้วก็มีทีมแพทย์ของเรามาดูแลถึงที่ถึงบ้านด้วยนะคะอย่าลืมว่ากับการที่เราจะเลือกสมุนไพรดีๆนะคะเราก็เตรียมไว้เป็นของขวัญของฝากแต่คุณป้าคุณผู้ฟังของเราบอกว่าไม่ได้เป็นของฝากเลยแต่มอบให้กับตัวเองนั่นแหละครับคือเรื่องที่ดีที่สุดเพราะว่าของขวัญที่ยิ่งใหญ่ก็คือการที่เราดูแลสุขภาพดีนะคะเมื่อเราสุขภาพดีแล้วของขวัญที่เราจะให้กับคนอื่นๆก็คือสิ่งที่ดีด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามสังเกตไหมคะคุณฟังว่าเวลาที่เราจะมอบอะไรให้กับใครเนี่ยสิ่งที่เรามักจะได้รับมาก่อนก็คือความปรารถนาดีแล้วก็เป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งของดีๆเป็นความรู้สึกดี

ไว้ต่อไปเก่งแต่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นของขวัญของฝากให้กับใครแต่เพื่อตัวเองแล้วและดิฉันก็เข้าใจว่าเมื่อคุณผู้ฟังได้มีความแข็งแรงแล้วนะคะพลังของคุณผู้ฟังนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดดังนั้นจึงสะท้อนออกไปในรูปแบบของความปรารถนาดีความปรารถนาดีสำหรับผู้อื่นที่แผ่ซ่านไปด้วยนะคะดังนั้นกับการที่จะเป็นของขวัญของฝากมันจึงเกิดขึ้นโดยออโตเมติกนะคะเพราะฉะนั้นฟังรายการนี้ค่ะคุณฟังนะคะฟังดีๆแล้วมีรางวัลจริงๆนะคะคุณฟังจำได้ว่าคุณป้าอุตสาหรือคุณป้าแต้วนะคะท่านก็บอกว่าท่านมีเบาหวานนะคะแต่ว่าท่านก็โทรเข้ามาแล้วก็คุณป้าเนี่ยต้องฉีดอินซูลินนะเป็นเบาหวานแต่คุณป้าก็รักษาตัวได้ดีสุก็โทรกลับไปเพื่อที่จะขอสถานที่แต่ไม่แน่ใจว่าคุณป้าฟังรายการนี้อยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่กรุณาโทรกลับมาให้ที่อยู่อีกครั้งนึงเพราะว่าทางน้องซึ่งเขาทำหน้าที่ในการจดบันทึกข้อมูลที่อยู่ของคุณป้าไว้เนี่ยได้ทำหายไปก็เลยไม่สามารถที่จะส่งความปรารถนาดีไปได้นะคะคุณป้าแต้หรือว่าคุณป้าอุษานะคะซึ่งฟังรายการนี้อยู่กรุณาโทรกลับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะเราฟังเพลงกันต่อนะคะสุขภาพกับเสียงเพลงแบกไว้ต่อไปเก่งสั่งซื้อได้จาก0625100560-9ค่ะ

แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะที่มีมอบให้กับกันและกันเสมอมานะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเครือญาติในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือว่ากลุ่มคุณผู้ฟังของเราทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณผู้ที่มีจิตใจที่กรุณานะคะแล้วก็ขอบคุณน้ำจิตน้ำใจที่งดงามของทุกๆคนนะคะเพลงยังไม่จบยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังยังมีต่อแล้วก็เพลงที่

ผ่านมาเนี่ยช่วงฟังผ่านทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นก็เล่นแต่เพลงเสียงนักร้องฝ่ายชายซะเป็นส่วนใหญ่มีเพลงนักร้องฝ่ายหญิงไม่กี่เพลงเท่านั้นเองแต่สำหรับคนดาวใจภัยจิตกับเพลงที่คุณขอไว้ส่วนเกินนะคะเราก็จะได้ฟังกันติดตามรับฟังค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอลึกสู่ภาพกลับมาพบกับผมกิตติกรกัญจนาเวคินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: กับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครและอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเป็นรายการที่แนวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพแนวการออกกำลังกายแนวจะทานอะไรดีมีประโยชน์หรือเก็บความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับ รายการของเราเปิดมาเป็น10ปีนะครับซึ่งรายการของเรานั้นมีผู้ติดตามมากทั่วประเทศและก็ออกอากาศบนหลายคลื่นวิทยุนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับสาระเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ที่เราออกอากาศไปบางครั้งบางอย่างที่ผมกับคุณติ่งต้องพูดขาดตกบกพร่องไปก็ต้องให้อภัยนะครับบางข้อมูลเนื้อหาไม่ครบถ้วนเพราะว่าตัวอาจจะเป็นระยะเวลาที่มันจำกัดนะครับบางท่านก็โทรมาตำหนิว่าพูดเนื้อหาไม่ละเอียดนะครับเพราะบางอย่างนั้นเวลาเรามีจำกัดนะครับในบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งผมก็จะเกริ่นว่าเนื้อหาละเอียดนั้นคุณผู้ฟังก็ไปติดตามหาได้จากทาง YouTube หรือทางอื่นๆนะครับเพียงแต่เราเกริ่นนะครับบางท่านก็โทรมาถามว่าโกลเด้นเพลสเลมอนฟาร์มขายอะไรบ้างอันนี
1: ้โอ้โห
0: คุณผู้ฟัง
1: เยอะมากค่ะ
0: นะครับซึ่งแนวสุขภาพนะเป็นอาหารแนวสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เกือบจะทุกอย่างคนเด้งตั้งแต่ข้าวไรเบอร์รี่นมนะครับหรือว่า
1: ออร์แกนิก
0: พืชผักผลไม้จะเยอะตอนนี้นะครับซึ่งพืชผักผลไม้จะเยอะเป็นน้ำผึ้งเป็นมะนาวออร์แกนิกเป็นไข่เป็ดสุขภาพพวกนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามนะครับหรือว่าใกล้ที่ไหนสาขาที่ไหนท่านก็ไปซื้อหากันได้ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่ใช่ร้านนี้ก็คือโครงการหลวงนึงเคยเห็นไหม
1: เค
0: ยเห็นนะทั้งพี่น้องอตก.พวกนี้โครงการหลวงนะพูดง่าย
1: ๆ
0: ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง
1: มีหลายอย่างเลยทีเดียว
0: ซึ่งไม่ได้ชื่อโกลเด้นเพชรนะไม่ได้ชื่อเลมอนฟาร์มชื่อโครงการหลวงเลยนะครับซึ่งหลายสาขานะครับซึ่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษพูดง่าย
1: ๆ
0: ตามฤดูกาลตามฤดูกาลนะครับมีบางช่วงก็จะมีมันเทศคุณติ่งมาจากภูเขาที่โครงการส่วนพระองค์นะโครงการพระราชดำริพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลถ้าเป็นผักก็จะเป็นฟักแมวหรือว่าใบเหลียงหรือเป็นผักสวนครัวที่ได้จากโครงการพระราชดำริมาจำหน่ายนะครับคุณฟังครับก็เช่นเคยนะครับผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนรายการก็คือคาตามินซึ่งคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนคอลลาเจนชนิด2วิตามิน4และสารอาหาร7ชนิดในเม็ดเดียวนะครับ คุณผู้ฟังที่รู้จักกับคาตามินอยู่แล้วทั่วประเทศนะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะส่วนท่านที่ยังไม่ทราบว่าคาตามินคืออะไรนะครับคาตามินคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคาตามินก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณติ่งย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะ084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมหรือว่าซื้อครึ่งโหลสำหรับคุณผู้ฟังที่เคยซื้อครั้งละครึ่งโหลนะครับเราก็แถมให้2กระปุกนะครับได้รวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมส่วนท่านที่เคยซื้อโปรยอดฮิต3กระปุกแถมกล่องเล็กกล่องหนึ่งก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่งบน้อยอยากทดลองใช้คาตามินเราก็มีชุดทดลองนะครับชุดทดลองก็ตอนนี้ขายดีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่ผมและคุณติ่งบอกไปนะครับซึ่งเป็นเบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์ตลอดการพูดง่ายๆ ครับตั้งแต่เปิดมาเป็น10ปีเรายังได้รับการต้อนรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นปีน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้งหรือ
1: ล่าสุดสถานการณ์โควิด
0: ก็ผ่านมาได้นะครับถือบางช่วงก็อาจจะส่งยากลำบากนะครับแต่เราก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะครับคุณฟังโทรเข้ามานะครับในเบอร์0843856644เบอร์เดิมนะครับคุณฟังครับคุณติ่งวันนี้ผมมีเรื่องเกร็ดที่ไม่ได้เตรียมมาหรอกแต่ว่าเผอิญเมื่อวานเนี่ยเขาพูดถึงสถานการณ์เมืองหลวงสั้นๆนะครับ
1: ค
0: ือกรุงเทพมหานครว่าในอนาคตเนี่ยหลายท่านวิตกกังวลว่ากรุงเทพเนี่ยคุณติ่งน้ำจะท่วมเคยได้ยินไหมได้ยินไหม
1: อีกแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่วันไม่หมายความว่าน้ำจะท่วมมากขึ้นนึกออกไหม
1: เขาบอกว่าเหมือนกับอะไรแผ่นดินมันจะสุดลงไปอีก
0: แผ่นดินจะสุดลงซึ่งฉะนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิศวกรรมเนี่ยได้พูดถึงว่ากรุงเทพเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือดินมันจะสุดลงเพราะตอนนี้เราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลพูดง่าย
1: ๆ
0: และเราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลกรุงเทพนี้โอกาสที่น้ำจะท่วมหรือการระบายน้ำช้าเนี่ยจะเกิดขึ้นในอีกระยะเวลา 10-20 ปีนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรมาถามในรายการที่ผมไปพูดวันก่อนก็ออกไปว่าอ้าวทำไมนะครับก็เขาบอกว่าโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยคนในกรุงเทพเนี่ยทำไมถึงเกิดการทรุดตัวนะครับเขานักวิศวกรรมเนี่ยนะครับอย่างท่านอธิการบดีเจ้าคุณทหารท่านอธิบายว่าในเมืองหลวงเนี่ยหรือในกรุงเทพของเราเนี่ยสาเหตุที่เยอะเนี่ยเพราะว่าปริมาณของรถคุณติงที่ใช้บนแผ่นดินเนี่ย
1: ค่ะเยอะ
0: ใช่แล้วก็สองการสร้างตึกพูดง่าย
1: อ๋อเจาะ
0: นึกออก
1: ไหมลึกลงไป
0: ใช่
1: ดิน
0: ความหนักเนี่ยความหนักเนี่ย
1: ค่ะ
0: และแกบอกว่าถ้าเศรษฐกิจดีก็จะสุดมากเพราะว่ารถเยอะจริงไหมคนสร้างตึกเยอะไหมสร้างหมู่บ้านเยอะไห
1: ม
0: เยอะนะครับและปริมาณคนก็เยอะมากขึ้นอย่างเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกกรุงเทพเนี่ยรถก็ไม่เยอะมากเท่าไหร
1: ่ถึงรถจะติด
0: ใช่และทีนี้ตอนนี้เรายังไม่พอเรายังมีรถไฟฟ้าทางด่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเพียงแต่เล่าให้คุณฟังว่าตอนนี้ลักษณะของการแก้ปัญหาก็คือมีหลายส่วนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเกิดมีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้จะเอายังไงดีนะอันนี้สั้นๆนะครับเขาลองยกตัวอย่างคุณเด้งเขาลองยกตัวอย่างเป็นโมเดลอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเนี่ยย้ายเมืองหลวงมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าคนนี้จะย้ายตามไปไหมและคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยจะมีเกิดขึ้นอย่างไรนะครับหรือย้ายส่วนราชการนะครับบางประเทศก็สำเร็จบางประเทศก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก็หลายท่านก็บอกว่าความวิตกกังวลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันมีมาตลอดจนหลายท่านนี่คิดว่าไปซื้อที่นะคนเด็กในต่างจังหวัดเคยจำได้ไหมช่วงน
1: ึ
0: งไปซื้อที่ในพื้นที่สูงๆนะอย่างเช่นภูเขานะที่ต่างๆที่แบบเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสระบุรีพูดง่าย
1: ๆ
0: ที่อยู่ไกลทะเลนะครับผมก็คนหนึ่งที่อาศัยอยู่แบบคนติ่งนะอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในกรุงเทพมหานครแถบจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่ติดกันนะครับซึ่งความวิตกกังวลเหล่านี้คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงหรอกครับฟังไว้เป็นข้อมูลเพราะตอนนี้คิดว่านะในอนาคตเนี่ยจะได้รับการแก้ไขนะ
1: ระวังว่าอย่างนั้น
0: จะได้รับการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษนะคุณเด้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษซึ่งตอนนี้นโยบายเนี่ยสั้นๆนะครับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเนี่ยคุณเด้งเคยได้ยินว่าเขาจะให้มาใช้เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านึกออกไหมรถพวกรถที่เป็นควันดำเนี่ยพูดง่ายๆรถลง
1: เป็นรถที่ชาร์จไฟ
0: ชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไปกับบ้านแล้วก็วิ่งไปเพื่อให้มลพิษเนี่ยฝุ่นอะไรพวกนี้ให้น้อยลงแล้วก็ช่วงที่ฝุ่นเนี่ยผมก็มีคนพูดอยู่สองทางช่วงที่เป็นฝุ่น PM มากๆเมื่อปีก่อนคุณติ๋งบางคนบอกว่าเกิดจากรถดีเซลส่วนที่สองเนี่ยคุณติ๋งเคยได้ยินไหมเกิดจากการเผาป่าอ้อยอะไรเคยได้ยินไหมจริงไหม
1: จริงภาคการเกษตร
0: ภาคการเกษตรคือว่าเผาพวกสังอ้อยพวกอะไรเนี่ยเลยฝุ่นปิวมาบางคนบอกว่ามีเผาอยู่ในต่าง เช่นเขมรหรืออะไรพวกนี้อ่ะก็ว่ากันไปนะครับ
1: uh-huh.
0: ฉะนั้นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกี่ยวกับรถควันดำเนี่ยรถดีเซลว่างั้นเถอะที่เป็นรถสันดาปเนี่ยเขาเรียก
1: uh-huh.
0: เผาไหม้เนี่ยเขาบอกในอนาคต10ปีคุณติง uh-huh. เรากำลังจะเพิ่มสัดส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้น
1: คือในยุคเราเนี่ยจะเห็นแล้วล่ะ
0: รถไฟฟ้าเห็นอีก 3-4 ปีเห็นครับรถไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังจะใช้มาตรการไม่ว่าจะเป็น
1: ลดภาษี
0: รถที่เกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับการแลกซื้อพวกนี้นะครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนรถ
0: ครับการเปลี่ยนรถนะครับหรือว่าการเพิ่มภาษีสำหรับรถใช้เครื่องยนต
1: ์
0: นะครับก็ว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็เป็นอย่าไปถือสาระอะไรมากนะครับผมเล่าให้ฟังนะครับกับรายการเรื่องสุขภาพฟังเพลงกันสักหน่อยครับแก้เครียดนะครับแต่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอทุกสุขภาพผมคิติกรการจนาเวคินและก็คุณติ่งวัฒนรินมาพูดคุยนะครับพูดคุยแต่เรื่องสบายใจนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ออกกำลังกายนะครับจะปลูกผักสวนครัวอย่างที่ผมแนะนำหรือไม่ไม่เป็นไรนะครับฟังรายการของเราได้นะครับเพราะว่าเขาบอกโลกยุคใหม่เนี่ยคุณติง
2: ค่ะ new normal
1: เรากำลังจะหันมาทางแนวสุขภาพมากขึ้นมากขึ้นจากการสำรวจนะครับคนก็จะรักสุขภาพมากขึ้นมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสุขภาพเราจะดีนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการก็เช่นเคยนะครับผมฝากโปรเกี่ยวกับคาตามินอ่ะสั้นๆเลยตรงๆเกี่ยวกับคาตามินนะโปรคุณติง
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะแล้วก็ทวายไลน์เนี่ยตอนนี้ก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้มานะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลน์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับผมก็ฝากโปรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังสั่งซื้อกันอย่างล้นหลามตอนนี้นะครับซึ่งทีมงานหรือบริษัทของเราเนี่ยได้จัดส่งสินค้าให้ท่านตามเป้าหมายตามที่ท่านต้องการนะครับช่วงนี้เราไม่ขาดนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเรายังส่งให้ท่านทุกวันยังมีอยู่ในสต็อกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการโปร6กระปุกซื้อแล้วรวมได้8กระปุกนะครับซึ่งเป็นโปรดีราคาพิเศษราคาเดิมนะครับเดิมเมื่อก่อนเนี่ยแถม1กระปุกตอนนี
2: ้ให้2กระปุกเลย
1: ครับเป็นความคุ้มค่าสำหรับท่าน
2: ค่ะก็ไปหารกับคนแถวบ้านได
1: ้ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับท่านที่ซื้อโปร6กระปุกแถม2เนี่ยท่านก็จะเอา3คนหรือจะหารกัน2คนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือท่านจะซื้อทานคนเดียว
2: ก็ได้
1: ก็ไม่เป็นไรนะครับ
2: คร
1: ับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกวัน
3: สวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: คาตามินใช่ไหมคะ
4: ใช่คาตามินครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: จะสั่งคาตามินค่ะคาตามินหมดกินก็ปวดแข้งปวดขาเดินไม่ไหวอยู่เนี่ย
4: ครับครับที่งามวงวานนะ
3: ค่ะงามวงวานที่งามวงวานที่8นะคะ
4: แยกพงเพชร
3: จ้าค่ะแยกพงเพชร
4: ครับครับ
3: ก็เอาแบบเคยซื้อแบบชุด6กระปุกอ
4: ่
3: ะ
4: อ๋อแถม2ตอนนี
3: ้แถม2กระปุกเหรอ
4: ครับครับ
3: แต่ก่อนมันแถม1กระปุกกับอีก15เม็ดนะ
4: ครับครับ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวนี้แถม2กระปุกให้เลยไม่มีกล่องเล็กแล้วแถมให้เลยนะ
3: จ้า
4: ครับครับ
3: จะมาส่งวันนี้เหรอครับ
4: ครับครับวันนี้ครับผม
3: จ้า
4: ครับครับขอบคุณครับครับ
3: จ้าจ้าสวัสดีค่ะ
1: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติแล้วก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับเพราะว่าการเข้าถึงตอนนี้นะครับยังเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยเรามีการเข้าถึงได้ง่ายเกือบทุกอำเภอนะครับในประเทศไทยเราส่งไปไกลสุดที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนนะครับ
2: ไกลนะ
1: พี่น้องจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งกาญจนบุรีเนี่ยเราส่งเยอะคนติ่งนะครับสุพรรณบุรีทุกอำเภอ
2: ค่ะ
1: จังหวัดอ่างทองนครสวรรค์จังหวัดลพบุรีนะครับ
2: ค่ะ
1: และที่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องสระบุรีนครนายกนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงก็คือภาคตะวันออกซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดีวันดีคืนนะครับพี่น้องจังหวัดชลบุรีบางแสนพัทยาจังหวัดระยองนะครับเราก็มีบริการส่งให้ท่านในทุกๆวันส่วนกรุงเทพมหานครยังเหมือนเดิมนะครับ
2: คุณผู้ฟัง
1: สั่งมาได้เลยนะครับสั่งเช้าได้บ่ายสั่งเช้าได้บ่ายนะครับสั่งเช้าได้บ่ายนะครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครขอให้ท่านได้สั่งเข้ามาในช่วงเช้าและตอนบ่ายนี้เราจะเข้าไปส่งให้ท่านนะครับส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ใกล้สำนักงานเราส่งได้เร็วสั่งเช้าได้11โมงถึงนะครับผมประกาศอย่างนี้หลายท่านก็ทำได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีหน่วยส่งเฉพาะกิจที่สามารถวิ่งส่งให้ท่านได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังผมกลับมาพูดถึงเรื่องอาหารสุขภาพสักนิดหนึ่งคนติง
2: ค
1: ืออาหารที่ผู้สูงอายุเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่เค็มจัดอาหารที่มีรสเค็มพูดง่าย
2: ๆ
1: เพราะจะมีผลต่อไตคนติงเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยส่วนใหญ่การหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มมาก
2: ๆ
1: หรือหวานนะครับหวานมากนะครับมีคนถามเมื่อวานมีคนถามคำหนึ่งคนติงซึ่งผมก็พอดีรู้เรื่องนี้พอดีนะคร
2: ับ
1: เขาถามว่าการใช้น้ำผึ้งคนหนึ่งแทนน้ำตาลถ้าเราใช้เยอะจะมีข้อเสียไหมนะครับซึ่งตัวนี้ผมเคยตอบไปหลายที่คนหนึ่ง
2: ค
1: ุณผู้ฟังน้ำผึ้งเนี่ยเราจะใช้เนี่ยไม่ควรใช้เยอะคนหนึ่งไม่ควรใช้เยอะนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ว่าจะเป็นท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยบางท่านเนี่ยคิดว่าน้ำผึ้งเนี่ยไม่มีโทษ
2: แต่บางกินได้เยอะ
1: จะกินได้เยอะกินได้หลายมื้อนะครับแต่น้ำผึ้งเนี่ยพอเกินปริมาณสักนิดหนึ่งจะกลายมาเป็นน้ำตาลแม้แต่จะเป็นแลคโตสก็จริงนะครับบางท่านนี่ท่านจะทานใส่กาแฟสักนิดหนึ่งหรือถ้าจะใส่นมนะพูดได้ง่ายใส่อาหารสักนิดหนึ่งท่านควรทานวันหนึ่งแค่มื้อสองมื้อพอนะครับสำหรับน้ำผึ้งนะครับบางท่านเนี่ยอย่าทานมากสำหรับที่เป็นน้ำผึ้งนะครับ ท่านควรทานแต่พอดีส่วนอาหารรสเค็มท่านควรหลีกเลี่ยงทานอาหารจืดและท่านหลีกเลี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุก็คืออาหารรสเผ็ดคุณเด็กผมก็เหมือนกัน
2: โอ้บางคนนี่ติดเหมือนกันนะ
1: รสเผ็ดนะครับรสเผ็ดนี่ผมนี่ไม่ทานนะครับเพราะว่ารสเผ็ดนี่จะมีผลต่อกระเพาะและลำไส้สำหรับผู้สูงอายุนะครับส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยลดปริมาณลงนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งในเรื่องการย่อยอาหารคุณติ่ง
2: ค่ะย่อยยากนะ
1: ใช่ครับส่วนที่เราพูดไปในเทปก่อนๆเนี่ยนะครับก็คือเน้นพวกผักปลาง ดน้ำอัดลมคือเลิกพวกน้ำอัดลมพวกนี
2: ้ค่ะลงไประคายเคืองกระเพาะอาหาร
1: แล้วก็เป็นแก๊สอย่างหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีน้ำตาลสูงสำหรับพวกน้ำกลุ่มน้ำอัดลมนะครับ
2: ค่ะ
1: ของหมักดอง
2: อ๋ออันนี้ก็ไม่ควร
1: ของหมักดองนี่ได้แก่พวกผักกระป๋องพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นของหมักดองนะครับหรือของที่เป็นรสขมมากฝาดมากรสขมก็คือพวกสะเดาม
2: ีคนถามผมนะ
1: ทานพวกปลาดุกสะเดาหวานอะไรพวกนี้นะ
2: ค
1: นหนึ่งนะก็ท่านควรจะทานแต่เพียงเล็กน้อยนะผู้สูงอายุทานอะไรได้ไม่เยอะหรอกครับ
2: ทานให้เป็นยา
1: ทานให้เป็นยานะครับพวกอาหารเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็ฟังรายการนะครับผมก็มีกับคุณติ่งเนี่ยมีแต่ความปรารถนาดีนะครับที่พี่คุณผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านฟังรายการเพราะว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราจะเก็บเกี่ยวสาระมาฝากท่านในทุกๆวันไม่อยากให้เนื้อหามันซ้ำนะครับแต่เป็นห่วงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านเพราะบางท่านนี่นอนฟังรายการเราทุกวันจริงๆ
2: คุณเองดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: มาฟังรายการทุกวันเพราะว่าผมอยู่รับโทรศัพท์เนี่ยจะทราบเลยว่าท่านได้ฟังรายการแล้วท่านก็โทรมาซื้อคาตามินนะซื้อทุกวันนะครับก็มีความสุขทุกวันเพราะคาตามินเนี่ยมีคนสมญานามว่าเป็นของขวัญของขวัญสำหรับตัวเองของขวัญสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: ทุกเทศกาล
1: ทุกเทศกาลในทุกๆวันสำหรับท่านนะครับบอกเบอร์สั้นๆคุณดิ่ง
2: ค่ะเบอร์สายด่วนเนี่ยของรายการของเรานะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับ
4: สวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
4: คาตามินครับผม
5: ทางผมสมาชิก1483ครับไอ้คาตามิน4แล้วก็ไอ้เรียกอะไรสีชมพูวิต้า
4: ครับวิต้าครับครับ
5: 2ครับ
4: ครับคาตามิน4วิต้า2นะ
5: ครับแล้วแถมไอ้นั่นไอ้2กล่อง
4: แถมคาตามิน2กล่องนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผม
5: ต้องการด่วนเพราะมันหมดครับ
4: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวบริการ
5: อยู่ตรงแยก7สาทร11ครับ
4: ครับครับครับครับสาทร11นะครับ
5: ครับ
4: ครับขอบคุณมากครับผม
5: คร
4: ับครับสวัสดีครับครับ
1: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่มีปัญหาสุขภาพก็โทรมาที่รายการจดเบอร์ไว้หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านน้ำตาลในเลือดเบาหวานความดันไขมันนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเรามีคำแนะนำดีๆสำหรับตัวท่านนะครับ
2: ค่ะ
0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: คุณผู้ฟังครับผ่านกันมาช่วงหนึ่งที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังที่ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมก็ยังนั่งรับสายคุณผู้ฟังอยู่ตลอดใน365วัน
2: ไม่มีวันหยุด
1: ไม่มีวันหยุดแม้แต่ตัวท่านจะโทรมาแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยผมฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับหลายท่านก็ถามผมนะครับที่ออกรายการไปยังปรึกษาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเสื่อม

0: ตัวของท่านเองหรือญาติพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลสูงมีความดันโลหิตนะครับมีภาวะที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีปัญหาก็โทรเข้ามา0843856644นะครับรอรับสายท่านอยู่อ่ะพูดถึงเรื่องสาระต่อไปสักนิดหนึ่งนะครับ
1: นะคะเรื่องของอาหารการกิน
0: เรื่องของอาหารการกินสำหรับผู้สูงอายุคุณฟังครับวันก่อนเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์นะหลายท่านที่โทรเข้ามาพูดคุยในเรื่องอาหารผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าโภชนาการเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านกินอาหารซ้ำๆคุณติงแม้ว่าคุณติงมาผมในบางวันในบางทีในบางสัปดาห์นะ
1: บางทีเมนูเราก็ชอบอะนะ
0: ครับก็อาจจะกินได้ทั้งสองมื้อเลยนะครับ
1: ซ้ำ
0: ๆครับแต่นักโภชนาการเนี่ยบอกอย่างนี้ว่าการกินอาหารเนี่ยไม่ควรซ้ำที่เราคุยกันนะคือกินหลากหลายพูดง่าย
1: ให้หลากหลายเข้าไว
0: ้ให้หลากหลายเข้าไว้เพื่อเปลี่ยนนะครับอาหารที่ผมจะแนะนำนะครับอย่างหนึ่งในวันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็คือข้าวต้
1: ม
0: นะครับสำหรับช่วงเช้า
1: ข้าวต้มข้าวกล้อง
0: ข้าวต้มข้าวกล้องยิ่งดีนะถ้าท่านไม่มีข้าวกล้องก็เป็นข้าวต้มนะครับผัดดอกกุ้ยช่ายขนมครกเนี่ยสักหนึ่งคู่นะ
1: โอ้หนึ่งคู่เองเหรอ
0: หนึ่งคู่เองนะบางคนนะครับก็สุขภาพนะครับน้ำสับปะรดสักหนึ่งแก้วมื้อเที่ยงนี่ก็เป็นเผาผลาญได้หน่อยก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอด
1: นะได้เนี่ย
0: ขนมจีบสองลูกลูกเดือยต้มน้ำตาลพยายามใช้น้ำตาลใส่แดงคนติง
1: ตัวนี้นักโภชนาการ
0: ใช่ครับนะลูกเดือยต้มน้ำตาลเนี่ยโอ้โหเป็นเมนูสุขภาพที่ผมเจอนี่อยู่หลายที่มาก
1: จริงเหรอคร
0: ับ ไม่ว่าจะ
1: ไม่ค่อยเจอแน่เนี่ย
0: มีไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นเพจก็รู้สึกยังมีอยู่นะลูกเดือยต้มน้ำตาล
1: ของติงนี่จะไปเจอเป็นแบบกะทิ
0: ครับส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นสุขภาพจริงไม่ค่อยใส่กะทิหรือบางท่านนี่ทำอย่างนี้ยิ่งดีเลยคุณผู้ฟังต้มลูกเดือยแล้วมาเหยาะน้ำผึ้งใส่

นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการทำนายคลายทุกข์ดำเนินรายการโดยอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างท่านรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความโทรศัพท์025650289 025650641และ081668670

ัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักครับกลับมาพบกันนะครับในรายการทนายคลายทุกข์กับผมอาจารย์ประสันศรีมือช่างทนายความนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับห้องเรียนวัดโคเมนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดนะครับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับที่ตอนนี้มีการแก้ไขในเรื่องประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะครับในเรื่องที่ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์นะครับเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับปีพ.ศ.2561ช่วงนี้นะครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับท่านผู้ฟังเนื่องจากมีนะครับโควิด -19 นะครับตอนนี้นะครับก็แพร่ระบาดไปทั่วทุกทั่วลงหัวแหงนะครับเราก็ต้องป้องกันนะครับรู้จักป้องกันนะครับไม่ออกจากบ้านนะครับไม่ไปชุมนุมไม่ไปร่วมกิจกรรมอะไรสังสรรค์อะไรที่มันเป็นมีคนเยอะๆเข้ามานะครับ2คน3คนนะครับอยู่ห่างๆกันนะครับก็จะปลอดภัยนะครับแล้วก็หมั่นทำความสะอาดตามที่ทางราชการเขาได้แนะนำทางหมอได้แนะนำทางแพทย์ได้แนะนำไป

ครับอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่นะครับกำลังวุ่นวายกันนะครับเราก็ต้องใช้สตินะครับแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับคนละไม้คนละมือบอกลูกบอกหลานนะครับให้อยู่กับบ้านกับช่องนะครับเอาละครับเรามาเข้านะครับในเรื่องกฎหมายนะครับว่าในเรื่องของให้ธุรกิจนะครับผู้ที่ทำธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์นะครับแล้วก็จักรยานยนต์นะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเขาก็มีการในการที่ใช้นะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับปี2522นะครับแล้วก็มีการแก้ไขนะครับเมื่อปี2541นะครับแล้วก็มีการประกาศนะครับเรื่องต่างๆในเรื่องว่าด้วยการประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะครับให้ธุรกิจการเช่าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์นะครับหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่ควบคุมนะครับปี54แล้วก็ทั้งจนมากระทั่งสุดท้ายนี้เลยนะครับก็เป็นการประกาศว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์นะครับเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับเป็นฉบับที่2พ.ศ. 2558นะครับก็คือให้เช่าซื้อนะครับให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับอันนี้ก็หมายความว่าการประกอบกิจการค้าโดยเจ้าของนะครับนำเอารถยนต์หรือจักรยานยนต์ของตนเองนะครับออกให้บุคคลธรรมดาเช่าหรือให้คำมั่นว่าจะขายรถยนต์หรือจักรยานยนต์หรือว่าจะให้รถยนต์หรือจักรยานยนต์นั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยมีเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้ข่าวนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องทำสัญญาเช่าซื้อนั่นแหละนะครับมันก็จะมีตัวเรื่องเช่าแล้วก็ตัวเรื่องซื้ออยู่ด้วยนะครับคือมีการเช่าแล้วก็มีว่าด้วยการซื้อนะครับก็คือพอให้เช่าแล้วก็ตกลงเงื่อนไขกันว่าก็จะขายให้ด้วยนะครับเมื่อมีการชำระตามเงื่อนไขตามจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้ข่าวอันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเช่าซื้อนั่นเองนะครับนี่คำว่ารถยนต์นะครับรถยนต์ก็หมายความว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการส่วนตัวเท่านั้นนะครับโดยไม่ได้นำไปใช้ในการทำการขนส่งนะครับเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองหรือเพื่อสินจ้างนะครับแล้วก็จักรยานยนต์นะครับก็ให้หมายความว่ารถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์นะครับกำลังไฟฟ้าเพราะฉะนี้มีทั้งมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันกับไฟฟ้าด้วยก็มีนะครับก็จะไม่เกิน2ล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อเป็นจักรยานยนต์นะครับที่ใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่นำไปใช้ในการขนส่งหรือเพื่อการค้าหรือเพื่อธุรกิจของตนเองนะครับหรือเพื่อสินจ้างนะครับค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้นะครับตรงนี้เป็นคำจำกัดความนะครับซึ่งอยู่ในเรื่องการประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับก็คือค่าใช้จ่ายนะครับที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้นะครับอันนี้ก็หมายความว่าค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับค่าภาษีรถประจำปีเงินเพิ่มเนื่องจากการต่อภาษีล่าช้าค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับหรือสีรถยนต์ชนิดเชื้อเพลิงนะครับค่าธรรมเนียมในการโอนทะเบียนรถยนต์หรือจักรยานยนต์นะครับอันนี้ตามความหมายนะครับว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้นะครับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อนะครับก็หมายความว่าเงินที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บจากผู้เช่าซื้อเพื่อเป็นค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้เงินค่างวดค่าเช่าซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้นะครับ
แต่ทั้งนี้นะครับไม่รวมถึงค่าติดตามเอารถยนต์หรือจักรยานยนต์กลับคืนเป็นของผู้ให้เช่าซื้อนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะมีนะครับในตรงนี้นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นก็หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับก็เช่นเดียวกับการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านที่อยู่อาศัยนะครับโดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องการคิดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบว่าถ้ามีการชำระกันอย่างเงี้ยนะครับมีการชำระกันมีการเคลียร์กันก่อนนะครับก็จะมีการลดในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยและการคิดดอกเบี้ยก็คิดเหมือนกับธนาคารนะครับสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์นะครับที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคก็คือพวกประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ไปซื้อรถเนี่ยนะครับต้องมีข้อความนะครับเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจนนะครับก็จะมีขนาดตัวอักษรนะครับไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรนะครับและก็มีจำนวนไม่เกิน11ตัวอักษรใน1นิ้วนะครับและต้องใช้ข้อความที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะครับอันนี้คือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ตามประกาศนี้นะครับอันแรกเลยก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับยี่ห้อรุ่นรถนะครับหมายเลขเครื่องยนต์นะครับหมายเลขตัวถังสภาพของรถยนต์หรือจักรยานยนต์ว่าเป็นรถใหม่หรือรถที่ใช้แล้วและระยะทางที่ใช้ได้แล้วหรือให้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือไม่รวมทั้งภาระผูกพันนะครับของรถยนต์และจักรยานยนต์นะครับราคานะครับเงินสดนะครับอันนี้ต้องระบุนะครับรายละเอียดนะครับราคาเงินสดจำนวนเงินจองจำนวนเงินดาวนะครับราคาเงินสดส่วนที่เหลืออัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีนะครับอันนี้นะครับก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะครับจำนวนงวดที่จะผ่อนชำระจำนวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้นจำนวนเงินค่าเช่าซื้อที่ผ่อนชำระในแต่ละงวดจำนวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระในแต่ละงวดแล้วก็เริ่มชำระงวดแรกในวันที่และชำระค่างวดต่อๆไปภายในวันที่เท่าใดอย่างนี้นะครับต้องลงให้ละเอียดนะครับต่อมานะครับก็เป็นวิธีการคำนวณจำนวนเงินค่าเช่าซื้อนะครับจำนวนเงินค่าเช่าซื้อจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระในแต่ละงวดด้วยนะครับแล้วก็ตารางแสดงภาระหนี้นะครับตามสัญญาเช่าซื้อสำหรับผู้เช่าซื้อแต่ละรายนะครับโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนงวดค่าเช่าซื้อที่ต้องชำระวันเดือนปีที่ต้องชำระค่างวดเช่าซื้อและก็จำนวนเงินค่าเช่าซื้อที่ชำระในแต่ละงวดนะครับโดยแยกเป็นต้นเงินดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อภาษีมูลค่าเพิ่มและจำนวนค่าเช่าซื้อที่คงค้างนะครับอันนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อนะครับที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้โดยให้ระบุวิธีการคิดคำนวณค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อในแต่ละรายการไว้นะครับอันนี้ก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะครับในกรณีที่ยังไม่มีการประกาศของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้นะครับผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผู้ให้เช่าซื้อนะครับมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อได้เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้จ่ายไปจริงนะครับและก็เป็นการต้องทำโดยประหยัดและความจำเป็นและก็มีเหตุมีผลพอสมควรด้วยนะครับเมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วนะครับรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันทีนะครับโดยผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนนะครับการโอนทะเบียนรถยนต์การโอนทะเบียนรถจักรยานยนต์นะครับตามที่กรมขนส่งทางบกเรียกเก็บนะครับและก็ให้ผู้เช่าซื้อต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์หรือจักรยานยนต์ดังกล่าวนั้นให้เป็นชื่อของผู้เช่าซื้อภายใน30วันนะครับ
นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้รับเอกสารที่จำเป็นสำหรับในการจดทะเบียนครบถ้วนจากผู้เช่าซื้อนะครับถ้าหากผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามนะครับเมื่อเช่าซื้อยินยอมนะครับต้องยินยอมนะครับต้องเสียค่าปรับโดยคำนวณจากมูลค่าเช่าซื้อในตาเท่ากับเบี้ยปรับที่ผู้เช่าซื้อต้องชำระด้วยนะครับอันนี้ก็หมายความว่าผู้เช่าซื้อก็ต้องรับผิดชอบนะครับถ้าเกิดไม่โอนนะครับก็ต้องเสียค่าปรับนะครับในตาเบี้ยปรับที่ผู้เช่าซื้อต้องชำระนะครับที่เราโดนเขาคิดมานะครับตอนนี้ถ้าเขาผิดบ้างผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยก็อาจจะโดนนะครับตามกฎหมายใหม่นี้นะครับต่อมานะครับกรณีผู้ให้เช่าซื้อประสงค์จะนำเงินค่างวดนะครับของผู้เช่าซื้อที่ได้ชำระแล้วในงวดต่อมาเพื่อหักชำระเป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ซึ่งผู้เช่าซื้อต้องชำระในแต่ละงวดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อค่าเบี้ยปรับชำระค่างวดช้าผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าซื้อทราบก่อนภายใน7วันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับแจ้งแต่ถ้าผู้ให้เช่าซื้อไม่มีหนังสือดังกล่าวผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธินำเงินจำนวนตามค่างวดดังกล่าวนะครับมาหักชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวและผู้ให้เช่าซื้อจะถือว่าผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อที่นำมาชำระเต็มจำนวนในงวดนั้นไม่ได้นะครับอันนี้นะครับคือเวลาที่เรานะครับส่งเงินนะค่างวดนะครับไปในงวดนี้นะครับแต่ว่ามันมีงวดเก่าที่เรายังค้างอยู่อย่างเงี้ยนะครับจังหวะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะไปหักเลยไม่ได้นะครับต้องมีหนังสือแจ้งมายังให้ผู้เช่าซื้อทราบก่อนนะครับภายใน7วันก่อนนะครับประการต่อมานะครับกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวด3งวดติดกันนะครับโดยผู้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาอย่างน้อย30วันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้นผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้อันนี้นะครับจะเห็นว่าการผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อนะครับต้อง3งวดติดกันนะครับ3งวดติดกันแล้วยังไม่พอนะครับผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือบอกกล่าวนะครับให้ชำระนะครับให้เวลาอย่างน้อยอีกนะครับ30วันนะครับในการที่จะให้ชำระหนี้นะครับประการต่อมาครับเมื่อสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดนะครับผู้ให้เช่าซื้อได้กลับเข้าครอบครองรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อทั้งนี้ก่อนนำรถยนต์หรือจักรยานยนต์ออกขายโดยวิธีประมูลหรือวิธีการขายทอดตลาดนะครับผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ดำเนินการนะครับผู้ให้เช่าซื้อนะครับจะต้องดำเนินการคือผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันนะครับเพื่อให้ผู้เช่าซื้อได้ใช้สิทธิ์ซื้อก่อนนะครับได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อโดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและคิดคำนวณตามอัตรานะครับแต่ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวภายในเวลานะครับที่บอกกล่าวไปนะครับคือไม่น้อยกว่า7วันนั้นนะครับผู้ให้เช่าซื้อก็มีหนังสือแจ้งนะครับต้องมีหนังสือแจ้งผู้ให้เช่าซื้อนะครับต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบระยะเวลาไม่น้อยกว่า15วันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของผู้เช่าซื้อเพื่อให้ผู้ค้ำประกันได้ใช้สิทธินั้นนะครับโดยให้ผู้ค้ำประกันได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อนะครับก็คือว่าถ้าเกิดจะมีการขายรถที่ยึดไปนะครับไม่ว่าจะขายรถยนต์หรือขายมอเตอร์ไซค์นะครับขายทอดตลาดไปอย่างเงี้ยนะครับต้องแจ้งนะครับผู้ให้เช่าซื้อต้องแจ้งให้กับผู้เช่าซื้อทราบก่อนนะครับอย่างน้อย7วันว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยจะซื้อหรือเปล่านะครับถ้าเขาซื้อแล้วก็ต้องให้เขาซื้อในราคาที่ตามสัญญาเช่าซื้อที่ขาดอยู่นะครับถ้าเขาไม่ซื้อแล้วนะครับเราก็ต้องบอกผู้ค้ำด้วย
นะครับเพราะผู้ค้ำเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายนี้นะครับในการที่จะไปประมูลซื้อมานะครับถ้ากรณีผู้ให้เจ้าซื้อไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวมานะครับผู้ให้เจ้าซื้อต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรับผิดของผู้ให้เจ้าซื้อนะครับก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเรื่องนี้นะครับว่าแต่ก่อนนี้ก็ไม่ต้องบอกต้องกล่าวอะไรกันนะครับตอนนี้นะครับผู้ให้เจ้าซื้อมีหน้าที่ต้องแจ้งนะครับต้องบอกต้องกล่าวตามกฎหมายนะครับหากไม่บอกไม่กล่าวเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับทางผู้เช่าซื้อเขาก็จะให้เราได้รับทำให้เขาได้รับความเสียหายอย่างนี้นะครับเขาก็จะฟ้องจะร้องขึ้นมาได้นะครับข้อต่อมานะครับผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันนะครับถ้ามีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันประมูลหรือวันขายต่อตลาดนะครับทั้งนี้ในหนังสือนั้นอย่างน้อยต้องระบุชื่อผู้ทำการขายวันเวลาสถานที่ที่ทำการขายในแต่ละครั้งไว้หนังสือฉบับเดียวกันก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าต้องแจ้งเป็นหนังสือนะครับให้ทั้งผู้เช่าซื้อและให้ทั้งผู้ค้ำประกันนะครับถ้ามีผู้ค้ำประกันนะครับก็ต้องแจ้งผู้ค้ำประกันไปด้วยนะครับให้ผู้ค้ำประกันได้ทราบว่าเออเนี่ยมันจะมีการขายทอดตลาดนะครับข้อต่อมานะครับผู้ให้เช่าซื้อไม่ต้องไม่เข้าสู้ราคานะครับไม่ว่าโดยวิธีประมูลหรือวิธีการขายตลาดรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนะครับข้อนี้นะครับก็คือผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเข้าสู้ราคานะครับกฎหมายบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับข้อต่อมาครับผู้ให้เช่าซื้อได้จัดให้ผู้เช่าซื้อสามารถใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันรถยนต์จักรยานยนต์ที่เช่าซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตได้โดยตรงนะครับข้อต่อมานะครับก็ปฏิบัตินะครับผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยในมูลหนี้ที่ยังค้างชำระตามสัญญาเช่าซื้อโดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อตามอัตราและการคิดคำนวณ นะครับอันนี้อยู่ในวงเล็บ10นะครับในส่วนที่เกินจากมูลหนี้ค้างชำระให้บริษัทประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้เช่าซื้อนะครับประการที่9ครับในกรณีที่กฎหมายหรือสัญญากำหนดให้ผู้เช่าซื้อส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือผู้ให้เช่าซื้อจะส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือที่อยู่ที่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกันที่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้คือการแจ้งนะครับในเรื่องของการบอกกล่าวนะครับก็ต่อมาข้อ10นะครับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะขอชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวนะครับโดยไม่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อเพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อนะครับผู้เช่าซื้อนะครับผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยให้คิดคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องสัญญาเช่าที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดมีการจะชำระค่าซื้อให้หมดในคราวเดียวนะครับเมื่อก่อนนี้จะไม่ค่อยได้ลดนะครับเดี๋ยวนี้กฎหมายบังคับนะครับว่าต้องลดนะครับดอกเบี้ยอย่างน้อยนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะครับข้อ11นะครับกรณีสัญญาเช่าซื้อกำหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อต้องจัดหาผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อต้องตกลงกับผู้เช่าซื้อว่าจะจัดให้มีการสัญญาค้ำประกันซึ่งมีคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกันไว้ในสัญญาค้ำประกันนั้นโดยมีข้อความเป็นภาษาไทยสามารถอ่านได้ชัดเจนนะครับอันนี้ต้องบอกเขาให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าการไปค้ำผู้ที่เข้าเอาตัวเข้ามาค้ำเนี่ยนะครับต้องรับทราบนะครับต้องมีคำเตือนสำหรับคนค้ำประกันนะครับ
เป็นตัวอักษรที่เห็นชัดเจนแล้วก็ลงเป็นสีสันไปด้วยนะครับข้อ12ครับการผิดสัญญาเช่าซื้อนะครับที่ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อต้องเป็นข้อความที่ผู้ให้เช่าซื้อระบุไว้ในเป็นการเฉพาะด้วยอักษรสีแดงหรือตัวดำหรือตัวเอ็นที่เห็นเด่นชัดว่าเด่นชัดกว่าข้อความอื่นนะครับการที่

เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเวลานะครับก็หมดลงพอดีถ้าท่านผู้ฟังยังมีปัญหานะครับสามารถโทรมาสอบถามอาจารย์ได้เบอร์นะครับ02-565-0289 02-565-0289 นะครับเบอร์มือถืออาจารย์ก็081-668-6760 081-668-6760สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชวนคิดชวนคุยดำเนินรายการโดยปุ๊กสิริรัตน์มหัทธนะเอมีค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยค่ะกับปุ๊กสิริรัตน์ มหัทธนาเตมีนะคะก็มากันเช่นเคยในช่วงเวลายามนี้นะคะ2ทุ่มโดยประมาณอ่ะปุ๊กเช็คสายโทรศัพท์นิดนึงอ่ะเรียบร้อยค่ะผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงก็เชิญได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่ค่ะปุ๊ก
0: จ้า
1: อิ๋วค่ะ
0: ไปอิ๋วได้ของแล้วนะ
1: ได้ดีมากเลยอย่าดมหนูก็ดมหอมหอม
0: ของคุณป้าจะมีอบเชย2แล้วก็มีขมิ้นพริกไทย2นะ
1: ผสมพริกไทยดำ2ค่ะ
0: โอเคครบถ้วนจ้าวันนี้ขอเพลงอะไร
1: ฟังเพลงหน่อยค่ะขอเพลงหน่อยค่ะ
0: ค่ะ

0: นินทาค่ะ
1: ค่ะ
0: เฮ้ย
1: เสียงหวานเหมือนกันเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าคุณป้าอิ๋มก็เสียงดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวพูดขอให้นะจ้ะเดี๋ยวหาให้สวัสดีค่ะโอเคนะคะเสียงดีเหมือนกันนะคุณป้าอิ๋มนะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีจ้า
1: จ้า
2: วันนี้ขอเพลงหน่อยนะปุ๊ก
1: ค่ะ
2: เพลงอะไรดีนะเกี่ยวกับฟ้าฝนน่ะ
1: อ๋อมันเยอะนะ
2: เอาฝนตกในทะเลก็ได้จ้ะ
1: อ๋อค่ะฝนตกในทะเลนะจ๊ะ
2: อ
1: ่
2: ะมีคนจะขอต่อเนื่องจ้ะ
1: ค่ะ
2: อ
1: ่
2: ะโยโย
3: ่เจ้
1: จ้า
3: ขอเพลงคนแบกรัก
1: คนแบกรักโอเคเรียบร้อยคุณโยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหตอนที่ปุ๊กขับรถขึ้นทางด่วนมานะคะโอ้โหฝนตกแบบแล้วมันไม่ใช่ฝนตกอย่างเดียวนะมีฟ้าแลบด้วยฟ้าแลบผ่าเป็นสายเลยปุ๊กคิดในใจโอ้จะหยุดหรือเปล่าเนาะเราจะได้จัดรายการไหมสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: ค่ะ
4: เป็นดีเจเสียงใส
1: ดีเจเสียงใสนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดี
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะ0984571091นะคะแล้วก็023112612ค่ะสวัสดีค่ะคุณปานิภา
5: โอ้ยจ
1: ำ
5: ได้สวัสดีจ้า
1: ค่ะ
5: นี่ล่ะอยากขอฟังเพลงนี่ล่ะรักนครปฐมของไพวันนะจ้าน
1: ี่ราดรักนครปฐมของคุณไพวันเรียบร้อยคุณป้าฝนตกไหมเนี่ยจ้ะสวัสดีค่ะปุ๊กว่าวันนี้ฝนตกทั่วฟ้านะสวัสดีค่ะ
2: ขอเพลงสาวเพชรบุรีค่ะ
1: สาวเพชรบุรีของคุณแม่พุ่มพวงหรือเปล่า
2: จ้ะ
1: ของคุณแม่พุ่มพวงเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคเรียบร้อยค่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเวลาเราไปสาบานอะไรแล้วฟ้าจะผ่า อยากรู้เหมือนกันนะว่ามีคนมีความเชื่อเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะจริงหรือเปล่าแต่บางคนก็เชื่อนะเออปุ๊กเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเหมือนกัน มีใครเชื่อกับปุ๊กบ้างสวัสดีค่ะจ้าค่ะวิวาสะอื่นจ้ะเรียบร้อยค่ะคุณป้าหนึ่งน้อยดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บๆค่ะก็จะมีฝนตกนะคะหนักเนี่ยไป 7-8 กันยายนนี้นะคะก็เตรียมพร้อมรับมือกันไว้ให้ดีกันละกันแล้วก็ท่านใดที่เป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพฝากไว้ด้วยนะสมุนไพรของบริษัทขาวละออนนะคะถามปุ๊กได้เลยอยากได้สมุนไพรตัวไหนนะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: แม่วบนคลองเตย
1: ค่ะ
3: ขอฟังเพลงไมโครรักปอนปอน
1: รักปอนปอนนะ
3: คร
1: ับ โอเคเรียบร้อยค่ะ
3: คร
1: ับ รู้สึกว่าที่มีข่าวนะคะคอนเสิร์ตใช่ไหมคุณอัศนีวสันโชติกุลนะคะก็เรียกว่าโอ้โหแฟนเพลงเต็มเยอะมากนะถึงแม้ว่านะคะคุณอัศนีและคุณวสันเนี่ยจะแบบก็อายุอะเนาะใช่ไหมก็หน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือเสียงคือถ้าลืมตาเนี่ยนะคะรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปตามวัยแต่ถ้าหลับตาลงเนี่ยโอ้ยเสียงเหมือนเดิมเป๊ะเลยคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นความโชคดีนะรวมถึงพรสวรรค์และพรแสวงคือบางคนเนี่ยก็ ห่างหายจากการร้องเพลงไปนานพอมาร้องอีกทีเสียงเพี้ยนนะคะพอมาร้องอีกทีเสียงเปลี่ยนไปละจนเราจำแทบไม่ได้ว่าเป็นศิลปินคนนั้นคนนั้นแต่บางท่านเสียงเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนเลยถึงแม้ว่ากาลเวลาจะพลากไปแต่ว่าน้ำเสียงไม่ได้พลากไปจากศิลปินคนคนนั้นที่เราชื่นชอบกันเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักฟังสปอตกันนะแล้วเดี๋ยวไปฟังนะคะเพลงที่ขอกันมาแล้วก็คุณผู้ฟังท่านหนึ่งขอมาหลังไมค์เนาะเดี๋ยวปุ๊กจะนะคะแทรกให้กันละกันเพลงร่มฟ้าป่าซางนะของคุณชรินทร์เดี๋ยวจะลองแทรกให้นะคะเอาเพลงที่แบบเนื้อหาใกล้ๆเคียงกันแล้วจะแทรกให้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังสปอร์ตกันก่อนค่ะ
0: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
1: ้ค่ะนะคะก็เมื่อฟังค่ะต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับชาวบ้านบ้านโพนสะอาดนะคะอยู่ที่ตำบลเหล่าหลวงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะท่านพระครูวิสุทธิสมานกิจนะคะท่านมรณภาพแล้วก็มีการกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดของท่านที่ท่านสร้างนั่นแหละพระอุโบสถนะคะที่ปุ๊กเคยนำคณะไปร่วมด้วยช่วยกันทั้งทำหลังคาทำเสานะคะไปมา3ครั้งเมื่อฟังนะคะโดยเจ้าภาพก็คือคุณป้ารัชชมเชยเพราะว่าคุณป้ารัชชมเชยเป็นคนนี่แหละเป็นคนบ้านปูนสะอาดแต่ว่ามาใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็เรียกว่าอยากให้ปุ๊กไปร่วมสร้างพระอุโบสถกันพาคณะไปปุ๊กก็พาไป3ครั้งนะคะแล้วก็ได้นมัสการนะคะได้กราบนมัสการพระครูวิสุทธิสมานกิจท่านรู้สึกครั้งสุดท้ายเนี่ยจะไม่ได้ไปไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอ่ะไปแต่ว่าไม่ได้เจอท่านเพราะว่าท่านไปฟอกไตนะคะท่านเป็นโรคไตระยะสุดท้ายค่ะสำหรับการกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลนะคะก็มีตั้งแต่วันที่2ถึง8กันยายน2569ณอุโบสถวัดป่าหนองสะแนนตำบลเหล่าหลวงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะกำหนดการนะคะวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 7:00 นมีถวายพัตตาหารเช้าเวลา 11:00 นถวายพัตตาหารเพลเวลา 18:30 นค่ะมีฟังพระธรรมเทศนาโดยพระครูปริยัติธันโมภาสเจ้าคณะตำบลเกษตรวิสัยเขต2แล้วก็เวลา 19:00 นสวดพระอภิธรรมนะคะวันจันทร์ที่7กันยายนค่ะเวลา 7:00 นถวายพระตาหารเช้าเวลา 11:00 นถวายพระตาหารเพลเวลา 18:30 นฟังพระธรรมเทศนาโดยพระครูเกษตรสราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสะเกดค่ะและเวลา 19:00 นมีสวดพระอภิธรรมวันอังคารที่8กันยายนนะคะสัตมวาน7วันเวลา 7:00 นมีถวายพระตาหารเช้าเวลา 9:00 นจะมีฟังพระธรรมเทศนาโดยพระสุขุมวาทเวทีด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด101พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ยังมีถวายจตุปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 11:00 นถวายพระตาหารเพลและเวลา 12:00 นทอดไตรบังสุกุลปากหีบ4ไตรบรรจุศพเป็นเสร็จพิธีค่ะคือ7วันแรกเนี่ยจะเป็นของท่านพระชั้นผู้ใหญ่นะคะในการร่วมประกอบพิธีก็ขอเรียนเชิญค่ะทั้งญาติโยมนะคะพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลศพและน้อมรำลึกในคุณงามความดีของท่านโดยพร้อมเพรียงกันค่ะคิดถึงนะคะท่านพระครูวิสุทธิสมานกิจเหมือนกันหลวงพ่อท่านใจดีใจดีมาฟังเวลาปุ๊กพาคณะไปนะคะจะได้หมอนนะคะจะได้หมอนเขาเรียกอะไรหมอนขิดนะคะที่ เป็นหมอนแบบไทยๆอ่ะนะคะกลับมาเยอะมากๆเลยนะคะมาแจกญาติโยมกันแล้วพวกเราก็ได้กลับไปหนุนนอนฝันดีนะคะลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะท่านใจดีมากๆเลยแล้วก็นะคะพระสงฆ์ที่นั่นก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกรูปเลยนะคะปุ๊กมีความสุขทุกครั้งที่ได้พาคณะไปแต่ว่าช่วงนี้เนาะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยแล้วก็ช่วงนี้ปุ๊กจะเห็นว่าปุ๊กไม่ได้จัดทัวร์ไปไหนเลยนะเพราะว่าหน้าฝนแล้วก็คณะของเราก็ส่วนใหญ่เป็นสวกันหมดนะคะการที่จะนำคณะไปนะคะหาท่านที่วัดป่าหนองสะแนนร้อยเอ็ดน่ะนะคะก็คงจะไกลไปแล้วก็ยังมีภารกิจอีกสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือนี่แหละนะคะมาฝากข่าวเพื่อฟังถึงญาติโยมทั้งหลายนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันทำบุญนะตั้งแต่อุ้ยนะตั้งแต่อยู่วิทยุกทมไปอยู่ไปนี่แหละไปหาหลวงพ่อท่านนะคะจนมาเนี่ยมาอยู่ที่วิทยุวปทก็ยังพาคณะไปอยู่นะมีความสุขทุกครั้งที่ไปพระอุโบสถสวยมากเมื่อฟังนะคะสวยมากแล้วก็วัดเนี่ยพื้นเนี่ยเป็นป่าช้าเก่าแต่ก่อนก็มีท่านอยู่รูปเดียวนะคะด้วยคุณงามความดีบารมีของท่านก็เลยสามารถที่จะรวบรวมชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาสร้างพระอุโบสถใหญ่มากแล้วก็สวยมากนะคะแต่ว่าสถูปนี่ยังไม่เสร็จเนาะแต่ว่าหลวงพ่อท่านมรณะ

ขอแล้วกันนะคะชื่อเพลงนิราศรักนครปฐมของคุณไพวัลย์ลูกเพชรแล้วก็เดี๋ยวปุ๊กจะต่อด้วยเพลงที่เข้ากันหน่อยเนาะก็คือที่ขอเพลงมาเดี๋ยวนะปุ๊กหาไม่เจอละอ๋อนี่ไงเจอละร่มฟ้าป่าซางนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปขอมีเพลงอะไรอีกสาวเพชรบุรีเนี่ยของคุณพุ่มพวงนะคะเอาไปฟังกันเลยจ้ะ

นุโมทนาบุญกับคุณป้าอิ๋วด้วยนะคะโอนปุ๊บเลยนะคะไปช่วยนะไปช่วยงานของท่านพระครูวิสุทธิสมานกิจทั้งที่คุณป้าอิ๋วก็ไม่เคยนะคะได้เจอหลวงพ่อท่านแต่ปุ๊กยืนยันกับคุณป้าอิ๋วกับผู้ฟังตรงนี้ว่าหลวงพ่อท่านใจดีจริงๆนะหลวงพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งนะคะที่ปุ๊กที่คณะของเราแล้วก็ที่บ้านโพนสะอาดที่เหล่าหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเคารพศรัทธาท่านมากๆเลยนะคะฉะนั้นเงิน 1,000 บาทของคุณป้าอิ๋วเนี่ยจะนะคะส่งไปให้ทางอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณลุงสุพันธ์อุบแก้วนะคะซึ่งช่วยงานหลวงพ่ออยู่ให้นำไปซื้อพวกนะคะน้ำให้แจกกับคนในงานนะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องใช้งบประมาณตรงนี้ก็ให้นะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณลุงสุพันธ์นะคะคุณลุงสุพันธ์นี่ก็ใจดีไปก็ต้อนรับตลอดมักกทายกที่นั่นก็นะคะอายุเยอะมากอะแต่ว่าเสียงสุดยอดเวลาสวดมนต์ผู้ฟังเสียงสุดยอดแล้วพระสงฆ์ที่นั่นนะคะเวลาสวดมนต์นะคะเสียงแบบโหยนะฟังแล้วขนลุกจะบอกให้ฟังแล้วสำเนียงดีมากเลยพระทุกรูปนะคะพูดถึงก็คิดถึงเหมือนกันเนาะต่อไปก็คงไม่ได้เจอหลวงพ่อแล้วแต่ว่าหลวงพ่อท่านมีบุญบารมีเยอะก็รู้แหละนะคะว่าท่านจะต้องไปสวรรค์แน่นอนฉะนั้นผู้ฟังขาเรายังมีชีวิตอยู่เนาะทำบุญกันไปเล็กๆได้น้อยก็ได้นะคะทำบุญกันไปอะไรที่ปุ๊กมาบอกบุญเนี่ยนะคะท่านก็ทำเพราะว่าปุ๊กบอกแล้วว่าปุ๊กทำบุญแบบหลากหลายใช่ไหมที่ผ่านมาถ้าท่านเป็นแฟนรายการประจำปุ๊กก็รู้เดี๋ยวปุ๊กก็ไปทำบุญกับเด็กบ้างเดี๋ยวปุ๊กก็ไปทำบุญกับคนพิการบ้างเดี๋ยวปุ๊กก็ไปทำบุญกับสัตว์บ้างไปทำบุญกับวัดกวาก็มีบ้างใช่ไหมคะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปก็หวังว่ารายการเล็กๆเนี่ยนะคะจะอยู่ไปนานๆนะถ้าผู้ฟังยังรักนะคะยังห่วงใยยังอุดหนุนสินค้าของบริษัทข่าวละออกันอยู่เนี่ยนะคะปุ๊กก็คงจะนะจัดรายการแบบนี้ไปนานๆนะคะอนุโมทนาบุญคุณป้าอิ๋วด้วยนะคะ เดี๋ยวจะรีบนะคะโอนไปให้นะคะคุณลุงสุพันธ์ให้ช่วยซื้อนั่นซื้อนี่ไปแจกคนที่นะคะมาร่วมงานของหลวงพ่อท่านนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันต่อวิวาสะอื้นค่ะนะคะวิวาสะอื้นของคุณไพวัลย์ลูกเพชรค่ะเชิญค่ะ

0: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
1: ้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะเปิดเพลงของทูนให้นะคะก็แล้วกันเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเวลาพอไหมดูท่าทางเหมือนจะไม่พอเนาะก็ฝากกันไปด้วยนะคะสำหรับน่ะผลิตภัณฑ์ของบริษัทขาวละอ่อนฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันขมิ้นชันก็มีแบบขมิ้นชันเม็ดขมิ้นชันแคปซูลขมิ้นชันแคปซูลก็มีขมิ้นชันแบบเพียวๆแล้วก็ขมิ้นชันผสมพริกไทยดำนะคะแล้วก็ท่านที่มีปัญหาเรื่องของตุ๊ตะนะเรื่องของตุ๊ตะเรื่องของไขมันอย่างเงี้ยฟังค่ะขมิ้นชันเนี่ยมีสารเคอร์คูมินนะมันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญต้านการอักเสบลดระดับไขมันในเลือดรวมถึงภาวะไขมันพอกตับได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่สามารถใช้ทดแทนการรักษาทางการแพทย์หรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายได้โดยตรงนะคะฉะนั้นรับประทานขมิ้นชันแล้วเนี่ยนะไม่ได้ช่วยในเรื่องของตุ้ตะอย่างเดียวนะท่านต้องลดอาหารด้วยท่านต้องนะคะรับประทานยาตามแพทย์สั่งด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของขมิ้นกับเรื่องของไขมันเนี่ยก็นะคะมีญาติปุ๊กเองตอนนี้ก็ดีใจที่มันลดลงได้นะคะลดไขมันเลว LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญพลังงานทำงานดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคไขมันพอกตับต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบในร่างกายได้ฝากกันไว้ด้วยละกันแล้วก็มีตีผลาญอีกนะท่านที่ระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะดีท็อกร่างกายด้วยสมุนไพรตีผลาญนะคะสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็ได้ใช่ไหมบางทีมันค้างๆนะคะในลำไส้ของเราโดยที่เราไม่รู้ขับถ่ายไม่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมียาเม็ดเพชรสังฆาตของบริษัทขาวละอ่อด้วยนะของบริษัทขาวละอ่อด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตเนี่ยจะเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะแต่ไม่ใช่ยาถ่ายนะคะเป็นยาระบายอ่อนๆค่ะแล้วก็นะคะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการริดสีดวงทวารด้วยท่านเป็นระยะไหนถ้าเป็นระยะแรกๆนะคะยังไม่มีเลือดออกจากทวารเนี่ยก็ต้องรีบซื้อหามารับประทานได้ร้านขายยาร้านสะดวกซื้อร้านสมุนไพรใกล้บ้านท่านมีซื้อเลยแต่ถ้าไม่มีกิ้งกลางมาหาปุ๊กได้ที่0984571091ค่ะ0984571091นะคะย้ำอีกทีนะ0984571091นะคะแล้วก็สำหรับรายการชวนคิดชวนคุยค่ะจะมีวันเสาร์นะคะวันเสาร์เรามาเจอกันเวลา 2 ทุ่มทางคลื่น AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org ก็ได้ radio792.org ค่ะแล้วก็อีกคลื่นหนึ่ง AM 1053นะคะวันอาทิตย์เวลา 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกานะคะวิทยุมทบ 11 สุวรรณจักรวรรดิแจ้งวัฒนะค่ะดูเวลาละคงจะต้องลากันไปก่อนเนาะอาจจะจบเนาะเพลงนี้นะคะรักปอนปอนของไมโครค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: 3 AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเศรษฐกิจข่าวสุดสัปดาห์โดยลุงเปี๊ยกจิตประภัยค่ะ
1: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงเออจานนี้จานนี
2: ้จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้พร้อมอร่อยถูกอนามัย
1: หอมอร่อยหอย
2: น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสกิดข่าวสุดสัปดาห์วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569ครับท่านผู้ฟังครับลุงเปียกจิตประภัยมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกๆค่ำวันเสาร์เวลาโดยประมาณ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารที่คลื่นความถี่วพท AM 792กิโลเฮิรตซ์ครับลุงเปียกจะนำข่าวคราวจะนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาสกิดท่านผู้ฟังครับเพื่อที่เราจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ครับท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมาลุงเพชรเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะชื่นใจปลื้มใจกับความเก่งของต้องบอกว่าลูกสาวของคนไทยของผู้หญิงไทยของเด็กๆนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงทีมชาติไทยที่สามารถที่จะไปคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้จริงๆแล้วท่านผู้ฟังครับผู้หญิงไทยเนี่ยเก่งๆเยอะเลยครับทั้งนักร้องนักแสดงดารานางงามหลายๆคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแต่ครั้งนี้นี่ทั้งทีมเลยครับจริงๆแล้วตัวจริงน่าจะเป็นทีม14คนของนักวอลเลย์บอลหญิงสาวทีมชาติไทยแล้วที่ชนะใจคนไทยแล้วก็ทุกๆคนอ้างสิทธิ์ความเป็นลูกสาวของคนไทยกันทั้งประเทศเลยแล้วครับก็เพราะว่าการละเล่นของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากมีการช่วยกันประสานงานกันตั้งแต่กองรับเลยครับกองรับนี่ถือว่าทีมบล็อกเนี่ยบล็อกได้เก่งมากแล้วบล็อกไทยเนี่ยไม่ใช่บล็อกกันเดียวๆนะครับกระโดดขึ้นไปบล็อกทีม 2-3 คนบล็อกเสร็จแล้วก็ลงมาทำหน้าที่อื่นต่อทีมรับเนี่ยรับได้ดีทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมรับของหลังเขาของหลังเราเนี่ยสามารถเตะได้ด้วยอาจจะเป็น

ด้วยว่าเราเป็นนักตะก้อเก่าแต่ลุงเบคไม่แน่ใจว่าแต่นี่น่าจะถูกกติกาของวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็บางคนก็ถึงขั้นนอนครับดิซ้ำไปรับไปแล้วก็กลิ้งก็ตกหกล้มหกกระเมนก็ยังลุกขึ้นมาโต้ลูกกลับไปได้แล้วที่สำคัญนักตบไทยถ้าเราดูจากแมตช์การแข่งขันสองแมตช์สุดท้ายรอบรองชนะเลิศกับญี่ปุ่นกับรอบชิงชนะเลิศกับจีนเนี่ยต้องบอกว่าเราโต้กลับได้เร็วทีเดียวแล้วโต้กลับได้เร็วไม่ว่ามือตบของเรานี่ตบแรงซะด้วยก็ไปดูแขนของนักตบแต่ละคนสิครับเห็นแล้วลุงเป็กเชื่อว่าหนุ่มๆขยาดทีเดียวแล้วทีมไทยนั้นเล่นสนุกสนานครับผู้เล่นทุกคนนอกจากเป็นทีมเวิร์กที่ช่วยกันแล้วเนี่ยยังมีลีลาการเล่นที่ดูสนุกสนานอารมณ์ดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในขณะเดียวกันลุงเป็กว่าลีลาของนักวอลเลย์บอลสาวไทยนี่แพรวๆทีเดียวครับแล้วหน้าตาแต่ละคนนักข่าวหลายคนต้องบอกว่าสะสวยเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่ลงไปแบบหน้ามันๆแบบนักกีฬาสมัยก่อนนะครับนักกีฬาสมัยนี้อาจจะมีการทาปากบ้างนิดหน่อยมีการแต้มตาบ้างนิดหน่อยซึ่งมันทำให้ดูสดชื่นแจ่มใสแล้วก็สวยดีครับและประเด็นสำคัญท่านผู้ฟังครับที่เราสามารถที่จะชนะทีมญี่ปุ่นกับทีมจีนในรอบรองชนะเลิศและรอบชนะเลิศเนี่ยสำคัญมากๆครับเพราะว่าทีมจีนกับทีมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมือหนึ่งเบอร์สองของเอเชียแล้วก็ติดอันดับโลกอันดับต้นๆทีเดียวและที่สำคัญท่านผู้ฟังครับเราชนะจีนชนะญี่ปุ่นมาได้เนี่ยตอนที่เราชนะญี่ปุ่นเนี่ยรอบรองชนะเลิศหลายหลายคนก็ดูแล้วว่าก็คงจะผ่านจีนไม่ได้หรอกครับยังไงก็ชนะญี่ปุ่นได้แต่คงจะเอาชนะจีนไม่ได้เพราะว่าบล็อกเกอร์ของจีนด้านหน้าทั้งมือตบทั้งมือบล็อก ตัวสูงๆทั้งนั้นเลยครับเขาเลยคิดว่าไอ้ไทยคงจะไม่สามารถเอาชนะจีนได้แต่เราก็สามารถที่จะเอาชนะจีนได้ด้วยการแก้เกมด้วยการดูประวัติการเล่นด้วยเทคนิคด้วยการประสานงานด้วยการโต้กลับที่รวดเร็วถึงขั้นที่ทั้งจีนและญี่ปุ่นเลยนะครับตอนที่แท้ที่แพ้ไทยเนี่ยโดยเฉพาะจีนเนี่ยนักข่าวเลยและสำนักของจีนเนี่ยเอาไปพูดในเชิงที่ว่าเป็นความอัปยศอดสูอย่างมากที่จีนแพ้ไทยนั่นหมายถึงว่าเขาประเมินว่าทีมไทยเนี่ยเป็นทีมรองบอลเป็นทีมที่ไม่มีทางที่จะเอาชนะจีนได้ไม่สามารถที่จะเอาชนะจีนได้สร้างความพ่ายแพ้ให้กับจีนเลยเป็นความอดสูที่สุดของทีมชาติจีนนี่มันดูถูกทีมไทยนะครับคนไทยในฐานะที่เรามีลูกสาวที่เล่นเก่งแบบนี้เราก็บอกว่าเดี๋ยวเอเชียนเกมซึ่งตอนนี้ทีมนักกีฬาของเราได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วเพื่อไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วก็มีวอลเลย์บอลอยู่ในนั้นด้วยถ้าทีมไทยสามารถที่จะตบสาวจีนตบสาวญี่ปุ่นให้แพ้ไปอีกลุงเพชรเชื่อว่าน่าจะยืนยันความแพ้กับจีนและญี่ปุ่นได้แล้วก็คงจะไม่กล้าบอกว่าการแพ้ทีมไทยนั้นเป็นความอัปยศอดสูของทีมชาติจีนของทีมชาติญี่ปุ่นอีกต่อไปแล้วครับและที่สำคัญเสร็จจากเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วก็จะต้องมีการเตรียมตัวเพราะว่าไทยเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของวอลเลย์บอลในโอลิมปิก2028ได้เราคงจะต้องมีการคัดมีการเตรียมมีการศึกษาทีมที่เข้าไปได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายอย่างละเอียดแล้วก็ประเมินวิเคราะห์แล้วก็วางแผนเพื่อที่จะเอาชนะในการแข่งขันให้เข้าไปได้ลึกที่สุดเราคงไม่ได้คาดหวังว่าเราจะไปถึงแชมป์โลกแต่อย่างน้อยถ้าเราเข้าไปรอบตัดเชือกได้8ทีมสุดท้ายได้4ทีมสุดท้ายได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังครับและที่สำคัญความสามารถของลูกสาวคนไทยทั้งทีมทั้ง14คนนี้ถ้าเทียบกับความสามารถของอดีตนายกหญิงของไทยทั้งสองคนลงเพียกว่าเทียบกันไม่ได้เลยท่านผู้ฟังครับในยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยคือคนที่เกิดตั้งแต่พ.ศ. 2490ถึงประมาณ 2510-2515 ยุคนั้นนะคุณเป็นยุคที่ให้เกียรติสตรีอย่างมากในความเข้าใจเลยแล้วคนดูว่าสุภาพสตรีนั้นเป็นเพศแม่สุภาพสตรีนั้นเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าก็เลยให้เกียรติแต่เดี๋ยวนี้แนวคิดเปลี่ยนครับเปลี่ยนก็คือว่าต้องให้เกียรติสตรีเหมือนเดิม

0: แต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอแต่เพราะว่าเธอเก่งเธอมีความสามารถและเธอสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้มากทีเดียวเราจึงต้องให้เกียรติครับในขณะที่ผู้ชายอกสามศอกอย่างพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นั่งอยู่ในสภาหรือว่าที่นั่งบริหารประเทศอยู่ทุกวันนี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้ชาติเสียชื่อทำให้ชาติล้าหลังอันแทบทั้งนั้นเลยครับ
1: จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัย
2: หอมอร่อยหอย
1: น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
0: ท่านผู้ฟังครับลุงเปียกไม่แน่ใจว่ารายได้ของนักกีฬาวอลเลย์บอลอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะเป็นเงินเดือนสักเท่าไหร่ได้เบี้ยเลี้ยงจากการแข่งขันเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆคนส่วนใหญ่ที่มารวมทีมกันเป็นนักกีฬาทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยเกือบ 100% รู้ไปเชื่อว่าน่าจะได้ไปเล่นในลีกที่ต่างประเทศซึ่งรายได้น่าจะตกต่อรองกันเป็นปีหรือแล้วก็อาจจะจ่ายเป็นเดือนซึ่งรายได้สูงทีเดียวครับแต่ว่าเวลาแต่ละทีมแต่ละลีกก็คงจะมีข้อจำกัดว่าถ้ามีการแข่งขันระดับชาติก็จะอนุญาตให้กับลูกทีมที่ไปเล่นในลีกเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเล่นให้กับทีมชาติตัวเองได้ท่านผู้ฟังครับแล้วทีมนักวอลเลย์บอลหญิงที่ชนะได้เป็นแชมป์เอเชียตามข่าวที่ปรากฏออกมาเนี่ยผู้เล่นจะได้ไม่น่าจะเรียกว่าโบนัสหรือว่าเบี้ยเลี้ยงแล้วครับเป็นเงินรางวัลคนละประมาณ600,000 บาท600,000 กว่าในขณะที่บางกระแสข่าวบอกว่าสตาฟโค้ชรวมกันทั้งหมดได้ไม่ถึงล้านก็คงจะเป็นหลักแสนอะไรแบบนี้นะครับรายละเอียดลุงเพียงไม่แน่ใจแต่ท่านพวงครับอยากให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยใจถึงสักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ถ้าสมาคมจะทำอะไรเนี่ยลุงเพียงเชื่อว่าประชาชนจะให้การสนับสนุนเพียงแต่วางแผนเป็นพร้อมให้การตอบแทนนักกีฬาดูแลนักกีฬาอย่างดีลุงเพียงไม่แน่ใจว่า600,000 กว่าที่ให้เนี่ยมันดีแล้วหรือยังแต่ว่าถ้ามองในแง่ของประชาชนว่าเขาสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ระดับนี้เนี่ยเอาเบี้ยเลี้ยงสสเอาเงินเดือนสสมาจ่ายให้นักกีฬาบ้างลุงเพียงก็เชื่อว่าประชาชนก็คงจะเห็นดีด้วยแต่ก็แล้วแต่ครับก็เชื่อว่าสมาคมก็คงจะพิจารณากันอยู่แต่ที่ลุงเพียงเห็นเนี่ยก็คือไม่เห็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดังๆหรือเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเกี่ยวข้องกับความงามเข้าไปฉวยโอกาสใช้ความดังของนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมนี้สักเท่าไหร่ซึ่งจริงๆเนี่ยใช้ได้มากทีเดียวเลยนะครับให้เป็นรับเป็นเมนสปอนเซอร์เพื่อที่จะให้ดาราแต่ละคนให้ดาราทั้งทีมเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ลุงเพียงเชื่อว่าขายได้แน่นอนแล้วจะได้รับแรงตอบรับจากประชาชนเยอะแน่นอนขายความดังของทีมขายความดังของส่วนตัวขายบุคลิกความน่ารักความสวยความแข็งแกร่งของนักกีฬาแต่ละคนก็ได้ลุงเพียงว่าถูกกว่าจ้างดารามาเป็นพรีเซนเตอร์เยอะเลยนะครับดาราบางคนที่ดังพอประมาณไม่ต้องดังมากเนี่ยค่าตัวเป็น10 ล้านเลยนะครับในการถ่ายโฆษณาครั้งหนึ่งน่าจะเป็นประเภทแบบเหมารวมคือถ่ายหนังโฆษณาด้วยถ่ายโปสเตอร์ถ่ายทุกๆสื่อออกไปแล้วก็มีระยะเวลาเดี๋ยวนี้น่าจะแค่ปีเดียวก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งลุงเพียงว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าลุงเพียงเป็นผู้บริหารแบรนด์สินค้าที่สามารถจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับความเป็นนักกีฬากับความเป็นผู้หญิงความเป็นสตรีความงามหรืออะไรก็ได้ลุงเพียงจะฉกฉวยความดังจากลูกสาวของชาติทั้ง14 คนนี้มาหรือแม้แต่การเตรียมตัวไปปั้นลูกสาวคนอื่นๆซึ่งคาดว่าในอีก3 ปี 5 ปีเขาจะดังขึ้นมาก็ได้แต่สิ่งที่ไม่อยากเห็นท่านผู้ฟังครับเรามักจะเห็นคนที่ดังขึ้นมาแล้วก็โดนคนอื่นโหนกระแสฟรีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเป็นรัฐบาลเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนเขาดังเนี่ยลุงเบ้งไม่เห็นหลายๆหน่วยงานไม่เคยไปส่งเสริมอะไรเขาเลยแต่พอเขาดังมาก็มาโหนกระแสจับเขามารับรางวัลนู่นนี่บ้างไปเปิดงานนู่นนี่บ้างทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็อยู่ในจังหวัดในอำเภอของคุณเคยดูแลเขาบ้างไหมเชียร์ก่อนที่เขาจะดังได้ไหมสังคมไทยกลายเป็นสังคมที่เข้าไปโหนกระแสกับคนดังส่วนคนที่ยังไม่ดังก็ไม่ต้องหวังที่จะเกิดแต่คนที่ดังแล้วก็จะเอียนอยากจะอ้วกกับบรรดาคนที่เข้ามาโหนกระแสท่านผู้ฟังครับณเวลานี้ลุงเบียกเชื่อว่าคนไทยทุกคนปลื้มใจดีใจไม่ใช่แค่ชัยชนะในการเป็นแชมป์เอเชียของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแต่เพราะลีลาการเล่นที่ดูแล้วสนุกมีความสุขหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าสนุกกว่าดูละครเยอะเลยแล้วที่สำคัญนักทีมชาติไทยทั้งทีมเนี่ยเป็นลูกสาวของคนไทยกว่า60ล้านคนไปแล้วครับที่มักจะอ้างว่านี่คือลูกสาวของฉันนี่ลูกสาวของฉันสร้างชื่อเสียงให้ฉันเล่นเก่งน่ารักแล้วก็เล่นสนุกลุงเปียกว่าใครๆก็ภูมิใจน่าจะทั้งประเทศเลยทีเดียวครับ
1: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงนี่จานนี้จานนี้จะปรุงแบบไหนวิธีไหนไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
0: ท่านผู้ฟังครับนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยตอนนี้ไปที่ไหนก็อบอุ่นคนไทยทุกที่แห่แหนกันต้อนรับแต่ฉลองชัยอยู่ได้ไม่นานต้องไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นกันแล้วตอนนี้ลูกๆหลานๆทีมนี้เดินทางไปญี่ปุ่นกันหมดแล้วละครับแต่ความรักความชื่นชมที่คนไทยยังมีให้ก็ยังคงอยู่แล้วท่านผู้ฟังดูความสำเร็จของทีมนักวอลเลย์บอลหญิงไทยแต่ละคนเราลองไปดูประวัติแต่ละคนหรือลองย้อนไปดูก็ได้ครับในยุคที่กัปตันกิ๊บยังอยู่ในยุคที่ปลื้มจิตยังอยู่เด็กๆเหล่านี้แต่งตัวมอมแมมหน้าตามอมแมมจะบอกว่าเหมือนเด็กกับโปโลก็ไม่แปลกแล้วครับเพราะว่าชาวบ้านเด็กๆไทยก็จะเป็นแบบนี้แต่ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เราได้เห็นส่วนลึกของลูกหลานเราทีมนี้ก็คือพื้นเพหรือว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้มาจากครอบครัวที่มั่งมีสีสุขเหลือเฟือเป็นครอบครัวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาหาเช้ากินค่ำไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ว่าในเส้นทางที่เขาได้เดินทางมาจนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จในระดับเอเชียและในระดับโลกแบบนี้เนี่ยผ่านการต่อสู้ผ่านการฝึกฝนผ่านการโดนเหยียดหยามดูหมิ่นดูถูกสารพัดและที่สำคัญท่านผู้ฟังครับลูกๆหลานๆเหล่านี้แม้ว่าพื้นเพครอบครัวจะไม่ได้ร่ำรวยจะเป็นครอบครัวที่หาเช้ากินค่ำเขาเหล่านี้ตั้งใจบากบั่นแล้วก็ฝึกฝนและที่สำคัญก็ยังทำหน้าที่ลูกทำหน้าที่หลานของครอบครัวได้อย่างดีทีเดียวครับช่วงนี้เราจะเห็นว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับนักวอลเลย์บอลหญิงกลับไปเยี่ยมย่าเยี่ยมยายเยี่ยมแม่เยี่ยมบ้านตัวเองเราก็ไปใช้ชีวิตอย่างปกติอย่างสามัญชนทั่วไปไม่ได้ยึดโยงกับความโด่งดังที่ตัวเองมีเราได้เห็นการสร้างตัวเราได้เห็นการตั้งใจจากจุดเริ่มต้นที่ต้องบอกว่าเป็นศูนย์ก็ว่าได้แต่ก็สามารถที่จะเติบโตสามารถที่จะก้าวมาสู่ความสำเร็จก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังๆแล้วครับว่าจุดกำเนิดไม่สำคัญจุดเริ่มต้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ไปให้ถึงความฝันของเราให้ได้แม้ว่าณปัจจุบันเราจะยังไปไม่ถึงความฝันของเราก็ตามแต่ถ้าเหลียวมองไปดูข้างหลังเรามาไกลเหลือเกินมาไกลจนบางทีก็อาจจะนึกไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงฝั่งฝันแต่ว่าเรามาไกลมากเราเติบโตมาเยอะเราพัฒนามาเยอะทีเดียวท่านผู้ฟังครับแล้วเรามาดู

0: นรอบข้างของทีมวอลเลย์บอลหญิงกันบ้างดูแล้วจะยิ่งตกใจครับแล้วก็ปลื้มใจด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเส้นทางของนักวอลเลย์บอลหญิงหลายคนเราไม่รู้หรอกครับว่าสมัยที่เขาเล่นวอลเลย์บอลใหม่ๆเนี่ยรองเท้าขาดก็ต้องใส่ไม่ได้พร้อมที่จะซื้อมันมาใหม่ท่านผู้ฟังครับแล้วถ้าเรามาดูคนรอบข้างหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ทีมไทยได้มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยโค้ชออสไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าเคยปั้นทีมไทยมาแล้วครั้งหนึ่งในยุคกับอันกิฟในยุคของปื้มจิตแต่มาในยุคนี้โค้ชออสได้กลับมาเป็นโค้ชใหม่อีกครั้งหนึ่งและทีมเบียกอยากจะพูดถึงก็คือสองคนที่มีความสำคัญครับคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นอดีตกัปตันทีมชาติหญิงของจีนเข้ามาช่วยเป็นผู้ช่วยโค้ชและถ้าเผื่อท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะรู้เหมือนที่ลุงเปียกรู้แล้วครับว่าเขาเป็นแฟนโค้ชออสด้วยก็เป็นภรรยาเนี่ยแหละครับแล้วมีลูกด้วยกันหนึ่งคนก็คือโค้ชฝึงคุณซึ่งเป็นอดีตกัปตันทีมชาติจีนเข้ามาช่วยในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการวิเคราะห์ผู้เล่นของแต่ละคนของจีนว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรและจะทำให้เราชนะหรือว่าเราปิดจุดอ่อนของเราแล้วก็ไปกั้นจุดแข็งของเขาได้อย่างไรจนกระทั่งวันที่ไทยสามารถที่จะชนะจีนได้แบบนี้เนี่ยคนจีนหลายและคนต่างพูดกันว่าจีนทำไมปล่อยให้สัญญาของโค้ชฝึงคุณหมดลงแล้วก็ไม่ต่อสัญญาปล่อยให้ฝึงคุณมาทำประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยหลายๆคนก็บอกว่าจีนควรจะเรียกฝึงคุณกลับประเทศได้แล้วเพราะว่าไปช่วยให้ไทยตบชนะจีนท่านผู้ฟังครับแล้วอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องบอกว่าโค้ชฝึงคุณนั้นเป็นสะพ้ายของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยส่วนคนคนนี้ก็คือโค้ชชินยูทีระเป็นว่าที่เขยของวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วครับก็คงเป็นเรื่องที่โค้ชชินนั้นคบหาสมาคมกับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนหนึ่งลุงเป๊กขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันแล้วโค้ชชินนี้เป็นคนที่มีข้อมูลสถิติตัวเลขการแข่งขันการชนะการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อใช้กลับมาสู้กับคู่ต่อสู้มีการวิเคราะห์คู่ต่อสู้อย่างละเอียดแล้วก็เป็นผลทำให้ทีมไทยได้มีโอกาสที่จะชนะทั้งทีมชาติจีนแล้วก็ทีมชาติญี่ปุ่นทั้งสองทีมท่านผู้ฟังครับคนรอบข้างครอบครัวของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนผลักดันให้น้องๆเป็นลูกสาวของชาติได้ในวันนี้ชื่อเสียงความประทับใจของลูกสาวทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทั้งทีมเนี่ยลุงเพียกเชื่อว่าทั้งโค้ชทั้งสะพ้ายทั้งครอบครัวล้วนมีส่วนว่าที่ลูกเขยของทีมสาวไทยก็มีส่วนท่านผู้ฟังครับหลายๆส่วนเหล่านี้ที่ช่วยกันผลักดันให้ชื่อเสียงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยดังไปทั่วโลกคุ้มค่ากว่างบซอฟต์พาวเวอร์ในรัฐบาลที่แล้ว 5,000 ล้านเยอะมากเลยครับนึกแล้วยิ่งเสียดายงบ 5,000 บาท
2: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงนี่จานนี้จานนี้
3: จะปรุงแบบไหนวิธีไหนไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
1: ผู้ฟังครับแล้วถ้าเราลองย้อนนึกดูเนี่ยลูกสาวของประเทศไทยมีแค่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเท่านั้นหรือกระแสชื่นชมลูกสาวแห่งชาติตอนนี้กำลังฮึกเหิมอยู่ในใจคนไทยครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาช่วงนี้ก็ยังมีอยู่กระแสของน้องเนเน่ที่สามารถเข้าไปรอบลึกๆในอเมริกาก็ทาเล่นได้แล้วด้วยความสามารถส่วนตัวที่น้องได้แสดงออกทั้งในเรื่องของการร้องการแสดงแล้วก็เรื่องของการเล่นกีตาร์ท่านผู้ฟังครับแล้วถ้าไปดูย้อนหลังประวัติในอดีตที่ผ่านมาเด็กคนนี้ฝึกตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดจนกระทั่งวันนี้สามารถที่จะเติบโตสามารถที่จะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแบบนี้เนี่ยได้เห็นแล้ว

นะครับว่าการสร้างความโด่งดังมันไม่ใช่ข้ามคืนตื่นขึ้นมาก็ดังได้ต้องผ่านการอดทนต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการขวายคว้าหาโอกาสตลอดเป็น10ปีถึงจะได้มีวันที่สำเร็จในวันนี้หรือแม้แต่ถ้าย้อนกลับไปดูซุปเปอร์สตาร์ของโลกอย่างน้องลิซ่าก็ต้องบอกว่ากว่าที่จะไปประกวดที่เกาหลีได้กว่าที่จะไปเข้าเป็นเคป๊อปได้น้องลิซ่าต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการโดนปฏิเสธผ่านความอดทนจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกนอกจากนั้นยังมีลูกสาวไทยลูกสาวคนไหนอีกหลายคนครับที่ยังสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้โปรจีนแชมป์กอล์ฟระดับโลกก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถสูงอดีตนางงามจักรวาลอย่างปุ๋ยพรทิพย์ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาแล้วและยังมีลูกสาวคนไทยอีกจำนวนมากนะครับที่ลุงเปี๊ยกยังไม่ได้พูดถึงแต่ก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงสร้างความชื่นชมให้กับคนไทยและที่สำคัญท่านผู้ฟังครับบุคคลเหล่านั้นที่เติบโตมาได้พื้นฐานไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยครับหลายๆคนที่พื้นฐานตอนเริ่มต้นไม่คิดว่าจะก้าวมาถึงวันนี้ได้แต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นครับมีความอดทนมีความใฝ่ฝันและก็พยายามสู้เรียนรู้ฝึกแล้วก็ที่สำคัญต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองและหาโอกาสให้กับตัวเองคือถ้าทำอย่างนั้นได้ลุงเบียกเชื่อว่าสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกคนลูกหลานไม่ว่าจะเป็นลูกสาวของประเทศไทยหรือลูกชายก็ตามนะครับทุกวันนี้แม้ว่ากระแสเหอลูกสาวจะเยอะแต่หนุ่มๆสาวๆวัยรุ่นเด็กๆที่เป็นผู้ชายก็อย่าท้อใจอย่าน้อยใจขอให้เอาบทเรียนของรุ่นพี่ๆดูจากทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลองไปเสิร์ชดูไปค้นหาดูการเติบโตของแต่ละคนที่ผ่านมาขวากหนามที่เขาได้เจอความสะเทือนจิตใจที่เขาได้เจอความอดทนอดกลั้นความมุ่งมั่นความตั้งใจที่เขาทำจนกระทั่งมีวันนี้เป็นวันที่ประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะได้คิดแล้วก็เริ่มแม้ว่าเราจะอยู่ในจุดที่ยังไม่สูงส่งแต่ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอเราทำอย่างตั้งใจวันหนึ่งความสำเร็จมันก็สามารถที่จะมาเยือนเราได้ครับฉะนั้นทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามจุดเริ่มต้นไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญพื้นเพไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญครับโดยเฉพาะความหวังที่ต้องฝากไว้กับหนุ่มๆคนไทยรุ่นใหม่ก็อย่าเพิ่งท้อช่วยกันสร้างผลงานสร้างคุณค่าให้กับตัวเองมารับใช้ประเทศชาติมารับใช้สังคมครับเพราะว่าประเทศนี้รุ่นลุงเปี๊ยกรุ่นเบบี้บูมเมอร์รุ่นเจเนอเรชัน X เจเนอเรชัน Y ก็จะต้องตายไปสักวันหนึ่งต้องฝากไว้กับเจเนอเรชัน Z เจเนอเรชันอัลฟาที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยในการรักษาพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกมีภูมิรัฐศาสตร์มีชัยภูมิที่ดีที่สุดในโลกเพียงแต่เรามีฝ่ายบริหารที่แย่ที่สุดในโลกช่วยกันเข้ามาเปลี่ยนแปลงครับอย่างน้อยๆดูอย่างน้องๆทหารผู้ชายชายแดนสิครับที่ช่วยกันปกป้องรักษาแผ่นดินรักษาประเทศชาติให้พวกเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็อยู่ในใจของคนไทยไม่แพ้ลูกสาวคนไทยเหมือนกันครับส่วนไอ้ลุงๆทั้งหลายที่แฝงตัวโกงกินประเทศชาติอยู่ในหมู่นักการเมืองอยู่ในหมู่ข้าราชการลุงเปี๊ยกเชื่อว่ามันก็จะตายไปสักวันหนึ่งแล้วลุงๆรุ่นเดียวกันอย่างตอนนี้คุณลุงสนธิคุณลุงเลวัตก็พร้อมแล้วครับแล้วก็ร่วมกับอีกหลายๆลุงที่จะช่วยกันเคลียร์ไอ้ลุงเน่าๆพวกนี้ไม่ให้ไปเป็นภาระกับลูกหลานในอนาคตที่จะต้องมากำจัดของเสียไปจากประเทศไทยขอขอบคุณบริษัทโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของชัวซิตี้ฟู้ดทั้งน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดรสดั้งเดิมฟ้าเขียวที่เหมาะสำหรับปรุงอาหารให้อร่อยไม่ว่าต้มยำทำแกงหรือผัดมีหลายขนาดให้เลือกตามสะดวกครับตั้งแต่ชนิดขวดขนาดจิ๋ว60ซีซีถึง 1,500 ซีซีเลยทีเดียวชนิดแกลลอน 4.5 ลิตรชนิดแกลลอน 10 ลิตรและชนิดถุงเติม 700 ซีซีครับ

0: แท้ต่อให้หลอดรสกลมๆฟ้าเหลืองที่เหมาะสำหรับทำเป็นเครื่องจิ้มชนิดต่างๆน้ำปลาพริกปลาหอยหลอดซึ่งเป็นน้ำปลาแท้ปลาหอยหลอดลอยด้วยพริกขี้หนูสวนพร้อมปรุงรสมะนาวอ่อนๆรสชาติกลมๆใช้ได้ทันทีครับทั้งชนิดขวดชนิดซอง7กรัมพกพาสะดวกหรือชนิดซอง300กรัมและ500กรัมน้ำส้มสายชูหมักน้ำส้มสายชูกลั่นตราหอยหลอดไวเนก้าพริกขี้หนูป่นแท้ 100% ตราหอยหลอดชิลี่แล้วยังมีน้ำปลาแท้ตราปักกิ่งน้ำปลาแท้ตราปากกระตักอีกด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ปลารวมรสซึ่งมีน้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวน้ำปลาพริกซีอิ๊วพริกพริกน้ำส้มพริกตำพริกป่นน้ำตาลซอสพริกซอสหอยนางรมทั้งชนิดขวดและชนิดซองครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องเครื่องจิ้มเลยทีเดียวครับ
1: แล้วอย่าลืมนะครับน้ำปลาตารวมรสแซ่บสุดขั้วนัวสุดขีดหาซื้อได้ทั้ง Shopee และ Lazada ครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์ของจั่วซิตี้ฟู้ดได้ที่ร้านโจห่วยทั่วประเทศที่โมเดิร์นเทรดชั้นนำหรือที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านครับติดต่อสอบถามข้อมูลบริษัทโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดจำกัดโทรศัพท์034-712-494-6 034-712-494-6 หรือที่ www.hoylordbrand.com ขอให้
2: จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้พร้อมอร่อยถูกอนามัย
3: หอมอร่อยหอย
2: น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวสถานการณ์โรคโควิด -19 ช่วงเดือนสิงหาคมยังพบต่อเนื่องกรมควบคุมโรคแนะผู้ป่วยพักผ่อนอยู่บ้านลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าข้อมูลโรคโควิด -19 จากระบบเฝ้าระวังดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคม2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสมจำนวน 95,357 รายเสียชีวิต14รายโดยแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางเดินหายใจอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัส SRV มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงประกอบ

0: เป็นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียควรพักผ่อนและลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นเพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อให้คนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างจบข่าวศิริราชมหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22ต่อ2569ปีนี้ขึ้น13ค่ำเดือน12ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่โทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

0: ทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสู่ภาพก็หมุนเวียนมาเจอกันตามเวลาที่นัดหมายนะครับในจากการออกอากาศไปหลายสถานีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนก็รับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพเรามีเรื่องสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและวิธีการรักษาสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะลึกสุขภาพวันนี้ผมเช่นเคยครับผมกิตติกรกัญญนาเวคินมาพูดคุยภาษาสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีคุณผู้ฟังครับติ่ง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพตอนนี้เราออกอากาศไปหลายสถานีบางครั้งคุณติ่งผมเดินทางไปภาคอีสานวันก่อนนะครับก็ในหลายสถานีได้ข้ามไปถึงประเทศลาวนะครับสามารถรับฟังได้นะครับโดยเฉพาะในสถานีที่ออกอากาศไปในช่วงของขอนแก่นคุณเด้งซึ่งหลายสถานีที่ออกไปในช่วงขอนแก่นเนี่ยระบบ AM เนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยจะดังไกลดังไกลน
1: ะ
0: สมัยเราอยู่คือมีลมดังไปจะฟังได้นะครับก็คุณฟังครับก็มีคนที่อยู่ในประเทศลาวได้โทรเข้ามาพี่น้องสปป.ลาวโทรเข้ามาสอบถาม
1: ค
0: ุณดิ่งสอบถามแล้วก็ทีนี้พอสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยบริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินไปน
1: ะ
0: แต่ว่าไม่ให้ส่งไปที่สปป.ลาวพอดีเขามีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพหลายท่าน
1: อ๋อให้ส่งผ่านญาติ
0: ให้ส่งผ่านญาติแล้วญาติเนี่ยอาจจะเอากลับช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรเนี่ยนะครับหรือบริการตอนเนี้ย

0: ผมก็ถามเขาว่ายุ่งยากไหมกับการเอาไปเขาบอกไม่ยุ่งยากเพราะตอนนี้เนี่ยบริการทั้งเคอรี
1: ่นะขนส่ง
0: FedEx Express เนี่ยไปถึงด่านนะคุณเองพอไปถึงด่านเสร็จแล้วก็ข้ามด่านมารับเอาซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีบริการแบบนี้แล้วนะครับ
1: ก็สะดวก
0: ก็สะดวกนะครับคุณฟังครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08 43 8 5 6 6 44อีกครั้งหนึ่งนะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินเราก็จัดโปรโมชั่นอย่างที่เคยบอกไปนะครับตอนนี้โปรที่ฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนั่นเอง
1: ใช่
0: นะครับในราคาเดิมแล้วก็เปิดบริการส่งตรงถึงบ้าน
1: ค่ะนะ
0: ทุกทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีวันหยุดอีกต่างหากนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังรู้สึกที่ผมเจอมาก็จะมีบริษัทเดียวก็คือบริษัทคาตามินที่บริการจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็มีคนทำงานสำหรับท่านนะครับขอให้ท่านได้บอกความประสงค์ความต้องการของท่านจะรับชุดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับคุณฟังนะครับตอนนี้ก็มีคนตำหนิมานะครับลูกค้าตำหนิมาว่าเราพูดแต่เรื่องครึ่งโหลสามกระปุกนะครับ อยากจะให้พูดถึงเรื่องชุดเริ่มต้นคือชุดทดลองก็ยังมีบริการทุกวันแต่อาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับไม่ซื้อครึ่งโหลนะครับท่านก็ซื้อชุดทดลองไป
1: ทดลองแทน
0: ราคา1,000 กว่าบาทนะครับชุดทดลองก็ใช้ได้นานอยู่เดือน2เดือนนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับก็โทรมาสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเรารับทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกกับเรานะครับแล้วก็รายการของเราก็ยินดีทุกๆท่านไม่ว่าจะต่างฐานะต่างอยู่ที่ไหนอย่างไรต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องต่างจังหวัดตอนนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนติ่งของเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดบริการโกลาหลเคอรี่ก็ของเยอะแฟตก็ของเยอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะในช่วงนี้นะครับ
1: จริงๆนะเห็นผ่านร้านนะแบบสะดวกไม่ใช่สะดวก
0: อาจจะล่าช้าเป็น1วัน
1: ของเขาเยอะจริงๆ
0: อาจจะล่าช้าเป็น1วันบางท้องที่คุณผู้ฟังก็ต้องขอประทานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าก็บอกว่าได้รับของช้าเป็น1วันปกติต้องข้ามวันในบางท้องที่นะจริงโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่เราส่งไปชลบุรีจังหวัดระยองน
1: ะ
0: จะช้าเป็น1วันนะครับบางท้องที่เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าออนไลน์หรือว่าอะไรของเยอะจริงๆนะครับของเต็มโกดังเขาว่างั้นนะครับฉะนั้นก็อาจจะช้าไปแค่วันหนึ่งก็คุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับเราพยายามที่จะเตรียมจัดส่งให้ท่านนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าตรวจสอบได้นะคะ
0: ครับโอเคคุณดิ่งเรามาทบทวนนาฬิกาชีวิตคือตารางการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับวันก่อนซึ่งเสนอไปวันนี้เป็นการทบทวนให้คุณติ่งทบทวนเป็นย่อๆละกันว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะคือเรื่องของนาฬิกาชีวิตนี่นะคะเราก็บอกไปว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะคะเราอวัยวะนะแต่ละส่วนนะทำงานช่วงเวลาไหนเต็มที่กันบ้างนะคะ
0: ครับก็คือ
1: มันเป็นวงจรของระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นะที่มีหน้าที่ที่จะควบคุมนะการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอย่างเช่นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบภูมิต้านทานโรคนะคะ
0: ครับจริงๆเป็นอย่างเงี้ยที่เขาพูดมาเนี่ยคุณดิงคือเขาบอกว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีกลไกที่ฝังอยู่ใต้สมอง
1: ใช่
0: ก็คือช่วงที่รับรู้ของร่างกายแต่คนเราเนี่ยในการปฏิบัติไม่ตรงกับเวลาที่ต้องการเช่นเวลานอนแล้วเราไม่นอน
1: ใช่
0: ข้อหนึ่งนะเวลาจาก เวลาที่เขาอยากกินแล้วเราไม่ให้เขากินก็จะเป็นโรคกระเพาะเวลานอนแล้วเราไม่นอนอันนี้เนี่ย
1: เครียดก็มี
0: เกิดโรคเยอะคือว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอตับก็ทำงานหนักนะครับ
1: ใช่
0: จะสังเกตเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยได้นอน
1: คือ
0: พักผ่อนน้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยเยอะมากคือผิดนาฬิกาชีวิตนะครับงั้นคุณติ่งพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าในร่างกายนั้นมีนาฬิกาชีวภาพอันหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับซึ่งนายแพทย์ไพศิษฐ์ตระกูลก้องสมุทรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนะได้พูดถึงว่าวงจรระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นั้นมีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆในร่างกายเช่นการตื่นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมระบบภูมิต้านทานโรคหากเราใช้ชีวิตสวนทางสวนทางอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราช่วงนอนเนี่ยช่วงที่นอนที่ดีก็คือประมาณไม่อย่าเกินสี่ทุ่ม
1: ใช่
0: นะแต่ว่าหลายท่านนะสี่ทุ่มยังไม่นอนไปนอนเอาตีหนึ่งตื่นเอาตีสาม
1: ร่างกายก็จะเกิดอาการแปรปรวนละ
0: ครับคือว่ารวนภาษาเขาเรียกรวนนะครับก็จะเกิดภัยไข้เจ็บตามมาอย่างที่ผมบอกว่าตำแหน่งนาฬิกาเนี่ยที่หลักๆนะคุณติ่งมีอยู่สองตำแหน่งคือ
1: ค่ะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งเซ็นทรัลแบรนด์คล็อกนะคะซึ่งอยู่ในส่วนที่ส่วนสมองนะคะ SCN นะคะของสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะส่วนอีกตำแหน่งนึงก็คือตำแหน่งที่เขาจะกระจายอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะได้แก่พวกกล้ามเนื้อเซลล์ไขมันตับอ่อนทางเดินอาหารนะคะซึ่งก็จะได้รับสัญญาณมาจากตำแหน่งที่หนึ่งนะคะผ่านระบบประสาทแล้วก็ฮอร์โมนมานั่นเองนะคะ
0: ครับคือเราจะสังเกตเห็นว่าร่างกายเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาเนี่ยบางคนบอกว่าท้องจะร้องในช่วงประมาณ 7-8 โมงเช้าหลังจากที่เราขับถ่ายนั่นคือเขาจะเตือนกลไกของเข
1: า
0: จะเตือนให้เรารับรู้ว่ารู้สึกหิวพอสายๆมาคุณติ่ง9โมงเนี่ยเรายังไม่ทานอาหารก็จะรู้สึกหิวรู้สึกหิวคือว่านั่นคือผิดเวลาบางท่านเนี่ยเขาเคยได้ยินคนเขาบอกว่าช่วงนี้ทานข้าวผิดเวลานะครับก็จะเกิดขึ้นบ่อยพอเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองจากนาฬิกาชีวิตท่านก็อาจจะมีป่วยในเรื่องของตับป่วยในเรื่องของโรคกระเพาะตามมาเนื่องจากว่าในเราไม่ได้ทำตามกลไกของนาฬิกาชีวิตนะครับเรื่องนี้ผมมาทบทวนเพียงแต่ว่าวันก่อนที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีให้ปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตนะครับนาฬิกาชีวิตคือว่าการตื่นการนอนให้เป็นเวลาการทานอาหารให้ตรงถึงจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ไม่มากบางท่านนี้ไม่ได้ทานตามที่นาฬิกาชีวิตเนี่ยคนติ่งกับผมนี่เคยเป็น
1: ใช่
0: อย่างเช่นเดินทางนะหรือ2วันที่ทำงานเยอะๆ
1: ค่ะ
0: นะครับทานอาหารนี่บางทีเนี่ย
1: ผิดเวลา
0: อย่างเช่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาว่าไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: จริงค่ะ
0: ไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: เพราะว่าจะหมดเวลาไปกับการเดินทางซะมากกว่า
0: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็มาทบทวนนะครับก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเราก็มาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วทุกๆเรื่องที่เราเสนอไปท่านจะเป็นเหตุผลดีที่ท่านชื่นชอบแล้วนำไปปฏิบัติก็รายการของเราก็ได้เกิดอานิสงส์นะครับเนื่องจากว่า เรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านผมสองคนก็นำมาเล่าในรายการนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเป็นสุขภาพเป็นเหตุผลที่ท่านต้องนำไปปฏิบัตินะครับอย่างเช่นการปลูกผักตอนนี
1: ้
0: ผมได้รับข้อมูลมาใหม่วันก่อนคุณติงจากการตรวจสอบสารปนเปื้อนของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตามตลาดนะผมไม่ระบุนะครับตลาดเนี่ยมีหลายแห่งมากนะครับในกรุงเทพมหานครตอนแรกผมนึกว่าหลักร้อยหลายร้อยตลาดคุณเด้งหลายร้อยตลาดน
1: ะ
0: ประมาณ 5-600 ตลาดนับไม่หมดนะครับก็ปรากฏว่าสารปนเปื้อนนะครับที่อยู่ในผักสารที่สามารถทำอันตรายให้กับคนในระยะยาวจากคือเรียกว่าสารพิษก็แล้วกันนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในผักเนี่ย
1: เยอะมาก
0: มีเยอะมากเยอะมากถึงขนาด 60-70%
1: โอ้เกินครึ่งเลย
0: และทีนี้ก็มีอยู่ในผักผลไม้ก็คืออยู่ในผลไม้บางส่วนนะครับบางส่วนที่อยู่ในผลไม้เนี่ยก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ผมอยากจะนำเสนอว่าคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: ควรจะนำมาล้างให้อย่างดีนะครับอย่างน้อยก็ให้เหลือน้อยมาก
1: มาก
0: นะคร
1: ับ
0: นะครับถ้าท่านอยากจะปลอดภัยท่านหาแหล่งที่ซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษตัวนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับมีทุกที่หลายแห่งนะครับมาบริโภคสองเป็นเหตุผลที่ดีที่เราควรปลูกผักไว้ทานเองที่บ้าน
1: อ
0: ันนี้ไม่เสียเงิน
1: อันนี้ชัวร์เลยว่าฝีมือเรา
0: ใช่นะครับท่านก็ได้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยชีวภาพ อยู่ที่บ้านนะครับ อย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือพวกกะเพราบ้างนะ
1: พริกขี้หนู
0: พริกขี้หนูพวกอะไรเล็กน้อยนะครับ อย่างละ 3-4 ต้น
1: ค่ะ
0: ที่ผมเคยพูดไปคุณฟังอาจจะชอบบางท่านวันก่อนมีคุณป้าสายบัวแกบอกว่าดีเลยที่ฟังรายการจอดหรือสุขภาพมีทาวน์เฮ้าส์เขาเรียกแปลงมุมน่ะมีที่เหลืออยู่มีพื้นเหลืออยู่ประมาณสักเม็ดกว่านะครับปกตินี้ใช้ตากผ้าไป2เม็ดละเหลืออยู่หลังบ้านนิดนึงก็ปลูกผักผมก็เลยถามว่าคุณป้าปลูกผักอะไรปรากฏว่าสิ่งที่ชอบแกไปปลูกชะอมชะอมนะชะอมปลูกง่ายมันมาเป็นกิ่งมาชำลงแล้วก็แตกยอดออกมา
1: ทำเป็นรั้วได้เลยนะคะเนี่ย
0: ชะอมนะครับแล้วก็มีผักหวานป่าเดี๋ยวนี้เขาขายอยู่แถวบางใหญ
1: ่
0: นะปลูกผักหวานป่าเป็นรั้วนะครับมีใบมะกรูดมีอะไรผสมกันไปนะครับ4-5-6อย่าง
1: คือปกติแล้วก็จะกะเพราโหระพา
0: ใช
1: ่
0: ก็เป็นความสุขนะครับก็เป็นความสุขสำหรับท่านที่ต้องการปลูกผักไว้ทานเองนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพเช่นเคยผมเป็นห่วงคุณผู้ฟังเรื่องสุขภาพถึงนำมาเล่าในรายการนะครับไม่หวังสิ่งใดถ้าขอให้คุณผู้ฟังนั้นสุขภาพดีกันแล้วกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศนะครับให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีเนื่องจากว่าเราก็ขอให้ทานอาหารพืชผักผลไม้ไม่มีสารพิษทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับ
1: ค่ะเราจะได้สุขภาพแข็งแรง
0: ครับก็รายการก็ฝากโฆษณาเกี่ยวกับคาตามินโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณลิงครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็อัปเดตกันนะคะส่งมอบความสุขกับสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรขายดีตลอดกาลนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งถึงประตูหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0844385644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้ บริการรับสายท่านในทุกๆวันนะครับผมกิติกรเองก็รับสายท่านนะครับบางช่วงที่ท่านต้องการอยากจะพูดคุยก็สามารถพูดคุยกับผมได้ในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับผมโฆษณาไว้สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะพูดคุยสวัสดีครับคาตามินครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับ
3: คาตามิน
0: ครับคาตามินครับผม
3: หนูอยู่จำแนนแมนซอย3จ้ะ
0: ชุดหนึ่งสองกระปุกจ้ะแม
3: ่ถ้าเราเอามันเอากระปุกเดียวได้ไหม
0: ครับกระปุกเดียวนะ
3: อยู่ซอยนี้จ้ะ
0: แม่เอาสองกระปุกละได้ถูกกว่ากันเยอะจ้ะ
3: โอ
0: ้เงินไม่
3: ถึ
0: ง
3: นะมันไม่มีตังค์พอดิกระปุกนึงมีกี่แคปซูลจ้ะ
0: 30จ้ะจะเอา
3: สองกระปุกสองกระปุกกินได้กี่เวลาจ้ะ
0: สองเดือนจ้ะแม
3: ่นะครับเอามาเลยสองกระปุกเอามาสองงานเลยค่ะ
0: ครับมีซอยสามเข้าไปลึกไหมครับ
3: กำนันแม้ซอยสามนี่จ้ะ
0: ครับเข้าไป
3: นะตรงมาข้ามสะพานตรงมาแล้วมีร้านอาหารต่างๆจ้ะจ้ะ
0: ข้ามสะพานนะ
3: จ้ะ
0: ครับข้ามสะพานไปแล้วเจอเลย
3: ข้ามสะพานกำนันแม้ซอยหนึ่งซอยสามนี่จ้ะตรงตลาดพิบูลนะจ้ะ
0: ครับ
3: มาถามตรงร้านขายอาหารน้ำตาลนะบอกชื่อนกจ้ะจ้ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
3: จ้ะจ้ะ
0: ครับขอบคุณมากครับผม
3: ค่ะ
0: ในทุกๆวันคุณติ่งจะเกิดขึ้นก็หลายสายมากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี้ยอยากจะคุยโดยตรงกับเรานะครับก็ไม่ขัดข้องนะครับสามารถ
1: ได
0: ้สามารถพูดคุยได้นะครับผมยินดีที่จะให้บริการท่านถ้าเกิดว่าท่านต้องการแก้ไขปัญหาหรือทำให้ความสบายใจของคุณผู้ฟังนั้นเกิดขึ้นได้ผมยินดีนะครับเพราะว่าหลายๆวันมาเนี่ยก็มีสายอยากจะคุยกับผมกิติกรในทุกๆวันนะครับก็วันละหลายสายอย่างเมื่อเช้าหรือว่าตอนใกล้เย็นนี่ก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์ที่บอกไป0843856644นะครับเบอร์เดียว0843856644บางท่านจำไว้นะครับไม่ต้องจดนะครับเพราะว่า
1: เราบอกบ่อยนะ
0: บอกบ่อยแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีมาเป็น10ปีนะครับท่านจะอยู่ที่บ้านตอนนี้คาตามินขยายไปทั้งหมด70กว่าจังหวัดทั่วประเทศทุกจังหวัดจะมีคาตามินให้บริการนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการวิทยุเราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคาตามินนะครับ
4: ค่ะ
0: ครับครับ
4: เรียนสายกับใครคะเนี่ย
0: ผมกิตติกร
4: อ๋อคุณกิตติกรนะคะ
0: ครับครับอ๋อวิภาวดีนะครับ
4: ค่ะ
0: วิภาวดี37หมู่บ้านอยู่เจริญนะครับผม
4: ใช่ค่ะ
0: ครับครับ
4: จะสั่งแล้วค่ะ
0: เป็นสมาชิกอยู่แล้วครับ
4: มีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
0: เดี๋ยวหากระเป๋าให้สักใบกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งมาถึงกระเป๋านี้ใช้ได้จริงแข็งแรงทนทานเป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
4: ก็คนแก่มันก็หลายโรคเยอะ
0: นะอายุเท่าไหร่ปีนี้
4: 71ค่ะ
0: โอ้ไม่เห็นมีลายขึ้นมีลายไหมเล่นลายหรือเปล่า
4: คะ
0: มีลายไหมว่างั้น
4: อ๋อไม่มีค่ะไม่รับพวกของพวกนั้นไม่เอาค
0: ่
4: ะ
0: ไม่เอานะเอาโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
4: ค่ะ
0: ครับครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกหน่วยส่งให้นะครับ
4: ไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ
0: ครับครับครับตอนนี้เราแถมให้อยู่นะครับ
4: ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับครับครับครับครับยินด
4: ีอย่าลืมของแถมด้วย
0: ครับครับครับครับ
4: ค่ะค่ะสวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับครับครับหลายท่านถามผมนะว่าคาตามินจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับ
1: โอ้
0: คาตามินก็ยังให้บริการท่านนะครับในตลอดระยะเวลา10ปีในทุกสถานการณ์กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราจัดหน่วยส่งให้ท่านเหมือนเดิม
1: ภายใน1วัน
0: ในภายใน1วันตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในช่วงอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงนครชัยศรีนะครับก็บริการจะจัดส่งให้ท่านทุกวันนะครับทุกวันคือสั่งตอนเช้าได้ตอนบ่ายนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด นะครับถึงจะล่าช้าก็ไม่เกิน2วันสำหรับตอนนี้นะครับจะแจ้งให้ท่านทราบแล้วก็บริการของเรานั้นไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดไม่เสียค่าจัดส่งนะครับเนื่องจากว่าเรายึดถือนโยบายนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระให้สำหรับท่านนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จำหน่ายขายแพงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าหลายท่านก็รู้เพราะช่วงนี้คาตามินคนติ่งช่วงครึ่งโหลเนี่ยเราจะขายดีเพราะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อไปไว้หรือซื้อหาร2นะครับ
1: หุ้นกันมา
0: หุ้นกันมาสำหรับ2ท่านนะครับสำหรับ2ท่านที่ซื้อครึ่งโหลนะครับก็จะได้คนละ4กระปุกก็คือ6กระปุกแถม2ได้8กระปุกนะครับ
1: ในราคาเดิม
0: ได้ราคาเดิมสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็น1โหลนะครับก็ซื้อไปแบ่งสรรปันส่วนสำหรับท่านที่มีสมาชิกเยอ
1: ะ
0: มีญาติพี่น้องเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะท่านก็ซื้อเป็นครั้งละ1โหล
1: อ
0: ันนี้ก็เยอะนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแบบนั้นก็ในราคาพิเศษนะครับก็โทรกันเข้ามาคนติ่งที่เบอร์
1: นะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายแล้วก็ปรึกษาเรื่องราวต่างๆสำหรับท่านในแนวสุขภาพในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเนื่องจากว่าหลายท่านก็ถามผ
1: ม
0: เช่นเคยว่ายังปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าก็ยังพูดคุยคำแนะนำให้ท่านได้ในทุกๆวันเหมือนเช่นเคยนะครับ
1: คร
0: ับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ในทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่วันนี้เวลาหมดนะครับก็ผมคุณติ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการจอลุสุภาพก็มาเจอกันใหม่นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: งวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนและดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ค่ะ
1: ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกขรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏฐพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิจกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนรัญชาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธกยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมสาธยายพระไตรปิฎก 2-9 ธันวาคม 9-16 ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย30ธันวาคมถึง6มกราคมมาฆบูชา 15-28 กุมภาพันธ์ 3-10 มีนาคมและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอัจจันตาเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790 ครับ

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียในวันนี้อาตมาภาพได้กลับมาพบกับบรรดาท่านสาธุชนผู้ฟังรายการทางบ้านอีกวาระหนึ่งซึ่งในวันนี้ก็จะได้หยิบยกนำบทแหล่เพื่อเป็นการเทิดทูนพระคุณของผู้ที่ได้ชื่อว่าแม่ฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอเป็นตัวแทนของลูกๆทุกคนจะได้มอบของขวัญซึ่งแม่ของเราเนี่ยได้มอบของขวัญอันล้ำค่าให้กับเรานั่นก็คือชีวิตเลือดเนื้อมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะคุณแม่ฉะนั้นก็เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณท่านเป็นการเทิดทูนพระคุณท่านอาตมาภาพก็ได้เรียบเรียงได้ประพันธ์บทแหล่ขึ้นมาเพื่อเป็นการเทิดทูนพระคุณของผู้ที่ได้ชื่อว่าแม่ก็จะได้ว่าเป็นทำนองร้องเป็นแหล่นี้เรียกว่าเป็นแหล่ของขวัญให้กับแม่ก็แล้วกันจะได้ให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนและก็มอบให้กับบรรดาแม่ๆทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้าน

มหันตานตัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏะพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปฏิหารวัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสัจจ์ของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันต้าเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันตาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36081-994-4790 081-994-4790 ครับ

0: สัพพะทานังธัมมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์จิตติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยาการจนะศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาวครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุศนีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิต
1: คุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณพดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพพริคุณแคทเธอรียาอำนาจกิจเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณมณีเกียรติคุณแม่ธีรัตนันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทินีบุตรสปบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองฉินแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธำรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790 ขอเจริญพร

0: ขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำส่งมาให้ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนเจ้าวาดและอาจารย์มัธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาได้กลับมาพบกับบรรดาท่านสาธุชนคนใจบุญท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านขออนุโมทนาบุญขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารในวันนี้พบกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกญาติธรรมรายการทุกท่านทุกคนวันนี้แจ้งมวลสมาชิกญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายก็มีคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์ได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินทานกฐินทอดวันที่24พฤศจิกายนกองละ 2,568 บาทเท่าปีพ.ศ.หรือทำบุญตามศรัทธาร่วมทำบุญสร้างบารมีได้ที่028845683-6 028845683-6 0819944790 0819944790ก็ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้ในเดือนนี้เดือนกันยายนนะในเดือนกันยายนนี้ขออนุโมทนากับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนแล้วแป๊บเดียวนะก็เข้าพรรษามาแล้ว1เดือนกว่าวันนี้วันที่5กันยายนขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้สนับสนุนบำรุงรายการธรรมหันษาคุณแม่ภัทรพรอังเสวตรุ่งเรืองเป็นอย่างบ้างผ่าตัดครั้งที่3ส่งกำลังใจให้คุณแม่นะสาธุอนุโมทามิกองทุนพระทหารทรงอาพาธในเดือนกันยายนก็มีวันที่1กันยายนคุณแม่จันวารินวงศ์ขออนุโมทนาสาธุวันที่2คุณแม่ลูกจันทร์เพิ่งสมบูรณ์วันที่3วันที่4วันที่5ไม่มีเจ้าภาพวันนี้ไม่มีเจ้าภาพแล้วก็วันที่6วันพรุ่งนี้คุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลเป็นเจ้าภาพอยู่ที่อินเดียเดี๋ยวจะให้นิมนต์พระสงฆ์ที่อยู่อินเดียได้มาร่วมรายการมาอนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาณโอกาสนี้นะขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านขออนุโมทนาบุญขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการธรรมหันษาทุกท่านทุกคนด้วยพระอาจารย์กตัญญูสุริยปัญโญตอนนี้ท่านอยู่ที่ประเทศอินเดีย พระอาจารย์กตัญญูท่านอยู่ที่ประเทศอินเดียซึ่งท่านก็เดินทางไปดูแล3สำนักด้วยกันนะขออนุโมทนาทุกท่านกับญาติโยมญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาบุญขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการธรรมหันษาทุกท่านทุกคนนามัสเตนามัสการครับพระอาจารย์ครับ
1: การนำบัญชีครับ
0: พ ระอาจารย์อยู่ที่ไหนพระอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บนรถหรืออยู่ที่ไหนครับพระอาจารย์ได้ยินไหมครับ
1: ใช่ใช่อยู่บนรถครับไปกับเพื่อนอยู่บนรถครับได้ยินอยู
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ได
0: ้
1: ย
0: ิน
1: อย
0: ู่ทักทายภาษาญาติโยมสักนิดหนึ่งนะญาติโยมก็คิดถึงพระอาจารย์กตัญญูคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์ฟังรายการ2ชั่วโมงเนี่ยนะพระอาจารย์จำคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์ได้ไหมปีนี้อายุ95แล้ว
1: ก็ไม่เคยลืมนะครับ
0: ไม่ลืม
1: จำได้อยู่แล้วไม่ลืมครับ
0: ครับครับครับไม่ลืม
1: ห่วงตลอดครับ
0: เป็นห่วงตลอดนะ
1: มาลีซีพระพาปนพัฒน์นะครับ
0: ครับ
1: ก็ติดทิ้งตลอดครับ
0: ก็คุณแม่ได้อุปถัมภ์พระสงฆ์สมณเณรถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์น่าจะมีคุณแม่สุวรรณ
1: ได้คุยกันไหมได้คุยกับแม่ได้คุยกันไหม
0: ไม่ได้คุยกันมาหลายวันแล้วอาจารย์คุยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วประมาณสักเกือบ7วันละประมาณน่าจะประมาณ 4-5 วัน 3-4 วันเนี่ยคุณแม่โอนปัจจัยมา 10,000 บาทเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินปีนี้นะครับอาจารย์
1: สาธุ
0: เป็นท่านแรกแล้วก็น้องบอสเด็กชายพุทธการธรรมสังกุลแล้วก็อาจารย์มาธิวาอาจารย์ใหญ่แล้วก็ธรรมหันสากุลนะครอบครัวธรรมหันสากุลนี่เป็นเจ้าภาพไว้1กอง 10,000 บาทกองที่3เป็นของคุณแม่บุญส่งวรรณกมลกองละ 2,568 69บาทเท่าปีพ.ศ.ตอนนี้ได้เจ้าภาพทอดกฐินแล้ว 22,569 บาทครับอาจารย์สาธุปีนี้หาเจ้าภาพทอดกฐินมากยากมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ดีเจ้าภาพถวายพระตาหารวันละ 1,000 บาทสำหรับพระภิกษุสงฆ์สมณเณรที่วัด12บวก2ก็เป็น14แล้วก็คนขับรถ1เด็กพัด1ก็เป็น16ชีวิตก็มีหลวงพี่ทนายกับพระอาจารย์เนี่ยที่คอยดูแลอยู่นะครับที่ดูแลพระสงฆ์สมณเณรอยู่วันนี้ก็ไม่มีเจ้าภาพวันที่3 4 5ไม่มีเจ้าภาพวันพรุ่งนี้มีคุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลเป็นเจ้าภาพเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการไปแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติกันกุมารกันบัตรีเดี๋ยวจะจัดรถไปรับคุณแม่ภาวินี5คนที่บ้านที่หน้าบ้านเลยแล้วก็มีมูลนิธิพระโสณพระอุตรสถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีพระอาจารย์บุญร่วมนะที่สำนักปฏิบัติธรรมจัดให้มีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังเทศทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนวันพรุ่งนี้ก็จะจัดรถฟรีไปท่านใดที่ฟังรายการอยู่ก็จะมีรถออกจากหน้าสำนักงานธรรมหันษาแล้วก็ที่หน้าพุทธมณฑลที่พุทธมณฑลสาย4ก็จะมีรถออกไปบริการฟรีไปที่อำเภอเมืองนครปฐมซึ่งพระอาจารย์บุญร่วมนี่เคยไปแจกทานนะพระอาจารย์นะไปแจกทานที่ไปแจกพระห่มนะครับท่านกลับมาท่านชอบใจมากเลยว่าอาจารย์กตัญญูอาจารย์ใหญ่อาจารย์มาที่ว่าได้ทำงานแบบทำจริงๆจังๆท่านไปเห็นแล้วท่านเลื่อมใสมากเดี๋ยวท่านจะไปในเดือนครับเดี๋ยวท่านจะไปอินเดียนะครับอาจารย์ท่านจะไปอินเดียในวันที่6ถึง13ธันวาคมเดี๋ยวจะต้องไปที่มูลนิธิพระโสณพระอุตระนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็คือไม่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่อยู่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ย้ายไปอยู่ที่มูลนิธิแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวคณะทัวร์จากนี้ไปเนี่ยที่นรันทาเนี่ยเราจะแพ็คอาหารไปส่วนหนึ่งก็จะปรุงอาหารไปจากที่วัดไทยโพธิวิหารที่อินเดียแล้วก็ไปอาศัยที่มูลนิธิพระโสณมูลนิธิมาสัตยาของพระอาจารย์กตัญญูที่นรันทามีห้องน้ำมีสถานที่สะอาดแล้วก็ญาติโยมก็ไปพักทานอาหารเข้าห้องน้ำกันที่ห้องน้ำเป็นไงพระอาจารย์ห้องน้ำทำเสร็จไหมชั้นบน
1: โอ้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ห้องสะอาดดีมากก็ทำใหม่ครับ
0: โอ้ดีมากเลยเดี๋ยวทุกคณะเนี่ยจะไปเช้าเย็นกลับเนี่ยเราไม่ได้นอนที่นรันทาเราไปเช้าเย็นกลับก็จะแวะไปที่มูลนิธิไปเข้าห้องน้ำไปทานอาหาร ไปทานอาหารร้อนๆมีทอดมีไข่เจียวให้เดี๋ยวมีแก๊สเดี๋ยวพระอาจารย์จัดเตรียมแก๊สเตรียมทัพพระสัมภาระไว
1: ้มีหมดครับมีครัวก็ทำเรียบร้อยมีครัวมีเตามีแก๊สมีหมดไม่มีปัญหา
0: ต่อไปก็จะได้เอาอาหารเนี่ยทำไปจากที่พุทธคยาแล้วก็ไปอุ่นที่นั่นอีกทีหนึ่งแล้วไปทอดไข่แล้วร้อนเสริมให้ญาติโยมให้พระสงฆ์ที่ไปแสวงบุญได้ไปฉันภัตตาหารพักตรงนั้นแล้วก็มีกาแฟอวนตินตรงนั้นเป็นจุดพักนะพระอาจารย์นะ
1: ครับได้ครับได้ครับ
0: เดี๋ยวทุกคณะก็จะไปนะส่วนใหญ่ก็จะไปที่นั่นแหละเพราะว่าเราจะแพ็คอาหารไปแต่นี้ก็แพ็คไปบ้างแล้วก็เตรียมอาหารไปแล้วก็ไปอุ่นที่ร้อนๆให้ญาติโยมพระสงฆ์ได้ฉันกันลงจากเขาคิชกูฏก็ตรงไปที่นรันทาไปฉันภัตตาหารเพลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนันทาแล้วก็กลับมาที่ราชคฤห์วัดเปรุวันตะโปทานนาทีเสร็จแล้วก็กลับไปพุทธคยานอนพุทธคยาตอนนี้สถานที่เรียบร้อยแล้วแล้วญาติโยมไปก็จะได้ไปเยี่ยมเยียนมูลนิธิสำนักสารีปุตรพุทธวิหารเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ในเครือเดียวกันกับวัดไทยโพธิวิหารอินเดียพระอาจารย์กตัญญูก็เป็นรองเจ้าวาดเป็นเลขาธิการมูลนิธิและนอกจากนี้ก็กำลังจะสร้างวัดเวรุวันมหาวิหารเรียกว่าวัดนวะดีกว่าพระอาจารย์นวะเวรุวันมหาวิหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าวัดนวะเวรุวันมหาวิหารอินเดียไทยนะครับยาวหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเรียนเรียกกันจริงๆคือนวะเวรุวันนวะแปลว่าใหม่เหมือนนวะนรันทาอาจารย์มหาลัยนวะนรันทานั่นแหละนะ
1: ได้
0: เผื่อรอท่านผู้มีฌานผู้มี

0: บาลก็สามารถไปแจ้งกับรัฐบาลแล้วก็ไปขอนะทำสัญญา99ปีก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นที่ดินรัฐบาลจริงๆถ้าไม่เป็นที่ดินรัฐบาลเป็นไพรเวทยิ่งดีใหญ่เราจะได้เริ่มก่อร่างสร้างวัดวารามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นสำนักเป็นศูนย์การศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันการศึกษาต่อไปในอนาคตที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าที่ดินก็ได้จากมหาราชาศรีนารยันสิงห์นะครับอาจารย์เป็นเจ้าของที่ดินที่ถวายมาครับ
1: เสียงมันแตก
0: อะไรนะครับอาจารย์ว่าไงนะเงียบเลยอาจารย์ได้ยินเสียงได้ยินไหมอาจารย์ได้ยินไหมอาจารย์อยู่บนรถไฟอยู่ตอนนี
1: ้นั่ง
0: เป็นไงอาจารย์เสียงหายเสียงหายเสียงหายเสียงขาดเลยเดี๋ยวโทรอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวโทรอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้พระอาจารย์กตัญญูท่านอยู่บนรถไฟกำลังเดินทางไปที่เดนลีเพราะท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดนลีท่านก็จะไปประมาอยู่นรันทาพุทธคยานะครับพระอาจารย์เสียงไม่เสียงมันหาดไปนิมนต์อาจารย์สัก5นาทีก็ได้ครับอาจารย์อาจจะมีธุระมีเพื่อนแขกอินเดียอะไรต่างๆก็นิมนต์พระอาจารย์ได้คุยกับญาติโยมแล้วก็ยถาสัพพีมาจากแดนพุทธภูมิหน่อยครับพระอาจารย์ครับ
1: ครับอาจารย์โปรดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุก
0: คนเดี๋ยวพระอาจารย์แป๊บหนึ่งนะพระอาจารย์หนึ่งเสียงหายนิมนต์ทักทายญาติโยมเลยครับพระอาจารย
1: ์ใจบุญใจกุศลครับโอเคไหม
0: โอเคครับจับ
1: เจริญพรญาติทั้งหลายทุกท่านทุกคนใจบุญใจกุศลป้าป้าแม่แม่มหาราณีมหาราชาทุกท่านทุกคนนะครับมาภาพเลิกโยเป็นโรคบุตรที่พิหารในขณะนี้อาตมาภาพก็อยู่เด่นพุทธภูมิปัตตานีอยู่นิวเดลีเป็นผู้หลวงของประเทศอินเดียนะครับหลวงครับมาภาพก็เพิ่งไปกลับมานารันทาราชคฤห์แล้วก็ไปอำเภอมุงเกลที่เราไปเอกสารที่เป็นได้ดูอันนี้คือเราต้องอังกฤษแต่ของปัจจุบันกับลูกชายของในหลวงที่อังกฤษครับก
0: ็ครับครับเสียงไม่ชัดเสียงไม่ชัดครับอาจารย์สัญญาณไม่ค่อยดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับได้ยินแล้วครับอาจารย์ครับได้ยินแล้วครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับได้ยินครับได้ยินแล้วครับนิมนต์เลยครับ
1: ก็ท่านในหลวงอารายณ์สิงห์ก็รูปประวัติศาสตร์ของอาจารย์กตัญญูเป็นคนดีทำดีแผ่เผยพุทธศาสนามีโครงการบวชสามเณรมาสามเณรเด็กๆดารันทาก็มาบวชสามเณรแล้วก็สอนธรรมะสอนคำสอนของพุทธศาสนาของพุทธเจ้าแล้วก็ผ้าไปที่สังเวชด้วย
0: ครับได้พาสามเณรภาคฤดูร้อน150รูปบ้าง70-80รูปบ้างไปสังเวชนียสถาน4ตำบลเนี่ยปกติคนอินเดียเนี่ยคนยากคนจนมาบวชได้บวชเป็นสามเณรเนี่ย
1: ปีนี้ก็อาตมาก็กลับมาจากนารันทา
0: ครับเสียงขาดให้หายตอนนี้พระอาจารย
1: ์เพิ่งมาถึงที่12เด
0: ือนครับ
1: เตนามัสเตนามุปุตตะมาที่บ้านของในหลวงก็เด็ก

0: ี๋ยวผมตุ้มนะ
1: สัญญาณไม่ดีเลยครับอาจารย
0: ์ผมรีบมาเลยเอกสารให้เพราะว่าตัวนี้มันตั้งใจดีแล้วสมัยก่อนก็ครอบครัวครับตรงนี้ตรงว่าอาจารย
1: ์สัญญาณขาดขาด
0: เดี๋ยวค่อยต้นเช้าค่อยคุยกันกัน
1: ครับสัญญาณมันไม่ดีครับอาจารย์สัญญาณไม่ดีนะสัญญาณไม่ดีครับ
0: ครับเดี๋ยวต้นเช้าค่อยคุยกัน
1: ครับครับโอเคครับสัญญาณไม่ดี
0: ครับครับ
1: ครับตอนนี้มันอยู่ตอนกลางคืนก็มันเป็นช่วงเวลามี2ชั่วโมงครับอาจารย์แต่ว่าสัญญาณมันไม่ดีพระอาจารย์อยู่บนรถไฟนะครับครับครับนิมนต์ครับอาจารย
0: ์
1: สัญญาณมันไม่ดีเพราะว่าอยู่บนรถไฟกำลังเดินทางอยู่ก็สัญญาณไม่ดีนะสาธุก็เป็นพระอาจารย์กตัญญูรองเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารอินเดียท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารมีอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของสมณเณรอาทิตย์สมณเณรธีรพงศ์สมณเณรกตัญญูตอนนี้ก็เป็นพระอาจารย์กันหมดแล้วซึ่งมีอาจารย์ใหญ่ก็คืออาจารย์มาธิวานรัตเบิร์ดเนี่ยเป็นพี่ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์จึงเรียกว่าอาจารย์ใหญ่เพราะว่าเป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนบาลีสำนักศาสนศึกษาบาลีโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลายแห่งในขณะสมัยก่อนนู้นเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้ว 20-30 ปีที่แล้วก็จะเรียกกันอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็เลยเป็นอาจารย์ใหญ่มาจนถึงบัดนี้นะขออนุโมทนาทุกท่าน ท่านสาธุชนคนใจบุญท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาโอกาสนี้เอาละนะวันนี้เดี๋ยวจะได้ฟังเรื่องของพุทธประวัติก่อนเดี๋ยวจะนำสาระธรรมะเรื่องของพุทธประวัติมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วก็มีแหลกโคสัปปมาณิกาแล้วก็จะนำท่านทั้งหลายไปฟังเรื่องของอินเดียนะไปฟังเรื่องของอินเดียแดนพุทธภูมิแล้วก็นำสาระธรรมะให้เราท่านทั้งหลายมีสติระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วก็มีอภิธรรมเรื่องของโลกเรื่องของมนุษย์โลกเรื่องของเทวโลกเรื่องของพรหมโลกเรื่องอายุไขในภพภูมิต่างๆของมนุษย์ของเทวดาของพระพรหมมีการเกิดดับของจักรวาลต่างๆอ่านแล้วทึ่งเลยขนลุกเลยว่ามันจะเป็นเรื่องของปีเรื่องของกับเรื่องของมหากับเรื่องของกับวินาศไฟมรกันล่างโลกโลกก็จะเกิดดับเกิดดับเป็นวัฏจักรหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาจะนำมาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันบางท่านชอบฟังสารธรรมะบางท่านก็ชอบฟังแหลกโกสัปปมาณิการายการนี้ชื่อว่ารายการธรรมหันษาก็จะไม่ทิ้งแหลแต่ว่าก็จะมีเนื้อหาสาระฟังแล้วก็จะได้เกิดประโยชน์เป็นสาระเป็นธรรมะเป็นข้อคิดก็ขออนุโมทนาบอกบุญเป็นเจ้าภาพกองทุนพระทหารทรงอาพาธตอนนี้ไม่มีเจ้าภาพมา3วันแล้ววันที่3ที่4ที่5แม่ชีสุจินคุณยุพินนุ่มสิงห์เนี่ยเคยทำบุญมาทุกต้นเดือนแต่ยังไม่ได้ตรวจเลยเพราะว่าลายเก่าลายเครื่องนู้นน่ะมันมีแบตน้อยมากเลยนะแบตน้อยมากเลยเดี๋ยวได้เครื่องใหม่มาจะใช้ตัวนั้นน่ะแบตมันน้อยแบตมาก็หมดได้แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงก็หมดต้องชาร์จแบตใหม่ก็เลยไม่ค่อยได้อ่านลายนั้นมันจะมีทั้งหมด3ลายด้วยกันแต่ก็ทำบุญทุกเดือนนะเดือนที่แล้วก็มีแม่ชีสุจินคุณยุพินนุมาสิงเดือนละ 1,500 บาทแล้วก็ช่วยอุปถัมภ์วัดในเรื่องของงบดุลงบประจำปีนะการตรวจสอบบัญชีของสมาคมของมูลนิธินะทำด้วยใจศรัทธาแล้วก็ไม่รับปัจจัยด้วยนะช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเลยขออนุโมทนาแม่บุษณีจันจำแสงเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารโอนปัจจัยมาแล้ว 1,000 บาทนะวันที่20วันเกิดของคุณแม่บุษณีจันจำแสงตอนนี้อาจารย์ใหญ่ดีขึ้นนะตอนแรกนึกว่าจะไม่หายแล้วเป็นหวัดแต่เมื่อวานนี้ขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าประคุณสมเด็จพระโคที่ได้เมตตาลูกศิษย์ลูกหาเมตตาลูกหลาน วันพรุ่งนี้สามารถที่จะไปแสดงธรรมเทศนากันกุมารกันมัสสีได้ตามปกตินะวันนี้ดีมากเลยขออนุโมทนาคุณแม่บุญส่งวรรณกมลน้องอัศดาวรรณกมลบุตรของคุณแม่ผุดเพชรวรรณกมลหลานยายของคุณแม่บุญส่งวรรณกมลเป็นเจ้าภาพทำบุญวันเกิดวันที่17กันยายนตอนนี้ในเดือนกันยายนนี้มีเจ้าภาพอยู่เพียงแค่คุณแม่จันวันที่1แม่จันวารินวงศ์เป็นเจ้าภาพแล้ววันที่2กันยายนคุณแม่ลูกจันพึ่งสนบูรณ์วันที่3 4 5ไม่มีเจ้าภาพวันพรุ่งนี้คุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลเป็นเจ้าภาพนอกนั้นก็วันที่17คุณอัศดาวรรณกมลวันเกิดแล้วก็วันที่20กันยายนคุณแม่สนิทจันแจ่มแสงมีเจ้าภาพทั้งหมดนะ5วันไม่มีเจ้าภาพ25วันพระสงฆ์สมณเณรก็ลำบากนะอยู่ที่อินเดียเนี่ยเพราะว่าบิณฑบาตไม่ได้เหมือนกับบ้านเราจะต้องมีโรงครัวโรงทานก็บอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาณโอกาสนี้ขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุสาธุอนุโมทามีเอาละวันนี้ฟังเรื่องของพุทธประวัติฟังแหละเดี๋ยวก็จะมาสรุปให้ฟังแต่ละตอนแต่ละตอนนะเริ่มตั้งแต่นะมีเรื่องของมีทั้งแหละด้วยแล้วก็มีเรื่องของพุทธประวัติด้วยนะในช่วงนี้แล้วก็จะสลับเดี๋ยวจะสลับให้ฟังเรื่องของการทอดกฐินเรื่องของประวัติการทอดกฐินแล้วก็แหละอานิสงส์การทอดกฐินเดี๋ยววันนี้เอาเรื่องของพุทธประวัติมาให้ฟังก่อนนะปฐมมาเลิกนะเบิกบายสีนำท่านทั้งหลายไปฟังเรื่องของนะพุทธประวัติก่อนก่อนที่จะฟังแหล่เนี่ยอยากจะให้ฟังพุทธประวัติก่อนก็จะมีทั้งบทแหล่บทเพลงโดยเพลิมพลแดนแล้วก็มีอาจารย์ใหญ่ด้วยมีอาจารย์มาธิวาทกตเบิดด้วยนะขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาณโอกาสนี้สาธุสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านให้ฟังเป็นเรื่องของพุทธประวัติก่อนช่วงนี้2เดือนเนี่ยเดือน1ทั้งเดือนเลยเดี๋ยวจัดให้ฟังเลยเดือนหนึ่งทั้งเดือนเลยได้จัดให้ฟังแล้วก็มีแหล่ประกอบด้วยแล้วก็จะพอเริ่มปฏิสนธิแล้วก็จะมีเทวดาเท้าสกเทวราชซึ่งเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเท้าทศรถวิรุณหกวิรุณปักวิเท้าเวสวรรณเนี่ยเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจตุมหาราชิกาชั้นที่สองคือดาวดึงชั้นที่สามก็คือยามาอย่ามาชั้นที่4ก็คือดุสิตนะชั้นที่3อย่ามาก็มีเท้ายามสุยามนะสุยามหรือเท้ายามาแล้วก็มีชั้นที่4ดุสิตสันดุสิตเทพบุตรแล้วก็มีนิมมานรดีชั้นที่5ปรินิมิตวัสวัตดีก็คือพระยามานั่นแหละนะก็จะเล่าให้ฟังอายุไขต่างๆเดี๋ยววันนี้ฟังท่านนำท่านทั้งหลายไปฟังเรื่องของพุทธประวัตินะพุทธประวัติปฐมมาเลิกนะเรื่องของพุทธประวัติให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันนะแล้วก็ฟังเรื่องของพระโพธิสัตว์มาสู่ครรภ์ของพระพุทธมารดาแล้วก็พระโพธิสัตว์ทรงประสูติการแล้วก็จะได้ฟังแหล่โคสัปปมาณิกะด้วยดังต่อไปนี้

มหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏะพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาท2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันตาเอโลล่าธรรมสัจจ์ของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันตาเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36081-99-44-790 081-99

0: สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายปฐมบทเบื้องต้นเรื่องพุทธประวัติซึ่งเพลินพรมแดนได้บรรยายแล้วก็เป็นบทบรรยายเนี่ยเพลินพรมแดนเนี่ยอานิสงส์ของการจัดทำทั้งหมดเนี่ย84-85ตอนเป็นสื่อธรรมะจะอยู่คู่กับโลกไปอีกนานเลยรวมทั้งหมด86ตอนตอนที่1ก็คือปฐมบทพระพุทธประวัติเรื่องของปฐมบทพุทธประวัติณตอนแรกเดี๋ยวตอนที่2จะได้ฟังกันเรื่องของสู่พระครรภ์มารดาสู่พระครรภ์มารดาเมื่อกี้นี้มีคุณแม่บุญเรียมแก้วสาครอายุ72เข้า73แล้วเป็นเจ้าภาพบำรุงรายการ 1,000 บาทถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ในวันอังคารวันอังคารนะเดี๋ยววันจันทร์จะโอนมาก็เป็นวันอังคารก็เป็นวันที่8นะคุณแม่เดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนจะลืมนะขออนุโมทนาสาธุคุณแม่บุญเรียมแก้วสาครนะขออนุโมทนาคุณแม่บุญเรียมแก้วสาครเป็นเจ้าภาพ1วันแล้วก็กองทุนพัฒนา 1,000 บาทแล้วก็กองทุนสถานีอีก 1,000 บาทนะคุณแม่บุญเรียมแก้วสาครขออนุโมทนาสาธุกับคุณแม่บุญเรียมแก้วสาครรวมเป็น 2,000 บาทที่จะโอนมาก็ขอประกาศอนุโมทนาสำหรับคุณแม่บุญเรียมแก้วสาครด้วยสาธุอนุโมทามีนะรับทราบและขออนุโมทนาสาธุกับคุณแม่บุญเรียมแก้วสาครด้วยนะสาธุสาธุอนุโมทามีเป็นวันที่8วันที่7วันจันทร์ยังไม่ขออภัยนะวันพรุ่งนี้ใช่วันพรุ่งนี้วันที่8วันนี้วันที่ขออภัยเนาะวันนี้วันที่5พรุ่งนี้วันที่6เป็นวันอาทิตย์วันที่7เนี่ยเป็นวันจันทร์คุณแม่จะโอนมาแม่บุญเรียมแก้วสกรวันที่8เป็นเจ้าภาพเอาวันที่8เลยนะวันที่9วันที่7ยังไม่มีเจ้าภาพวันจันทร์นี่ยังไม่มีเจ้าภาพท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพกองทุนพระทหารสงฆ์อาพาธก็แจ้งความประสงค์ได้ที่028845683-6 028845683-6 0819944790 0819944790ก็ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้นะสาธุสาธุอนุโมทามีนะท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพยังไม่มีเจ้าภาพแล้วตอนนี้6วันในเดือนนี้ผ่านมาแล้ว3วันไม่มีเจ้าภาพรวมถึงวันนี้ด้วยท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพก็แจ้งความประสงค์ได้ที่0819944790 0819944790ก็ขอเชิญบอกบุญเป็นเจ้าภาพเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนพระทหารสงฆ์อาพาธวันละ 1,000 บาทแล้วก็ร่วมทำบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียตอนนี้ก็มีคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เป็นเจ้าภาพ 10,000 บาทโอนปัจจัยมาเรียบร้อยแล้วขออนุโมทนาสาธุกับคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์แล้วก็มีอาจารย์มาธิวาดร.เบิร์ตอาจารย์ใหญ่ 10,000 บาทเป็นท่านที่2ท่านที่3ก็มีคุณแม่บุญส่งวรรณกมล1กอง 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.นอกนั้นก็ยังไม่มีเจ้าภาพทอดวันลอยกระทงเดินทางวันที่22ยี่ถึง29พฤศจิกายนก็โทรศัพท์แจ้งมายังรายการได้ที่02-884-5683-6 028845636ก็ขออนุโมทนาทุกท่านมาโอกาสนี้ร่วมทำบุญสร้างบารมีได้ที่028845683-6 028845683-6ก็ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเจ็บบุญทั้งหลายเอาละวันนี้ฟังตอนที่2นะพุทธประวัติมีทั้งหมด86ตอนเดี๋ยวให้ฟังตอนที่2นะตอนที่2ว่าด้วยเรื่องของสู่ครรภ์ของพระมารดาพระพุทธมารดาเดี๋ยวจะได้ฟังแลเราฟังพุทธประวัติแล้วก็ฟังแลต่อนะ

0: มวลหมู่โหราจารย์ทั้งหลายได้ฟังพระสุบินนิมิตดังนั้นแล้วต่างมีความเห็นตรงกันและได้กราบถวายบังคมทูลว่า
1: พระสุบินนิมิตของพระราชเทวีณราตรีที่เพิ่งผ่านมานั้นเป็นเสมือนมหามงคลนิมิตมาปรากฏพระองค์จะได้พระปิโยรสที่สุดประเสริฐเลิศอัครบุรุษสูงสุดด้วยบุญญาธิการมีอนุภาพอันหาประมาณมิได้และจะได้เป็นที่พึ่งของมวลสรรพสัตว์ทั่วไปโดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสมอเหมือน
0: เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะได้สดับคำทูลทำนายก็มีพระราชหฤทัยทรงโสมนัสยิ่งนักจึงมีดำรัสสั่งนางนมสนมน้อยใหญ่ให้คอยเอาใจใส่อภิบาลธนุบำรุงผดุงถนอมพระคันของพระราชเทวีโดยมิให้มีอันตรายใดๆเข้ามากล้ำกลายพระคันของพระนางเจ้าสิริมหามายาเทวีได้เลยแม้แต่น้อย

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย พุทธประวัติตอนที่2ก็คือสู่ครรภ์พระพุทธมารดาพุทธประวัติตอนที่3โดยเพลินพรมแดนอานิสงส์ของเพลินพรมแดนเนี่ยหลังจากที่ได้ทำเทปพุทธประวัติชุดนี้ไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตก็ได้เจริญศีลเจริญทานเจริญภาวนาจากบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ยกจิตให้สูงขึ้นยกภาวะตนให้สูงขึ้นคนเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่ฟังธรรมอยู่เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้มีศีลมีทานมีภาวนาเจริญภาวนาอาจจะได้ฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเรียกว่ารูปฌาน4อรูปฌาน4ก็คืออากาสานัญจายตนะจนถึงฌานที่8รูปฌาน4อรูปฌาน4ก็สามารถทำได้ถ้าหากว่าเรามีความเพียรแล้วมีเจตนาเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกขอนิพพานในชาตินี้แหละไม่ต้องไปชาติอื่นแล้วก็ท่านเพียรพยายามจนกระทั่งท่านถึงนิพพานได้เพิ่มพลแดนก็จากบุคคลธรรมดาก็พัฒนาให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนเราก็เหมือนกันนะจากบุคคลธรรมดาอาจจะเป็นอริยบุคคลก็ได้ใครจะไปรู้ตอนที่3นำท่านไปฟังเรื่องของประสูติการทรงประสูติการคือเจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันนี้วันพรุ่งนี้จะนำเรื่องของอายุขัยในโลกมนุษย์วันนี้ไม่ทันก็เป็นวันพรุ่งนี้ในเทวโลกสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นฟ้าเป็นรูปภพและอรูปภพอีก4เป็น20ชั้นฟ้าว่าอายุขัยเป็นอย่างไรจะได้อธิบายถ้าฟังเพลงฟังแหล่ฟังบรรยายฟังเรื่องหาสาระก็จะได้ติดตามวันนี้ฟังตอนที่3เรื่องพุทธประวัติทรงประสูติการสาธุโทรศัพท์มาได้นะเมื่อกี้มีคุณแม่บุญเรียมแก้วสาครโทรมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็มีคุณแม่สุมาลีศรีสถานพรพัฒน์แล้วก็มีคุณแม่บุญส่งปนกมลโทรศัพท์มาแม่สุรินแดงสวาเป็นยังไงบ้างส่งกำลังใจให้นะคุณแม่นะแม่สำราญสิริเลิศก็ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาณโอกาสนี้เดี๋ยวฟังตอนที่3เรื่องประสูติการ

0: ข้าแต่พระมหาบุรุษในโลกนี้จะหาผู้ใดที่ไหนประเสริฐสุดเสมอด้วยพระองค์นั้นมิได้มีเลย
1: พระมหาบุรุษทรงทอดพระเนตรไปรอบๆทั้งสิบทิศก็มิได้เห็นใครผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมีบุญญาอานุภาพเสมอด้วยพระองค์แล้วจึงทรงหันพระพักไปทางอุดรทิศและย่างพระบาทไปเจ็ดก้าวบนพื้นแผ่นทองอันเท้าจตุโลกบาลถือรองรับแล้วทรงหยุดยืนบนทิพปทุมบุพชาติอันวิลาศการเบ่งบานดอกใหญ่นับได้100กลีบแล้วทรงบรรลือสีหนาฏเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะกังวานดุจเสียงเท้ามหาพรหมดำรัสอาสภิวาจาว่า
0: เรานี้เป็นผู้ที่เจริญเป็นผู้ประเสริฐเลิศยิ่งในโลกจะหาผู้ใดมาประเสริฐเลิศเลอเสมอมิได้และชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราซึ่งเราจะไปเกิดในภพชาติใหม่นั้นไม่มีอีกแล้ว

ในวันประสูติการซึ่งทรงประสูติตอนที่3พุทธประวัติฟังแล้วชื่นใจไหมมีใครโทรศัพท์มากริ้งกลางมั่งมีแม่บุญเรียงแก้วสาครโทรศัพท์มาชื่นใจมากเดี๋ยวให้ฟังอีกตอนหนึ่งตอนที่4วันอัศจรรย์นะก็คือวันที่ประสูติเรียกว่าความอัศจรรย์วันประสูติแผ่นดินสะเทือนสถานหวั่นไหวอีกหนึ่งตอนนะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะสรุปเรื่องของเท้าสันดุสิตเทพบุตรลงมาเกิดยังเมืองมนุษย์วันนี้ได้สาระได้ธรรมะแล้วก็ได้รู้ว่าโลกมนุษย์เนี่ย100ปีในยุคปัจจุบันเปรียบสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่4ที่พระโพธิสัตว์เวสสันดรเราฟังเรื่องของเวสสันดรชาดกจบไปแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปฟังกันกุมารกันมัตสีกันที่8กันที่9มัตสีในวันพรุ่งนี้นะยังไงก็โทรศัพท์มายังรายการได้มีการถ่ายทอดสดทาง FM 102.5 102.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อชาติและประชาชนโดยพระอาจารย์บุญร่วมแล้วก็พระอาจารย์สอนพระอาจารย์มาทิตย์แล้วก็อาจารย์มาธิวาอย่างน้อยก็3ธรรมะขึ้นไปวันพรุ่งนี้มีรถรับส่งฟรีที่พุทธมณฑล3คันรถตู้แล้วก็ที่ธรรมสารตัว1คันไปรับแม่บุญเรียมเอาแม่บุญเรียมไม่ได้ไปแล้วแม่บุญเรียมไปมั้ยเอาไว้วันเสาร์อาทิตย์หน้านะแม่นะเดี๋ยวถ้าแม่บุญเรียมมาเนี่ยขากลับไปส่งที่บ้านได้เลยเอาไว้วันอาทิตย์หน้านะแม่นะขากลับเนี่ยแม่ไม่ต้องมานอนที่นี่เดี๋ยวไปส่งที่บ้านได้เลยแม่บุญเรียมแก้วสาครใจบุญมากถ้าแม่สุมาลีเมื่อตอนประมาณสัก20ปีที่แล้วน้องแม่น้องแม่ไปได้เลยนะแต่นี้ตอนนี้แม่ไปไม่ไหวแล้วก็ขออนุโมทนาเสียดายแม่วิมลรัตน์แม่อุศนีไม่ได้ไปฟังเทศมหาชาติเลยไม่ได้ฟังอาจารย์มาธิวาพระอาจารย์มาทิตย์นี่มานานมากนะไม่ได้ฟังเทศด้วยกันเนี่ยครั้งสุดท้ายที่วัดชมนิมิตเมื่อปี2550มาปี2550 52 51นี่แหละประมาณเนี้ย50 51โอ้20ปีละจะ20ปีละ18 19ปีละครบ20ปีละอ่ะฟังที่ตอน1ตอนที่4ความอัศจรรย์วันประสูติเป็นอย่างไรฟังจากเพลินพรมแดนตอนนี้เพลินพรมแดนนี่ละสังขารแล้วไปเกิดภพภูมิที่ดีแล้วนะปิดประตูอบายแล้วอาจารย์ใหญ่เนี่ยขอปิดประตูอบายก่อนภพหนึ่งชาติหนึ่งการจะเข้าสู่เป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยโหยากมากแต่ขอปิดประตูอบายก่อนนะภพนี้ชาตินี้นะขอให้ปิดประตูอบายเป็นอันใช้ได้แล้วขอมีอายุยืนยาวนานไม่น้อยไม่ต่ำกว่า80ปีขึ้นไปถึง100ปีปลายด้วยเถินสาธุขอมีสติปัญญาแข็งแรงโรคอัลไซเมอร์โรคสมองแตกสมองตีบสมองตันจะได้เกิดมีเลยสาธุสาธุอนุโมทามีอ่ะฟังตอนที่4ความอัศจรรย์วันประสูติเรื่องของพุทธประวัติตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่ลุมพินีเมื่อเราไปที่ลุมพินีเราก็จะมีสถานที่ทั้งหมด4จุดด้วยกันไฮไลท์หัวใจก็คือเสาหินพระเจ้าโศกมาราชที่ประสูติที่คลอดที่ตกฟากแล้วก็หนังสือพุทธมนต์พิธีเนี่ยจะมีสถานที่ประสูติมีรูปภาพให้ดูในปัจจุบันแล้วก็จะมีพุทธประวัติตอนประสูติแล้วก็สถานที่สำคัญตรงนี้มีอะไรบ้างจะเล่าให้ฟังด้วยในหนังสือพุทธมนต์พิธีฉบับแดนพุทธภูมิที่คุณแม่สุมาลีเป็นเจ้า

้ 1,000 เล่มยอดพิมพ์ทั้งหมด 3,000 เล่มก็พิมพ์มา 1,000 เล่มก่อนนะขออนุโมทนาสาธุเอาละฟังตอนประสูติอัศจรรย์อย่างไรฟังดังต่อไปนี้

ั้งสองกษัตริย์และพระประยุรญาติทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็ส่งบรรณาการสิ่งของล้วนแล้วแต่ประเสริฐอันเป็นเครื่องบำรุงรักษาอย่างดีเลิศมาถวายพระราชกุมารและพระราชชนนีอย่างมากมายและในวันที่พระบรมโพธิสัตว์เจ้าทรงประสูติกาลนั้นมีมนุษย์และสัตว์พร้อมกับสิ่งของซึ่งเป็นสหชาติมงคลได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันนั้น7ประการด้วยกันคือ 1. พระนางพิมพา 2. พระอานนท์ 3. กาลุทายีอัมมาศ 4. นายชนะ 5. ม้ากันทกะ 6. ต้นพระศรีมหาโพธิ์รวม7ประการนี้ซึ่งได้บังเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่พระมหาบุรุษทรงประสูติกาลนั้น

0: ได้ฟังพุทธประวัติแล้วเป็นยังไงบ้างตาแจ้งไหมฟังแล้วชื่นใจนะเพลินพรมแดนเนี่ยตอนนี้ละโลกนี้แล้วไปสู่โลกภพภูมิที่ดีแล้วนี่คือบุญกุศลของพลของเพลินพรมแดนการที่ได้ทำเทปชุดนี้ไว้เนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ในชีวิตของเพลินพรมแดนได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งของเพลินพรมแดนได้บุญได้กุศลเยอะมากได้ประโยชน์ได้อานิสงส์มากเกิดมาเป็นคนต้องสร้างตนให้มีดีจะตายทั้งทีต้องสร้างดีให้แก่ตนเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะตายทั้งทีเอาดีฝากไว้เหมือนกับเพลินพรมแดนเนี่ยได้ฝากเสียงเอาไว้นะเสียงไว้แล้วก็ครูบาอาจารย์ได้แต่งเรื่องพุทธประวัติตรงนี้เนี่ยฟังแล้วชื่นใจมากถ้าไปแดนพุทธภูมิเนี่ยฟังพุทธประวัติตรงนี้เนี่ยนะได้ฟังแล้วนี่นะเดี๋ยวไปทุกครั้งทุกงวดก็จะให้ฟังพุทธประวัติตรงนี้ในเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะได้ฟังกันในแดนพุทธภูมิเนี่ยทั้งหมดเนี่ย8วันเนี่ยเท่าฟังวันละ10ตอน10ตอนเนี่ยก็ได้แล้ว8วันก็8ตอนก็วันละ11ตอนก็18วันก็ได้80 10ตอนเนี่ยก็จะได้10ตอนเนี่ย8วันก็จะได้ก็วันละ10ตอน10ตอนเนี่ยพอดีเลยนะเป็นสาระเป็นธรรมะเป็นข้อคิดในวันนี้ก็ให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเอาละเจ้าชายเสรัตถาได้ประสูติมาแล้วสหชาติ7สิ่ง7อย่างก็คือ 1. คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ไปสร้างวัดไทยโพธิวิหารอินเดียนี่แหละญาติโยมญาติธรรมทั้งหลาย 2. ก็คือพระนางพิมพายโสธราพระอานนท์พุทธบุตรกาลุทายีอมาตย์ชนะอมาตย์ขุมทรัพย์ทั้ง4แล้วก็มีม้ากันทกะเป็นสหชาติ7สิ่ง7อย่างที่เกิดพร้อมวันทันคืนเกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะเบื้องหลังที่เราได้ฟังเทศมหาชาติเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะไปเทศมหาชาติคุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลได้โทรศัพท์มาเมื่อกี้นี้เป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินทาน1กอง 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.คุณแม่ภาวินีได้โอนปัจจัยมาแล้วเมื่อ 2-3 วัน 3-4 วันที่แล้วได้อ่านแล้วนะแม่นะแต่ว่าล่าสุด 2-3 วันยังไม่ได้อ่านเรื่องของพุทธประวัติวันนี้เหลือเวลา15นาทีเดี๋ยวฟังสปอร์ตผู้ประทำรายการสักนิดหนึ่งก่อนนะสาธุฟังสปอร์ตผู้ประทำรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารเรื่องอินเดียเนปาลสาธุก็ไปทอดกฐินที่อินเดียเนปาลก็ขออนุโมทนาทุกท่านด้วย
1: ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชฌกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา บินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสจันของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันตาเอโลล่าทัชมาฮาลซึ่งมัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทาน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36 081-99-44-790 081-99-44-790

0: สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยากาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาวครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุศนีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิต
1: คุณแม่บุญส่งวนกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์พาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณพดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพผลิคุณแคทเธอรีอาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามบันทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณมณีเกียรติคุณแม่ธีรัตนันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทินีบุษปบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองชิมแฉ่งคุณแม่ทักษณีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ดธรรมหันษาโทร02-884-5683ถึง6 02-884-5683ถึง6 081-99-44-790 081-99-44-790ขอเจริญพร

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายได้ฟังเรื่องของพุทธประวัติตอนที่4วันอัศจรรย์ณสถานที่ประสูติที่ลุมพินีวันพรุ่งนี้จะมาต่อตอนที่5ตอนที่6ตอนที่7ตอนที่8ตอนที่9ตอนที่10ฟังไปเรื่อยๆจนจบนะแล้วจะมีแหล่ประกอบเรื่องพุทธประวัติสรุปยอดอีกครั้งหนึ่งโดยอาจารย์มาติวาดร.เบิร์ตจัดทำไว้ในสมัยเป็นดร.พระมาติวาสุริยะเมธีเป็นเทพแหล่แล้วก็สรุปพุทธประวัติโดยละเอียดอีก1ชุดนะแล้วก็แหล่อีก1ชุดเป็นแหล่รวมแต่ว่าเป็นตอนนี่ฟังแล้วไม่เบื่อนะเหลือเวลา6นาทีย้อนรอยถอยหลังไปในสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะมาประสูติในวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอที่สวนลุมพินีการไปแสวงบุญที่อินเดียเนปาลก็จะเดินทางไปแสวงบุญที่อินเดียเนปาลแม่น่าอัดเทปไว้นะเอาไว้ไปฟังบนรถได้ไม่ต้องบรรยายซ้ำขออนุโมทนาคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวเป็นกำลังสำคัญมากเลยนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์แล้วได้บุตรธิดาเขยสะพ้ายเป็นผู้ที่มีบุญกุศลร่วมกันกับอาจารย์ใหญ่พูดถึงที่ไรก็ชื่นใจเนี่ยเป็นหวัดหายแล้วเนี่ยไม่หาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ 90% พวกนี้สามารถแสดงธรรมได้อธิษฐานจิตไว้นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาสาธุแหมวันนี้เสียงใสแล้วขอบคุณธิดาคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่

สุรินทร์แดงสังวานแม่โลกจันทร์พึงสมบูรณ์แม่อุษณี

अभिसरा मैले ठिला तानन मैं तिम थासनी सो छम से मैं तिम ฟังรายการนะแม่ติ๋มนะไปไหมแม่ติ๋มไปฟังเทศอีกไหมไม่มีค่าใช้จ่ายนะคราวนี้ไปฟรีวันพรุ่งนี้ยังไปได้นะมีรถที่นั่งว่างอยู่เป็นรถตู้นะไปรับเพื่อนของคุณแม่ภาวินี5คนเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะคุณแม่ภาวินีจองเป็นเจ้าภาพเท่ากับติ๋มเป็น1กองวันนี้ตั้งใจจะพูดถึงอายุขัยของมนุษย์100ปีเทียบสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาได้50ปีเทียบสวรรค์ดาวดึงส์ได้100ปีนะ100ปีมนุษย์นะหมายถึงว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ย1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่ากับ100ปีของมนุษย์1วันบนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเนี่ยเท่ากับ50ปีในโลกมนุษย์เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาฟังต่อนะเพราะว่าเวลาหมดแล้วจะเปรียบเทียบว่าพระเวสสันดรเนี่ยไปเกิดในชั้นดุสิตเท่ากับ400ปีในโลกมนุษย์เท่า1วันบนสวรรค์ชั้นดุสิตพระโพธิสัตว์คือสันดุสิตเทพบุตรเนี่ยเจ้าชายเศรษฐะหลังจากที่เป็นพระเวสสันดรแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์อายุได้อายุในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยถ้าเทียบกับเป็นอายุปีทิพย์ก็คือ 4,000 ปีทิพย์แต่ถ้าเป็นในโลกมนุษย์เท่ากับ576ล้านปีมนุษย์โอ้โหพระโพธิสัตว์ไปอยู่ที่นั่นนะพระเวสสันดรเอาละเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฟังต่อเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเปรียบเทียบว่าโลกมนุษย์เนี่ย100วันในโลกมนุษย์เท่ากับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์1วัน50วันในโลกมนุษย์เนี่ยนะเดี๋ยวก็ว่ากัน100ปีในโลกมนุษย์เท่ากับ1วันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์50ปีในโลกมนุษย์เท่ากับ1วันในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาต้องเริ่มตั้งแต่จาตุมมหาราชิกาดาวดึงส์ยามาดุสิตนิมมานรีปรินิมิตวสวัตตีเดี๋ยวอาจจะเลยไปถึงนู่นเลยพรหมโลก16ชั้นฟ้ารูปพรหม16และอรูปพรหมอีก4ชั้นฟ้าเป็น26ชั้นฟ้าเดี๋ยวจะทำเป็นตารางให้เลยนะเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาฟังต่อนะน่าตื่นเต้นน่าฟังมากเลยขออนุโมทนาสาธุด้วยเอาละท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดกฐินกองละ 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.หรือทำบุญตามศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพห้องน้ำห้องสุขาห้องละ30,000 บาทโทรศัพท์0819944790ขอความพระสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนคนใจบุญทั่วทุกท่านทุกประการเทอญธรรมสวัสดีราตรีสวัสดิ์สาธุ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้พบกันนะคะทางคลื่นของอบท AM 792นะคะซึ่งได้ฟังต่อเนื่องกันนะคะจากในช่วงของคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์เนี่ยนะคะทางคลื่นของอบท AM 792นะคะซึ่งในทุกค่ำคืนที่ตรงกับวันเสาร์เนี่ยก็จะลิงก์สัญญาณเดี๋ยวออกอากาศที่FM 89.0 MHz 91.5 นะคะแล้วก็มีคลื่นของขสทบ FM 102ขสทบ AM 1269สทล2บางนา AM 675รอดอ AM 747ในทุกค่ำคืนวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยจะเจอกันทุกคลื่นหลังเที่ยงคืนครึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะลิงก์สัญญาณจากวบท792ไปให้ท่านได้รับฟังซึ่งออกแทนคุณมิ่งมงคลไทยเขาจะหยุดในช่วงของวันเสาร์นะคะและท่านยังติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงถ้าเป็นคืนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าฟังเพลงลูกกรุงจากอาจารย์เทวันธัญพรที่กองทัพไทย101นะคะท่านสามารถเลือกรับฟังนะคะรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ค่ะมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาด้วยเป็นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและเป็นกำลังใจกับภาวะการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านมีเนี่ยนะคะท่านสามารถเข้าสายปรึกษาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666ซึ่งเรามีโอกาสหลายคลื่นหลายสถานีนะคะแล้วใครที่นอนดึกในช่วงของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงที่วบท792เนี่ยก็จะมีบทเพลงลูกทุ่งมีจาแววดำเนินรายการนะคะให้ท่านได้อยู่เป็นเพื่อนกันคนเราใช้ชีวิตแตกต่างกันนะคะคนที่ต้องทำงานในภาคกลางคืนเพราะชีวิตเนี่ยต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคะบางคนไม่สามารถที่จะมีงานในช่วงกลางวันถ้าทำกลางคืนเนี่ยนะคะก็จะมีอาชีพที่เราเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่เวรตามบริษัทห้างร้านหรือว่าโรงงานต่างๆที่ทำเป็นกะคนที่เข้าเวรยามนะคะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยท่านพ่อค้าแม่ขายที่ต้องออกตลาดเช้าตลาดสดเนี่ยนะคะเราก็ต้องไปเตรียมข้าวของนะคะที่จะจำหน่ายขายสินค้ากันแล้วก็จะมีบทเพลงนะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังพร้อมกับมีสิ่งดีๆไว้ดูแลสุขภาพนะคะใครที่ตรากตรำทำงานหนักร่างกายต้องซ่อมแซมจากการพักผ่อนการออกกำลังกายนะคะและการที่เราดูแลในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในทุกมื้ออาหารต้องมีอาหารที่เป็นโปรตีนไปเสริมสร้างให้มวลกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกถ้ามีปัญหาที่ไม่สามารถซ่อมแซมขึ้นมาได้จากการที่เราทานอาหารให้ครบโดยเฉพาะการทานโปรตีนเนี่ยมันจะสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแต่ท่านต้องออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะที่จะทำให้เสริมสร้างสุขภาพของเรานะคะในวัยที่เราเสื่อมโทรมลงในวัยผู้สูงอายุมันย่อมที่จะมีความเสื่อมเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราสามารถที่จะฟื้นฟูดูแลตัวเองได้ด้วยการหันมาเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราได้ฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อนะคะมวลกระดูกการเดินเหินมันก็จะได้คล่องขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพหันมาแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตการกินการนอนพักผ่อนนอนหลับแล้วก็ต้องไม่เครียดนะคะและเราจะเสริมด้วยผลิตภัณฑ์จากแปะกล้วยตราไวกิ่งเป็นการไปซ่อมเซลล์นะคะให้เรามีสุขภาพร่างกายที่มีเลือดลมดีแข็งแรงให้แก่ก่อนวัยนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดที่มันเสื่อมเนี่ยนะคะเราเสริมสร้างด้วยแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทนะคะถ้าดื่มในรูปแบบของกาแฟนะคะกาแฟก็จะมีส่วนผสมของแปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมคนเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ดื่มดำในกาแฟสายพันธุ์ดีซึ่งไม่มีน้ำตาลผสม
คนเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะ1กล่องของกาแฟจะมี15ซองขาย260บาทราคาเท่ากับแปะกล้วยตราไวกิ้งท่านที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะกับไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่0625100-569ค่ะให้ฟังเสียงของพรพิรมนะคะน้ำตาลาวใสลาสาวแม่กรองจากพนมนพพรไอ้หนุ่มตังเกจากเสียงของไพรวันลูกเพชรค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะชีวิตของคนส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็อยู่ตามลำน้ำเราจะเห็นว่ามีการล่องเรือมีแพนะคะถ้าใครที่เคยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็จะเห็นเขามีการล่องแพแล้วก็มีชีวิตส่วนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ตามลำน้ำเนี่ยนะคะแต่บางคนถ้าเราไม่เคยไปนอนในเรืออย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนเวียนหัวบ้านหมุนแต่คนที่เขาเคยชินเนี่ยนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเคยอยู่ใกล้สถานีรถไฟพวกมีรางรถไฟผ่านเนี่ยเวลามีคนที่มาจากต่างจังหวัดเพราะบ้านอยู่แถวๆหลักสี่เนี่ยก็จะมีสถานีแล้วก็จะมีรางรถไฟที่ผ่านมันก็ไม่ได้ถึงขนาดผ่านหน้าบ้านมันก็ห่างไกลกันมาเป็นกิโลแหละแต่ว่ามันสะเทือนไงนะคะมีญาติพี่น้องมาจากต่างจังหวัดบอกนอนไม่หลับเลยเพราะว่ามันได้ยินเสียงนะคะมันก็จะสะเทือนแล้วก็อยู่ใกล้สนามบินนี่นะคะมันก็จะมีเสียงดังแต่ถ้าใครที่เคยคุ้นชินเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติเหมือนชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยกับการที่เรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายเรากินด้วยความอร่อยชอบกินขาหมูคากิหรือว่ามีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเนี่ยมันสะสมจากอาหารพวกนี้นะคะบางคนก็ยังไม่มีอาการแต่ถ้ามันเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาเนี่ยนะคะมันจะมีผลต่อการให้เกิดการอักเสบของเซลล์ไขมันจากการที่เรากินของทอดของมันอาหารแปรรูปพวกที่สะสมเป็นเวลาเนิ่นนานเนี่ยนะคะอาการที่แสดงออกมันอาจจะรุนแรงขึ้นถ้าเราไม่ได้รับการตรวจเช็คดูแลสุขภาพเสียแต่วันนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเราต้องปรับพฤติกรรมท่านอาจจะทำ IFหรือว่าบางคนออกกำลังกายนะคะที่จะช่วยทำให้ไขมันเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานแต่เราต้องทำในส่วนประกอบที่กินอาหารให้ครบไม่ใช่การอดอาหารนะคะการทำ IF การกินปริมาณในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินวันนี้เนี่ยการปรับพฤติกรรมกินผักมากขึ้นกินโปรตีนทุกมื้อแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ต้องไม่เครียดนะคะเป็นพวกเข้ากล้องเข้าซ้อมมือเข้าไรเบอรี่พวกนี้มันจะช่วยทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดเราลดลงจากการจำกัดปริมาณอาหารการกินและเสริมไวเฮิร์บเนี่ยนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไวเฮิร์บจะไปช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้การเผาผลาญดีขึ้นนะคะเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดวันนี้สนใจอยากจะสั่งซื้อมีขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีพร้อมแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญและมีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังแม่ค้าตาคมนะคะเสียงของสอนคิรีศรีประจวบด่วน99แม่กรองจากเสียงยอดรักสลักใจค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

ในการตอบปัญหาสุขภาพมีหลายรายการนะฮะแต่รายการตอบให้มันสนุกถึงลูกถึงคนการแก้ไขที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายของครับแต่เราขายหัวใจที่ถูกต้องแนะนำการทำ IF แล้วไม่มีใครกล้าพูดหรอกว่าไอ้โรคที่คุณเป็นเนี่ยคุณกินยาทั้งชาติก็ไม่หายถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเอ้ยในเมืองไทยไม่ให้มีใครพูดอย่างนี้เลยแล้วไม่มีใครกล้าพูดว่าถ้าทำ IF ขอเวลา4เดือนนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งทำไมขอเวลา4เดือนเพราะว่าเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมีอายุ 3-4 เดือนคือ 90-120 วันคือ 3-4 เดือนนะครับแล้วมันก็ตายไปมันก็เสื่อมไปออกมาก็เป็นบ้าเซลล์ตัวอ่อนและอ่อนเป็นทารกก่อนนะครับแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวก็แล้วก็ตายไปนะครับเซลล์ก็มีการตายนะครับมีอายุนะอายุของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวของเพล็ดเลือดเกล็ดเลือดของเซลล์ในร่างกายเราแม้กระทั่งผิวหนังก็ตามมันมีอายุนะครับนะมันมีชีวิตนะครับมีอายุก็คือมีชีวิตมันเป็นเซลล์มันก็ต้องการอาหารต้องการอาหารต้องการออกซิเจนเหมือนกับตัวเราต้องการอะไรต้องการอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุเมื่อเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยทำยังไงถึงเข้าเซลล์ของร่างกายมีประมาณสัก70ล้านเซลล์นะครับ60ถึง100ล้านอ่ะตีซะ70ล้านก็แล้วกันนะครับแล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่มีประมาณ70ล้าน2ครั้งนะครับคุณเติมมาเองก็แล้วกัน70ล้านตัวในพลเมืองประเทศไทยเนี่ยมีที่ล่าสุดคือ70ล้านคนอายุเกิน30 40 50เป็นโรคอ้วนครึ่งต่อครึ่งตีต่ำๆเข็มๆนะครับโดยอ้วนไม่อ้วนคุณอย่างนี้น้ำหนักส่วนสูงไม่ต้องไปกลายเซมิกอินเด็กซ์ไม่ต้องยกกำลัง2ไม่ต้องคำนวณให้เสียเวลาครับเอาส่วนสูงเป็นเซนติเมตรเช่นว่าผู้ชายสูง170ลบได้100ก็เหลือ70กิโลถือว่า70ลงไม่อ้วนนะครับแต่ถ้าอ้วนโดยบวกไปอีก 10% นะครับเช่นว่า77เนี่ยแต่อ้วนโดยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นโดยไม่มีพุงก็อนุญาตให้ได้นิดหน่อยไม่เกิน 5% หรือ 10% นะครับเนี่ยแต่ผอมเนี่ยน้ำหนักดูว่าผอมด้วยกล้ามเนื้อถ้าคุณไปฟิตเนสนะครับจะส่งประกวดนางงามเนี่ยชายงามเนี่ยอย่างเหมือนคุณเชนน่ะ สูง180คืนน้ำหนัก80เข้าไล่ลงเวทีครับต้องน้ำหนักประมาณไม่เกิน70ครับหรือ65ยังดีแต่ต้องมีกล้ามเนื้อแข็งขาจะเรียบหน่อยก็ไม่เป็นไรครับต้องดูอย่าให้มีพุงก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้100สูง170น้ำหนักไม่น่าเกิน70ถ้า65ได้ยิ่งดีเพราะว่าแต่ให้แข็งแกร่งด้วยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับคุณต้องสมาร์ทครับแล้วผู้หญิงอ่ะเป็นยังไงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย110ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องโรคเช่นไอภูมิแพ้ไอ เป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยนี่แกล้งไอนะครับถ้าไออย่างเงี้ยเป็นภูมิแพ้มันนานๆส่วนมากหมอก็จะให้สเตียรอยด์มากินทำให้อ้วนเพราะการ
กินพวกยาพวกเพนซิลลินเนี่ยคุณต้องแก้ไขโดยการหยุดกินได้หรือไม่ขนาดไหนมันทำให้อ้วนฮะนี่อีกกรณีหนึ่งเพราะอ้วนเกิดจากสเตียรอยด์นะครับแต่พอหยุดปั๊บเนี่ยคุณก็ไม่เริ่มต้นใหม่ได้ไหมภูมิแพ้ก็ดีขึ้นชั่วคราวแล้วครับคุณลองกินแปะกล้วยดูอย่างเมื่อรายกินเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนี่ยกินแปะกล้วยเขากินแล้วภูมิแพ้เขาหายเขาแพ้กลิ่นเป็นผู้หญิงนะครับแต่หายอยู่10กว่าปีแล้วขึ้นมาใหม่คุณก็เพิ่มแปะกล้วยเพิ่มจากเช้า4เย็น4เป็นเช้า4เที่ยง4เย็น4เพราะเป็นก้านสารระบบภูมินะครับเนี่ย

0: คุณตกรอบแรกเลยครับไม่เกิน45-50แต่อกก็ต้องโตสะโพกต้องพายไหล่ปึงเอวเล็กเอวคอดเลยครับแล้วแต่กรณีกองย้วนๆน่ะส่วนสมเป็นเซนติเมตรลบได้110แล้วแต่สภาพนะครับเนี่ยบางคนบอกว่าผอมคุณผอมแบบแข็งแรงผอมด้วยสุขภาพดีเราจะเอาอะไรล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไม่อ้วนเดี๋ยวว่ากันต่อโรคอ้วนนี่มีก่อให้เกิดหลายๆโรคนะครับก่อให้เกิดหลายๆโรคนะครับโรคอ้วนเนี่ยเบาหวานมะเร็งความดันไขมันปวดหลังปวดข้อปวดไหล่ปวดอะไรสารพัดสารเพสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลจ้า
0: โอ้ฟังรายการนี้มีความสุขไหมครับ
1: เออ
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ศรีราชาจ้ะ
0: ศรีราชาโอ้ดีอากาศดีเนาะอืม
1: จ
0: ้ะแล้วมีปัญหาอันใดหรืออ
1: ยากจะถามว่ากาแฟล่ะ
0: อืมกาแฟเป็ดกุ้ยคอฟฟี
1: ่กาแฟแบบอย่างไม่ถูก
0: อืม
1: คือมันมีสรรพคุณแบบไหนคะ
0: หนึ่งกาแฟมันอร่อยด้วย2สายพันธุ์คือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับหอมกินแล้วโอ้โหมันติดอกติดใจมันความอร่อยมันอยู่จุดนี้อันดับ1เลยนะครับอันดับ2คือความหวานจากจ้าหวานมันไม่มีน้ำตาลมากนะครับความหวานโดยวิธีธรรมชาติจากจ้าหวานนะครับประการที่3เนี่ยมันมีอินูลินช่วยระบายนะครับจะระบายท้องเป็นอย่างดีครับประการที่4ไม่มีไขมันทรานเพราะมันเอาน้ำมันมะพร้าวมาสกัดเย็นแบบไดรฟรีสเนี่ยมีไขมันตัวดีครับประการสุดท้ายที่ดีที่สุดก็คือมันมีแปะกล้วยถึง2เม็ด
1: เออแปะกล้วยอ่ะเรียกไม่เคยถูกแปะกล้วย
0: เออแปะกล้วยถึง2เม็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยกินกาแฟแต่มันคนละเรื่องกับการกินกาแฟเม็ดนะครับกินกาแฟนี่มันก็เจือจางด้วยกาแฟแต่มันกินคู่กับกาแฟแบบเป็นกล่อง30เม็ดร่วมกันก็กินได้ครับนะ
1: กาแฟธรรมดาที่เรากินประจำวันเงี้ยก็ได้ใช่ไหมร่วมกัน
0: ได้ครับได้ครับแต่กาแฟธรรมดาเนี่ยมันมีน้ำตาลสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟ3 in 1ห้ามเด็ดขาดเลยครับโอ้มันซองละ5บาท
1: แต่เราก็กินแต่กาแฟดำเฉยๆเรา
0: โอ้ดีเลยกินร่วมกับกาแฟดำได้เลยครับ
1: ทีนวันเพราะว่าทีนวันมันมีผงไอ้นี่เยอะจังเลย
0: โอ้ยคุณอยากกินกาแฟเนี่ยมันมีไขมันทรานเยอะเลยครับ
1: ใช่
0: คุณอยากกินเป็นอังคารเลยครับมันทำให้เบาหวานขึ้นกระฉูดเลยครับ
1: ใช่
0: ทำให้คุณเป็นโรคมันติดกาแฟนะเขาใส่อะไรเต็มที
1: ่จ้า
0: แล้วมันถูกมันซอละ5บาทใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออมันถูกไปแล้วก็โอ้ซองใหญ่ๆมันกินแล้วมันติดนะครับคนอยากกินเป็นอังคารแล้วทำให้ LDL ก็สูงไตรกลีเซอไรด์ก็สูงเบาหวานก็ขึ้นสูงด้วยนะครับ
1: ใช
0: ่แล้วคนที่เป็นโรคพวกนี้เข้าโรงพยาบาลมากที่สุดเพราะกินกาแฟทรีนบางคนไม่กินข้าวเลยเนี่ยมีรายนึงเกือบตายเนี่ยดีนะเจอผมหน่อยนะฮะเป็นช่างเย็บผ้าเขากินกาแฟแบบเป็นซองละ5บาท3 in 1เนี่ยยี่ห้อดังๆเนี่ยนะครับวันหนึ่ง12โดยไม่กินข้าว
1: จ้ะ
0: วันหนึ่งเขาน็อกคาสนามเลยคาจากที่เขาเย็บเลยส่งโรงพยาบาลด่วนน้ำตาลขึ้น1,200อ่ะเกือบตายอ่ะต้องฉีดอินซูลินอยู่พอกลับมาบ้านคุณเป็นเบาหวานต้องฉีดอินซูลินบอกว่าช้าก่อนแต่คุณจะกินกาแฟนะไอ้กาแฟทรีนวันทุกยี่ห้อเลยครับเขาจะเอามันหนักตรงไขมันทรานนะเป็นคล้ายๆครีมเทียมเนี่ยมันเป็นครีมมัจจุราชนะครับพวกนี้มันทำให้อร่อยทำให้มีรสชาติดีมันมีความมันแต่มันเป็นไขมันทรานนะฮะแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าไขมันมัจจุราชนะครับทำให้ LDL ขึ้นสูงเพราะว่ามีไขมันเยอะนะครับทำให้ไตรกลีเซอไรด์ก็สูงทำให้ HDL ก็ต่ำนะครับคุณจะเป็นสารพัดโรคเลยแล้วมีเบาหวานหรือเปล่าครับ
1: มีครับเบาหวานไขมันสันดาน
0: กินเบาหวานถ้ากินยาเบาหวานนะคุณจะกินคู่กับ

0: ยาแผนปัจจุบันเดี๋ยวมันจะลดน้ำตาลมากเกินไปนะครับถ้าคุณกินอาหารมื้อไหนที่ว่ากินยาเบาหวานวันละ1เม็ดส่วนมากจะ1เม็ดตอนเช้านะฮะเนี่ยมันจะทำให้ลดระดับน้ำตาลแต่มันลดแค่น้ำตาลนะครับวิธีการลดน้ำตาลที่แท้จริงไม่ใช่มันลดได้ชั่วคราวมันเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งสสารไม่หายไปจากโลกคุณต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะรวมทั้งการฉีดอินซูลินด้วยนะครับไม่ช่วยทำให้เบาหวานหายเลยนะครับสิ่งที่ช่วยทำให้เบาหวานหายคือการทำไอเอฟนะครับและการออกกำลังกายครับมันจะเอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดของคุณนะรวมอินซูลินด้วยรวมทั้งกลูโคฟาสด้วยไปเก็บไว้ในตับทำให้เกิดไขมันพอกตับมันเก็บไว้ในพุงกะทิคุณเนี่ยนะครับการลดไขมันเปรียบเทียบการลดน้ำตาลลดไขมันที่แท้จริงเนี่ยต้องทำยังไงก็เปรียบเหมือนคุณมีรถยนต์คันหนึ่งขับรถไปเชียงใหม่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยคุณขับรถไปพอถึงนครสวรรค์เฮ้ยน้ำมันหมดมันหายไปไหนวะมันเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานครับโดยน้ำมันเข้าไปในเสื้อสูบใช่ไหมฮะดูเข้าไปแล้วก็มีการเผาไหม้โดยหัวเทียนจุดระเบิดขึ้นมาน้ำมันก็ต้องปิดขึ้นไปนะครับที่จุดระเบิดที่หัวเทียนเนี่ยที่ลูกสูบเนี่ยแล้วก็มันเอาไปหมุนที่ล้อใช่ไหมฮะพอถึงนครสวรรค์เนี่ยน้ำมันก็เลยหมดถังนะครับร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกัน
1: เ
0: ดี๋ยวฟังก่อนนะครับฟังก่อนนะครับในการคุณกินยาเนี่ยมันลดแค่ตัวเลขแต่ถ้าคุณออกกำลังกายด้วยนะเป็นการลดที่แท้จริงมันจะกลายเป็นพลังงานหายไปกันในอากาศแต่ถ้าคุณฉีดอินซูลินมันก็เอาจากที่หนึ่งไปเก็บอีกที่หนึ่งมันไม่ทำให้น้ำตาลลดเลยครับไม่ทำให้เบาหวานหายครับกินเพื่อไม่ให้เกิดมันสปิดมากจนเกินไปจนเป็นอันตรายเท่านั้นแล้วก็ขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมแล้วครับมันไม่ได้ช่วยเลยยาพวกนี้รวมทั้งอินซูลินด้วยครับเพราะว่าสสารไม่หายไปจากโรคนะครับแล้วบางคนบอกว่ากินตัวนี้ A1C ลดน้ำตาลสะสมลดมันลดเฉพาะตัวเลขในกระแสเลือดแต่ตัวเลขที่แท้จริงไม่ลดเขาเรียกว่า false negative A1C ครับมันน้ำตาลสะสมอะมันฟอนเนกาติฟเพราะฉะนั้นฟาติบัตชูก้าเวลาอดอาหาร8ชั่วโมงจอกไปนิ้วเป็นตัวเลขที่เชื่อถือไม่ได้ครับคนนัดหมอไปตรวจตอนเช้าคุณตรวจตอนเย็น4โมง5โมงเย็นเนี่ยน้ำตาลมันก็ต่ำเลยครับที่เรียกว่าไฮโปกาซีเมียเนี่ยมันต้องซับซ้อนแต่ถ้าคุณไม่ออกกำลังกายช่วยพุงไม่หายไปหรอกครับเหมือนคุณวิ่งรถจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่มันผ่านที่นครสวรรค์ใช่ไหมน้ำมันหมดก็เหมือนกับน้ำตาลมันหลดน้ำตาลคือพลังงานมันหลดเพราะนั้นการจะลดพวกนี้ลดพุงกะทิได้คุณต้องออกกำลังกายเท่านั้นยาไม่มีส่วนช่วยเลยครับแฟร์ไหมล่ะพูดอย่างนี้แฟร์ไหมล่ะคุณต้องออกกำลังกายถึงจะลดน้ำหนักได้ลดความดันลดไขมันได้ครับพอพี่ใหญ
1: ่เดินสักหน่อยก็ได้แล้ว
0: เดินสักครึ่งชั่วโมงอะถ้าเดินไม่ไหวก็ใช้วอล์กเกอร์หรือไม่เท้าช่วยก็ได้ครับเดินช่วงละ10 นาที2ช่วงก็ได้ครับเนาะแค่นี้เองนะครับทำให้เบาหวานหายความดันก็ตามมาก็หายไปด้วยไขมันก็หายไปด้วยโดยการเดินนะครับไม่มีใครในโลกนี้หรอกหายจากเบาหวานโดยการฉีดอินซูลินหายจากเบาหวานด้วยการฉีดอินซูลินเนี่ยหรือกินพวกกลูโคฟาสต้องโทรมาในราคาที่ครับประกาศมาเป็น10ปีแล้วยังไม่มีโทรมาสักรายหนึ่งแต่ถ้าทำ IF ขอเวลา4เดือนเนี่ยคุณจะหายจากเบาหวานโดยเขาตรวจน้ำตาลสะสมต่ำกว่า 6.5 หลังจากหยุดยาแล้ว3เดือนถือว่าเบาหวานหายครับนี่ตัวเลขจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกา
1: แล้วจะมีอีกอะไรอีกตัวนะที่ว่า30เม็ดหรือเท่าไหร่ที่ว่าเป็นกล่องอัน
0: อ๋อแปะกล้วยกล่องสีเขียวครับกินคู่กันนะฮะกินแปะกล้วยก็เช้า2เย็น2ก็พอครับ
1: แต่กล้วยนี่กล่องเท่าไหร่คะ
0: กล่องละ260 บาทเท่านั้นเองครับ
1: แล้วก็จะทำให้กระดูกแข็งแรงหรือว่าไง
0: ในกาแฟมันมีแคลเซียมแอลเทอร์เนททำให้แข็งแรงขึ้นด้วยครับ
1: แล้วที่ว่าขยายหลอดเลือดอะไรที
0: ่นั่นตัวแปะกล้วยมันช่วยขยายหลอดเลือดครับ
1: แปะกล้วยเหรอขยายเป็นช่วยขยายหลอดเลือดใช่ไหม
0: ใช่ใช่ขยายหลอดเลือดแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนที่ดีกว่าเดิมครับ
1: นะ
0: คร
1: ับ แปะกล้วยนี่ขยายหลอดเลือด
0: ใช่ขยายหลอดเลือดทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนที่ดีกว่าเดิมนะครับ
1: ทำให้เลือดเราสะอาดขึ้นน่ะเหรอ
0: ใช่ครับทำให้เลือดไม่หนืดครับเนาะเขาเรียกว่าอีลาสติกซิตี้นะครับนะ
1: จ้ะ
0: อ้าวขอบคุณมากครับสวัสดีครับสั่งซื้อก็โทรไปที่062-5100 062-5100-560 และเรื่องเศร้าจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้ท่านได้มีความสุขสนุกกับการยืนบนขาของตัวเอง1คุณต้องไม่อ้วนนะครับ2เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงต้องหายครับและประการที่3ไม่มีใครในโลกนี้หายเกิดจากการใช้ยาหรืออินซูลินฉีดหรือยากินพวกกลูโคฟาตไม่ทำให้เบาหวานหายสิ่งที่ทำให้โรคพวกนี้หายได้มันเกิดจากพฤติกรรมนะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคุณซัดแต่ยาอย่างเดียวเนี่ยคุณระวังถ้าฟอกไตตาบอดตัดขาใครรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบกินแปะกล้วยเถอะครับทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันมีแรงยืดหยุ่นทำให้น้ำเลือดมีความใสป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดท่อเลือดและทำ IF ด้วย
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะจากช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะขณะนี้ท่านฟังกันอยู่หลายคลื่นหลายสถานีซึ่งออกอากาศเสียงแทนคุณมิ่งมงคลไทยหยุดวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นเริ่มของวันอาทิตย์วันใหม่และนะคะหลายท่านที่นอนดึกทำงานนะคะก็ยังอยู่กับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงท่านมีปัญหาเรื่องของสุขภาพภาวะการเจ็บป่วยนะคะต้องการซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายต้องแปะกล้วยตราไวกิ้งไปช่วยในการทำให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นดีมีสารอาหารออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่รับผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดผักหลากหลายชนิดสำหรับคนเป็นเบาหวานนะคะท่านที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงท่านที่มีความดันนะคะท่านต้องลดน้ำหนักควบคุมอาหารเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงเพลงสุโขทัยระทมสายันนิรันดรสาวยโสธรจากสายันสัญญาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ชอบกินกาแฟ

ค่ะสำหรับการเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการที่เรากินอาหารที่มีโปรตีนพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลากินไข่กินธัญพืชบางชนิดที่มีส่วนที่ได้รับสารอาหารโปรตีนในแต่ละมื้อเนี่ยนะคะเราต้องกินกระจายในน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยกินสัก1กรัมนะคะอาจจะมื้อ1 1กำมือนะคะมื้อ2กินสักกำมือครึ่งเนี่ยนะคะประมาณเนี้ยนะคะเราต้องได้โปรตีนที่หลากหลายด้วยนะคะในการที่แต่ละมื้อเนี่ยแล้วออกกำลังกายที่มีแรงต้านมันเสริมสร้างให้มวลกล้ามเนื้อเราแข็งแรงบางทีเราอาจจะไม่ได้นับเป็นแคลอรี่เป๊ะๆในชีวิตจริงเราเนี่ยเรากะคำนวณเอานะคะมันอาจจะเป็นมื้อเช้าเนี่ยเราจะกินถ้าเรากินโจ๊กเนี่ยเราก็ต้องกินพวกไข่ต้องเสริมพวกผักมีขิงนะคะแล้วก็กินข้าวน้อยลงหันมาทานพวกไข่ต้มสัก2ฟองเนี่ยก็จะได้ประมาณฟองนึงมันได้7กรัมเนาะประมาณ14กรัมแล้วเราก็มีพวกเนื้อสัตว์หมูสับนะคะพยายามหลีกเลี่ยงของหวานในช่วงเช้าๆเนี่ยมันก็จะช่วยในการทำให้เราได้เสริมสร้างสุขภาพการมีผักทุกมื้อเนี่ยมันจะช่วยมีกากใยไฟเบอร์หรืออย่างในมื้อที่2เนี่ยนะคะเมื่อเรากินกิน2มื้อ3มื้อหรือ1มื้อก็ตามเนี่ยถ้าเรามื้อเช้าเรากินไข่อาจจะกินคู่กับพวกนมพวกโยเกิร์ตเต้าหู้แล้วก็โปรตีนอื่นๆนะคะแล้วก็อาจจะในบางมื้อเนี่ยเราอาจจะมีพวกโปรตีนเสริมปรึกษาคลินิกหมอชำนาญนะคะแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกคนแต่บางครั้งเราขาดพวกเนื้อสัตว์พวกโปรตีนจากธรรมชาติเนี่ยท่านอาจจะเสริมพวกโปรตีนที่มาจากธรรมชาตินะคะต้องการที่จะเสริมโปรตีนฮอร์โมนจากธรรมชาติก็ปรึกษาไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญได้นะคะถ้าเราอยากจะให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแข็งแรงเราต้องฝึกนะคะให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการออกกำลังกายแบบแรงต้านสัปดาห์หนึ่งสองวันนะคะมันจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะคนที่กินโปรตีนแล้วต้องออกกำลังกายร่วมด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งแข็งแรงการเดินเหินคล่องแคล่วนะคะไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายเพราะฉะนั้นการที่เรายังเดินคล่องสมองดีนะคะอยู่ในที่อากาศดีๆนะคะกินที่ได้สารอาหารครบเนี่ยเพราะร่างกายยังต้องการโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินเราก็ได้จากผักที่มันหลากหลายชนิดกินโปรตีนจากแหล่งของพวกเนื้อสัตว์กินไข่กินถั่วนะคะอาหารเราก็มีการปรุงรสให้มันรสชาติกลมกล่อมสามารถที่จะกินได้หลากหลายนะคะปลานึ่งมะนาวทำกินกันแล้วหรือยังปลานึ่งซีอิ๊วอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะกินน้ำซอสน้ำซุปให้น้อยลงพยายามเลือกอาหารการกินที่จะทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลก็หลีกเลี่ยงหันมากินพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือทำ IF ก็ให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็กินผักให้หลากหลายจะเป็นต้มนึ่งย่างนะคะผลไม้เลือกไม่หวานแล้วการกินโปรตีนเสริมทุกมื้อแล้วก็กินข้าวกล้องและถ้าเสริมได้ไวเฮิร์บก็ไปเพิ่มการเผาผลาญหลังอาหารเดินสัก10นาที15นาทีนะคะก็มีโอกาสคุยกันในอย่างคุณป้าที่อยู่สะพานใหม่บอกว่าก็ทำตามที่คุณหมอรายการสุขภาพแนะนำเนี่ยนะคะพยายามกินอาหารแล้วไม่นอนเลยทันทีตื่นนอนดื่มน้ำก่อน 1-2 แก้วออกกำลังกายนะคะพยายามทำงานบ้านกิจกรรมอะไรที่มันทำให้เราเกิดความเพลิดเพลินมีความสุขและเผาผลาญพลังงานนะคะท่านใดสนใจอยากจะได้ไวเฮิร์บเนี่ยไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดท่านสั่งซื้อนะคะจากคลินิกคุณหมอชำนาญหรือท่านจะสั่งฮอร์โมนโปรตีนไปการเสริมสุขภาพสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่โทร10เบอร์10คู่สายนะคะที่062-5100-560-569 ค่ะ10เบอร์นี้โทร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะคลินิกอยู่สี่แยกไฟฉายช่วงนี้ฟังรุ่งสุริยาวอนพ่อตักสินวอนนางนอนนะคะเสียงจินตลาผุนลาบฟังคืนละฟ้าจากเสียงของเหลืองบริสุทธิ์ค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังนะคะติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงในค่ำคืนวันนี้เนี่ยเราลิงก์สัญญาณมาจากวปท. AM 792ซึ่งที่ในภาคดึกที่วปท.มีทุกคืนนะคะและขณะนี้ท่านฟังกันอยู่ที่ FM 89.0 MHz 91.5 ขอสทบ. FM 102ขอสทบ. AM 1269สทล. 2บางนา AM 675ค่ะและทางรดอ AM 747นะคะซึ่งเรามีเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยถ้าเป็นในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านโทรไปที่0813346666มีคุณฟังหลายท่านที่ฟังมานานนะคะและไว้วางใจในแปะกล้วยตราไวกิ้งดูแลซ่อมเซลล์ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรงไม่เสื่อมเร็วหน้าตาคนที่ผ่องใสผิวพรรณดีเลือดลมดีเนี่ยนะคะเกิดจากการออกกำลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะพยายามเลือกงดของมันของทอดยิ่งเราอายุเยอะเนี่ยระบบการเผาผลาญมันก็จะทำงานได้น้อยลงช้าลงนะคะจึงต้องเลือกสารอาหารการกินการเดินบ่อยๆนะคะการออกกำลังกายเคลื่อนไหวท่านจะมีกิจกรรมทำงานบ้านหรือว่าปั่นจักรยานเล่นกีฬานะคะหรือว่าทำออกท่าเต้นท่าแอโรบิกเนี่ยท่านก็สามารถที่จะออกกำลังกายด้วยตนเองได้ถ้าเป็นยามเย็นๆเนี่ยนะคะรายการของสุขภาพกับเสียงเพลงเขาก็มีคุณสุจิลาเปิดเพลงฮะแล้วท่านก็เต้นอยู่ที่บ้านนะคะเป็นการกำหนดว่าห้าโมงเย็นนี่เราจะเต้นแล้วนะเราจะออกกำลังกายนะคะหรือว่าท่านที่ทำกิจวัตรประจำวันของท่านอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันออกไปรับแสงแดดให้ได้วิตามินจากธรรมชาติเดินหลังอาหาร10นาที20นาทีนะคะก่อนนอนเนี่ยงดการกินอาหารหนักๆสัก4ชั่วโมงแล้วก็หลับให้ลึกหลับให้สนิทร่างกายมันก็จะได้ซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งดีๆก็จะนำพามาถ้าเรามีสุขภาพที่ดีนะคะเดินเหินคล่องช่วยเหลือตัวเองได้แล้วต้องพึ่งพาตนเองในวัยผู้สูงอายุสามารถจำแม่นสายตาแม่นยำบางคนในอายุ 70-80 ยังขับรถสบายใจนะคะอยู่ที่การดูแลรักษาสุขภาพวันนี้ต้องการซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญจะสั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็โทรไปที่คลินิกได้และไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นก10เบอร์10ผู้สายนะคะสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงเอกชัยศรีวิชัยอย่าลืมโนราแสนหวังเวิร์ดจากเสียงของสาริกากิ่งทองค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับผม
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: มหาชัยครับผมสมุทรสาคร
0: โอ้ยเป็นหนุ่มนาเกลือเนาะ
1: แ
0: ถวนั้นมีอะไรอร่อยบ้างที่มหาชัยเนี่ย
1: มันก็ไม่รู้กันแล้วก็อร่อยทุกอย่างคร
0: ับ
1: ผม
0: ผมชอบไปกินอาหารทะเลนะ
1: ม
0: หาชัยที่ริมทะเลมีร้านมีปลาอร่อยมาก
1: เยอะๆเยอะๆมหาชัยเยอะๆไปหมดกุ้งหอยปูปลาเยอะๆเต็มไปหมด
0: เอ้าก็ว่างไปกินแล้วก็สบายใจ
1: ครับผมอยากจะเรียนถามคุณหมอไอ้มือชาเท้าชาเนี่ยนะ
0: มือชาเท้าชา
1: ชาสองมีเรื่องมีแรงผมเคยสั่งแปะกล้วยไปไอ้แปะกล้วยมากิน2กล่องแล้วอะ
0: แล้วมันดีขึ้นไหมครับ
1: ไม่สองกล่องแล้วมันยังอาการมันยังทรงตัวอยู่ไม่ดีขึ้นเลยนะผมก็สอบถามคุณหมอ
0: ดูเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่
1: อายุ72ครับผม
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คร
1: ับ น้ำหนัก62สูง170
0: โอ้ดีน้ำหนักขนาดนี้ไม่อ้วนดีผมก
1: ็
0: ด
1: ี
0: ครับแล้วก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
1: ผมไม่เคยไอ้เบาหวานความดันความดันมันตัวนั้นผมไปวัดเมื่อ10วันนี่มัน125 122
0: ก็ปกติ
1: ฮะ
0: ไม่มีความดันนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็เบาหวานมีไหม
1: เบาทุกอย่างจะไม่มีหมอเพราะว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเพราะว
0: ่
1: า
0: เอาไปไขมันก็ไม่มีเนาะ
1: ฮะ
0: นี่แหละคือคนสุขภาพดีของคุณไม่อ้วนถึงสุขภาพดียังไง
1: ครับผม
0: นะครับเนี่ยไออาการชานะครับชามือชาเท้าเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุตั้งแต่การอยู่ในท่าเดินเป็นเวลาท่าเดิมๆเนี่ยเป็นเวลานานๆเช่นนะครับหรืออาจจะขาดวิตามินไปจนถึงเกิดโรคต่างๆเช่นเบาหวานโรคไตโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหากมีอาการชาบ่อยๆและรุนแรงขึ้นควรจะปรึกษาแพทย์ด้วยว่าเกิดจากอะไรนะครับเช่นง่ายๆนะครับคุณตอนนี้ไม่มีเบาหวานตัดไปนะครับไม่มีไขมันสูงก็ตัดไปทีนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรถ้ากินไปควรไม่ดีขึ้นมันอาจจะเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ได้ครับใช่ไหมฮะเนี่ยหรือเกิดจากไม่น่าจะขาดวิตามินอยู่ที่ผมถามมหาชัยเนี่ยอาหารทะเลพืชผักผลไม้มีมากมายเหลือเกินมันไม่น่าจะขาดวิตามินนะครับนะ
1: ครับผม
0: มันน่าจะเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้เกิดอาการชาแล้วชาเนี่ยมันชาตั้งแต่ข้อศอกจนถึงปลายมือหรือเปล่าครับ
1: มันชาเฉพาะแบบชาปลายมือนะมันชาปลายมือซ้ายชาปลายมือเยอะหน่อยมือขวาน้อยหน่อยแล้วเท้าข้างขวาข้างซ้ายก็ชาเยอะหน่อยข้างขวาชาน้อยหน่อยมันเดินแล้วไม่มีแรงครับคุณหมอมือเนี่ยหยิบอะไรแล้วมันหล่นหยิบอะไรแล้วมันหล่นอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไ
1: ม
0: ่
1: ม
0: ีแรงมือเราหยิบหล่นมันเป็นโรคทางเส้นเลือดแล้วเดี๋ยวมีผลแลบอะไรอยู่ในมือบ้างครับที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ย
1: ผมก็ไม่รู้ผมไปตรวจที่หมอเขาบอกถามคุณหมอว่าอย่างนี้มันเป็นอะไรเขาว่ามันเลือดมันเลี้ยงสมองไม่ทันเขาพูดแค่นั้นแหละ
0: นี่แหละผมสงสัยอยู่นะครับ
1: ครับผม
0: คุณไม่มีแรงนี่คุณต้องไปตรวจโดยด่วนที่สุดเลยว่า
1: เลือดหาหมอป่วยที่สุดแล้วหมอเขานัดให้ไปอีกผมก็ไป2เดือน3เดือนไปดีแล้วก็ให้ยามามันก็อยู่อย่างนั้น
0: อ่ะเดี๋ยวบางมันเขาไปสักละเอียดอย่างผมเนี่ยจะไม่เขาไม่สักละเอียดหรือไปถึงมันไม่เป็นแล้วก็ยาวิตามินไปกินใช่ไหมล่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็แค่นี้มันง่ายจะตายไปจะไม่เขาไม่สักละเอียดเพราะคนไข้มันเยอะมาก
1: ๆใช่ถูก
0: พม่าก็เยอะ
1: บอกพูดถูกมากเลย
0: แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมานั่งดูสักละเอียดเหมือนคุณจะจีบสาวน่ะเขาให้เวลาแค่2นาทีน่ะ
1: ครับผม
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: มันจีบได้ยังไงล่ะ
1: คุ
0: ณต
1: ้
0: องทำเป็นอ้อยซอยน่าสงสารเราทำเป็นเสียด้วยนะ
1: แต่คนเจอคุณหมอพูดถูกมากเลยตรงเพ่งพม่ามอนเยอะ
0: เ
1: ป็นล้านมหาชัย
0: ถ้าขาดพม่าขาดลาวขาดเขมรยังไม่เท่าไหร่นะงานพวกนี้คนไทยไม่ทำ
1: เอา
0: จริงป่ะ
1: คนไทยขี้เกียจไม่เอาหรอกเปื้อนเปิดหน่อยก็ไม่เอาแล้วมันไม่ตัดตามเหมือนพม่ามอนหรอก
0: แล้วพวกนี้ทำเนี่ยเ ขาขยันเป็นม้าเลยรู้ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วเขาไม่หนีเที่ยวเลย
1: ไม่กินกระท่อมมากินน้ำกระท่อมกัน
0: เออใช่กินกระท่อมทำให้คึกคักไง
1: เออมันบอกว่าแล้วกินกระท่อมมันบอกไงมันบอกสู้แดดดีแดดเดินไม่
0: ควรใช่ใช่มันทำให้เกิดไอ้มันเป็นสารเสพติดทำให้เป็นโรคขยันน่ะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดแล้วเนาะ
1: ไม่ถือกระท่อมมันไม่ถือไม่ถือ
0: ถูกเคี้ยวแบบแล้วมันถูกด้วย
1: ครับผม
0: ปลูกเองก็ได้ไม่ยากเลย
1: โอ้ยหนูขายเป็นโล60 บาทโล
0: ใช่เลยปลูกเองแพงกว่าเนาะซื้อดีกว่า
1: ใช่
0: นะครับทีนี้มันอย่างนี
1: ้ครับผม
0: ถ้าไอ้วิตามินคุณตัดไปเบาหวานคุณตัดไป

0: พอสร้างขึ้นมาปั๊บประมาณสัก 2-3 วันสักอาทิตย์นึงอ่ะมันก็ถ้าไม่หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วมือเท้ามันก็ชาขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณหมอ
1: ยกแขนซ้ายขาซ้ายยกได้สูงหรือยกลำบากไหม
0: ไม่ลำบากเลยไม่ลำบากเลยตามธรรมดาเลยธรรมดามือซ้ายมือขวายกได้แขนซ้ายแขนขวายกได้หมดเลยแต่เวลามือเนี่ยเวลาจะหยิบอะไรมันหยิบเพิ่มตกกันนั่นแหละมันก็มันหล่นมันร่วงคุณหมอ
1: โอ้โหต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องเข้าโรงเรียนแพทย์แล้วครับต้องไป MRI ที่สมองนะครับต้องไป MRI มันน่าจะเกิดจากอะไรสักอย่างผิดปกติเพราะผล MRI มันจะบอกเป็นเรื่องไม่ใช่ถ้าหยวนๆก็หยวนๆกินวิตามินก็จบใช่ไหมแต่มันไม่จบมันไม่ใช่ครับคุณไม่ได้ขาดวิตามินไม่ได้ขาดวิตามินมันมีอะไรที่ลึกตามจริงนะถ้าเกิดชาธรรมดานะเกิดจากธรรมดาถ้าเป็นเบาหวานเป็นอะไรต่อมีอะไรมันยังง่ายใช่ไหมฮะนี่มันเกิดแขนไม่มีแรงเนี่ยมันเหนือกว่า
0: คุณหมอมันก็พอหยิบอะไรได้ลงมาแต่อาการเป็นของผมเนี่ยประมาณเอาปีดีกว่าประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเนี่ยเอาปีเลยดีกว่าปีนึงเลยจะเป็นตลอดปี
1: มันหยิบอะไรมันกำมือกำแบมันไม่ค่อยคล่องใช่ไหมครับ
0: ครับผมมันกำแล้วไม่ค่อยมีแรง
1: คุณต้องเข้าอยู่ที่นั่นคุณเข้าสรีราชได้ไหมเข้าเอกชนเขาก็ไม่ MRI ให้มันเขาไม่ละเอียดนะต้องเข้าโรงเรียนแพทย์นะต้องเข้าสิริราชดีกว่านะครับคุณต้องถ้า MRI ถ้าเขาให้เสียตังค์ก็สงสารโรงพยาบาลนะเขาไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ก็ยอมเสียซะนะครับถ้ามีตังค์หน่อยนะครับคุณก็เข้าสิริราชปิยการุณนะนะครับมันแพงจริงแต่ว่าคุณได้บุญนะเขาจะคุณบอกว่าไม่มีแรงเป็นเรื่องที่เหนือกว่าที่แปะกล้วยจะช่วยได้แล้วครับ
0: มันจะต้องแล้วคุณหมอพอมีผมถามคุณหมอแล้วคุณหมอพอมียาอะไรบ้างอ่ะที่ผมจะช่วยทำให้ได้บ้างอ่ะ
1: ก็ไม่รู้สาเหตุจะช่วยได้ไง
0: มันจะมียาอะไรยาอะไร
1: มันไม่มีครับมันต้องรู้สาเหตุก่อนนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับมันมีตัวยาทั้งนั้นแหละแต่เหมือนผมใช้หลักมีสองหลักเก่งทั้งคู่เลยเก่งหนึ่งคือพระพุทธเจ้าต้องรู้ต้นเหตุก่อนนะครับเก่งที่สองเนี่ยฮิปโปเครติสเป็นแพทย์เป็นบิดาแห่งการแพทย์ชาวกรีกนะครับตระกูลเขาเป็นแพทย์เกือบหมดเลยลูกเต้าพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเป็นหมอหมดเขากล่าวไว้รุ่นน้องพระพุทธเจ้าหน่อยหนึ่ง 2,000 กว่าปีนะครับบอกว่าพระเจ้าบอกว่าต้องรู้จักต้นเหตุก่อนนะครับผมจะย่อนะครับถ้าต้นเหตุรู้จักต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ซะก่อนถึงจะดับทุกข์ได้จริงก็ป่ะ
0: ครับผม
1: นี่ผมไม่รู้ต้นเหตุ
0: คุณหมอโรงพยาบาลผมไปมาทีเขาบอกว่าให้ช่วยทำแบบว่าเดินบ้างแฝงมือแฝงอะไรบ้างถามว่าคุณหมอแล้วมันยานี้มันจะเป็นอะไรว่ามันเป็นไรก็คือว่าม
1: ันไม่มียารักษา
0: เลือดมันเลี้ยงสมองไม่ทันเท่านั้นเอง
1: ออกก็ใช่จริงฮะตัวแปลกกุ้ยคนกินเพิ่มหน่อยได้ไหมเช้าสี่ทิ้งสี่ยันสี่ได้ไหมมันมีแอสไพรินคืออย่างเงี้ยมันน่าจะเกิดจากความไม่มีแรงอาการชาจิ๊บจ้อยเอาไม่เกี่ยวแล้ววิตามินก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับ
0: ผม
1: มันน่าจะเกิดจากท่อเลือดและหลอดเลือดดังที่ต้นเหตุเราไม่รู้นี่ทีนี้ถ้า MRI คุณโอ้ยมันคุณหมดไปไม่ต่ำกว่า 4-50,000 แล้วครับ
0: โหมันไม่ค่อยมีทางครับคุณหมอจะมีทางไปแล้ว
1: ไม่ใช่มันจะหายนะเฉพาะ MRI ก็ 20,000 กว่าแล้วไอ้น้อง
0: นั่นแหละสินั่นแหละ
1: ถ้าปิยะกรุณอาจจะแพงกว่านี้อีกนะครับ
0: ใช่ๆ
1: ๆเออแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลหลวงชาติหน้าบ่ายๆคุณไม่มีโอกาสทำ MRI แล้วครับคิวมันยาว
0: ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นคุณไม่ฉุกเฉินก็ไม่ทำให้หรอกครับ
0: ครับผม
1: คือวิทยาการมันนั่งหน้าไมค์เนี่ยคุณต้องรู้ปัญหาทุกอย่างแม้กระทั่งในโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลคุณต้องรู้ว่าแถวมหาชัยพม่าเยอะลาวเยอะนะแต่พม่าเขาขยันเป็นเกลือต่อไปในอนาคตไม่เกิน50ปีนะเราจะเป็นขี้ข้าเขา
0: ทุกประเทศมารวมมาอยู่ที่สมุทรสาครมหาชัยหมด
1: ก็ใช่สิเหมือนกับ
0: เยอะลงมาเป็นร้อย
1: ก็ใช่สิคุณดูจากเมื่อประมาณสัก 8-90 ปีที่แล้วสมัยเดพ่ออาเตียอาม่าอาอึมมาจากเมืองจีนเขาแทบจะแก้ผ้ามาเลยรู้ป่ะ
0: คร
1: ับเขาไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรแต่เขามาด้วยความขยันน่ะ
0: เนี่ยตัวเนี้ยนะคุณหมอสมมติว่าเดินมาสัก50คนเนี่ยนะ

0: เออ
1: นะมีคนไทยอย่างดีก็ไม่เกินสองคน
0: ก็ใช่สิเผลอๆ
1: ทั้งนั้นแล้วโรงงานโรงนี่ก็อยู่สี่ห้าพันเป็นหมื่นเพราะว่าทั้งนั้นคนไทยไม่ค่อยมี
0: ถ้าคุณเอาเขมรออกไปยังไม่เท่าไหร่นะถ้าคุณเอาพม่าออกไปนี่
1: จบเด้จบเด้
0: เจ๊งกันทั้งประเทศนะทุ่มเปล่า
1: ใช่ใช่ใช่มหาชัยเจ๊งก่อนเลย
0: เจ๊งก่อนเลยเพราะว่าไงอ่ะ
1: เจ๊งก่อน
0: เพราะว่าเงิน
1: ที่มหาชัย
0: คืออย่างนี้นะไอ้คนตกงานของคนไทยเนี่ยเหมือนกึ่งคุณนึกถึงนะวิถีชีวิตคนไทยแท้ๆเลยนะฮะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาการทำมาหากินก็อาศัยขายกล้วยบ้างขายมะพร้าวบ้างทำนาทำไร่บ้างแล้วก็สบายๆชิวๆจริงหรือเปล่าแต่พวกคนจีนเข้ามาก็ต้องสู้เนี่ยเขากินข้าวกับไก่เขาแขวนไว้นะผมเคยไปก่อให้หลำอ่ะเรามองมากเขาจะตีเราบอกอย่าเจ็บบวยอ่ะจะไปมองเยอะเจ็บโกยอ่ะอย่าไปมองมากเดี๋ยวไก่ที่เป็นไม้น่ะมันจะสึกเดี๋ยวนี้คุณไปดูก่อให้หลำสิโอ้โหอเมริกาชิดซ้ายเลยเอาจริงเขาบอกแล้วคนเขารวยอ่ะคนเขารวยนี่รายได้เขาเดือนหนึ่งเขาฉลาดเขาขยันน่ะต่อไปนี่ถ้าเป็นผมเป็นคนไทยเป็นสาวนะผมจะแต่งงานคนจีนให้หมดเลยเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเขาไม่เที่ยวไม่เตรก็เหมือนพม่าตอนนี้อ่ะก็เหมือนเราก็เป็นคนจีนใช่ไหมตึงนั่งผมก็ไห่ลำนังใช่ไหม
1: ครับผม
0: รุ่นเดเราก็มาจากจีนน่ะมาอย่างนั้นน่ะ
1: ครับผม
0: พอรุ่นเราก็กลายเป็นคนไทยใช่ไหมตามสภาวะแต่เรายังมีเชื้อจีนเพราะเราขยันยังไงแต่คนเป็นไทยแท้เนี่ยนี่ไม่ได้ว่านะครับ
1: ครับผม
0: ไปเรียนรู้เรียนเตรียมมีแต่คนตึงนั่งนั่นนะครับหัวนั่งบอกอ้วนหัวนั่งถ้าไม่มีเลยเหล่าเกี้ยแมนบอยังแล้วยังแนะนำไหมวะมันมีไอเลยตลาดหน่อยนะเขาจะแนะนำบอกว่าอาบอกเก่งไงเอ็งอย่าไปแต่งงานกับคนไทยนะเอาคนอาหมวยนี่อีทำหากินเก่งนะแล้วเดผมนี่เป็นคนคอยจับให้ผู้หญิงผู้ชายเขาให้ตึงนั่งกับตึงนั่งมาแต่งงานกันนะเป็นคนอันนี้ไม่เคยเห็นหน้ากันเอาหน้าอันนี้เขาขยันหน้าก็ดูสิคนขยันเนี่ยเขาเรียกว่าโดเดนะเขาขายทองอ่ะ
1: นะ
0: เป็นลูกจ้างขายทองเนี่ยเดินไปขายทองไปเจอกันกับไม่เนี้ยว
1: แล้วไปติดใช่เนี่ยอันดับหนึ่งคือว่าพม่านะผม
0: เขาใช้พม่า 80% 90%
1: แน่นอนเลยไอ้เราพวกเราเขมรไม่ค่อยมี
0: เพราะว่า
1: พม่าเขาไปจะ 100% อยู่แล้ว
0: เขมรกับลาวนี่เขาชอบทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: ใช่ไหมล่ะเฟอร์นิเจอร์เขาสำรวยหน่อยอ่ะ
1: เดี๋ยวโรงงานมันเยอะนะม
0: าพม่านี
1: ่
0: เขาบุกทะเลนะเราไม่มีพม่านะออกไปนะเจ๊งทั้งมหาชัยเลยจริงก็ป่ะ
1: แน่นอนถ้าพม่าไปหมดเขมรไปไม่เท่าไหร่เขมรไม่ค่อยมี
0: หรอกเขมรไปดูไอเขาทำชอบเฟอร์นิเจอร์แต่บัจจัดสรรเขาก็หาคนอื่นเขาได้เอาพม่าแทนได้อ่ะใช่ไหม
1: โอ้จับพม่าไปหมดมหาชัยนี่เจ๊ง
0: ไปแค่ครึ่งเดียวก็เจ๊งแล้ว
1: โรงงานเจ๊งหมด
0: เพราะว่าไงรึเปล่า
1: เป็นหมื่น
0: คนไทยเขาไม่ทำ
1: ไม่ทำคนไทยไม่เกียจไม่เคยทำ
0: คนไทย
1: งานลำบากเราแล้ว
0: เมื่อก่อนนี้ชอบรับราชการเงินเดือนไม่กี่ตังค์อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นผู้หญิงนะนี่ไม่ได้มาดูถูกคนไทยด้วยกันนะผมจะหาพม่าหาจีนเนี่ยมาแต่งงานกันนะเขาขยันเขารวยอ่ะแล้วจะมีแต่งงานคนละสายพันธุ์นะลูกเกิดมาเขาจะฉลาด
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: นี่นี่ไอเราก็ลูกครึ่งซะส่วนใหญ่ที่คุยฟังรายการเนี่ยผมเข้าโรงเรียนเตรียมนะไม่มีไทยแท้สักคนเลยนะมันมีแต่ตึงดังอย่างบ่ป่วนนะไอ้หมอบวนน่ะรองสัตว์เนี่ยก็ให้ลำนาง
1: ครับผม
0: หมอสมศรีก็ให้ลำนางนี่ก็ไอ้นี่ก็แต่ตึงนางหาหัวนั่งบ่อู ม่นบ
1: อคุณหมอคุณคุยดีนะคุณหมอคุยดีชอบคุณหมอคุยผมฟังรายการคุณหมอทุกวันนะเนี่ย
0: ฟังแล้วมันติดใช่ไหมล่ะ
1: ชอบคุณหมอคุยตุ่นพูดดูในนี้ดูนี้เออเข้าท่าดี
0: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยค
1: ุ
0: ณลองกิน
1: ได้ความรู้เยอะแหละ
0: ไปโรงพยาบาลถ้า MRI ถ้าทำอย่างนี้คุณเอาเงินไปแสนหนึ่งนะครับเพื่อไม่อยู่ด้วยถ้าแอดมิดด้วยเพื่อไม่อยู่ด้วย
1: อย่างนั้นไปอย่างนั้นทีหลังนะคุณหมอเอาซิว่าเอาให้มันถูกๆเล็กน้อยเพราะนั้นเดี๋ยว
0: ก็กินแปดกล้วยเช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี่แล้วสี่ที่โทรมารายงานนะครับ
1: อย่างนั้นก็คือได
0: ้เออโอเค
1: ผมกินไปสองกล่องแล้วอ่ะคุณหมอ
0: มันจะไม่ดีขึ้นเพราะว่าไงรู้ป่ะ
1: มัน
0: ถ้าเป็นชานิดๆหน่อยๆอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเนื่องจากว่าผมเอาเรื่องใหญ่คือสมองครับสมองมันที่มันยกแขนไม่แข็งแรงมันไม่ใช่เกี่ยวกับแขนนะครับมันเกี่ยวกับสมองครับ
1: มันเป็นยกได้นะคุณหมอแล้วไม่
0: ยกได้แต่มันยกได้แต่มันสมมติว่าหลอดเลือดมันตีบนิดหน่อยฮะ
1: ครับผม
0: มันก็ยกได้ครับ
1: ครับผม
0: แต่ตีบมากๆมันก็ยกลำบาก
1: เดี๋ยวผมบอกคุณหมออีกสักนิดนึงว่าไอ้พวกมอเตอร์ไซค์นี่ขี่ไม่ได้เลยนะประคองไม่ได้จะพวกรถเก๋งรถกระบะปิกอัพนี่ผมขับไปไหนได้นะได้เลย
0: มันไม่แข็งแรงพอที่จะบิดคันเร่งฮะมอเตอร์ไซค์คุณ
1: ใช้มือมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เพราะเราไม่มีแรงคอยค้ำคอย
0: ม
1: ันจะล้
0: มมันมือไม่มันไม่ 100% ฮะ
1: ครับผมใช่
0: แต่คุณขับรถยนต์เนี่ยคุณใช้ขาเนี่ย
1: ได้
0: แล้วก็ใช้มือซ้ายหรือใช้นิ้วยังได้เลยรถยนต์สมัยเนี้ย
1: ครับผม
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองกินแปดกล้วยเช้าสี่ทิ้งสี่เช้าสี่ทิ้งสี่เย็นสี่แล้วสี่ที่โทรมารายงานนะครับสวัสดีครับ
1: เช้าสี่เย็นสี่นะคุณหมอนะ
0: เที่ยงสี่ด้วย
1: เช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี
0: ่แล้วสี่ที่โทรมารายงานเพราะว่าคุณจะต้องแข็งแรงครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเช้าสี่เม็ดเย็นสี่เม็ด
0: เที่ยงสี่เม็ด
1: เช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี
0: ่โอเคว
1: ันหนึ่ง
0: 12 เม็ด
1: ครับผมเดี๋ยวผมสั่งได้เลยนะ
0: โอเคครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะท่านที่มีภาวะเรื่องของโรคประจำตัวเนี่ยนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องของโรคลำไส้โรคมะเร็งโรคปอดโรคหัวใจบางคนมีอาการของเบาหวานนะคะที่เกิดจากภาวะที่ไม่ตับอ่อนมันทำงานหนักเกินไปนะคะมันก็จะต้องพักตับก็ไม่ควรที่จะกินอาหารกันทั้งวันเนี่ยทำ IF ร่วมด้วยนะคะออกกำลังกายการดูแลฟื้นฟูสุขภาพเราอยู่ที่การปฏิบัติเรื่องของการกินเนี่ยแหละนะคะเป็นสิ่งสำคัญเรากินอาหารครบหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอดูแลสุขภาพและเสริมได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังช้ำรักจากอุบลค่ะของสิทธิพรสุนทรพจน์สาวอุบลรอรักจากเสียงของต่ายอรทัยค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สำหรับใครที่รักการออกกำลังกายเนี่ยนะคะถ้าต้องการที่อยากจะทำให้สัดส่วนรูปร่างเรากระชับก็ไม่ต้องหักโหมจนเกินไปเราเริ่มจากค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะคะบางท่านอาจจะเดินเร็วสลับช้าสัก10นาที20นาทีแล้วเพิ่มเป็น30นาที45นาทีดูตามสภาพร่างกายนะคะถ้าเรารู้ว่าเราเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพเราก็ต้องค่อยๆนะคะอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างผู้สูงอายุเนี่ยเรานั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะคะยืดเหยียดร่างกายตื่นเช้ามาเนี่ยให้ค่อยๆลุกค่อยๆนั่งนะคะแล้วก็ให้ร่างกายเราได้ปรับได้ดื่มน้ำก่อนสัก 1-2 แก้วเราทำกิจวัตรประจำวันนะคะท่านที่ทานยาตามที่แพทย์สั่งบางคนอาจจะมียาเบาหวานความดันเราก็หมั่นตรวจเช็คนะคะมีเครื่องวัดค่าของความดันโลหิตสูงก็ควรจะวัดซ้ำสัก2ครั้งนะคะในครั้งแรกก็เว้นไปสักประมาณอีกสัก15นาที20นาทีแล้วจดไว้เวลาไปพบแพทย์เนี่ยเราก็จะได้นำตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันจะได้วิเคราะห์ได้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีกลุ่มโรคประจำตัวเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพหลายๆคนเนี่ยนะคะกินโปรตีนถึงพลังงานไม่ขาดไม่เกินเราต้องนอนให้พอแต่ถ้าโปรตีนที่มันเกินความต้องการเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปทำให้เป็นกล้ามเนื้อทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกินปริมาณพอดีกินสม่ำเสมอกินเป็นประจำนะคะและออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอดีนอนให้พอนะคะแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวบางอย่างที่คุณหมอเขาแนะนำเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะเพราะว่าการที่เราทานพวกเนื้อสัตว์กินกุ้งหอยปูปลาเนี่ยบางคนแพ้อาหารทะเลก็มีนะคะก็ดูสภาพร่างกายเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเรากินอาหารที่มีประโยชน์ในทุกๆวันทุกๆมื้อเนี่ยแล้วไม่เกิดการสะสมไขมันเราก็จะมีรูปร่างดีแล้วเวลาเราลดน้ำหนักเนี่ยนะคะเราดูสัดส่วนเป็นหลักเพราะบางทีมันอาจจะมีมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกนะคะที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะสัปดาห์นึงค่อยชั่งน้ำหนักสักทีแล้วเราดูการสวมใส่เสื้อผ้าถ้ามันกระชับขึ้นนะคะรู้สึกว่าเสื้อมันหลวมขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าไขมันมันลดลงเพราะการลดน้ำหนักคือการลดไขมันที่อยู่ในร่างกายนะคะถ้าไขมันลดเนี่ยน้ำหนักลดค่าเบาหวานความดันท่านไปวัดมันก็จะลดลงนะคะคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยวันนี้ท่านต้องดูแลในเรื่องของการควบคุมเรื่องปริมาณอาหารการกินนะคะถ้าเราอยากจะรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงเราต้องกินโปรตีนนะคะและออกกำลังกายอย่างที่มีแรงต้านเนี่ยนะคะบางคนอาจจะถ้าเช้ามาเราเริ่มด้วยกาแฟหวานๆนะคะกินโจ๊กซึ่งมันทำให้แตกตัวเร็วแล้วก็น้ำตาลพุ่งสูงได้ง่ายเนี่ยเราก็ไม่ควรกินทุกมื้อนะคะเราควรจะมีพวกเนื้อสัตว์กินผักบางคนกินต้มเลือดหมูมีตำลึงนะคะมีผักที่เป็นเครื่องเคียงแล้วก็ทำให้เราได้รับสารอาหารให้ครบถ้วนในแต่ละมื้อเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ดีนะคะเราก็หมั่นเดินขึ้นบันไดลุกนั่งเก้าอี้นะคะหรือช่วยกิจการงานอะไรที่เราทำให้มันร่างกายเราเคลื่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินเนี่ยเราต้องดูว่าเรากินเพียงพอต่อการเสริมสร้างสุขภาพหรือเปล่าหรือกินน้อยเกินไปกินมากเกินไปนะคะดูในเรื่องของการรักษาสุขภาพวันนี้นะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บท่านจะเข้าสายนะคะปรึกษาทีมแพทย์เนี่ยก็โทรศัพท์0813346666ต้องการอยากจะสั่งซื้อจากคลินิกหมอชำนาญกับแปะกุ้ยตราไวกิ้งเดี๋ยว8โมงเช้าท่านโทรนะคะคลินิกเขาเปิด8โมงถึง5โมงเย็นจดเบอร์ไว้ค่ะต้องการอยากจะซ่อมเซลล์ไม่ให้เสื่อมเร็วนะคะแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่แล้วมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดนะคะซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากมะระขี้นกจากผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีสารอาหารที่ร่างกายเราดูดซึมไปใช้คือแมกเนเซียมมีซิงค์แร่ธาตุสังกะสีมีโครเมียมไปช่วยเผาผลาญเกี่ยวกับเรื่องของการกินข้าวแป้งน้ำตาลที่มันส่วนเกินเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นพลังงานมันจะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันนะคะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานท่านสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงไวโพธิ์เพชรสุพรรณนะคะวังน้ำเย็น
น้ำค้างเดือน6จากสุรพลสมบัติเจริญลมว่าวจากเสียงของกังวานไพรลูกเพชรค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราหันมากินพวกไข่มากขึ้นนะคะไข่เนี่ยเราก็พยายามกินพวกไข่ตุ๋นไข่ต้มนะคะถ้าเราไปทอดก็ควรจะเป็นไข่ดาวที่เราทอดน้ำนะคะหลีกเลี่ยงในการใช้น้ำมันเพราะว่ามันจะให้พลังงานสูงขึ้นเช้าถ้าเรากินได้สัก2ฟองเนี่ยมันจะอิ่มนานนะคะแล้วได้โปรตีนเราอาจจะเพิ่มจากไข่จากเนื้อสัตว์ที่เราได้เนี่ยเพราะว่าโปรตีนมันไม่ได้มาจากไข่อย่างเดียวนะคะเราก็จะต้องกินพวกอาหารที่มันเป็นปลาเต้าหู้หมูนมถั่วเนี่ยมันช่วยได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกที่จะกินโปรตีนนะคะแล้วก็ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในแต่ละมื้อเนี่ยเราก็จะทำให้เราเสริมสร้างสุขภาพได้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะสมองที่มันฝ่อที่มันเสื่อมเนี่ยก็ส่วนหนึ่งมาจากนอนพักผ่อนไม่พอกินอาหารที่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะหรือบางคนมีความเครียดวิตกกังวลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บั่นทอนสุขภาพถึงบอกเราต้องมีการแบ่งเวลานะคะให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยบางคนห่วงครอบครัวห่วงคนอื่นนะคะลืมนึกถึงตัวเองนะคะก็เหมือนกับเราที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะตรักตรำทำงานโดยที่ไม่รู้เวลาไหนคะบางทีต้องทำงานหลายๆอย่างอย่างที่เราเคยคุยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลในเรื่องสุขภาพคนเราก็ถึงได้หยุดงานวันเสาร์วันอาทิตย์ได้หยุดพักผ่อนเพราะคนเราต้องมีหลายหน้าที่นะคะในการเกิดมาเป็นชีวิตหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเป็นคนของสังคมช่วยเหลือกิจการงานพวกจิตอาสาเนี่ยก็มีไปทำมันผ่อนคลายได้มีเพื่อนบางคนชอบไปร้องเพลงไปผ่อนคลายไปเล่นกีฬาทำสิ่งที่เราชอบแล้วไม่ให้เกิดภาวะความเครียดนะคะการร้องเพลงนะคะการไป เล่นกีฬาไปเต้นแอโรบิกหรือว่าอ่านหนังสือบางคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวได้นะคะบางคนอยู่ไม่ได้ต้องฝึกร่างกายของเราให้มีความคุ้นชินกับการที่เราจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพใส่ใจเรื่องอาหารการกินบางคนอาจจะทำอาหารกินเองนะคะแล้วไม่สะดวกก็เลือกร้านที่มันปลอดภัยการกินอาหารสารอาหารที่มีผักมีโปรตีนมีสารอาหารครบหมู่จึงจำเป็นสำหรับการมีอายุขัยที่ยืนยาวด้วยนะคะและอยากซ่อมเซลล์นะคะให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นดีวันนี้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทไปซ่อมเซลล์ทำให้เราแข็งแรงขึ้นและดื่มกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมไม่มีน้ำตาลผสมนะคะคนเป็นเบาหวานดื่มได้ใช้ซูโครสย่าหวานทดแทนความหวานให้รสชาติมันกลมกล่อมมีแมกนีเซียมีส่วนผสมของวิตามิน B6 B12 มีแคลเซียมแอทริโอเนตและใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานส์นะคะ1กล่องกาแฟมี15ซอง260บาทไวเฮิร์บเป็นสารสกัดมะระขี้นกบรรจุ30แคปซูลไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารให้เผาผลาญดีขึ้นเสริมด้วยไวเฮิร์บนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ฟังยิ่งยงยอดบัวงามค่ะไอ้หนุ่มเลี้ยงควายนะคะหนุ่มไวทองจากพรศักดิ์ส่องแสง

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ฟังรายการนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะอาจารย์ชอบมากเลยเมื่อก่อนน้องสาวหนูฟังอยู
0: ่
1: ทีนี้เขาก็แนะนำหนูก็ไม่เคยฟังอาจารย์เลยแต่วันนั้นหนูไปเปิดที่แบบมันอะไรเขาเรียกอะไรบลูทูธจะฟังก็ชอบมากแล้วก็เปิดให้ลูกสาวฟังเพราะว่าน้องสาวเขาเอายามาให้หนูทานไป1แผงค่ะอาจารย
0: ์เอายาอะไรครับ
1: ยาแปะกล้วย
0: แปะกล้วยกล่องสีเขียวนะครับโอเค
1: แล้วก็กินแล้วมันก็มีอาการแบบว่า1ไม่เพีย
0: ที่ไม่เพียเพราะว่าหลอดเลือดน้ำเลือดท่อเลือดมันเอาเลือดไปซัพพลายเซลล์ต่างๆในร่างกายมีประมาณสัก70ล้านล้านเซลล์เนี่ยมันได้อาหารเพียงพอทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เพียครับเอาต่อเลยครับ
1: ค่ะไม่เพียและตาสว่างขึ้น
0: ตาสว่างขึ้นเพราะว่า
1: อายุ62แล้วค่ะ
0: เพราะเซลล์ของมันเนี่ยไม่เคยได้รับอาหารเพียงพอมันตาจึงมัวๆนะครับคนที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมคนเป็นว่าที่ต้องกระจกมันแสดงว่ามันจะมัวแสดงว่าจะเป็นต้อกระจกบ้าที่ต้อกระจกนะครับมันเกิดจากเราไม่ใส่แว่นแสง UV ฝุ่นละอองยิ่งคนเป็นเบาหวานก็เป็นง่าย
1: หน้าเตา
0: โอ้มีส่วนมากเลยฮะคุณต้องใส่แว่นแบบหรือดำน้ำนะฮะแบบเวลาเราไปดำน้ำมันใส่ไม่ให้อากาศเข้าเลยครับเหมือนเจ๊ไฝอ่ะเจ๊ไฝอ่ะผมดูให้นี่มันเหมือนนุชกบ
1: นี่อาจารย์คะทีนี้หนูเขาเรียกอาจารย์นะคะทีนี้ลูกสาวหนูเนี่ยได้สั่งยาตัวนี้เข้ามาหนูอยากเรียนถามอาจารย์ว่ามีขายตามช้อปปี้ไหมคะ
0: ไม่มีฮะไม่มีต้องสั่งโดยตรงจากคลินิกมาจำหน่ายครับ
1: อ้าวแล้วทีนี้พอสั่งมาปุ๊บนี่ไม่เสียค่าส่งด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: เนี่ยสั่งมาทั้ง4กล่องเนี่ยหนูไม่ทานยาปลอมแล้วมั้งเนี่ย
0: ก็ทางที่ดีสั่งจากคลินิกหมอชำนาญจะดีกว่านะครับมันได้รับการบริการ
1: หนูจะเรียกน้องสาวหนูมาดูตัวยาเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูแบบเพราะว่ากินอันซองแรกน่ะมันรู้สึกแบบว่ามันบอกไม่ถูกแต่อันนี้พอกินเม็ดที่2เม็ดที่4โซกินช้าเม็ดไอ้ช้า2เม็ดเย็น2เม็ดพอกินครั้งที่2รู้สึกปวดตัวปวดเนื้อปวดตัวค่ะอาจารย
0: ์ไม่เหมือนกันครับ
1: หนูรู้ว่ากินยาผิดหรือเปล่าเนี
0: ่ยไม่เหมือนกันนะฮะต้องสั่งโดยตรงจากคลินิกหมอจำนานครับเนาะ
1: หนูก็เลยจะถามลูกสาวว่าหนูสั่งตามไอ้หมายเลขโทรศัพท์ที่น้าเขาให้มาเปล่าแต่วันนั้นหนูก็เปิดอาจารย์ให้เขาฟังเขาก็ถูกใจว่ายาตัวนี้เนี่ยเข้ามาซ่อมแซมร่างกายเรา
0: ใช่ๆ
1: หลายด้าน
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็กินแล้วก็มีแต่ประโยชน์แหละแต่ทีนี้ลูกเมื่อก่อนเขาจะไม่เอาเลยค่ะยาที่สั่งมาทานอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้ทานเลยทีนี้หนูก็เลยบอกว่าแม่เคยทานแล้วน้าเขามาให้แม่แผงนึงแต่พอยาหมดลูกเลยสั่งให้แต่ยาตัวนี้อาจารย์พอหนูแกะเม็ดเนี่ยอันที่น้องสาวเอามาน่ะพอแกะเม็ดเนี่ยมันจะหอมใบไม้แห้งค่ะ
0: เม็ดเขาเราไม่มีหอมใบไม้แห้งนะฮะ
1: มันจะหอมแบบใบไม้แห้งค่ะอาจารย์อันแรกนะอันแรกนะเหมือนใบไม้แห้งพอกินเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกหอมแบบใบไม้แห้งใบไม้ที่มันแห้งใบตองแห้งอะไรเงี้ยทีนี้มันจะเป็นกลิ่นประมาณนั้นแต่ทีนี้อันนี้จะไม่มีอาจารย์จะไม่มีเนี่ยหนูสังเกตขนาดนี้เลยแล้วพอหนูกินไปเนี่ยหนูชักไม่มั่นใจแล้วอาจารย์
0: ใช่คือว่าถ้าสั่งจากแพทย์มันมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นของแท้ๆแน่นอนครับ
1: แล้วสั่งมาเยอะด้วยเนี่ยสั่งมาทั้ง4กล่องเนี่ย
0: อ่ะ
1: แก้ไขยังไง
0: ก็แก้ไขก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปสั่งใหม่
1: อาจารย์หนูปรึกษาเรื่องสุขภาพได้ไหมคะ
0: ก็ได้เลยครับเชิญเลยครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้หนูอายุเข้า62ค่ะ
0: 62น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักก็ส่วนสูง150น้ำหนักประมาณ49ค่ะ
0: โอ้ลดอีกหน่อยสัก 4-5 กิโลก็ดีนะครับถ้าไม่ลดไม่เป็นไรครับตอนนี้มีเบาหวานความดันใครมันสูงไหม
1: พักหลังนี่หนูไปวัดนี่ก็ปกติอาจารย์แต่ตอนนี้หนูมีอาการคือแบบเหมือนจะเยอะมากเลยคือนอนฉี่ไหล
0: กันปัสสาวะไม่อยู่ใช่ไหมครับ
1: กันไม่อยู่อาจารย์ถ้าปวดนี่วิ่งเข้าห้องน้ำแทบไม่ทันเลยบางทีลาดตั้งแต่ก้าวเลย
0: เรามีมีการแสบมีคันมีติดเชื้อไหมครับ
1: ไม่มีอาจารย์อันนั้นไม่มีไม่มีคันไม่มีแสบเลย
0: แล้วจะไหลออกมาโดยเรานอนหลับไม่รู้สึกตัวใช่ไหมครับ
1: ใช่ฮะนอนไม่รู้สึกตัวมันจะไหลแล้วเข้าห้องน้ำหนูสังเกตดูว่าฉี่หนูเนี่ยเป็นฟองเหมือนแผลไอ้ไข่ปลาค่ะแบบถี่ยิบเลยค่ะอาจารย์ฟองของฉี่นะคะอาจารย
0: ์แล้วกินกัดปัสสาวะบ่อยๆหรือเปล่าครับ
1: คือบางทีหนูทำอาหารหนูยังไม่ปวดหนูก็ไม่ไปอาจารย์เอา
0: ทำอาหารตามสั่งต้องยืนทั้งวันหรือเปล่าครับ
1: ยืนค่ะอาจารย์ยืน
0: โอ้ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
1: โหหนูทำมาต้อง
0: ทำจนส่งลูกเรียนหนังสือนะ
1: จ้าลูกเงินจบมหาลัยแล้วก็ทำงานแล้วแต่หนูทำจริงๆอ่ะประมาณ10ปีอาจารย
0: ์คืออย่างนี้นะการกัดปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยสามารถเกิดจากหลายสาเหตุเช่นภาวะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือหูรูดอ่อนแรงก็ได้หรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็ได้ท้องผูกก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยต่อมลูกหมากโตก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในผู้หญิงก็ได้ใบหมดประจำเดือนเนี่ยนะครับการแก้ไขได้หลายวิธีตั้งแต่การฝึกขมิบก็ลองดูก่อนนะครับฝึกขมิบสักวันหนึ่งสัก 4-500 ครั้งนะครับแต่อาจจะเป็นช่วงๆลองฝึกขมิบดูนะครับปากกล้ามเนื้อมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันไปหรือการปรับพฤติกรรมไปจนถึงการปรึกษาแพทย์ลองนี่นะฮะเวลาคันที่ผัดเนี่ยถ้าคุณปัสสาวะอย่าให้อั้นปัสสาวะบ่อย
1: ๆ
0: เราฝึกขมิบด้วยนะครับฝึกขมิบแล้วฝึกขมแบบด้วยนะฮะจนถึงกล้ามเนื้อท้องอ่ะขมิบอย่างเดียวไม่อยู่ฝึกขมแบบนะครับทีนี้การติดเชื้อก็ไม่แน่ว่าจะมีหรือเปล่านะครับเช่นว่าปัสสาวะแสบไหมนะครับการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะหรือท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันกดเบียดกับเส้นประสาทหรือมีสาเหตุอื่นๆเป็นนิ่วไหมในกระเพาะปัสสาวะมีนิ่วไหมนะครับการกั้นปัสสาวะบ่อยๆอย่างยืนผัดเนี่ยบางทีเราปัสสาวะเต็มที่โดยเราเพลินกับการผัดอยู่หน้าเตาเนี่ยโดยลืมไปว่าเราเก็บปัสสาวะไปนานเกินไปทำให้หูรูดมันเสียมันเสื่อมนะครับนะเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับแต่ลองฝึกขมิบไปก่อนนะครับถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องไปตรวจภายใน
1: อาจารย์คะแล้วกลิ่นฉี่นี่นะรับไม่ได้เลยค่ะขนาดหนูรับไม่ได้เลย
0: กลิ่นเป็นไง
1: กลิ่นฉี่นี่แบบมันเหม็นมากเลยมันเกิด
0: อาหารที่กินส่วนมากจะเป็นเนื้อเยอะๆหรือเปล่าครับ
1: ใช่ฮะ
0: เนื้อทำให้เกิดกลิ่นนะคุณต้องกินผักต้องลดได้สองเด้งเลยคุณไม่กินเนื้อได้ไหมคุณกินปลาแทนได้ไหมหรือปลาไม่ชอบ
1: เออหนูไม่ทานนะคะอาจารย์หนูแต่หนูทานเนื้อหมูอะไรพวกนี้นิดหน่อยได้
0: เรากินต้องกินอาหารไหนๆก็เจอสองเด้งนะครับคุณกินผักผลไม้นะครับซึ่งไม่ค่อยมีกลิ่นเลยคุณอย่างเงี้ยส่วนเนื้อ

0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเปลี่ยนวิธีการกินนะครับผักที่มีโปรตีนสูงๆเช่นผักอะไรที่มีโปรตีนสูงเช่นเห็ดก็ได้ครับเห็ดเห็ดหัวหนูนี่โปรตีนสูงมากนะครับกินแทนคือกินแทนโปรตีนนะครับโปรตีนจากปลานี่ก็ดีกว่าโปรตีนจากไก่นะครับโปรตีนจากไก่ก็ดีกว่าโปรตีนจากเนื้อที่ย่อยยากๆโดยเฉพาะยิ่งติดเอ็นด้วยนะครับลองเปลี่ยนวิธีการกินดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินก็คือการฝึกขมิบฝึกขมแมวกินมันจะหายไปได้มันต้องแก้ไขด้วยเรื่องต้นเหตุการอาหารนะครับทีนี้การที่จะการออกกำลังกายนี่บริหารอุ้งเชิงกรานให้ดีโดยการเกรงกล้ามเนื้อค้างไว้สัก
1: วิดพื้นได้ไหมคะอาจารย
0: ์โอ้มันวิดพื้นก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ต้องเกรงฮะเกรงกล้ามเนื้อค้างไว้สัก5ถึงสัก5วินาทีนะครับแล้วก็คลายอีก5วินาทีทำประจำนะครับไอ้ยังการวิดพื้นมันไม่เกี่ยวอุ้งเชิงกรานเนี่ยคุณต้องเกรงกล้ามเนื้อที่อุ้งเชิงกรานค้างไว้อืด1 2 3 4 5แล้วก็
1: กั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์เกร็งไม่ใช่กั้นเกร็ง
1: ไม่เป็นเกร็งไม่เป
0: ็
1: น
0: นี่ตีแต่งงานกี่ครั้งวะเนี่ย
1: ครั้งเดียวค่ะ
0: แล้วเกร็งไม่เป็นเหรอ
1: มีลูก2คนไม่เป็นอาจารย
0: ์โอ้ยขมิบ
1: เป็นหนู
0: ขมิบเป็นมั้ย
1: เค้ามีเป็นค่ะเป็นครูค่ะอาจารย
0: ์โอ้ยคุณจะให้เป็น
1: เก่งนี่ไม่เป็นเก่งทำไงทำกั้นใจเหรอกั้นใจตัวเองเหรอ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้ลูกสาวบอกให้ดีกว่าผมไม่อยากบอกทางอากาศเจนบางเนี้ยคุณก่อนจะยกของคุณต้องเกรงใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เกรงอืดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกรงใช่ไหมฮะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละเหมือนกั้นใจอ่ะ
0: เหมือนกันแล้วก็เกรงกล้ามเนื้อคุณเกรงแล้วคุณทำท่าให้มันเอ้ยมันจะบอกได้ไหม
1: นอนใช่ไหมคะนอนใช่ไหมที่เกรงอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: หร
0: ือ
1: ว่ายืน
0: เกรงๆยืนก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้เกรงก็คือทำให้เกรงกล้ามเนื้อมันแม่มันเรียกว่าเหมือนคุณโอ้ยผมก็พูดไม่ถูกผมไม่ได้ผู้หญิงเว้ย
1: แปลว่าอะไร
0: เกรงทุกส่วนก็แล้วกันเกรงตรงเกรงอย่างนั้นนะเกรงแบบเนี่ยเกรงไอ้ส่วนกล้ามเนื้อน่ะอุ้งเชิงกรานนั่นน่ะมันก็ถึงกับไอ้
1: ขอบคุณมากๆเลย
0: ครับแล้วดื่มน้ำนะฮะดื่มน้ำให้เพียงพอแต่ไม่ต้องดื่มครั้งละมากๆจิบนิดจิบหน่อยก็พอนะครับไม่ใช่ดื่มทีนึงขวดนึงอ่ะลิตรครึ่งลิตรดื่มน้ำจิบเบาๆนะก่อนนอนไม่ต้องดื่มน้ำเลยครับสัก 3-4 ชั่วโมง
1: คนหนึ่งแนะนำหนูกินน้ำค่ะดื่มน้ำให้
0: ดื่มน้อยๆแต่บ่อยๆได้ฮะ
1: ให้ดื่มแต่เช้าวันละขวดเลยค่ะอาจารย
0: ์ตอนเช้าไม่เป็นไรฮะแต่ก่อนนอนเนี่ยชาวได้ครับนะครับนะแล้วปรับเปลี่ยนอาหารและเครื่องดื่มเช่นหลีกเลี่ยงพวกคาเฟอีนนะฮะกาแฟเนี่ยเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์แล้วรวมทั้งไอ้เบียร์ด้วยเดี๋ยวมันทำให้ฉี่มันกระปิดกระปอยนะครับก็ลองทำดีดูถ้าไม่ดี
1: หนูก็ไม่ดื่ม
0: ถ้าไม่ดีค่อยไปตรวจภายในนะครับ
1: จ้ะโอ้นานแล้วหนูไม่ได้ตรวจเลยค่ะภายใน
0: โอ้ย
1: ตั้งแต่แฟนหนูเสียไป4-5 ปีหนูไม่ตรวจเลยภายใน
0: เราอย่าเพิ่งหาแฟนใหม่นะให้หัดเก่งให้ดีซะก่อนนะ
1: หนูกุ้มใจคืออะไรอาจารย์คือ
0: ให้มัน
1: กล้ามเนี่ยมันเยี่ยวไหลนี่นะ
0: ก็ลองฝึกขมิบ
1: ฟันแมว
0: ไม่ใช่มันต้องฝึกขมิบขมแมวกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมันอ่อนเยาว์กินแปะกล้วยช่วยหน่อยนึงนะครับเช้า4-4แล้วก็ฝึกขมิบฟันแมว
1: 4 เม็ดเลยใช่ไหม
0: 4 เม็ดเลยครับฝึก4 เม็ดเลยครับนะ
1: เนี่ยมันปลอมหรือเปล่าหนูนี่อยาก
0: เอาเดี๋ยวไอ้เรื่องอื่นว่าทีหลังนะคุณสั่งโดยตรงจากอาจารย์หมอชำนาญจะดีกว่านะครับนะเพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องธุรกิจนะครับเรามีแต่ธุรกิจนะครับคุณก็สั่งโดยตรงจากหมอชำนาญจะดีกว่านะครับเอา
1: เ
0: สร็จยังฉี่เหม็นน่ะฉี่เหม็นน่ะการกั้นนานๆก็เหม็นนะฮะเหมือนคุณเอาไอ้ของเสียที่กั้นนานๆเนี่ยโดยไม่ระบายออกมันอยู่ในที่อับๆอยู่ในที่จำกัดมันก็มีกลิ่นทุกคนนะครับนะต่อให้สวยขนาดไหนก็มีกลิ่นนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยกลิ่นก็มีทั้งกลิ่นปัสสาวะกลิ่นอะไรที่มันออกทางลมทางปากทางนั่นน่ะกลิ่นปากเขาสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าให้ท้องผูกบ่อยๆบางทีกลิ่นปากบางทียาไม่ได้ช่วยเลยครับคุณต้องแก้ไขเรื่องอาหารตั้งแต่กระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ดูซ้ำไปนะครับแฟร์หรือยังยัง

0: ที่มีกลิ่นเนี่ยฉุนเนี่ยอาจจะเกิดจากภาวะขาดน้ำทำให้สารเคมีในปัสสาวะเข้มข้นขึ้นอาหารและยาบางชนิดทำให้เกิดกลิ่นได้เช่นหน่อไม้ฝรั่งกาแฟวิตามินบีหรือยาปฏิชีวนะคุณเราไปกินพวกเอม็อกซิลสิกินฉี่ออกมาฉุนเป็นบ้าเลยกินยาเนี่ยฉุนมากนะครับ
1: ฉุนเลย
0: นะฮะนั่นมันของปกตินะฮะพอเลิกกินมันก็หายและการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะคุณไม่มีแน่ๆแต่ไม่แน่ลองไปตรวจดูนะครับนะเนี่ยมันต้องดูสาเหตุถ้าปวดแสบขัดเนี่ยบางคนเวลาล้างก้นนะฮะต้องล้างแบบบันเวย์นะครับคุณล้างแบบถูไปซ้ายถูไปถูมามันบางทีกลิ่นเชื้อแบคทีเรียบางชนิดจากอุจจาระมันจะเข้าไปในช่องคลอดได้ครับต้องล้างก้นให้ดีนะครับแล้วอย่าไปล้างด้วยการฉีกเข้าไปมันกลัวสกปรกเอามือคว้านเข้ามาออกมากลัวไม่สกปรกนั่นแหละไอ้ตัวแสบเลยเพราะมันมีแบคทีเรียบางตัวอยู่ในทางเดินปัสสาวะเป็นแบคทีเรียทำให้ไม่เกิดกลิ่นก็มีครับคุณล้างบ่อยๆไอ้ตัวแสบเลยคุณเบิร์กไม่รู้สะอาดนะเอาท่อที่ล้างก้นไปฉีดเพื่อจะให้มันสะอาดนั่นแหละคุณฆ่าแบคทีเรียตัวดีบางตัวที่มันไม่เกิดความบาลานซ์นะครับต้องล้างแบบนิดๆหน่อยๆนะครับนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยวันนี้ก็เคลียร์หมดสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: ดูสิที่เราคล่องอย่างนี้เพราะว่าเราเปิดคลินิกวีดีมา30ปีข้างวัตรีทศเทพส่วนมากจะมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้เรื่องอะไรต่อมีอะไรมากมายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการที่ให้ความรู้โดยไม่ต้องเสียสตังค์เนี่ยได้รับความจริงนะครับแล้วสนุกตอบสนุกนะครับเราตอบไม่ใช่ตอบแค่คนสองคนคุยกันนะครับคนทั้งประเทศไทยคนทั่วโลกเนี่ยเขาฟังแล้วทำตามนะครับโรคบางโรคดีหายได้โดยไม่ต้องใช้ยาอย่างเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยคุณแค่ไม่มียารักษาไวรัสหวัดนะครับคุณต้องเข้าใจสูตรนี้ถ้ากินมีไข้ก็กินพาราถ้าเจ็บคออย่าเพิ่งกินปฏิชีวนะนะครับคุณลองวิธีการนี้กินน้ำอุ่นๆดูนอนให้เพียงพอนะครับอาบน้ำสระผมก็จะใช้น้ำอุ่นๆสระผมนะครับเช็ดตัวบ้างอย่าไปใช้น้ำเย็นโขกๆเลยนะครับอย่าเปลี่ยนอุณหภูมิบ่อยๆนะครับเนี่ยมันต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแต่ต้นเหตุที่ใหญ่ที่สุดที่คนเขารู้แต่ไม่ทำแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยชาตินี้ทั้งชาติไม่มีคำว่าหายเลยคือโรคNCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณก็เปิดดูใน Google ดูสิครับว่าโรค NCD คืออะไรนะครับฝรั่งมันไม่หวังดีต่อคนไทยหรอกครับเชื่อเถอะพี่เชื่อเถอะน้องคุณทำตามนี้โรงพยาบาลจะไม่มีคนไข้มากมายถึงขนาดนี้อาจจะไม่มีเลยก็ได้ครับโรค NCDS เนี่ยคือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับ Non-communicable disease ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคหรือการติดเชื้อเลยนะครับ 70-80% หรือเกือบ 100% ละที่ไปโรงพยาบาลโควิดไวรัสแบคทีเรียไวรัสอย่างโรคเบาหวานโลหิตความดันสูงหัวใจหลอดเลือดโรคหลอดเลือดในสมองโรคปอดโรคไตโรคอ้วนลงพุงเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมมัวแต่มาเถียงกันว่าค่าหัตถการนี่อันนี้แสนกว่ายังเบิกไม่ได้อันนี้เท่าไหร่แต่โรคนี้มันใครทำครับใครเป็นคนทำครับเขาเดินจากบ้านแค่ความดันเบาหวานนิดหน่อยเนี่ยเริ่มต้นอย่างเงี้ยมันไม่มีใครหายโดยการใช้ยาครับเพราะโรคทุกนี้เกิดจากพฤติกรรมกินยาทั้งชาติก็ไม่หายนอกจากคุณจะตายช้าตายเร็วท่านเองที่มันตายช้าเพราะว่าลดตัวเลขให้ยาเอาเป็นสต็อกหน่อยก็รักษากายภาพนู่นนี่ว่าไปหรือบรรลุบายพาสก็ได้ค่าหัตถการไป แล้วทำไมไม่อธิบายเลยครับว่าโรคพวกนี้ไม่ต้องใช้ยามันก็หายได้ครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟฟังยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่มีเรื่องของสุขภาพนะคะคุณหมอก็จะได้ประกอบการตัดสินใจวินิจฉัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวส่วนสูงนะคะโรคประจำตัวที่ท่านเป็นหรือว่าท่านที่มีอยู่ยาที่ทานอยู่เนี่ยท่านก็สามารถปรึกษาทีมงานของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเรามีทีมแพทย์ให้คำแนะนำนะคะท่านปรึกษาหน้าไมค์โทรศัพท์มาที่0813346666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นก10เบอร์10คู่สายนะคะสั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังเพลงนางแก้วจากเสียงทูลทองใจแก่งคอยจากก้านแก้วสุพรรณค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สำหรับการที่ท่านจะออกกำลังกายสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ย150นาทีเนี่ยนะคะก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปวิ่งเป็นหลาย10กิโลในแต่ละวันนะคะเราแบ่งเวลานะคะอย่างใน7วันเนี่ยถ้าเราวิ่งได้สักประมาณวันหนึ่ง25นาทีก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยสะสมไปในแต่ละวันเนี่ยนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้เรารู้สึกว่ามันวิ่งแล้วมันเหนื่อยหอบหอบพูดไม่เป็นคำเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ดึงไขมันมาเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ภายในสัก 1-2 วันเนี่ยเราก็ฝึกให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะกับการที่เราอาจจะลุกนั่งจากเก้าอี้สัก 10-20 ครั้ง 2-3 รอบบางคนอาจจะดันกำแพงยกสะโพกจากพื้นยกของเบาๆยังขวดน้ำฝึกแขนฝึกไหล่เนี่ยนะคะบางคนก็ทำเป็นท่าแพลงเนี่ยสัก10นาที30วิประมาณเนี้ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปทำเต็ม150นาทีภายในระยะเวลาที่เรากำหนดเราอาจจะเสริมสร้างสุขภาพในวันละเล็กละน้อยสะสมไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นบางวันก็เดินสลับช้าสลับเร็วขอให้เราได้มีการได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วเราก็มีการเสริมสร้างสุขภาพของเราเพื่อให้เราได้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นเดินเร็วว่ายน้ำไปเต้นไปปั่นจักรยานนะคะก็ได้หมดแหละนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราสามารถจะเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมรวมทั้งการจำกัดเรื่องปริมาณอาหารการกินด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์บางคนชอบไปเที่ยวไปทะเลไปเดินชายหาดก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไปดูภูเขาทะเลน้ำตกหรือว่ากิจกรรมที่ถ้าสามารถที่จะทำแล้วมีความสุขในแต่ละวันเนี่ยนะคะจะเป็นการเดินเบาๆเดินสลับช้าเดินสลับเร็วนะคะบางคนใช้ยางยืดฝึกสะโพกนะคะอาการทรงตัวเหล่านี้เนี่ยเพื่อเสริมสร้างให้เราไม่มีมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกที่แข็งแรงนะคะจากการที่เราเข้าใจในเรื่องของการจำกัดปริมาณอาหารการกินการที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยนะคะเราต้องออกกำลังกายร่วมด้วยเพื่อเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงการทำ IF นะคะที่คุณผู้ฟังได้รับคำแนะนำจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยนะคะซึ่งมีท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านพยายามให้เราลดน้ำหนักควบคุมอาหารค่าเบาหวานความดันนะคะที่เราเป็นเนี่ยมันจะลดลงได้ถ้าเราลดน้ำหนักเพียง 5-10 ถึง 10% เนี่ยค่าเบาหวานความดันจะลดลงนะคะพยายามที่จะควบคุมค่าน้ำตาลในเลือดให้คงที่ค่าความดันเบาหวานนะคะเราต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมันก็จะทำให้เบาหวานหายได้นะคะถ้าเราปรับพฤติกรรมเรื่องของการฝึกการกินอาหารให้ลดหวานมันเค็มอาหารแปรรูปนะคะงดสูบบุหรี่ดูดสูบบุหรี่หันมาดื่มน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาในระหว่างมื้อนะคะดื่มน้ำก่อนอาหาร 1-2 แก้วและท่านทานผักทานผลไม้ไม่หวานเรากินโปรตีนกินข้าวกล้องการเสริมได้ไวเฮิร์บก็จะเป็นการเผาผลาญข้าวแป้งน้ำตาลพลังงานส่วนเกินได้ดีนะคะหรือใครที่เป็นเบาหวานฉีดอินซูลินหรือว่าต้องการที่จะทานเบาหวานทานยาทานสมุนไพรของไวเฮิร์บเนี่ยนะคะถ้าท่านรับยาเบาหวานหรือฉีดอินซูลินท่านก็หลีกเลี่ยงมาทานในมื้อถัดไปป้องกันภาวะน้ำตาลตกแต่ถ้าจะปรึกษาทีมแพทย์นะคะท่านโทรเข้าสายปรึกษาได้ที่เบอร์081-334-6666นะคะจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บคุณฟังโทรศัพท์ไปที่0625100-560-569ค่ะให้ฟังโป๊ยเซียนเสียงไทยจากยงยุทธเชี่ยวชันชัยสาวเหนือเบื่อรักผ่องศรีวรนุชกว้านพะเยาค่ะจากเสียงของสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ในช่วงนี้เราจะเห็นว่ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพซึ่งเขาก็มีมานานแล้วนะคะตามสวนสาธารณะตามสนามต่างๆใกล้บ้านท่านเนี่ยเขาก็จะมีครูนำเต้นการไปเต้นแอโรบิกตอนนี้ยิ่งแพร่กระจายไปทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะในส่วนที่มีสวนสาธารณะกว้างๆเนี่ยแล้วก็มีคนไปรวมกลุ่มไปออกกำลังกายกันเนี่ยนะคะก็ได้กิจกรรมสันทนาการแล้วก็ได้เพื่อนได้ความสนุกสนานได้คลายความตึงเครียดบางคนอาจจะหลังเลิกงานเนี่ยก่อนกลับบ้านก็จะแวะนะคะในกรุงเทพเขามีสวนลุมพินีมีสวนจตุจักรมีแถวนนทบุรีนะคะทางปทุมธานีสมุทรปราการหรือว่าในภาคอีสานหลายๆจังหวัดเนี่ยก็เริ่มมีกิจกรรมสันทนาการในการให้เด็กๆไปเล่นกีฬานะคะฝึกชกมวยเตะฟุตบอลนะคะหรือผู้สูงอายุสูงวัยเราอาจจะไปว่ายน้ำเนี่ยได้ฝึกร่างกายได้เคลื่อนไหวทั้งตัวนะคะตามกิจกรรมที่เราสามารถปฏิบัติได้นะคะไปเดินในสวนสาธารณะใกล้ๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการจัดพื้นที่ไว้ให้คนออกกำลังกายเพราะมันจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นมวลกระดูกแข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อที่ได้รับการซ่อมแซมฟื้นฟูเนี่ยจะทำให้เราเดินเหินคล่องแล้วก็ในวัยผู้สูงอายุถ้าอยากแข็งแรงก็อย่ามีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะกิจกรรมในส่วนต่างๆที่เราสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เนี่ยหรือว่าหลังอาหารเดินสัก10นาที15นาทีอันนี้มันจะช่วยได้ในการทำให้เราได้ออกกำลังกายได้เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่านั่งๆนอนๆเดี๋ยวปัญหาการนอนไม่หลับเดี๋ยวส่วนหนึ่งมาเพราะว่าเรานั่งอยู่ทั้งวันไม่ได้ใช้พลังงานหรือว่าอาจจะงีบหลับมันก็งีบได้นะแต่ว่าอย่าเพลินไปหลายๆชั่วโมงเดี๋ยวกลางคืนก็จะนอนไม่หลับก็จะมีคนบ่นอยู่เรื่อยๆว่าทำไมนอนไม่หลับพยายามฝึกตัวเองอยู่กับเพื่อนเครื่องมือวิทยุสื่อสารให้มันน้อยลงนะคะหากิจกรรมทำในระหว่างวันเนี่ยคนที่ยังนอนหลับลึกหลับสนิทหลับง่ายเนี่ยร่างกายมันก็จะแข็งแรงนะคะแล้วฟื้นฟูซ่อมแซมสุขภาพกับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บไปดูแลท่านที่เป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงนะคะสั่งซื้อไปที่0625100 560-569ให้ฟังรักข้ามกำแพงนะคะจากสังทองสีใสรักแฟนคนเดียวจากเสียงของเมืองมนสมบัติเจริญค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
4: ที่ฝากหัวใจ
3: และเพลงเพราะในใจคุณ

0: อะไรต่อมีอะไรบางทีบางครั้งบางคราวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเรายังเที่ยวไม่ทั่วเลยแล้วเป็นประเทศเดียวนะครับที่คุณพูดภาษาไทยรู้เรื่องไม่ว่าจะไปเหนือไปใต้ไปตะวันออกตะวันตกนี่พูดไทยรู้เรื่องหมดภาษากลางเนี่ยคุณไปอเมริกาเนี่ยคนใต้ก็พูดอย่างหนึ่งคนเหนือก็พูดอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าสำเนียงคนละเรื่องกันเลยครับยิ่งไปเมืองจีนแล้วก็เป็นร้อยภาษาไปอินเดียนี่หลายร้อยภาษามากยิ่งพูดภาษาอังกฤษแบบอินเดียแล้วก็โอ้โหมีแต่ภาษาไทยเนี่ยยิ่งทางเหนือนะนะเจ้าโอ้โหสาวๆไม่มีอะไรที่จะสวยขนาดนี้ทางใต้ก็สวยอีกแบบหนึ่งยิ่งถ้าคุณกินแปะกล้วยแล้วก็โอ้โหต่อให้อายุ 6-70 ก็ยังเป็นสาวเสมอเพราะว่ามันทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยฟาวนอยด์เทอร์พินอยด์ทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆร่างกายดีมันก็ดีเป็นเงาตามตัวเป็นบุญในตาเสื่อมไม่มียารักษามันก็หายได้นะครับเช้า4เย็น4หรือแม้กระทั่งเป็นหูแว่วหรือจอบประสาทตาเสื่อมก็ลองกินดูนะครับพร้อมกับการทำไอเอฟนะครับท่านเป็นโรคที่ไม่มียารักษาเนี่ยการทำ IF intermittent fasting เป็นการป้องกันโรคและรักษาโรคด้วยโดยเฉพาะยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานนี่เอาคอประกันเลยถ้าทำ IF เนี่ยเพราะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุที่แท้จริงไม่กินอาหารที่มีแคลอรี่สูงสูงคือแคลอรี่ต่ำๆคือผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์โปรตีนเหล่านี้น้ำตาลไม่ขึ้นขึ้นน้อยที่สุดนะครับการทำอะไรก็ตามด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์นะครับมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้สบายๆ081-334-6666ทำรายการประเภทนี้ทำยากมากๆนะครับ1คุณต้องทำเรื่องที่มันเครียดให้มันสนุกให้ได้2คุณต้องค้นคว้าบอกว่าไม่มียารักษาไม่จริงหรอกครับมันต้องมีวิธีการรักษาสวัสดีครับมันต้องมีการบอกว่าวิธีการแก้ไขที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับอย่างที่ไอ้ครีมที่ผมบอกเนี่ยครีมทาแก้ผื่นคันเป็นลมพิษมันมีเซรั่มนิดหน่อยนะครับแค่ 0.1% นั่นเองนะครับนะเนี่ยลดผื่นลดคันทาบางๆก็พอครับจะทาตอนหลังอาบน้ำก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคุณประกันกันผิวแห้งก็คือคุณใส่ถุงเท้ายาวๆหน่อยนะครับแล้วก็กินพวกไอ้คอฟเฟนเดรามีน1เม็ดก่อนนอนนะครับ1เม็ดก่อนนอนมันก็แก้คันได้แล้วก็กินแปะกล้วยเช่า 4-4 แก้แพ้นะครับพอดีขึ้นก็ลดเหลือเช่า 0-2 ก็พอครับนะสวัสดีครับสวัสดี
1: ใช่คุณหมอที่ปรึกษา
0: ครับครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะจะถามทีเดียวค่ะคือทำ IF อยู่นะคะแล้วทีนี้อยากทราบว่าเราต้องกินยาเบาหวานโดยไม่ได้ว่าหยุดกินไปเลย
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนกูถามง่ายไปตอบยากตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ70
0: แ
1: ล้วค่ะค
0: ือ
1: ท
0: ุ
1: กอย่างถามฟ
0: ัง
1: ค
0: ุ
1: ณหมอมาตลอดอะทำ
0: เดี๋ยวฮะน้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก57ค่ะสูง163ค่ะ
0: โอ้ยคุณขุนดีเป็น
1: 153
0: โอ้อ้วนไปหน่อย10กว่ากิโลนะครับเอ้าไม่เป็นไรจากเดิมก่อนทำ IF น้ำหนักเท่าไหร่เราเหลือเท่าไหร่ครับ
1: จากเดิมทำ IF หนักกับ8หนักกับเท่าไหร่อะ6
0: ลดไป10กิโล
1: ทำมาได้เดือนนึงแล้วทำมาได้
0: โอ้ทำไมคุณเก่งเนี่ย
1: สงสัยว่า
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งการจะตอบเนี่ยมันต้องมีข้อมูลครับผมจะมั่วไม่ได้เลยครับนะแล้วพอน้ำหนักลดแล้วนี่ค่าน้ำตาลก็ลดด้วยคุณลดน้ำหนักยังไงทำกินผักผลไม้กินโปรตีนกินคาร์โบไฮเดรตที่หลังใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรากินกี่มื้อครับ
1: ตลอด
0: กินกี่มื้อ2มื้อหรือ3มื้อ
1: สองมื้อคือมื้อเช้า8 โมงกับเที่ยงเท่านั้นค่ะแล้วมื้อเย็นไม่กินเลยจ้ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วค่าน้ำตาลสะสมก่อนทำไอเอฟเท่าไหร่ครับเท่าไหร
1: ่6ค่ะ
0: เออแล้วก็โออายุ70ก็ถือว่าเบาหวานหายนะ
1: หายเหรอคะ
0: เออมันเดี๋ยวแล้วก็ตรวจค่าน้ำตาลหลังสุดเมื่อไหร่ครับหลังทำไอเอฟหรือก่อนทำไอเอฟครับ
1: แต่ก่อนนั้นก็เท่าเนี่ย 6.2 6.3 อะไรเงี้ยแค่นี้แหละค่ะไม่สูงกว่านี้อ่ะค่ะ
0: แล้วกินยาลดตัวเลขนี่กินยาไอ้พวกลดน้ำตาล
1: ในอาหารกินยาลดน้ำตาล5 มิลลิกรัมค่ะหมอให้อยู่ทีนี้จะถามว่าไอ้เราทำไอเอฟแล้วเราต้องกินยาอีกไหม
0: เป็นผมว่าไม่จำเป็นเลยครับ
1: ไม่ต้องกินนะ
0: ไม่จำเป็นเลย
1: เพราะว่าเราไม่เคยกินข้าวเลยนะครับเป็นเดือนเลย
0: มันจะเป็นนะถ้ากินกระดาษนี้นะนี่ความเห็นของผมนะฮะคุณจะกินยาลดตัวเลขเพราะอะไรคุณต้องตรวจเจาะไปนิ้วฟาสเตอร์บัตจูก้าคุณประมาณ90-110จริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเจาะไปนิ้วเอาไม่เกิน100ด้วยเผลอๆเนี่ยจริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: 90กว่าด้วย
1: ค่ะ
0: น้ำหนักคุณ
1: ดีหมดคุณหมอเขาก็บอกว่าดีหมด
0: ก็ดีหมดเขาไม่คืนให้ยาต่อเนี่ยไม่เกิดสภาวะที่เรียกว่า
1: เมื่อเช้าป่ะเมื่อเช้าหนูเจาะปลายนิ้วเนี่ยมัน100-110นะคะ
0: ปกติมันขึ้นแปลกด้วยบางทีนอนไม่หลับก็น้ำตาลสูง
1: ใช่เม
0: ื่อ
1: คืนไม่ได้นอน
0: ทำไมโอ้ยเอาวันเดือนปีเกิดมาจะทายคุณดูว่าคุณจะมีแฟนใหม่อีกคนก็ได้เพราะคุณดีขึ้นไอเอฟ
1: คือทำฟังคุณหมอมานานแล้วแล้วตอนนี้อยากทราบว่าเราไม่ได้กินไขมันไม่ได้กินอะไรข้าวก็ไม่เคยกินเลยเป็นเดือนเลย
0: แล้วคุณจะกินยาถ้าเป็นผมนะ
1: ก็เลยถามคุณหมอว่าจำเป็นต้องกิน
0: ไม่จำเป็นแล้วครับในเมื่อคุณกินยามันจะเกิดสภาพว่าคุณจะไปมาน้ำตาลในเลือดจะต่ำเกินไปครับ
1: เมื่อคืนนั้นตอน3:00น่ะรู้สึกว่าแสบท้องมากก็เลยขึ้นมากินน้ำหวานให้โอบอยหน่อย
0: นั่นแหละแล้วคุณจะกินในเมื่อคุณหายจากโรคพวกนี้แล้วเพียงแต่ควบคุมการทำไอเอฟอีกสักระยะหนึ่งครับจนคืออย่างงี้นะเดี๋ยวฟังนี้ก่อนนะฮะหลังจากเบาหวานคุณหายเสร็จปั๊บคุณต้องใช้เวลาอีกประมาณปีครึ่งถึง2 ปีนะครับในการที่คุณไม่กระแทกน้ำตาลออกมา
1: จะลดความอ้วนด้วยค่ะ
0: ก็ใช่สิครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณไม่ต้องกินยาแล้วครับเบาหวานหายแล้วครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ดีใจไหมครับดีใจไหม
1: ดีใจค่ะ
0: เราฝีมือใครครับ
1: คะ
0: ฝีมือใครครับ
1: ฝีมือคุณหมอนะ
0: ไม่ใช่ฝีมือคุณ
1: พยาบาลมาว่าคุณหมอน่ะนั่งนอนยิ้มอยู่คนเดียวนะ
0: ขำบอกบางทีมันของขึ้นอ่ะกินกล้วยได้ไหมกินนี้ได้ไหมเฮ้ยพูดเขาไม่ฟังกินนี้ได้ไหมผมไปซื้อมากินนี่โปรตีนซื้อมากินจากร้านนุ่มร้านนี้เฮ้ยหลักเนี่ยน้ำตาลในเลือดเขาไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้สโตรก2 ครั้งเนี่ยผมจะบ้าตายเนี่ย
1: ใช
0: ่ไหมแล้วจะทำกันจะพูดเอาเขาแทรกนู่นแทรกนี้มาโอ้ตายแล้วคุณปิดเดี๋ยวคุณฟังใหม่ดีกว่านะครับจุดสุราษฎร์ด้วยคืออย่างนี้นะไอ้คุณอาหารอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับไอกินพวกผักบุ้งผักกระเฉดผักคะน้าอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณไปถามจากรายการในช่องของเราถามคนอื่นดีกว่าครับผมไม่มีเวลาตอบแล้วครับผมพูดให้คน
1: ฟังมาเยอะแล้วค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ก็มีปลูกมีผักบุ้งมีอะไร
0: แล้ว
1: ก็ซ
0: ื้อ
1: ม
0: ันไม่ใช่ผมคุณเป็นคนเอาเองนะครับขอกินเป็นผักสีเขียวก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาโรคไตคุณผักสีอ่อนๆผมพูดได้แค่นี้มันแล้วคุณเป็นคนเองนะครับผมจะพูดให้อย่างนี้ผมก็จะตายอยู่แล้วอ่ะ
1: เข้าใจที่เราฟังทุกวันเข้าใจก็ขำคุณหมอนะคะขำที่พยาบาลมาโทษติคุณหมอนะคะ
0: เขากลัวผมระเบิดนะใช่ไหมฮะบางทีมัน
1: รู้แล้วว่าคุณหมอกำลังโมโห
0: มันไม่ใช่โมโหหรอกผมแต่โมโหอย่างนั้นอ่ะทำเขาสโตรก2 ครั้งเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขากินอันนั้นก็ไม่ได้เขาจะกินอย่างนี้ชอบกินมากาแฟปาท่องโก้กินอย่างนี้แล้วผมพูดไปเขาไม่เชื่อหรอกครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราผมไม่โทษหมอที่โรงพยาบาลหรอกมันบางทีมันอยู่หน้าคนไข้นะคนไข้เขาฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยฮะแล้วเวลาให้พูดไม่เกิน2 นาทีมันจะเป็นไปได้ยังไงครับคนไข้รอเป็นร้อยเนี่ยผมว่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้คุณกระดาษ A4 นะฮะนี่ A4 คุณเขียนไปแค่นี้เองอะน้ำหนักเท่าไหร่
1: แบบนะ
0: น้ำเท่าไหร่ A4 เนี่ย ผมจะพิมพ์ให้ฟรีโรงพยาบาลไหนต้องการให้ผมโอ้ยอย่าเอาเป็นภาระดีกว่าสอนจระเข้ว่ายน้ำง่ายกว่าครับเนาะคุณจะไปสอนจระเข้ว่ายน้ำนะครับเพราะเขาว่ายเก่งอยู่แล้วเนี่ยผมเป็นแค่ปลาลูกเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวจระเข้มันจะกินผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหายแล้วคุณไม่ต้องกินแล้วลดน้ำหนักอีกสัก 4-5 กิโลคุณจะ
1: ทราบแค่นี้แหละค่ะกลัวว่าพอเราหยุดยาเอ๊ะเบาหวานจะขึ้นไหม
0: ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น
1: ไขมันไม่ต้องกินแล้วเนาะ
0: เ
1: ร
0: ากินไขมันถ้าคุณไม่กินน้ำตาลคุณจะคุณอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณจะกินน้ำเปล่าน้ำตาลขึ้นไหม
1: ไม่เคยกินน้ำนั่นเลยตั้งกระฟังคุณหมอมา
0: คืออย่างนี้นะบางทีนะมันเกิดสภาวะหนึ่งในพูดมากระดีแล้วนะครับบางทีตอนเช้าขึ้นมาคุณไม่กินน้ำไม่กินอะไรหรือกินน้ำเปล่าเนี่ยน้ำตาลอาจจะขึ้นสูงถึง120 130ได้นะครับเพราะว่ามันมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนกับ

0: น้ำเปล่าทั้งสองแก้วว่าต้องการให้ถ่ายนะคะ
1: ก็
0: มันก็จะขึ้นใช่ไหมคะ
1: คือยังมันขึ้นมาเฉพาะน้ำเปล่านะครับมันขึ้นเพราะว่ามันมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับฮอร์โมนอินซูลินลดน้ำตาลนะครับถ้าลดมีแต่ผลิตอินซูลินอย่างเดียวกูก็ตายสิครับน้ำตาลก็ต่ำสารบัญเตี้ยลงสิครับมันมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่ากลูคาก้อนนะครับในเมื่อน้ำตาลไออินซูลินเนี่ยผิดจากเบต้าเซลล์กลูคาก้อนในตับอ่อนนะครับในแพนครีสไม่ใช่ตับแก่ลิเวอร์นะครับตับอ่อนนะครับขนาดเท่ากับนิ้วกลางของเราเนี่ยนะครับตับอ่อนเนี่ยสตีฟจ็อบตายเพราะมะเร็งตับอ่อนสัญญาตายเพราะมะเร็งตับอ่อนส่วนยอดรักสลักใจตายเพราะตับแก่เธอดักครึ่งท้องวันนี้มาตับแก่ดีกว่าจริงๆมันสับสนนะครับมันก็เราตับอย่างนี้ฟิล์มลงเนี่ยมันเข้าลงแบบว่าเป็นมะเร็งตับไม่ใช่ตับอะไรฮะถ้ายอดรักตับแก่ขนาดครึ่งท้องสายสัญญาตับอ่อนขนาดเท่านิ้วกลางเออแค่นี้นะครับทีนี้มันมีไอในตับอ่อนเนี่ยมันมีผิดอินซูลินอยู่ผิดอินซูลินที่ทำให้ลดน้ำตาลลดเมื่อเรากินน้ำตาลกินแป้งกินข้าวกันไปนะครับอันตรายที่สุดคือน้ำตาลเชิงเดี่ยวคือเรียกว่าซิงเกิลคาร์โบไฮเดรตนะครับคุณกินน้ำหวานน้ำอัดลมมันไม่ผ่านกระบวนการมันดูดซึมเข้าจากปากสู่กระเพาะดูดซึมทันทีเข้าลำไส้เล็กตอนนี้อันตรายมากๆเลยครับ
0: ไม่เคยเปิดตู้เย็นเลยไม่ตั้งแต่ฟังคุณหมอมาไม่มองเลย
1: น้ำผลไม้ตัวแสบเลยนะครับ
0: ไม่เอาเลย
1: เมื่อก่อนมีน้ำแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ล
0: ดังนกนี่ก็ไม่ได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ไม่ได้น้ำตาลทั้งนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: คืออย่างงี้
0: แ
1: ล้วบางทีตื่นนอนตอนเช้าเจาะปลายนิ้วน้ำตาล130-120ปกตินะครับบางทีมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่ากลูคาก้อนมันกันไม่ให้คุณตายอะน้ำตาลต่ำๆมากๆมันก็ตายไอฮอร์โมนตัวนี้ก็ผลิตออกมาทำให้น้ำตาลมันสูงขึ้นนะครับนะ
0: วันเจาะปลายนิ้วแล้วก็130ยังสงสัยเอ๊ะไม่เคยก
1: ินไม่สูงกลูคาก้อนผลิตออกมาไม่สู
0: ง
1: ทีนี
0: ้ถ
1: ้าเราไปอธิบายมากๆนะคนก็เลยงงเลยนะครับแค่ทำไอเอฟที่ทำให้ผมไอ้เนี่ยคุณทำงี้ดีละไอ้เอฟทำไมผมแบ่งเป็นผัก50ผลไม้ 10% โปรตีนอีก30นะครับเวลาคุณกินนะฮะกินผักก่อนนะครับไอ้น้ำจิ้มผักหรือน้ำสลัดเดี๋ยวคุณไปซื้อเอาของญี่ปุ่น
0: นี่ใช้น้ำ
1: ผลไม้
0: เองที่ก็น้ำซับพริกอ่ะแต่ยิ่งจริ
1: งเออได้เลยครับ
0: เนี่ย
1: เราลือเอาลือแก้เลี่ยนหนึ่งคุณเอาผลไม้จากชมพู่ก็ได้จากแอปเปิ้ลเขียวก็ได้หรือจากองุ่นคุณจะไปคั้นนะฮะองุ่นแล้วก็มาซอย
0: เอากาแฟโรยได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับเนี่ยพอเสร็จแล้วนะฮะเราคุณทำอาหารแบบไทยๆหลังจากคุณกิน 4-5 คำแรกเป็นผักโดดๆนะครับแม้กระทั่งน้ำสลัดคุณยังไปให้ใส่เลยสัก 4-5 คำแรกเพราะว่าไงในลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ย
0: หาผักเองซื้อผักมาเป็นครึ่งกิโลเป็นกิโลไม่ซื้อสลัดนะคะ
1: นี่คือยารักษาโรคที่ดีที่สุดมากกว่าอินซูลินและกลูโคปาร์กูรู้ป่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วผมกล้ากระแทก
0: หมอทุกวันนะสงสารหมอ
1: ค่ะแล้วผมต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยมันความหวังดีเนี่ยลูกก็เป็นหมอสอนยากที่สุดไอ้เบื้อตัวนี่ใช่ไหมมันถือว่ามันเก่งมันเก่งกว่าพ่อมันได้ไงวะ
0: จะเล่าให้คุณหมอฟังหน่อยค่ะไปโรงพยาบาลค่ะสุดท้ายก็พอคุณหมอเจาะอะไรแต่อะไรผลเลือดออกมาแล้วแล้วคุณหมอเขาก็บอกอย่างนี้แล้วเขาบอกว่ากินข้าวเย็นบ้างตอนเนี้ยบอกกินไม่ได้กินอ่ะเพราะงี้ไม่ได้กินนะกินแต่ผักเพราะงี
1: ้
0: ทำไอเอฟอยู่บอกทำทำไมอายุ70แล้วอันตรายนะคุณทำทำไมบอกหรอคนนี้ก็พูดอย่างนี้ด้วยพูด
1: เอ้ยนี่แหละนะนี่นะ
0: ทำไมก็ถึงไม่ให้ทำคะ
1: เขากลัวเป็นโรคขาดอาหารคุณมีโปรตีนต้องผมเพิ่มให้คุณมีโปรตีนคุณมีอาหารครบ5หมู่เหล่านะครับที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เป็นโรคขาดอาหารเลยแสดงว่าเขาไม่รู้ตัว
0: กินไก่ย่างเป็นตัว
1: กินไก่ย่างตัวมันก็ไม่อ้วนใช่ไหมน้ำตาลไม่ขึ้นใช่ไหมแต่คุณกินไข่ KFC ดิมันขึ้นถ้าคุณเอาเฉพาะอกมัน

0: มันไม่ขึ้นนะฮะแต่คุณ
1: เราก็ลอกทิ้งไปลองนอน
0: เอารอบทิ้งนะฮะแต่คุณอย่าให้หมากินนะหมาจะเป็นเบาหวานนะฮะเอาความจริงมาพูดนะเราเวลาใส่เครื่องเทศนะถ้าคุณทำเอฟแบบฝรั่งนะคุณยังกินแมคโดนัลด์หรือ KFC มาก่อนแต่แล้วอย่างอื่นที่หลังคุณจะไปกินผักที่หลังเลยครับมันไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับนี่คือไอเอฟแบบไทยๆผมเลยคิดว่านะบรรดาแม่ค้าแม่ขายนะคุณมีมอเตอร์ไซค์ก็พ่วงหน่อยนะครับหรือมีรถเก๋งก็พ่วงหน่อยขายทำไอเอฟแบบไทยๆเนี่ยหรือหาบเล่แผงลอยนะลาบส้มตำแต่ข้าวเหนียวขอเป็นข้าวกล้อง
1: ไม่เบื่อพูดนะคุยส้มตำอย่างเงี้ยทุกวันเลยทำไมแต่คนไม่ทำ
0: คุณมันก็ไม่สงสารผมจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วรู้เปล่าใช่ไหม
1: เมื่อเช้าขำมากเลยนอนอยู่คนเดียวนอนฟังวิทยุฟังที่คุณพยาบาลต่อว่าคุณหมอ
0: เขาสงสารผมอ่ะเขาจากเราเขาดันลดน้ำหนักเหมือนผมนะทำไมคุณเป็นพยาบาลอยู่สิริราชเนี่ยนะรุ่นพี่อายุ80กว่าแล้วเนี่ย
1: เขาคิดว่าเขาผลเสียแล้ว
0: ไม่รู้ฮะเขาไม่รู้ฮะว่าการทำไอเอฟเขาไม่รู้จริงๆนะฮ
1: ะ
0: ไม่รู้จริงๆบางคนรู้แต่คนรู้แต่ไม่ทำเนี่ยน่าสงสารที่สุด
1: โอ้แล้วยาความดันล่ะครับ
0: พอคุณลดน้ำหนักแล้วความดันมันก็ลดด้วยครับเอาความดันที่บ้านเป็นเกณฑ์คุณวัดความดันที่บ้านถ้าไม่มีสูงเกินไปก็ไม่ต้องกินแล้วครับแต่คุณจะปรึกษาแพทย์สักหน่อยนะให้เกียรติเขาหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้เป็นหมาหัวเน่าจริงจริงมันไม่ได้ตังค์ฮะไม่ได้ตังค์แล้วผมยังเถียงว่านะ
1: แต่คุณจะได้อยู่เป็นอายุเป็น150ปี
0: แล้วคุณมาเถียงกันว่าค่าหัตถการบอลลูนบายพาสค่าสโตรกเนี่ยฟอกไตเนี่ยฝีมือใครวะคุณรักษายังไงเขามาถึงอาการดีๆแล้วฟอกไตที่หลังเนี่ยฝีมือใครครับ
1: นี่จะกลัวนะกลัวจะเป็นไตไงพอฟังคุณหมอต้องก
0: ิน
1: ยาต่อไม่เน
0: ี่
1: ย
0: แม้อายุ70ทำไอเอฟเป็นโรคขาดอาหารผมไม่กล้าถามชื่อโรงพยาบาลนะเดี๋ยวผมจะถูกตีหัวนะ
1: เขาดุเลยเขาบอกทำไอเอฟทำไมเนี่ยอายุตั้ง70แล้วไม่ทำนะค่ะค่ะค่ะจะรับปากอย่างเงี้ยแต่กลับมาก็ทำอย่างเดิมค่ะ
0: แล้วถามเขาต่อนะ
1: หมอขา
0: ว่าเป็นเบาหวานต้องกินยาตลอดชีวิตใช่ไหม Yes You can take it
1: เดี๋ยวเขาคว้างหน้าให้ใช่ไ
0: หมแล้วเป็นเบาหวานต้องกินยาตลอดชีวิตแล้วไม่มีทางหายใช่ไหม Yes มันไม่หายหรอก
1: ให้ยาทิ้งมันก็ตอบเลย
0: แล้วเพิ่งมารู้ตัวเมื่อตอนอายุ70เนาะใช่ไหมฮะ
1: ก่อน70ค่ะ
0: พอฟังรายการนี้คุณขึ้นสวรรค์ทำให้เดินไปไหนปวดเข่าก็ดีขึ้นหายด้วยเป็นโรคภูมิแพ้อะไร ก็หายด้วยอะไรด้วยนะครับเมื่อคุณลดน้ำหนักคุณไม่อ้วนความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลิน
1: จะลดลงมาอีก
0: น
1: ะคะ
0: ลดมาอีกหน่อยนะไม่กี่หน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่จะปรึกษานะคะกับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์นะท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านจะมาตอบปัญหาสุขภาพออกอากาศสดในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึงเที่ยงท่านโทรปรึกษาได้นะคะที่0813346666ซึ่งท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ซึ่งได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วคนเป็นเบาหวานดื่มได้กล่องนึงของกาแฟมี15ซอง260บาทและมีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดผักหลากหลายชนิดที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันส่วนเกินในร่างกายนะคะสั่งซื้อที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังลากรุงนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์แม่ขนตางอนจากเสียงของชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับคนที่ต้องการอยู่ในช่วงที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยนะคะเพราะเรากินเกินมากี่ปีแล้วเนี่ยพอน้ำหนักขึ้นเนี่ยเริ่มรู้สึกอึดอัดสวมใส่เสื้อผ้าก็ต้องขยายกางเกงขยายเบอร์เสื้อขึ้นเนี่ยนะคะเราจะเริ่มที่จะลดน้ำหนักแต่วันนี้เนี่ยเราควรกินอาหารกี่มื้อดีบางคนถนัดกินมื้อเดียวแต่ก็ไปกินมื้อหนักๆในมื้อเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมาะนะคะหนึ่งวันเนี่ยบางคนก็ทำได้แต่ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกินมื้อใหญ่เกินแต่สารอาหารเราไม่ครบเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมกับบางคนนะคะถ้าเราที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยควรกิน2มื้อเนี่ยดีที่สุดนะคะเพราะ2มื้อเนี่ยมันเหมาะกับหลายๆท่านเพราะว่าเราก็ไม่ต้องอดจนไปหลุดในมื้อที่เราหิวจัดๆนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะกิน3มื้อแต่จัดปริมาณให้มันพอดีไม่กินจุกจิกเพิ่มนะคะถ้าเรากินมากเกินกว่า4มื้อ5มื้อ6มื้อกินมื้อดึกเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีเพราะเรากินถี่เกินไปนะคะถ้ากินเรื่อยทั้งวันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเราไปเติมพวกของหวานชานมไข่มุกน้ำอัดลมพวกแป้งเครื่องดื่มขนมหวานต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มจากที่เราอาจจะเคยชินกับการกิน3มื้อแล้วค่อยๆมาเหลือ2มื้อเนี่ยนะคะโดยอาหารเราอาจจะกินก่อนเที่ยงมื้อแรกจะเป็น10โมงก็ได้11โมงก็ได้นะคะแล้วก็ก่อน6โมงเย็นหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนอนเนี่ย4ชั่วโมงเราไม่ควรทานอาหารแล้วนะคะจิบแต่น้ำเปล่ามันก็จะคุมเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดได้ดีสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะก็ทำไทย IF food ได้เนี่ยจะอดอาหารไปตั้งแต่ชั่วโมงที่12ขึ้นไปเนี่ยนะคะจนถึง14ชั่วโมง16ชั่วโมงหรือบางคนอดได้ยาวถึง18ชั่วโมงเนี่ยมันจะดึงไขมันส่วนที่เราสะสมมาใช้เป็นพลังงานน้ำหนักมันก็จะลดลงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราก็จะกินในรูปแบบ2มื้อมันจะง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะลงตัวมันเหมาะกับคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานนะคะและมันจะทำให้เราไม่หิวบ่อยนะคะบางคนก็อาจจะกิน10โมงนะคะไม่เกิน6โมงเย็นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือ8โมงไม่เกิน4โมงเย็นมันก็จะมีมื้อที่เป็นเวลาที่ชัดเจนแล้วเราก็จะไม่กินจุกจิกบางคนก็คุมพลังงานได้ง่ายนะคะถ้าเรากินในมื้อที่มันหิวจัดๆเนี่ยมื้อถัดไปมันก็อาจจะเป็นการไปกินในมื้อใหญ่ที่มันไม่จำเป็นแล้วถ้าเรากิน2มื้อเนี่ยพอเรากินพวกที่มีขนม4โมงเย็นไปกินกาแฟที่เป็นของหวานอีกเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าเรากินเกินปริมาณที่เราต้องการในร่างกายมันก็เกิดการสะสมในรูปแบบไขมันไขมันในร่างกายเนี่ยถ้าอักเสบมันจะมีโรคแทรกซ้อนนะคะคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงภาวะอ้วนน้ำหนักเกินเนี่ยจึงต้องให้ลดน้ำหนักการควบคุมอาหารเป็นส่วนหนึ่งออกกำลังกายร่วมด้วยจำกัดปริมาณอาหารการกินได้ใครก็ลดน้ำหนักได้นะคะถ้าเรามีวินัยตัวเองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในจำนวนมื้ออาหารเนี่ยเราจะกิน3มื้อ2มื้อแต่เรากินในมื้อที่เหมาะสมและไม่กินของจุกจิกในระหว่างมื้อเนี่ยนะคะเราจิบแต่น้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาเนี่ยมันช่วยในการคนที่ลดน้ำหนักโดยไม่ต้องไปพึ่งพายาหรือว่าไปปรับประกายอย่างที่เขาเชิญชวนกันอยู่นี่นะคะเราสามารถที่จะทำได้เลือกกินผักให้หลากหลายชนิดกินโปรตีนทุกมื้อกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือและเดินหลังอาหารนะคะสัก10นาที15นาทีเนี่ยมันจะช่วยทำให้น้ำตาลนำไปใช้ได้เลยทันทีเราจะสังเกตบางคนกินแล้วง่วงกินแล้วอยากจะหลับตื่นมาเนี่ยนอนแล้วก็ยังอ่อนเพลียเนี่ยนะคะภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจากภาวะที่กินเกินมาตรฐานวันนี้นะคะจะลดพุงลดโรคเสริมได้ไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกซึ่งจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มการเผาผลาญให้มากขึ้นนะคะไวเฮิร์บมีขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีสนใจสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่062 5100 560ถึง569ค่ะฟังเสียงเพลงคนเดินดินจากเพลินพรมแดนรักกับพี่ดีแน่จากดำแดนสุพรรณรักพี่ลึกจากไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ที่เราหมั่นที่อยากจะให้ท่านได้มีสุขภาพดีเนี่ยกับการที่เราแนะนำกันในเรื่องของการเลือกกินเลือกปฏิบัติดูแลตัวเองเพื่ออยากให้ท่านนั้นแข็งแรงนะคะร่างกายที่แข็งแรงเดินเหินคล่องวัยผู้สูงอายุเราพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนะคะอยู่ไปเลยให้ลูกหลานเบื่อเพราะเราไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะแต่เมื่อมีความเสื่อมในร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่อาจจะมีปัญหานอนไม่หลับบ้างในวัยผู้สูงอายุนะคะถ้าเราไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนั่งๆนอนๆ น้ำหนักมันก็ขึ้นทุกๆวันเนี่ยนะคะบางคนจะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าลุกนั่งโอยเกิดจากที่เราอาจจะขาดการออกกำลังกายนะคะนอนไม่พอบางคนนอนยาวเลยนะคะนอนตั้ง10ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่นอนหลับๆตื่นๆอันนี้ไม่ใช่สุขภาพการนอนที่ดีเรานอนต้องให้หลับลึกๆหลับสนิทตื่นมาเนี่ยร่างกายเราจะสดชื่นจะสังเกตดูบางคนนอนแค่5ชั่วโมงแต่นอนเต็มที่บางคนก็สดชื่นนะคะแต่การนอนที่ดีคือ 7-8 ชั่วโมงยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยการที่ร่างกายเรานะคะมันมีความเสื่อมในร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูดูแลนะคะระบบหลอดเลือดเนี่ยสำคัญถ้าเลือดยังไปเลี้ยงสมองเลี้ยงหัวใจเลี้ยงไตเลี้ยงปอดมันก็สามารถที่จะทำให้ระบบในร่างกายมันจะมีปฏิสัมพันธ์กันที่ดีนะคะสมองไม่เสื่อมสายตาไม่พร่ามัวเดินเหินคล่องกล้ามเนื้อแข็งแรงมวลกระดูกเคลื่อนไหวได้ดีเนี่ยนะคะอยู่ที่การดูแลสุขภาพวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะเสริมสร้างสุขภาพกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทแล้วจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพสั่งซื้อพร้อมกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังรักคนชื่อน้อย เสียงของเพชรโพธารามรักสาวเสื้อลายนะคะเสียงของแสงสุรีรุ่งโรจน์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะใน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหมายเลขโทรศัพท์ขณะนี้คือ0813346666 0813346666แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
1: โหดีมากเลยครับคุณหมอ
0: เช่นว่ายังไงครับ
1: ได้ประโยชน์เยอะแยะแต่ทีนี้คุณหมอพี่สาวก็จะกินหนูก็จะกินเนี่ยไอ้น้องสาวหนูให้น้องนี่คุยกับคุณหมอแล้วใช่ไหมคะ
0: ผมเกรียงศักดิ์ครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพอดีหนูเป็นโรคหอบนะคะ
0: แอสมา
1: แล้วก็มีไขมันแล้วก็ความดันนะคะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ65ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงแล้วครับ
1: โอ้โหน้ำหนัก77.5
0: สูงเท่าไหร
1: ่สูง150ค่ะ
0: โอ้เกินต้อง20กว่ากิโลเนี่ย
1: แล้ว
0: อย่างเงี้ยอ้วนเมื่อก่อนไม่ค่อยอ้วนหลังจากกินยาในกลุ่มพวกพิสโลนปูสเตียรอยมันก็อ้วนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: กินยาพวกนี้มันอ้วน
1: ค่ะแล้วทำไงดีอ่ะค
0: ุณเดี๋ยวก่อนนอกจากมีแอสมาคือหอบแล้วยังมีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันไขมันด้วยหรือเปล่าครับนี่ไขมันอย่างเดียว
1: เบาหวานไม่มีค่ะมีแต่ไขมันแล้วก็ความดันค่ะ
0: คืออย่างนี้นะโรคภูมิแพ้เนี่ยผมเคยสั่งน้ำยาเกรด A เกรด1จากอเมริกายี่ห้อไฮแลนด์มานะครับขายให้แก่รามาจุฬาศรีราชพระมงกุฎเชียงใหม่ขอนแก่นเพื่อนๆกันทั้งนั้นนะครับขายไปใครมาก็เฉพาะฝุ่นอย่างเดียวมีกว่า 5,000 ชนิดนะครับแล้วอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดคุณจะไปแก้ไขด้วยการฉีดวัคซีนฉีดแอนติเจนมันไม่หายหรอกครับคืออย่างนี้ไอโรคภูมิแพ้เนี่ยมันชื่อบอกอยู่แล้วนะครับ1ไปทุกแห่งต้องบอกว่าจะไปเจอสิ่งที่แพ้นะหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะแล้วผู้สุดท้ายก็ให้ยาพ่นยากินมันก็
1: ค
0: ุ
1: ณหมอที่หนูรักษาที่ศูนย์แพทย์แล้วก็ที่หนูก็ใช้บัตรทองที่ราชวิถีพอราชวิถีรักษาแม่หนูก็ย้ายไปพระมงกุฎอีก
0: ก็เหมือนกันนะครับทุกที่เหมือนกันหมด
1: ค่ะ
0: ไม่มีหายแม้กระทั่งบางที่รุ่นพี่ผมนะพันเอกประยูรขนาดนนท์นะครับจบเทคนิคการแพทย์มานะครับก็ทำแอนติเจนส่งโรงพยาบาลส่งให้แพทย์ต้องหลายแห่งเพราะว่าได้รับความรู้จากซีโต้แลบของฝรั่งอะนะครับทำไปทำมาก็ไม่ได้ผลนะครับแม้กระทั่งทำวัคซีนฉีดคนไข้ที่เป็นหนองไรเทียมเนี่ยหลังจากให้ยาทุกอย่างมันแพ้หมดเนี่ยก็มันก็ดีขึ้นแต่มันก็แก้ไขที่ปลายเหตุทั้งนั้นนะครับคุณต้องแก้ไขด้วยตัวเองนะครับ
1: คุณหมอถ้าหนูจะกินแปะกล้วยอะไรนี้ได้ไหมคะ
0: กินแปะกล้วยมันได้ผลทางอ้อมนะครับคือว่ามันสร้างระบบภูมิไม่ดีขึ้นระบบภูมิเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าลิมโฟไซต์เนี่ยก่อนจะเป็นลิมโฟไซต์ก็เป็นตัวอ่อนคือลิมโฟบลาสต์ก่อนลิมโฟบลาสต์มันผลิตมาจากต้นตอคือไขกระดูกก็ต้องทำให้ไขกระดูกเนี่ยผลิตระบบภูมิให้ดีขึ้นตั้งแต่เซลล์ตัวอ่อนจนถึงยุคปัจจุบันก็ลองกินดูเช้า4เย็น4แล้วสัก4อาทิตย์โทรมารายงานคือยังการแก้ไขโดยการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายและทำ IF ครับมันอ้วนเพราะมันกิน1ได้รับยาพวกสเตียรอยด์พิสโลนมานะครับมันก็ทำให้อ้วนนะครับเขาเรียกแล้วหน้ามันจะกลมๆเขาเรียกว่า
1: โอ้จริงเด้อคุณหมอ
0: หน้ากลมๆบวมๆเหมือนกับอ้วนปัญญาอ่อนอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: คุณหมอโอ้หนูบอกไม่ไหวแล้วแฟนหนูบอกให้แฟนหนูไปสามแยกไปถ่ายเลยไปหาหมอเลยไปถึงนู่นเลยเขาบอกบ้าแล้วเธอลงโทรดูก่อนสิแล้วก็บอกว่า
0: คืออย่างนี้คุณยังไม่ต้องไปนะครับไปก็ให้ยาก็ลองกินแปะกล้วยดูเช้า4เย็น4แล้วก็ทำ IF ดูนะครับ
1: ค่ะ
0: IF รู้จักใช่ไหม
1: อะไรครับคุณหมอ
0: เห็นไหมตามจริงโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับที่รักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แค่ให้คนที่ก็หายจากเบาหวานโดยการทำ IF เนี่ยเขาแนะนำหรือฟังจากรายการนี้นะครับกินผักก่อนผลไม้ที่แล้วก็กินโปรตีนพวกเนี้ยมันต้องมีความรู้ฮะ
1: คุณหมอ หนูอ้วนขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมหนูกินนมไหมเนี่ยเอ็มชัวหนูก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ากินตอนไหนหนูกินตอนนอนโอ้โหคุณหมอกินไป30 กระป๋องได้โอ้โหอ้วนขึ้นมาเลยเนี่ยน้ำหนักกินนมไหมเนี่ยเอ็มชัวคุณหมอที่เขาบอกแก้เบาหวานอะไรหนูก็กลัวเป็นเบาหวานแฟนก็ซื้อไว้กินเขาบอกเธอหมดแล้วเดี๋ยวฉันไปซื้อกินไปเดือนหนึ่ง2-3กระป๋องตายเลยอ้วนหมดเลยกินตอนนอนเขาบอกให้กินตอนกลางวันให้ตอนเช้าให้เราเดินไปเดินมาอย่างเงี้ย
0: เราจะไปโทษอะไรกันต้องโทษตัวเองนะครับแม้กระทั่งไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องโทษตัวเองมันไม่มีเวลาแนะนำแนะนำก็บางทีแนะนำแค่กระดาษ A4 ทำ IF คืออย่างงี้นะมัวแต่แก้ไขที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ย
1: แล้วถ้าเผื่อหนูกินอาหารที่เวลามันพ่นยาแล้วกินอาหารน้อยลงไปแล้วมันใจนี้ป่ะมันจะเหมือนกับใจมันสั่นนะต้องไปกินข้าวเรื่อยเลยเป็นอะไรไม่รู
0: ้คืองี้น้ำตาลก็จำเป็นแต่อย่าให้มากจนเกินไปนะครับคืองี้คนที่ทำ IF ถึงแม้ไม่มีเบาหวานก็ตามนะครับหรือกินเฉพาะผักผลไม้โปรตีนเนี่ยถ้าไม่มีน้ำตาลเลยบางทีเกิดสภาวะที่เรียกว่าน้ำตาลในเลือดต่ำที่เรียกว่าไฮโปไกลเซเมียก็ต้องคุณจะมีน้ำเชื่อมติดตัวด้วยหรือมีที่เจาะไปนิ้วดูว่าน้ำตาลมันต่ำกว่า100ไหมนะครับนะง่ายจะตายไปนะครับ
1: หนูซื้อมาหมดเลยออกซิเจนรู้ที่เจาะไปนิ้วที่วัดความดันปวดหัว
0: คืออย่างนี้ไม่รู้จักการจัดระเบียบการกินคุณกินผักก่อนนะคุณเจาะไปนิ้วดูน้ำตาลแทบไม่ขึ้นเลยแต่คุณกินข้าวก่อนนะครับกินน้ำอัดลมก่อนกินเฟรนช์ฟรายก่อนนะครับน้ำตาลขึ้นเกิน200-300แล้ว
1: หนูไม่กล้ากินแล้วน้ำไอ้พวกน้ำอัดลมหนูเลิกหมดกินน้ำเปล่าหนูก็เบื่อหนูก็ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่หมดเพื่อนหมดแล้ว
0: คืองี้เดี๋ยวต้องคุยกันยาวนะฮะเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับนะครับครับครับครับสวัสดีครับ
1: โอ้
0: สวัสดีครับดีใจนะสวัสดีครับฟังแล้วสนุกไหมเนี่ย
2: ค่ะสนุกก็ดีมากเลย
0: ดีมากยังไงครับ
2: ดีก็ได้ความรู้ได้อะไรก็อยู่คนเดียวก็ได้ความรู้จากคุณหมอนี่แหละที่การกินอะไรแต่เนี้ย
0: เราเอาความรู้ที่เราให้ไปทำตามบ้างไหมครับ
2: ทำค่ะ
0: ทำยังไงมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
2: เบาหวานก็ไม่มีแล้วกินไขมันอยู
0: ่ไขมันก็ต้องอย่าไปกินของทอดนะครับนะอย่าไปกินของหวานนะครับของหวานทำให้ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูงนะครับคุณต้องมีความรู้ต้องลดน้ำหนักนะครับนะแล้วทำตามนี้ปรากฏว่าอาการปวดเข่าบางทีน้ำหนัก80เหลือสัก60มันก็หาย
2: เพราะว่าต้น
0: เห็นไหมทำไม
2: ใครก็ว่าทำไมเดินดีอะไร
0: เนี่ยคืออย่างนี้ต้องแก้ไขต้นเหตุมันเป็นธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจนะครับการลดน้ำหนักโดยการทำ IF เนี่ยการป้องกันโรคเนี่ยลองเปลี่ยนพฤติกรรมสิครับป้องกันโรคตั้งแต่เขาอยู่ชั้นม.ปลายเนี่ยถ้าคนอ้วนทำ IF เลยครับอายุเกิน15เนี่ยทำ IF ไม่ใช่ว่าแล้วก็พอโตขึ้นแม้กระทั่งเป็นโรคที่ไปโรงพยาบาลนะครับการทำ IF เบาหวานหายครับ
2: จ้าถ้าเป็นมะเร็งทำ IF ได้ไหม
0: ได้นะอะไรนะ
2: เป็นพวกมะเร็งเต้านมอันเนี้ยทำ IF เนี่ยได้ปะ
0: น่าจะทำบางวันนะครับต้องปรึกษาแพทย์ที่เขารักษาเป็นมะเร็งตามจริงนะฮะมะเร็งมันชอบของหวานนะครับ
2: จ้าม
0: ะเร็งมันชอบน้ำหวานน้ำอัดลมชอบของไม่เกรียมเพราะมะเร็งมันเกิดจากสารที่เป็นอนุมูลอิสระไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับ
2: yeah.
0: เกิดจากพฤติกรรมหรือพันธุกรรมเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าครับ
2: เป็นค่ะตัดมาสามปีฝ่าแล้ว
0: มะเร็งเต้านมเกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ในท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนมนะครับซึ่ง yeah. ควบคุมไม่ได้และกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายที่สามารถลุกลามและแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆสาเหตุเพิ่มความเสี่ยงก็ได้แก่อายุมากขึ้นประวัติของครอบครัวพันธุกรรมพวกนี้หรือได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานพฤติกรรมบางอย่างเช่นการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไม่ออกกำลังกายพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะทำ
2: ได้กินไม่ได้เลยค่ะพอได้กินดูเลยโอ้ยต้องวิ่งไปที่อื่นเลยอ่ะมัน ไม่จ่ายคอไม่ดีเลยอ่ะ
0: ก็อย่างงี้อย่าไปกินหวานมากนะครับอย่าอ้วนนะครับแล้วก็ออกกำลังกายการกินพืชที่มีไฟเบอร์เยอะๆไม่หวานไม่มันไม่เค็มเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขเรื่องมะเร็งเต้านมนะครับ
2: จ้ะ
0: ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนักก็เหลือ43ค่ะ
0: ไอ้จากเท่าไหร
2: ่43สูงก็48เลยไหมเนี่ย
0: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนนะก็ดีแล้วนะครับแล้วตอนนี้หลังจากผ่าตัดทำเคมเสร็จมันก็จบแล้วนะครับต้อง
2: จบแต่ว่าพอไปเจาะเลือดนะบอกว่าเส้นนั้นมันแข็งมากเลยทำยังไงได้ไหม
0: เส้นอะไรฮะเส้นอะไรแข็งมาก
2: ไอ้เส้นที่หมอก็จะเจาะเลือดนะ
0: ก็ไปเจาะหลอดเลือดไอ้เส้นที่ไม่แข็งก็มีฮะไปเจาะเส้นอื่นก็ได้ครับเนาะไปเจาะเยอะแยะไม่หมดต้องดูภาพใหญ่ๆก่อนนะครับว่าทำ
2: เส้นนี่มันจะหายเป็นได้ไหม
0: เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองกินแปะกล้วยช่วยหน่อยเช้า4-4ครับทำให้ท่อเลือดทั้งหมดมันมีแรงยืดหยุ่นที่เรียกว่าอีลาสติกซิตี้ทำให้น้ำเลือดมีความใสแล้วเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์
2: เร็วมากพอกินแปะกล้วยน้ำหายเจ็บมา
0: ก็ใช่สิเพราะต้นเหตุได้รับการแก้ไขลดน้ำหนักก็มีส่วนนะฮะเอาจริงเขาปะลดน้ำหนักก็มีส่วนแล้วการกินแปะกล้วยมันก็ลดการอักเสบได้นะครับทำให้เซลล์ต่างๆมันดีขึ้นเอวเมื่อก่อนมันปวด

0: ้อ่ะก็ไม่ได้ปวดมากหรอกนะ
1: พอกินแปะกล้วยแล้วดีขึ้นใช่ไหมครับ
0: จ้ะ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความจริงแก่ประชาชนนะครับเป็นสิ่งสำคัญคือเรื่องอาหารเป็นยาและอาหารเป็นยาพิษด้วยมันเป็นสองอย่างนะครับเป็นยาก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับจงแก้ไขด้วยรู้ที่ต้นเหตุแห่งโรคเสียก่อนนะครับต้นเหตุของโรคเบาหวานมีชนิดใหญ่ๆมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งเป็นเกิดจากไอเบต้าเซลล์ในตับอ่อนมันเลี่ยงผลิตอินซูลินไม่ได้เลยนะครับอันนั้นก็ยกเว้นต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตแต่เป็นเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยมันล้นโลกครับไม่ใช่ล้นโรงพยาบาลทั่วโลกเป็นงี้หมดเลยการแก้ไขคุณจะโทษว่าการฉีดอินซูลินผิดหรือถูกกินคุณก็มันเหมาะสำหรับระยะแรกนะครับแต่ถ้าแนะนำให้เขาทำ IF เนี่ยขอเวลา4เดือนนะครับเบาหวานมันหายได้ครับเนี่ยแต่ไม่มีใครแนะนำมีแต่ฉีดยากินยาซ้ำซากมา10 20 30 40ปีเนี่ย
0: เอาไม่บอก
1: แล้วมาแก้ไขด้วยพอเขาบอลลูนบายพาสสโตรกขึ้นมาเนี่ยค่าหัตถการมือแต่แย่งกันนะครับกี่แสนกี่ล้านเป็นหนี้เป็นสินต้องจ่ายมาเองต้องจ่ายมาแต่ต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรป้องกันยังไงไม่มีใครพูดถึงร้านขายยาก็จะเอาไอ้คลินิกจะเอาโรคที่มีรักษาลิมิตเหมือนเดิมเนี่ยโดยต้นเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรไม่รับการแก้ไขเลยนะครับแล้วผมจะเลิกทำรายการแล้ว
0: ผมพูดอย่าเลิก
1: เพราะว่าพูดไปเน
0: ี่
1: ยคือมันพูดไปเนี่ยเหมือนหมาหัวเน่าตามจริงมันเป็น
0: ของอาจารย์นี่แหละ
1: เพียงแค่พิมพ์กระดาษ A4 เนี่ยรักษาไป IF ก็ทำไปแล้วคุณไปฟังสิหมอธนศักดิ์ยิ้มเกิดหมอปอหมอสันใจยอดสิงห์หมอบุญชัยหลานผมนายแพทย์7รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชที่โคราชเขาหายกันทั้งบ้านทั้งเมืองกันแล้วครับ IF เนี่ยแต่ตามโรงพยาบาลทำไมมันไม่แนะนำแล้วครับ
0: เขาไม่รู้หรือไงมั้งเราขี้เกียจแนะเขามั้งนะหาดูแป๊บ
1: มันไม่ใช่มูแต่แนะนำว่าพอค่าหัตถการค่านู้นค่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมีหนี้เป็นสินเป็นเท่าไหร่ค่าหัตถการเท่าไหร่มูแต่เถียงกันว่าเอินเองไม่จ่ายค่าแต่ทำไมไม่แก้ไขโดยการป้องกันและการแก้ไขรักษาที่ถูกต้อง IF นะครับ
0: ทั่วโลกเป็นเต้านมเนี่ยเดี๋ยวก็ถาม IF มั่ง
1: เออก็ดีการมันเกิดขบวนการไอออโตฟาจีอ่ะ
0: เริ่มอาจารย์คะกระตามฟางเมื่อวานไปซื้อยาอะไรเนตเทียนมาหยอดเป็นน้ำตาเทียมอ่ะหยอดได้ไหมนะ
1: ไม่จะเป็นไปพบแพทย์ดีกว่าฮะไปดึกลงไปพบแพทย์ดีกว่าครับคุณจะไปหยอดยอดไม่มีความหมายเลยครับยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยคุณจะหยอดทำไม
0: เขาบอกว่าเป็นต้อนเนื้อกระต้อกระจก
1: โอ้ต้อกระจกต้องเปลี่ยนเลนตาฮะยาหยอดไม่มีความหมายแล้วครับเน
0: า
1: ะ yeah. ไปที่ yeah. โรงพยาบาลเขาเปลี่ยนให้เขาเสียงนิดหน่อยท่านเองฮะถ้าพอเปลี่ยนถ้วยต้อกระจกเปลี่ยนเลนตาปั๊บหนึ่งเฮ้ยมันเห็นชัดยิ่งกว่าตอนเป็นสาวซะอีก
0: อย่าแล้วเขาเปิดม่านตาเขาเปิดยังไงเขาเปิดดูไง
1: ไปที่ไปโรงพยาบาลเขามีการแก้ไขที่ถูกต้องว่ายังไม่รู้เลยว่าเป็นโรคอะไรจะเปิดม่านตาได้ยังไงนะครับคุณต้องไปที่โรงพยาบาลทั่วไปก็ได้ที่เขามีจักษุแพทย์อยู่นะครับ
0: เป็นการเขานัดฉันให้ไปเปิดม่านตาให้เอาญาติไปนี่ฉันไม่มีญาติไปเลยฉันก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวว่าจะไปใหม่เนี่ย
1: เขาแนะนำเป็นต้อกระจกนะครับ
0: ต้อกระจกกับต้อเนื้อเหรอวะ
1: ต้อเนื้อก็ไอ้รูปพวกนี้มันหายได้ยังเป็นต้องกระจกมันเปลี่ยนเลนส์ตาใหม่ก็จบแล้วสวัสดีครับเนาะ
0: ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
1: คืออย่างนี้การแก้ไขที่ต้น

0: เหตุนะครับผมสงสารคนไข้ที่ไปตามโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเบาหวานมา40ปี30ปี20ปีและไม่มีใครหายสักรายหนึ่งไม่แต่รายเดียวนะครับแล้วลงท้ายด้วยสโตรกลงท้ายด้วยบอลลูนไบพาสหัวใจมีปัญหาตามมาตัดแขนตัดขาตาบอดค่าหัตถการเท่าไหร่ทำไมไม่รู้จักการป้องกันนะครับป้องกันตั้งแต่เขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะอ้าวเช่นว่าอยู่อายุสัก 15-16 อยู่ชั้นมัธยมไปปลายหน่อยเอาคนอ้วนก่อนนะครับเอาคนอ้วนก่อนให้เขาแม่เสียดายวิชาพละศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมมันหายไปหมดผมยังจำได้เลยสมัยเป็นนักเรียนอยู่สมัยก่อนนี่เป็นนักวิ่งประจำโรงเรียนนักยิมนาสติกเล่นแบดมินตันเล่นปิงปองเล่นอะไรต่ออะไรสอบตกก็ช่างมันนะครับเนี่ยพอไปเรียนโรงเรียนเตรียมก็เล่นแบดมินตันเล่นตะกร้อเล่นอะไรต่อมีอะไรเป็นประตงประธานพอเข้ามาหิดวนก็เล่นกีฬาครับตอบก็ช่างมันขอให้ได้ออกกำลังกายยาเป็นเกณฑ์นะครับแล้วออกกำลังกายทำให้ซุ้มเสียงมันดีกว่าปกติด้วยนะครับอายุอีกไม่กี่วันก็จะ80แล้วมานั่งพูดนั่งเจรจาถ้าไม่มีแปะกล้วยทำให้สายเสียงเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นทำให้น้ำเสียงออกมาปอดดีออกกำลังกายดีเสียงมันก็มีแต่ความไพเราะเพราะพริ้งเป็นเบาหวาน A1C 8.5 หรือ 5. ตอนหลังเหลือ 5.3 แล้วครับเราค้นพบวิธีการแต่จริงไม่ได้ค้นพบนะครับค้นพบต้นเหตุมันเกิดจากอะไรโดยรักษาที่ต้นเหตุนะครับอ้าวจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราใบกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียวแค่260บาทนะครับมีถึง30เม็ดด้วยกันจากคลินิกนะครับหรือกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่062-5100 นะครับ062-5100-560-569นะครับ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L3 โอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เพียงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณฟังนะคะที่ติดตามทางคลื่นของยานเกราะ FM 89.0 วันนี้91.5 นะคะที่ 91.5 เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็ในช่วงของ89พรุ่งนี้เป็นคุณมิ่งมงคลไทยแล้วก็ขอสทบ AM 1269ขอสทบFM 102สทร2บางนา AM 675วปท AM 7 47วปทไม่ใช่สิรอดอ AM 747ส่วนที่วปท792เนี่ยมีทุกคืนนะคะเดี๋ยวท่านขยับมาวปทเราจะอยู่ถึง6โมงเช้านะคะท่านที่ติดตามในทุกวันเสาร์เนี่ยเราออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีท่านต้องการจะปรึกษานะคะกับทีมแพทย์หมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ต้องการไปที่คลินิกหมอชำนาญนะคะจะแวะไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟซื้อไวน์เฮิร์บไปด้วยตนเองนะคะโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะแวะไปที่ตนเองไปซื้อได้เลยแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สั่งที่10เบอร์นี้มีบริการจัดส่งและเก็บเงินปลายทางนะคะให้ฟังแด่คนชื่อเจี๊ยบจากสายสัญญาพี่จอหลายใจจากเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะทางวปท. AM 792มีแจ๋วแหววดำเนินรายการซึ่งเราจะพบกันมาตั้งแต่6โมงเช้าถึงตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะคะมีทุกวันค่ะที่นี่นะคะต้องเป็นถ้าเป็นเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์เราก็ลิงก์สัญญาณนะคะจบไปตั้งแต่ตี5เป็นรายการที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพให้ความรู้นะคะท่านที่อยากจะปรึกษานะคะสำหรับทีมแพทย์เนี่ยท่านสามารถโทรได้ที่0813346666ซึ่งรายการจะมีออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีทั้ง AM FM นะคะซึ่งมี 89.0 เป็นแม่ข่ายลิ้วสัญญาณออกอากาศพร้อมกันถ้าเป็น 91.5 กองทัพไทย101แล้วก็ในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะซึ่งท่านสามารถที่จะปรึกษาขอคำแนะนำนำไปปฏิบัติเพื่อดูแลตัวเองนะคะอย่างคนเราเนี่ยเวลาเราตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะเราควรจะดื่มน้ำซะก่อนและไม่ควรกินมื้อแรกที่มันเป็นพวกแป้งน้ำตาลนะคะของหวานเพราะว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยถ้าท่านกินเช้าไปด้วยพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งแล้วก็ขาดโปรตีนนะคะไม่กินสารอาหารที่มันครบถ้วนเนี่ยมันจะทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยลดลงได้ยากใครที่อยู่ในช่วงที่เป็นเบาหวานอยากจะลดน้ำหนักควบคุมอาหารเนี่ยนะคะเราก็จะต้องจำกัดปริมาณเรื่องการกินให้ได้เนี่ยแล้วเช้าก็ออกไปเจอแสงแดดมากในเช้าวันใหม่ได้วิตามินจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เวลาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยพยายามที่จะออกไปรดน้ำต้นไม้ออกกำลังกายนะคะไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงนะคะแล้วก็พยายามที่จะในระหว่างวันเนี่ย เราก็พยายามที่จะเดินเหินบ่อยๆแล้วก็หลังมื้ออาหารเราควรเดินนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยตื่นเช้ามาเราจะทำอะไรก่อนกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่เราจะหยิบโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้มาฟีดดูข่าวดูอะไรถ้ามันดราม่าเนี่ยมันก็เครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะตื่นเช้ามาเนี่ยเราควรจะดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งแล้วก็ถ้าเราจะกินกาแฟเนี่ยนะคะ เราก็ควรที่จะกินที่มันแบบน้ำตาลน้อยลงหรือว่าอาจจะกินหวานน้อยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีระบบการเผาผลาญที่ดีตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็ควรที่จะได้ออกกำลังกายนะคะการเผาผลาญพลังงานในร่างกายคนเราเนี่ยอยู่ที่การดูแลสุขภาพด้วยนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะในยามเช้าก่อนไปทำงานก็ไม่มีน้ำตาลผสมคนเป็นเบาหวานก็ดื่มได้นะคะเราเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราหันมากินพวกหวานน้อยขยับขยื่นร่างกายมากขึ้นนะคะเราดื่มยืดเหยียดได้ให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้มีการตื่นตัวในการที่เช้าวันใหม่เนี่ยเราก็จะปฏิบัติหน้าที่ของเรานะคะให้ร่างกายเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเราผู้สูงอายุบางคนยังนอนไม่หลับเลยก็มีมานอนเช้ามืดเงี้ยนะคะนอนดึกแต่ก็พยายามที่จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพยายามออกกำลังกายกินดื่มน้ำในแต่ละวันเนี่ยนะคะจิบบ่อยๆแล้วก็ต้องยืดเหยียดร่างกายของเราด้วยนะคะอย่านั่งอยู่เฉยๆการทำสุขภาพเราให้แข็งแรงเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราสามารถจะดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงได้นะคะและจะซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกรงสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อไวเฮิร์บไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ0625100560-569ค่ะให้ฟังสาวท่ายางนะคะละองดาวสุธรบุญสยกแห่งความหลังเสียงของวงจันทร์ไพโรจน์แล้วฟังแค่ลำโขงค่ะจากเสียงของเรียมดาราน้อย

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็มีคุณฟังหลายๆท่านเนี่ยนะคะส่วนมากตื่นมาตี3ตี4บอกไปออกกำลังกายแล้วนะคะแต่ก็ต้องระวังนะเวลาใครที่อยู่ในถนนหนทางที่มีรถราวิ่งที่ไม่มีพวกสวนสาธารณะเนี่ยท่านต้องดูรถที่วิ่งสวนมาด้วยก็มีหลายๆคนนะคะที่มีปัญหาประสบอุบัติเหตุไปออกกำลังกายเช้าๆเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังบางคนเนี่ยสายตาเราก็จะไม่เหมือนเดิมละนะคะอาจจะมีการกะระยะการส่องมองเห็นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะพยายามที่จะให้ปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของเราด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะที่ฟังกันอยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าในหลายๆสถานที่เนี่ยท่านได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมีการดูแลในเรื่องของร่างกายเราเนี่ยนะคะต้องการจะซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่0625100569ใครอยู่ต่างจังหวัดก็สั่งซื้อได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งและไปเก็บเงินปลายทางอย่างสะดวกสบายส่วนจะไปคลินิกคุณหมอชำนาญนั้นคลินิกเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอยู่สี่แยกไฟฉายใครจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนสมุนไพรนะคะจะขอคำแนะนำแวะไปได้นะคะคลินิกจะอยู่สี่แยกไฟฉายเปิดบริการทุกวันแต่ถ้าท่านจะสั่งซื้อให้ได้สมุนไพรที่ดีมีคุณภาพสั่งจากคลินิกคุณหมอชำนาญท่านจะได้มั่นใจในการดูแลสุขภาพกันนะคะให้ฟังเพลงในฝันค่ะเสียงทูนทองใจรอยแผลเก่าจากสมยศทัศนพันธ์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
5: ที่ฝากหัวใจ
4: และเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมออ
0: ยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ผมอยู่สมุทรสาครครับ
0: ฟังรายการนี้บ่อยไหม
1: บ่อยครับผมฟังมาตั้งนานแล้วแต่ว่าผมไม่ฟังมาตั้งแต่โอ้โหนานมากแล้วอะแต่ผมไม่เคยคิดจะกินยาพวกนี้นะผมไม่ได้ผมฟังบันปาผมชอบฟังเพลงไง
0: ตั้งแต่เริงราตรีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เด็ดเด็ดเด็ดเด็ด50 กว่าปีแล้วรู้ป่ะ
1: โอ้โหผมตอนนี้ก็ผม60แล้วครับ
0: ฟังตั้งแต
1: ่ผมชอบฟังเพลงเก่าๆด้วย
0: ฟังแล้วก็มีความสุขเนาะ
1: ครับพอดีเดือนเนี้ยผมหมอเขามาแนะนำให้ผมฉีดอินซูลินทุกทีผมกินแค่ยาเบาหวานแล้วมันก็เอาอยู่แล้วพอดีเดือนนี้เดือนที่แล้วเนี่ยผมขึ้นไปเหนือแล้วผมไปติดหวัดเป็นหวัดพอเป็นหวัดนะผมไม่ได้กินยาเบาหวานเลยไงผมกินแต่ยาหวัดแล้วก็กินไอ้พวกไอ้น้ำเนื้อไอ้นี่ไอ้นั่นบำรุงเข้าไปเยอะจนเบาหวานมันดีดไงพอแล้วผมก็ต้องกลับมาเข้าโรงพยาบาล
0: แล้วตรวจน้ำตาลหลังสุดเกิน300ใช่ไหมครับ
1: เกินครับมัน
0: แล้วก็อินซูลินต้องฉีด40 ยูนิตใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้ค่อยผม
0: คืออย่างนี้คุณต้องเข้าใจคุณเชื่อในพระพุทธเจ้าไหม
1: ครับผม
0: ต้นเหตุของเบาหวานเกิดจากอะไร
1: การกินเราเนี่ยฮะ
0: ทำไมไม่เปลี่ยนแก้ไขการกินนะ
1: ก็เพิ่งจะมาเริ่มแก้ไขนี่แหละครับหม
0: อการกินเสร็จเนี่ยแล้วคุณแก้ไขโดยการกินข้าวเยอะกินแป้งเยอะบางทีก็ซัดเบียร์ไปหน่อยนึงจริงป่ะ
1: ใช่ครับไม่เบียร์ไม่กินครับกินแต่เหล้าน
0: ั่นแหละแสบกว่าเบียร์อีกเบียร์ก็แสบ 5-8% เหล้าบางทีสัดสิบห้าดีกรีด้วยซ้ำไปเหล้าผิวๆด้วย
1: ครับ
0: เราชอบกินของจุกจิกข้าวแป้งเยอะของทอดแยะ
1: ก็เดี๋ยวนี้ผมลงมาเยอะนะฮะผมกินผมก็ชอบกินผักอยู่แล้ว
0: ไม่ใช่ฮะคุณต้องรู้จัก IF ครับ
1: ฮะ
0: คุณต้องกินอะไรก่อนหลังก็สำคัญนะครับ
1: ครับผม
0: ถ้าคุณกินข้าวมันคุณกินไก่นะคุณเอาเฉพาะเนื้อไก่เนื้อน่องกับเนื้อออกไก่ก็ได้นะครับ
1: แล้ว
0: คุณไม่กินข้าวเนี่ยมันน้ำตาลไม่ขึ้นนะครับมันขึ้นเพราะกินข้าวก
1: ิน
0: แป้งกินน้ำตาลกินแฝงอยู่ในรูปของเค้กแผ่นเค้กทั้งหลายแหล่มันแฝงอยู่ในนี้หมดเลยนะครับรวมทั้งน้ำปานะที่ถวายพระด้วยมีแต่น้ำตาลนะครับบาปที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำ IFแบบดีที่สุดนะครับฉีดอินซูลินกับยาอันตรายน้อยกว่าการกินนะครับ
1: ครับผม
0: มันไม่ต้องไปผ่านเลือดผ่านการย่อยนะมันฉีดเข้าเนื้อเลยนะครับ
1: ครับผมครับ
0: คุณอย่าปฏิเสธเลยคุณฉีดตอนหลังก็กินที่จะไม่ต้องฉีดเพราะว่าคุณเกิน300
1: ใช่ครับ
0: ง่ายๆแต่คุณฉีดแล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับคุณจะต้องตายนะครับ
1: ไม่ครับคุณหมอผมก็พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ตอนนี้ผมฉีดเข้าไปเนี่ยเข็มหนึ่งอ่ะผมจะดูเลือดผมจะอยู่ประมาณ100 กว่าครับช่วงนี
0: ้โถ่ไอ้เลือดชั่วไอ้เลือดอย่างนั้นมันแค่ชั่วคราวไอ้น้อง
1: ฮะ
0: มันไม่รักษาที่ต้นตอเลยการฉีดอินซูลินเนี่ยมันเอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดคุณไปฝากไว้ในตับฝากไว้ในท่อเลือดฝากไว้ในพุงกระที่คุณเนี่ย
1: ครับครับผมอยากได้จากหมอคือไอ้ผมอยากกินไอ้ใบแปะกล้วยอะไรนะ
0: เดี๋ยวก่อนคุณต้องฟังก่อนนะครับ
1: ที
0: น
1: ี้ครับครับ
0: เดี๋ยวนะตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ
1: 60ครับ
0: โอ้ยยังหนุ่มอยู่เลยเป็นบ้างเป็นเบาหวานไงคุณจะเชื่อว่าพันธุกรรมนั้นมันพันธุกินทั้งนั้นเลยครับน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูง170ครับ
0: หนักเท่าไหร
1: ่น้ำหนัก60กว่าครับ
0: เมื่อก่อนนี้เมื่อ10ปีที่แล้วหนักกี่กิโลครับ
1: หนักอยู่เขาประมาณเนี้ยฮะ65หรือเนี่ยครับประมาณเนี
0: ้ยแสดงว่าเผาพันธุ์ผอมเนาะ
1: ครับ
0: ดีความอ้วนความผอมมันไม่เกี่ยวกับเบาหวานเลยนะครับ
1: ครับ
0: บางทีระบบการเผาผลาญของหวานมันดีแต่ว่าอินซูลินของคุณเนี่ยตับอ่อนมันไม่มีคุณภาพเนี่ยเบต้าเซลล์ในตับอ่อนไม่มีคุณภาพเนี่ยทำให้ดื้อต่ออินซูลินนะครับ
1: ครับตอนนี้มันเป็นไปถึงไตด้วยฮะ
0: ไม่เป็นยังแก้ไขทันฮะ
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: เราฉีดอินซูลินจะฉีดเริ่มฉีดหรือยังครับฉีดกี่ยูนิตครับ
1: ฉีดไอ้หมอให้ผมมาไอ้เข็มเล็กๆอะฮะมันให้ผมฉีดตั้งดึงยาวมาที่25ครับผมไม่รู้อะครับ
0: ฉีดกี่ครั้งครับวันหนึ่ง
1: เช้ากับเย็นครับ
0: โอ้เกิน300โอเค
1: เย็นเย เย็นนี้ให้ฉีดแค่20หรือ22
0: แล้วก็สอนว่าก่อนฉีดควรจะมีเครื่องเจาะปลายนิ้วหรือเปล่าครับเพื่อจะ
1: มีครับมีครับ okay, ผมซื้อมาแล้วครับ
0: โอเคโอเคเซลเข้าใจแล้วคุณชื่อเราบอกว่าคุณฉีดทั้งชาติก็ไม่หาย
1: ครับผม
0: ถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรม
1: ครับ
0: ไม่มีใครในโลกนี้ผมประกาศมาเป็น10ปีแล้วว่าหายเพราะฉีดกินซูลินหรือกินกลูโคฟาสแม้แต่รายเดียวคุณเชื่อป่าว
1: ครับผม
0: แล้วคุณเชื่อหรือเปล่าว่าเบาหวานหายได้ครับ
1: ครับผม
0: อยากหายไหมอ
1: ยากสิครับคุณหมอ
0: แล้วคุณเอาละอยากหายเดี๋ยวเขาว่ากันนะครับเรามีไตวายเนี่ยมี5ระยะนะครับระยะสุดท้ายต่ำกว่า15ระยะที่4ต่ำกว่า30ระยะที่3ต่ำกว่า60ระยะที่2 60ถึง80นะครับระยะที่1ดีมากเกิน80นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้คุณอยู่ระยะ3บวกหรือ3ลบ
1: 3บวกครับ
0: 3บวกแปลว่า50กว่าใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เออแค่นี้คุณก็เก่งอยู่ว่ะเฮ้ยเก่งไว้แต่คุณไม่เก่งเรื่องอาหารการกิน
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยคนกิน
1: เพราะว่าผมมีคนทำงานแบบว่าผมออกต่างวัดไปทั่วผมไปทั่วประเทศเลยฮะ
0: ไม่ใช่คุณต้อง
1: ไม่แล้ว
0: อย่างนี้อย่างนี้คุณเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ด้วยความเมื่อก่อนที่ว่าผมทำงานเป็นเซลล์กับอยู่กับบริษัทแต่ว่าผมดูแลเซลล์ในภาคของต่างวัดผมไปแล้วแต่ละจังหวัดลูกค้าก็จะเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่พาไปร้านอร่อยอร่อยทั้งนั้นนั่นแหละเมื่อก่อนกินอย่างนั้นเลยครับ
0: อย่างนี้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมนะ
1: เปลี่ยนแล้วฮะ
0: ไตคุณจะต้องฟอกไตตาคุณอาจจะบอดนะครับ
1: ครับผม
0: อินซูลินอาจจะต้องเพิ่มอีกนะครับถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคุณเวลาไปต่างจังหวัดคุณก็ไปซื้อคัพเปอร์แวร์ก็ได้ครับ
1: คัพเปอร์แวร์
0: ใส่ผักหรือไปแบะเซเว่นก็ได้ครับใส่ผักเนี่ยก่อนไปกินงานเลี้ยงเนี่ยคุณกินผักก่อนนะครับแบะเซเว่นก็ได้ครับไม่ยากเลยนี่คุณอย่าไปอ้างเลยว่าไอ้ความหวานเป็นยาเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
1: ครับผม
0: เป็นเพชฌฆาตแล้วคุณชอบกินกาแฟ3 in 1ยี่ห้อเน็ตอะไรไม่รู้ผมขี้เกียจพูดมันรวยมหาศาลเลยแย่งกันค
1: ุ
0: ณชอบ
1: กาแฟเมื่อก่อนผมกินกาแฟป๋องพวกนั้นแหละครับ
0: เออนั่นแหละไอ้ตัวแสบเลยนั่นน่ะมาละตัวแสบเลย
1: โดนด่าเลยผมว่าโดนเจ้านายด่า
0: ตัวแสบเลยนะครับแล้วชอบกิน
1: ผมมากินเต็มที่ก็คือแบ็คไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลนะฮะ
0: คุณซื้อกาแฟโฮกาแฟดำๆไม่ต้องเอากระป๋องแล้วครับนะผมไม่ชัวร์นะครับเอากาแฟที่เขาโคตรเพียวๆนะมันดื่มนะครับผมไม่เชื่อกาแฟกระป๋องเขาอาจจะผสมบางอย่างนะครับเพราะว่าผมไม่เชื่อนะครับว่ากาแฟที่แท้จริงศูนย์แคลอรี่เนี่ยนะครับนะกินน้ำเปล่าดีที่สุดนะครับ
1: ครับผม
0: น้ำเปล่าอย่าไปกินน้ำอัดลมนะน้ำเปล่าน้ำชาก็ได
1: ้น้ำอัดลมผมไม่ชาอยู่แล้วคร
0: ับน้ำเปล่าน้ำแล้วก็คุณอาหารทุกมือคุณกิน2มือได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เออคืออย่างเงี้ยกินแบบพระไม่ตาย
1: ผมก็กินพยายามกิน2มืออยู่แล้วฮะผมกินเช้ากับเย็น
0: โอเคเริ่มต้นได้เกินกินผักสัก 50% นะครับคุณเอาจานใหญ่ๆหรือถาดใหญ่ๆหรือเอาก็ได้ไปซื้อเข้าไปแบบมันก็ได้ผักจากเซเว่น1แล้วไม่มีหลายหลากนะครับบางทีก็ซื้อจากศูนย์การค้าไหนก็ได้ที่ขายน้ำแต่ไอตัวแสบคือน้ำสลัดคุณระวังนะครับน้ำสลัดทำเองก็ได้กินผักคู่กับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็ได้ครับ
1: ถ้าอยาก
0: กินกาแฟเพราะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ไม่มีน้ำตาลนะฮะ
1: ได้ครับ
0: นะครับแต่กาแฟแปะกล้วย
1: กาแฟไก่แปะกล้วยเนี่ยผมไปซื้อได้ที่ไหนครับ
0: เดี๋ยวก่อนใจเย็นคุณอย่าเพิ่งใจร้อนนะฮะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะ
1: ครับผม
0: ผมจะเสกให้คุณหายจากเบาหวานภายใน4เดือนไม่เกิน8เดือนครับ
1: โอเคได้ครับ
0: ทำได้ไหม
1: ได้
0: น
1: ี
0: ่คือสัจธรรมนะครับ
1: ผมเรื่องการกินผักผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผม
0: ไม่ต้องกินก่อนนะฮะถ้าคุณกินผักทีหลังก็เจ๊งแล้วครับเพราะว่าตัวผักเนี่ยผมถามศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังพจรามันดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันและดูดซับสารพิษด้วยครับคุณต้องกินผักก่อนนะครับนะเออ
1: เป็นผักอะไรก็ได้ใช่ไหม
0: เออหลายหลักชนิดน่ะ
1: อ๋ออะไรหลักชนิดเลยนะครับ
0: เออไม่คอยกินก่อนนะแล้วตามด้วยกินผลไม้อีก 20% นะ
1: ครับครับ
0: 20% ต่อด้วยการกินโปรตีน จากไข่ดีที่สุดหรือกลัวขาดโปรตีนคุณผอมหน่อยก็กินโปรตีนจากหมอชำนาญก็ได้ครับติดตัวง่ายดีเวลาคนไม่มีเวลาไปกินเนื้อผมไม่อยากให้กินเนื้อติดมันเนี่ยผมไม่อยากให้กินเพราะว่า LDL คุณเท่าไหร่ครับค่า LDL
1: โอ้ยไอ้ตรงนี้ผมไม่ทราบครับ
0: โอ้ยคุณต้องรู้ฮะ LDL สูงอ่ะของคุณขนาดกินข้าวขนาดนี้ขนาดเบาหวานขนาดนี้ LDL ไม่น่าต่ำกว่า200ฮะรวมทั้งไตกินสลายด้วยนะครับคุณไปดูสิฮะนะครับคนกินอย่างเงี้ย LDL ก็สูงไตรกลีเซอไรด์ก็สูงนะครับคุณต้องถ้ากลัวขาดโปรตีนคุณกินโปรตีนจากหมอชำนาญแทนโปรตีนก็ได้ครับสัก 2-3 ช้อนทุกมื้อก็ได้ครับกิน2มื้อก็กินมื้อละ3ช้อนจะกินไข่เสริมด้วยก็ได้อกไก่เสริมด้วยก็ได้แต่อย่าทอดนะครับแล้วกินปลาก็ได้ปลาทุกชนิดกินได้หมดนะครับนะ
1: ครับผม
0: แต่ตัวอันดับสุดท้ายที่จะตายไม่ตายต้องกินอันดับสุดท้ายคือคาร์โบไฮเดรตเดรตแปลว่าตายนะครับคุณต้องกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือคุณไปซื้อจากเซเว่นก็ได้เขามีขายเอกข้าวกล้องจากเซเว่นก็15 บาท
1: อ๋อข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนี่แหละ
0: เอออย่าไปกินมากนะกินมากก็คือข้าวขาวธรรมดาเนี่ยแหละครับกินสองมื้อนะครับระหว่างมื้อผมอยากจะให้คุณกินเฉพาะน้ำเปล่าเท่านั้นแม้กระทั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็กินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีแคลอรี่ครับต้องเป็นน้ำเปล่าศูนย์แคลอรี่ทั้งกาแฟดำเนี่ยควรซื้อกาแฟดำที่เขาไม่มีส่วนผสมของส่วนมากนะเขาจะผสมพวกอะไรรู้ไหมกาแฟเขาจะผสมพวกไอ้เอามาขามไปคั่วด้วยอะไรด้วยนะฮะผมกลัวอย่างนั้นนะครับกาแฟผมกลัวไม่ชูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีครับคือ ซื้อกาแฟมาเม็ดกาแฟมาคั่วเองได้ไหมระบบเองได้ไหมเนี่ยอันนี้สุดยอดเพราะว่าไงส่วนมากมันจะผสมเม็ดมะขามนะฮะเพื่อกาแฟมันเพียงมันแพง
1: อ
0: ันนี้ไม่มีใครบอกคุณหรอก
1: ครับครับ
0: ข้างบ้านผมโกกล้ามเนี่ยโอ้โหเวลาแกคั่วกาแฟนะเขาปิดห้องคั่วเลยผมไปแอบดูเจาะรูแอบดูเขาผสมคั่วเม็ดมะขามนะมาคั่วเม็ดมะขามมันก็เกิดแคลอรี่ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยคุณซื้อกาแฟเม็ดมาคั่วเองแล้วบดเองก็ได้โถใช้เครื่องบดหรือใช้โมเลเนกบดก็ได้ครับนะ
1: เ
0: นี่ยกินตามนี้สิครับแล้วระหว่างมือจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำที่มาคั่วเองแม้กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กินระหว่างมือกินได้ครับ
1: ครับผม
0: แต่กินนอกมือมันมีแคลอรี่นะครับ1แคลอรี่คือการทำให้น้ำ1ซีซีร้อนขึ้น1องศาเซนเซียสกินแปะกล้วยตอนนี้คุณเริ่มเป็นโรคหัวใจของคุณเนี่ยน้ำตาล300เนี่ยเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจมันเหนื่อยง่ายจริงป่ะมันเริ่มเหนื่อยแล้ว
1: ตอนนี้มือกระทาผมชา
0: ชาแน่ๆอยู่แล้วแล้วโอ้โหน้ำตาลขึ้น 3-400 อย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่อินซูลินคุณต้องฉีดก่อนนะครับนะ
1: ใช
0: ่
1: ฮะ
0: เออแล้วกินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4นะครับแล้วกินโปรตีนคุณผอมมากกินโปรตีนจากหมอชำนาญด้วยนะครับ
1: ครับแล้วผมไปซื้อได้ที่ไหนฮะ
0: ก็โทรไปที่คลินิก

0: จะขายจริงๆเนี่ยมันได้แล้วแต่ว่าต้องคุณไม่รู้จักการวิตนี่ล่ะถ้า4เดือนเบาหวานหายขอร้องอย่างเดียวนะครับ
1: ครับ
0: คุณไปบอกพ่อแม่พี่น้องบอกญาติโกโหติกาว่าคุณก่อนนี้เป็นชั่วเกิดจากการกินเหล้าสูบบุหรี่การกินเลี้ยงเนี่ยคุณจะไปโทษคนกินเลี้ยงนะครับ
1: ฮะ
0: คุณทับ พฤติกรรมอย่างนี้4เดือนเบาหวานคุณหายครับเอวันซีต่ำกว่า 6.5 ครับน้ำตาสะสมเนี่ยฟาติบัจจุก้าคุณจะไปสนใจ
1: ได้ครับ
0: นี่แหละครับเชิญพบกับอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวคุณคุยกับหมอชำนาญก่อนนะครับว่าคุณมีอาการชาที่ไหนครับ
1: ชาที่ปลายเท้ากับนิ้วตรงนิ้วก้อยอะฮะมันนิดเองอะฮะ
0: แล้วสายตาเป็นไงครับ
1: สายตาผมผ่าไปแล้วครับสองข้างเลยหมอที่หัวเฉียวผ่า
0: แล้วคุณรู้เปล่าว่าถ้าคุณไม่ทำตามผมตาคุณจะบอดคุณต้องฟอกไตรู้ป่ะ
1: ครับผม
0: ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เชิญอาจารย์มาชำนาญก็มีการชาครับเชิญเลยครับ
1: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยวฟังก่อนนะครับ
1: ครับ
2: คุณแค่ต้องการถามอะไรเหรอครับ
1: ก็ผมเป็นเบาหวานเนี่ยก็เห็นคุณหมอเขาโอนมาให้เขาก็บอกผมเรื่องระบบการทานอาหารเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าผมยังมีชาตรงนิ้วก้อยกับชาที่ขา
2: ปัญหาของคุณเนี่ยคุณเป็นเบาหวานถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นการเป็นเบาหวานเนี่ยคุณต้องรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันเป็นหลัก
1: ถ้าน้ำตาลมันสูงเลยฮะ
2: ถ้าน้ำตาลมันสูงนะครับแล้วคุณหมอก็มีความเห็นว่าให้ยาทานแล้วมันไม่ลงเนี่ยเขาก็ต้องฉีดอินซูลินอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าน้ำตาลปล่อยน้ำตาลสูงระดับที่คุณบอกหมอมาเนี่ยมันอันตรายมันอันตรายต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ตาก็ตามเป็นเส้นเลือดที่เลี้ยงที่ไตก็ตามเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่หัวใจก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องรักษานะครับแล้วก็รักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักโดยการฉีดอินซูลินแล้วน้ำตาลลงให้ได้นะครับการฉีดอินซูลินเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลลดลงได้เร็วกว่าการใช้ยาทานและเมื่อถึงวันหนึ่งถ้าน้ำตาลมันลดลงแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็จะปรับจะเปลี่ยนจากการฉีดอินซูลินมาเป็นยาทานก็ได้นะครับแล้วคุณก็อาจจะใช้สมุนไพรเสริมเข้าไปด้วยก็ได้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์จริงฝันได้บอกไว้เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะครับเพราะโรคพวกนี้มันเป็นจากการที่คุณบริโภคทั้งสิ้น
1: ครับ
2: คุณบริโภคน้ำตาลเยอะเกินไปนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยผลพวงจากการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมของเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ปลายเท้าไม่ดีนะครับมันก็เกิดการอักเสบมีการชานะครับเส้นเลือดไปเลี้ยงที่ไตไม่ดีมันก็ทำให้ไตมีปัญหาไตเป็นไตเสื่อมนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเบาหวานแล้วไม่ฉีดอินซูลินให้ลงแบบนี้อันตรายที่สุดเลยมันจะมีผลกระทบกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ทุกๆอวัยวะในร่างกายนะครับเพราะนั้นคุณก็ต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะคร
1: ับ
2: แล้วการทำไอเอฟก็ดีการรักษาการดูแลตัวเองอย่างที่อาจารย์จิตต่างได้บอกไว้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ทั้งเส้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าน้ำตาลมันลงอะไรต่ออะไรก็จะดีขึ้นแต่ถ้าน้ำตาลไม่ลงนะครับอันตรายที่สุดเลยมันจะมีผลต่อทุกๆอวัยวะเลยไตคุณก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยพอมันแย่ลงไปมากๆคุณหมอก็ต้องบอกว่าอ้าวต้องมาล้างไตต้องฟอกไตตลอดชีวิตนะครับแล้วมันรบกวนคุณภาพชีวิตเราค่อนข้างเยอะผลพวงจากการที่คุณเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอายุเริ่มมากขึ้นแล้วคุณตามใจปากเกินไปนะครับบริโภคน้ำตาลเยอะนะครับน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นของร่างกายแต่ที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนบริโภคน้ำตาลกันมากเกินไปนะครับแล้วมันก็
1: แล้วผมจะซื้อไอ้ใบแปะกล้วยได้ที่ไหน
0: คุณโทรไปหรือจะไปหาหมอชำนาญที่คลินิก
1: แล้วไอ้กาแฟแปะกล้วยครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็ไปซื้อที่เดียวกันเลยครับรวมทั้งโปรตีนด้วยนะครับนะเพราะว่าคุณผอมมากเกินไปนะครับคนกินแต่ของเหลวคือแอลกอฮอล์นะครับยังก็ว่าเอากลับไปก็ยินเลยผมเคยกินมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ย
1: ค
0: ือเคยชั่วมาก่อนนะฮะมันต้องรู้ถึงแล้วผมรู้แล้วผมก็เป็นเบาหวานจนอ้วนน้ำหนัก85หรือ58อ่ะ
1: ครับผม
0: เออแล้วก็เขาก็โอ้แต่ผมไม่ยอมฉีดอินซูลินนะเพราะว่ามันเริ่มปิ่มๆผมใช้หลักกินอาหารมื้อเดียวเหมือนพระธุดงค์อ่ะแต่คุณกิน2มื้อนะครับ
1: ครับผม
0: 2มื้อคุณกิน

0: กินแป้งกินข้าวให้น้อยที่สุดแต่คุณต้องมีน้ำเชื่อมระวังการเกิดสภาวะไฮโปไกลซีเมียน้ำตาลต่ำกว่า65 60แล้วคุณจะได้สมอลเลทนะครับ
1: ครับผม
0: บางคนไปเป๊ะๆจอดไปนี้ปั๊บน้ำตาลกินปั๊บคุณเฮียบุ๊บปล่อยหยิบไปสัก2ช้อนชานะครับแล้วมันควรจะไปกินจนลืมนะเลยติดน้ำตาลอีกนะซวยเลยทีนี้
1: ครับผม
0: กินหนึ่งช้อนชาก็พอครับเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าน้ำตาลมันลงมากๆอะฮะ
0: มันจะถ้าน้ำตาลต่ำเกินไปมันเกิดสภาวะอะไรเชิญอาจารย์ชำนาญครับถ้าลงมากๆนี่ต่ำกว่า560นี่เป็นไงครับ
2: คือถ้าน้ำตาลมันต่ำมากที่ภาษาหมอเขาเรียกไฮโปไกลซีเมียมันก็อันตรายครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณเป็นเบาหวานและคุณต้องฉีดอินซูลินเนี่ยบางทีน้ำตาลมันต่ำเราก็ไม่รู้นะครับถ้าน้ำตาลมันต่ำเราก็ต้องลดจำนวนอินซูลินที่ฉีดนะครับเพราะนั้นการที่จะรู้ตรงนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีที่ตรวจเครื่องตรวจน้ำตาลที่บ้านนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำตาลมันลดลงแล้วก็ลดอินซูลินนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่ลดเนี่ยน้ำตาลมันต่ำเกินไปแล้วมันจะทำให้อันตรายได้นะครับหรือมีเรื่อง
1: ไหนถ้าช่วงน้ำตาลมันต่ำนี่เราสามารถกินน้ำหวานน้ำแดงอะไรได้ไหมฮะก็เฉย
2: คือสามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะครับถ้าน้ำตาลต่ำเราอาจจะทานช็อกโกแลตทานหวานทานน้ำตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้อยู่แล้วนะครับ
1: ผมฉีดอย่างนี้อินซูลินของหมอเนี่ยมีวันหนึ่งผมฉีดแล้ววันนึงผมมาตรวจเองผมมันหอยโหยกันเราต้องตรวจเลือดดูมันมาแค่60เอง
0: ถ้าต่ำกว่านี้คุณจะเดซโมเลตนะครับคุณก็รีบกินน้ำเชื่อมนะครับนะคืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ของหวานเลย
0: คืออย่างนี้อย่างนี้ก่อนจะฉีดอินซูลินทุกครั้งนะครับ
1: ครับ
0: คุณต้องดูน้ำตาลเจาะปลายนิ้วซะก่อนนะครับว่ามันสูงไหมแต่ถ้าคุณกินแป้งเมื่อไหร่มันสูงแง่ๆอยู่แล้วเกิน200แน่ๆอยู่แล้วคุณก็ฉีดได้นะครับอันนั้นไม่ต้องเจาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นเรื่องซับซ้อนแต่คุณกินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4คุณผอมมากคุณจะกินโปรตีนซึ่งน้ำตาลไม่ขึ้นจากพืชนะครับนะ3ช้อนหลังอาหารเช้ากับเที่ยงนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็โทรมารายงานคุณโทรไปสั่งนะครับ
1: ได้ครับ
0: แปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4เพราะว่าไงคุณถูกแช่อิ่มด้วยน้ำเชื่อมนะครับกลัวคุณจะสโตรกอ่ะเพราะท่อเลือดของคุณเนี่ยมันโอ้โหผมจะไป MRI คาร์ดิโอด้วยซ้ำไปผมกลัวนะแต่ไม่จำเป็นหรอกก็จะไปเจอมา LLL ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถ้าคุณบอกผมยังพยากรณ์ถูกนะครับรวมทั้งไตกิจสลายด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวผมแล่ไปถามดูถ้าผมไปตรวจที่หัวเฉียว
0: LLL คุณจะอดอาหารสัก12ชั่วโมงนะครับถึงได้ตัวเลขที่แท้จริงนะครับนะเอาแค่นี้ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวผมติดต่อไปที่นู่นนะฮะ
0: 0625100569
1: ผมมีเบอร์แล้วครับ
0: โอเคครับครับสวัสดีครับ0625100 0625100 5609
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะท่านที่อยากจะปรึกษานะคะขอคำแนะนำเป็นกำลังใจในภาวะเจ็บป่วยเนี่ยท่านจะคุยกับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์คุณหมอจะมา6โมงเช้าถึงเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์นะคะส่วนวันเสาร์กับวันอาทิตย์9โมงถึง6โมงเย็นก็จะเป็นพยาบาลตุ้มสุชาดาและยังมีนาวาเอกในแพทย์พนิชจันทรภักดีมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนะคะมีศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิราถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666จะซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงกับแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรไปนะคะ0625100560-569เปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะจะทิ้งท้ายให้ฟังกับยงยุทธเที่ยวชาญชัยจำได้ไหมน้องโสภาใจดำจากเสกศักดิ์ผู้กันทองวันนี้เจ๋วเวลดำเนินรายการนะคะขอบคุณที่ติดตามกันจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่องกาแฟ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์AM 594วิทยุคลื่นปตอ 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปในไลน์นี้เลยนะคะและ call center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0815387354095386184850959614885 0863550761 0863550761และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตามีหลายท่านเลยนะคะสอบถามหมอไนท์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของอาการตาแห้งซึ่งตอนหลังๆเริ่มเจอกันเยอะขึ้นแล้วก็มีประมาณช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องภาวะตาแห้งเนี่ยมีประมาณ10กว่ารายไม่น่าเชื่อเนาะมีถามถึงภาวะตาแห้งแล้วเป็นต้นเหตุอะที่ทำให้ป่วยเป็นโรคอื่นตามมาเนี่ยเยอะพอสมควรเลยก็เลยวันนี้หมอไหนก็เลยว่าเอ้ยสงสัยเราจะต้องพูดเรื่องอาการตาแห้งแบบผิวเผินไม่ได้ละคงต้องลงแบบเจาะลึกใครจะคิดว่าแค่ภาวะตาแห้งเนี่ยมีโอกาสทำให้เราป่วยเป็นโรคตาแล้วก็เกิดโรคแทรกซ้อนโรคอื่นๆได้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีต้นตอสาเหตุหลายๆสาเหตุด้วยค่ะทีนี้ถ้าเราเกาไม่ถูกที่คันนะอาการตาแห้งเนี่ยมันก็จะไม่หายขาดมันก็จะเป็นซ้ำไปซ้ำมานึกออกไหมคะไม่หายขาดแล้วก็ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆมันก็จะทำให้เราแบบเช่น อุดตันนะคะมีต่อมให้มันอุดตันบ้างนะคะหรือว่าต่อมน้ำตาอุดตันบ้างมันก็ลามไปเรื่อยหรือแล้วก็ตาแห้งเชื่อไหมบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดโรคร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้ตาบอดได้เช่นเวลาตาเราแห้งมากๆเนี่ย
จะมีโอกาสทำให้กระจกตาเนี่ยเกิดการถลอกกระจกตาเป็นแผลจนกระทั่งทำให้เกิดภาวะโรคเกี่ยวกับกระจกตาเลยเช่นกระจกตาย้วยกระจกตาป่งพองกระจกตาพิการและในที่สุดคือตาบอดเห็นไหมแค่ลำพังแค่อวัยวะเดียวด้วยนะนะคะหมอนายยังไม่ได้พูดถึงภาวะตาแห้งเนี่ยทำให้เกิดปัญหาอื่นๆแล้วก็เสี่ยงที่จะทำให้เรามีปัญหาอักเสบเยอะแยะตามมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นสงสัยตาแห้งจะเป็นวาระแห่งชาติคือโทรมา10กว่ารายจนท่านบอกโอเคเดี๋ยวหมอนายพูดให้รวมกันเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังดู10กว่าท่านที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาแล้วโทรศัพท์เข้ามาอยากให้หมอนายพูดเรื่องตาแห้งแต่ละท่านเนี่ยจะมีปัญหามีสาเหตุที่ทำให้ตาแห้งแตกต่างกันและแต่ละท่านเนี่ยพอตาแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้ป่วยเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาเนี่ยที่แตกต่างกันด้วยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยวันนี้หมอนายเลยจับมัดรวมเลยนะเป็นข้าวต้มมัดเลยมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกภาวะตาแห้งให้ฟังนะคะบางคนคิดว่าโหหมอนายตาแห้งรักษาง่ายนิดเดียวก็แค่ให้ยาหยอดตาใช้น้ำตาเทียมก็จบแล้วใช่ไหมคุณเชื่อหรือไม่นะคะหลายคนไม่เคยใช้น้ำตาเทียมไม่รู้นะว่าน้ำตาเทียมที่ดีเนี่ยเอาแบบน้ำตาเทียมที่ดีนะหมอไหนจะไม่พูดเจาะจงลงรายละเอียดว่ายี่ห้ออะไรนะคะเพราะหมอไหนไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแล้วก็อีกอย่างคือเป็นมารยาทเนาะคือน้ำตาเทียมถ้าเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงเลยเนี่ยราคาแพงมากถ้าคนที่ไม่เคยใช้ไม่รู้ขวดนึงหลายร้อยนะคะแค่ลำพังน้ำตาเทียมเนี่ยขวดหลายร้อยนะเราคือน้ำตาเทียมที่ดีเนี่ยควรจะใช้น้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันบูดค่ะเพราะถ้ามีสารกันบูดเนี่ยหลายคนเนี่ยจะเกิดการระคายเคืองบางคนก็จะแสบตาเคืองตาแล้วทำให้หยอดแล้วมันไม่สบายตานะคะแล้วก็จะทำให้ไม่ควรหยอดมากเกินไปเพราะถ้าหยอดมากเกินไปมันจะมีผลข้างเคียงของไอ้เจ้ายาวัตถุกันเสียตัววัตถุกันเสียนะตัวถ้าเกิดบางคนบอกแล้วผมจะรู้ได้ไงหมอไนว่าตัวไหนมีวัตถุกันเสียไม่มีวัตถุกันเสียง่ายนิดเดียวค่ะราคาค่ะถ้าตัวไหนราคาถูกเนี่ยมีวัตถุกันเสียตัวไหนราคาแพงไม่มีวัตถุกันเสียอันนี้หมอไหนไม่ได้กวนนะคะคือเวลาที่มีไม่มีวัตถุกันเสียจะต้องเป็นภาชนะชนิดปิดที่จะเป็นกระป๋องแล้วก็ใช้ครั้งเดียวใช้ต่อครั้ง1ครั้งอันนั้นน่ะ1สูญเสียเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะว่าไอ้ตัวขวดเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยเพิ่มขึ้น2ลักษณะที่น้ำตาเทียมที่ใช้แบบไม่ใส่วัตถุกันเสียจะต้องผลิตภายใต้การผลิตแบบเดียวกับผลิตยายาฉีดแผลผลิตแบบเดียวกับยาฉีดคือจะต้องไม่มีเชื้อโรคนะคะความปลอดภัยและความสะอาดสูง 99.99999% 100% นั่นแหละนะคะแต่ถ้าหากว่ามีวัตถุกันเสียเนี่ยนะคะก็ราคาจะถูกหน่อยแต่ถ้าใช้แล้วไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนคุณต้องทิ้งทันทีเพราะว่าหลังจากนั้นมันจะมีบ่มเชื้อกลับมานะคะแล้วก็เสี่ยงต่อตาบอดได้นะเพราะฉะนั้นยาหยอดตาทุกชนิดไม่ควรเกิน30วันเกิน1เดือนปุ๊บทิ้งทันทีเวลาเราเปิดยาหยอดตาเมื่อไหร่ปุ๊บให้คุณเอาสติกเกอร์แปะเอาไว้เลยว่าคุณเริ่มใช้วันไหนพอเกิน30วันต้องทิ้งต่อให้เหลือเยอะก็ต้องทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นภาวะตาแห้งไม่ใช่แก้ปัญหาแค่ใช้น้ำตาเทียมอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะการที่เราจะต้องใช้ยาหยอดตาน้ำตาเทียมไปตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็ราคาไม่ถูกนะน้ำตาเทียมอ่ะต่อเดือนบางคนเนี่ยใช้แบบประเภทที่ใช้ต่อครั้งเนี่ยนะโอ้โหเดือนนึงเป็นพันนะคะอย่าว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพันนะคะไม่ใช่เป็นหลักร้อยเพราะฉะนั้น เงินค่าผู้สูงอายุไม่พอค่ะใช้แค่วันเดียวหมดนะคะโอเคต่อมาจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีอาการตาแห้งภาวะตาแห้งสังเกตได้จากอะไรนะคะ
หนึ่งไม่สบายตารู้สึกว่าไม่สบายตาแล้วก็อาการเหมือนกับมีทรายหรือมีฝุ่นในตามีอาการแสบตามีอาการเคืองตามีอาการคันตาบางคนถึงขั้นตาแดงนะคะคือถ้าหากว่าตาแห้งมากๆอะค่ะมันทำให้เกิดการถลอกปอกเปิกอะมีการถลอกมีการพอมันไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงที่ตาเนาะมันจะมีการสมมติว่ามีฝุ่นละอองเข้ามาที่กระจกตาปุ๊บมันก็คูดตรงกระจกตาทำให้เกิดกระจกตาอักเสบได้ตาก็จะแดงพอเกิดการอักเสบก็จะแดงบางคนก็จะบวมแล้วก็อาจจะมีขี้ตาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าภูมิคุ้มกันเราไม่ดีนะคะเชื้อโรคก็มาผสมพอมาผสมบวกกับการอักเสบแล้วมีเชื้อโรคด้วยเข้ามาโจมตีก็จะกลายเป็นการอักเสบที่แล้วเกิดการติดเชื้อเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อทั้งกินแล้วก็หยอดตาด้วยมันก็เขาเรียกว่าโกโซวิกคือมันก็จะลามไปเรื่อยๆกับอีกแค่ตาแห้งอย่างเดียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีอาการคันตาเคืองตาตาแดงนะคะแล้วก็น้ำตาไหลจะมีน้ำตาไหลนะคะเพราะว่าสมองเนี่ยพยายามที่จะเซฟตาของเราก็เร่งไปกระตุ้นมันแต่น้ำตาที่ไหลออกมาเนี่ยคุณภาพมันไม่ดีค่ะมันมีแต่น้ำแต่มันไม่มีตัวที่มันหล่อลื่นคือในน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาเนี่ยมันจะมีตัวน้ำหล่อลื่นด้วยไม่ใช่น้ำอย่างเดียวก็คือเพราะฉะนั้นน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นน้ำตาแบบที่ไม่มีคุณภาพนะคะแล้วก็คนที่ตาแห้งเนี่ยถ้าเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นโรคตาแห้งจะมีอาการตามัวเป็นระยะเป็นหายเวลาที่เรากระพริบตาทีมันก็จะมองเห็นภาพชัดทีนึงแต่พอสักพักนึงปุ๊บอ่ะกลับมามัวอีกแล้วนะคะซึ่งอาการมัวแบบเนี้ยไม่ได้เกิดจากการที่ค่าสายตาเปลี่ยนหรือไม่ได้เกิดจากการที่เป็นโรคต้อกระจกนะคะบางครั้งเนี่ยทำให้การวินิจฉัยเนี่ยผิดพลาดได้นะถามว่าตาแห้งเนี่ยก็มีโอกาสทำให้ตามัวแบบเป็นหายได้เหมือนกันไม่ได้เป็นตลอดเวลานะถ้าเป็นตลอดเวลานั่นคือต้อกระจกถูกป่ะแต่บางทีเนี่ยทำให้การวินิจฉัยเนี่ยเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมอไนท์กำลังจะพูดถึงโรคตาแห้งไม่ใช่อาการตาแห้งหมายถึงว่าตาแห้งจนกระทั่งทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมาแล้วก็ต้องรักษาแบบจริงจังอ่ะแล้วก็จะเป็นตลอดเวลารักษาไม่หายขาดนะอันนี้เราเรียกว่าโรคตาแห้งถามว่ามีหมอไหนขอแบ่งแล้วกันโรคตาแห้งเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะก็จะแบ่งออก3อย่างแล้วกันประเภทที่อย่างแรกคนที่เป็นโรคตาแห้งเนื่องจากมีการสร้างน้ำตาน้อยกว่าปกติหรือน้อยกว่าคนอื่นคนแบบมีการสร้างน้ำตาเนี่ยน้อยตั้งแต่แรกกับ2เป็นประเภทที่มีการระเหยของน้ำตาเนี่ยมากกว่าปกติกับแบบที่3ก็คือเป็นทั้ง2 อย่างคือสร้างน้ำน้อยแล้วก็ระเหยเร็วนะคะระเหยเร็วเนี่ยส่วนมากจะมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังต่ออาการนะคะก็คือจะมีอาการหลากหลายเนาะที่เมื่อกี้หมอไหนพูดไปแล้วล่ะไม่สบายตาแสบตาน้ำตาไหลเคืองตาคันตามีขี้ตาน้ำตาเหนียวๆแล้วก็มีอาการแพ้แสงตามัวเป็นหายๆนะคะมีอาการตาแดงบ้างแล้วคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยถ้ามีภาวะตาแห้งห้ามใส่ตลอดเวลาคือใส่แล้วจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็ควรเลี่ยงไม่ใส่คอนแทคเลนส์เพราะยิ่งใส่คอนแทคเลนส์อาการตาแห้งก็จะยิ่งเป็นหนักขึ้นแล้วก็จะเดี๋ยวเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นตามมาจนกระทั่งกูไม่กลับแล้วก็อาจจะไปกระทบกับกระจกตาทำให้กลายเป็นโรคกระจกตาพิการแล้วในที่สุดตาบอดได้นะเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะอย่าเอาแต่ห่วงสวยอย่างเดียวเพราะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยจะทำให้ตาดูโตตาดูสวยนะคะแต่ถ้าหากว่าตาบอดมันก็ไม่สวยแล้วล่ะค่ะนะคะคนที่มีความเสี่ยงแล้วกันใครบ้างที่เสี่ยงกับภาวะตาแห้ง
ที่แน่ๆอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะเสี่ยงผู้หญิงจะเสี่ยงเป็นตาแห้งมากกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคประจำตัวบางโรคโดยเฉพาะโรคภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่องเช่นรูมาตอยโรค SLE นะคะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำจะมีภาวะตาแห้งสูงจะสังเกตว่าคนไหนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะต้องหยอดน้ำตาเทียมชนิดกระป๋อตลอดเวลาแล้วชนิดกระป๋ออย่างที่หมอได้บอกคือมันแพงมากนะคะมันไม่ใช่ถูกๆเลยเพราะว่าต้องนำเข้าจากต่างประเทศในเมืองไทยมีไหมไม่มีค่ะในเมืองไทยไม่มีแบบประเภทที่เป็นกระป๋อใช้หนึ่งครั้งในเมืองไทยมีแต่น้ำตาเทียมชนิดที่ใส่วัตถุกันเสียมีคนถามมาว่าตัววัตถุกันเสียที่หมอไหนบอกในน้ำตาเทียมไม่ควรใช้หรือว่ายาหยอดตาอื่นๆไม่ควรใช้คือยาตัวไหนคะเบนโซโคเนียมค่ะยาวัตถุกันเสียที่ใส่ในน้ำในยาหยอดตาเนี่ยตัวที่ควรเลี่ยงคือเบนโซโคเนียม BENZALL เบนโซ CONIUM นะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ถามเภสัชที่ร้านได้เลยนะคะคนสิเขาเรียกว่าปัจจัยความเสี่ยงที่ทำให้ตาแห้งก็คือคนที่ต้องใช้ยาเป็นโรคประจำตัวแล้วต้องใช้ยาเป็นประจำฟังดีๆนะอันนี้สำคัญ 1. คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงกินยาลดความดันค่ะโอ้โหทั่วประเทศแล้วมั้งหมอไหนผู้สูงอายุอ่ะเป็นความดันทุกคนนะคะแล้วก็มีบางเพศบางประเภทที่ไม่ใช่ความดันอย่างเดียวนะหมอไหนดันทุลังด้วยนะคะคือยาที่ทำให้ตาแห้ง 1. ยาลดความดัน 2. ยาขับปัสสาวะ 3. ยาแก้ภูมิแพ้ค่ะยาแก้ภูมิแพ้ 4. คนที่ใช้ยาลดความดันยาหยอดตาชนิดยาลดความดันในลูกตาก็คือสำหรับคนที่เป็นต้อหินแล้วก็ต่อมาพวกสมุนไพรค่ะสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะทุกชนิดเลยค่ะจะทำให้ตาแห้งนะยาสมุนไพรชนิดที่ขับปัสสาวะทุกชนิดทำให้ตาแห้งเช่นตะไคร้กระเจี๊ยบนะฮะตะไคร้กระเจี๊ยบหรือพวกยาลดไข้ต่างๆนะมันก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะเหมือนกันพวกยาต่างๆเนี่ยขับปัสสาวะหมดเลยต่อมาคนไข้ที่เคยผ่าตัดมาเกี่ยวกับตาคนไข้ที่เคยผ่าตัดตามาทุกประเภท 1. ผ่าตัดต้อกระจก 2. ผ่าตัดเลสิกนะคะ 3.ผ่าตัดกระจกตา 4. ยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตานะคะหรือ 5. การผ่าตัดรักษาอาการจอประสาทตาหลุดลอกสรุปการผ่าตัดทุกประเภทก็เสี่ยงที่จะทำให้ตาแห้งได้หมด 6. คนไข้ที่ชอบดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะคนที่สูบบุหรี่คนที่ดื่มเหล้าแล้วก็7ก็คือคนที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษฝุ่น PM 2.5 นะคะค่าฝุ่น PM 2.5 ก็จะทำให้น้ำหูน้ำตาเราไหลแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดการอักเสบได้ง่ายแล้วก็ตาแห้งเสี่ยงที่จะเกิดการอุดตันที่ท่อน้ำตานะคนที่แบบว่าอยู่กับค่าฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะทางเหนือเนาะนะคะทางเหนือนะคะแล้วก็8ก็คือคนที่ใช้จออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือสมาร์ทโฟนทั้งวันเกินกว่า10ชั่วโมงต่อวันก็จะเป็นมีความเสี่ยงที่จะตาแห้งนะคะซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยอาการตาแห้งเนี่ยจะเป็นหายไม่หายขาดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีตัวกระตุ้นเข้ามาตลอดเวลามันก็จะทำให้เราตาแห้งมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าคนไหนถึงขั้นที่ว่าเป็นหายเป็นหายเขาเรียกว่าเป็นตาแห้งเรื้อรังปุ๊บคุณหมอก็จะยกระดับขึ้นมาเรียกว่าเป็นโรค
ตาแห้งดังนั้นจะต้องมีการตรวจตาเพื่อที่จะแบบจะหาต้นตอสาเหตุที่ทำให้เราป่วยอ่ะเช่นคุณหมอเนี่ยวัดเลยปริมาณน้ำตาเท่าไหร่ลักษณะการระเหยของน้ำตาเป็นยังไงความผิดปกติรอบๆตาที่มาส่งผลทำให้มีผลต่อน้ำตาเนี่ยอาจจะทำให้ตาแห้งเช่นคุณหมอก็จะตรวจดูว่าต่อมไขมันที่เปลือกตามันอุดตันไหมนะคะหรือท่อน้ำตามันอุดตันไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการอักเสบที่ตาเนี่ยบ่อยแค่ไหนต่อเดือนต่อเดือนหรือว่าปีนึงเนี่ยกี่ครั้งแล้วก็คุณหมอต้องสังเกตต้องตรวจด้วยว่าที่ตรงบริเวณกระจกตาเนี่ยมีรอยถลอกที่ผิวกระจกตาหรือว่ามีรอยถลอกที่เยื่อบุตามากน้อยแค่ไหนคือแล้วก็วิเคราะห์วินิจฉัยเพื่อที่จะมาเป็นตัวที่ใช้ในการแนวทางในการรักษานะคะวิธีการในการรักษาอาการโรคตาแห้งเนี่ยจะต้องใช้ปรับพฤติกรรมการก่อโรคด้วยค่ะเพราะอย่างที่บอกไม่มียารักษาให้หายขาดนะคะเดี๋ยวหมอไหนจะเฉลยว่าแล้วขั้นสุดท้ายพอถ้าไม่ได้ผลต้องทำยังไงวิธีการในการรักษาอาการตาแห้งต้องใช้หลายส่วนประกอบเนี่ยเข้าด้วยกันก็คือต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ปรับเรื่องอาหารปรับเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ต่างๆอย่างแรกเลยนะคะต้องปรับสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะเช่นไม่เอาพัดลมเป่าจ่อหน้านะห้ามพฤติกรรมดังต่อไปนี้ไม่เอาพัดลมเป่าที่หน้า2ไม่เปิดแอร์เป่ามาที่หน้าทั้งพัดลมทั้งแอร์นะ3เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ต้องปรับยังไงก็ได้ไม่ให้แสงสะท้อนเข้ามาที่ตาเราโดยตรงเพราะว่ามันจะแสบตาแล้วมันก็จะทำให้ตาเราแห้งมากกว่าปกติ4คนไหนที่กินยาจำได้ไหมยาที่มีผลไปทำให้ตาแห้งนะคะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงอย่างเช่นหมอนายกตัวอย่างคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงถ้าคนไหนตาแห้งบอกคุณหมอเลยค่ะบอกถ้าสมมติว่าบางครั้งเนี่ยยาขับปัสสาวะถ้าคุณหมอให้ยาขับปัสสาวะมาคุณหมอจะงดให้นะต้องบอกคุณหมอยาลดความดันตัวไหนอะที่มันทำให้หนูทำให้ตาแห้งให้คุณหมอเอาออกแล้วเปลี่ยนกลุ่มยานึกออกไหมให้ต้องเปลี่ยนกลุ่มยายากลุ่มรักษาโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ7กลุ่มด้วยกันคือก็ไม่ต้องใช้กลุ่มยาขับปัสสาวะก็เปลี่ยนไปเป็นยาตัวอื่นนะคะมันก็จะสามารถลดความดันได้เหมือนกันต่อมานะหรือแม้แต่คนที่สมมติว่าเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นยาที่มันเบาลงนะคะยาแก้ภูมิแพ้ชนิดที่ไม่ง่วงนอนก็จะทำให้แพ้น้อยลงแต่จริงๆแล้วแก้ที่ต้นเหตุที่ทำให้ภูมิแพ้ก็คือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เพิ่มขึ้นดีกว่านะคะแล้วก็อย่างที่สองนะนอกจากปรับเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ปรับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดก่อให้ตาแห้งสองให้ดื่มน้ำเยอะๆค่ะวิธีการดื่มน้ำก็คือให้ได้วันละ 8-12 แก้วต่อวันผู้หญิง 8-10 แก้วผู้ชาย8ตัวเล็กมากนะจริงๆผู้ชายประมาณ 10-12 แก้วแล้วก็โดยการจิบทั้งวันและดื่มน้ำตลอดเวลาไม่ใช่ดื่มทีเป็นแก้วๆยกเว้นตอนตื่นนอนเนี่ยให้ดื่มน้ำประมาณ2แก้วถึง3แก้วและตลอดวันควรเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นนะคะอันเนี้ยจะช่วยเรื่องของตาแห้งได้ดีเลยแล้วก็3ค่ะต้องทานอาหารที่มีพวกน้ำมันชนิดดีพวกโอเมก้า3เยอะๆเช่นกินปลาทะเลนะหรือปลาน้ำจืดก็พอได้ก็ได้แล้วก็ทานพวกอย่างเช่นพวกแฟล็กซีดออยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยคุณสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันได้เลยทำไมหมอไหนถึงพูดแบบนี้ในอีวันเนี่ยมันจะมีสารสกัดจากธรรมชาติหลายตัวจะป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบในตาแล้วก็ไปกระตุ้นให้มีการสร้าง
น้ำหล่อเลี้ยงที่ตาเพิ่มขึ้นนะคะพอน้ำหล่อเลี้ยงที่ตาเพิ่มขึ้นมามันก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นสารแอนตี้เซปติกนะช่วยกำจัดพวกสิ่งแปลกปลอมแล้วก็กำจัดพวกสารพิษสารอนุมูลอิสระต่างๆได้นะคะตัวของหลายคนที่มีอาการตาแห้งนะคะคุณสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวบำรุงสุขภาพตรงตาอีวันได้แต่หมอนะอยากจะเสริมนิดนึงอาจจะเสริมด้วยน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวตารีเฟสนะคะ2เม็ดหลังอาหารเช้านะคะหรือคนไหนบอกว่าไม่อยากกิน2เม็ดอยากกินแยกกันนะก็1เม็ดหลังอาหารเช้าแล้วก็1เม็ดก่อนนอนก็ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาต่อมาค่ะกลุ่มอาจจะใช้น้ำตาเทียมได้นะคะจะเป็นแบบกระป๋องนะก็คือใช้ต่อครั้งถ้าเป็นแบบขวดก็ต้องแบบขวดที่มันไม่มีสารกันเสียพวกเบนซัลโคเนียมนะอันนี้ก็คือวิธีการในการรักษาทีนี้ในเชิงของ ถ้าจะใช้ยามาเป็นตัวช่วยนะเราก็ใช้เป็นยากระตุ้นน้ำตานะคะใช้เป็นยาหยอดตาค่ะใช้หยอดในการช่วยกระตุ้นน้ำตาไปเพิ่มเมือกแล้วก็เพิ่มน้ำนะคะแล้วก็จะมียาถ้าสมมติว่าคนไหนที่ตาอักเสบบ่อยๆนะทำให้เป็นภาวะตาแห้งเราก็ต้องให้ยาที่ลดการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยนะกลุ่มที่หมอไหนแนะนำก็คือกลุ่มพวกไซโครสปอรินนะคะตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างโอเคแล้วก็ปลอดภัยนะคะแต่ถ้าหากว่าอักเสบแบบรุนแรงบ่อยๆมากๆบ่อยๆอ่ะค่อยใช้ตัวที่มีสเตียรอยแต่หมอไหนไม่แนะนำนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงของสเตียรอยอ่ะหลังจากนั้นมันจะยิ่งทำให้ตาเราแห้งเพิ่มขึ้นนะคะยาฆ่าเชื้อแบบทานแล้วก็แบบหยอดค่ะนะถ้ามีปัญหาว่าติดเชื้อบ่อยนะคะส่วนบางครั้งถ้าเขาเรียกว่ามีต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันเนี่ยเขาให้ทำลิปสปาก็คือทำสปาที่เปลือกตานะคะก็คือมีการประคบอุ่นนะเอาผ้าอุ่นๆเนี่ยมาประคบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเปลือกตานะคะจะทำที่บ้านก็ได้ทำที่โรงพยาบาลก็ได้แต่ถ้าหากว่ากลัวเปืองก็ทำที่บ้านเพราะว่าสปาเปลือกตานี่แพงเหมือนกันหมอนี้เคยได้ยินว่าแพงเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็คือบางคนเนี่ยเขาเรียกขี่ช้างจับตั๊กแตนนะทำ IPL เลเซอร์นะคะก็คือทำเลเซอร์ที่ตรงบริเวณเปลือกตาเพื่อไปทำสำหรับเคสที่แบบต่อมไขมันอุดตันรุนแรงนะคะอันเนี้ยก็ไม่ควรนะคะต่อมาค่ะในส่วนของคนที่มีปัญหาตาแห้งเนี่ยมอไนอยากจะแนะนำค่ะว่าให้ทำการทำโยคะตานะคะทำโยคะตาแล้วก็พักสายตาเป็นระยะก็คือเล่นคอมเล่นมือถือ20นาทีพักสายตา2วินาทีนะมองไกล20ฟุตนะคะพักสายตานะคะประมาณ20วินาทีแล้วก็มองไกล20ฟุตนะคะหมอในแนะนำว่าให้เรากระพริบตาบ่อยๆนะทำโยคะตาก็คือกระพริบตานะคะแล้วก็หลับตาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มองไปไกลๆสุดลูกหูลูกตาที่เป็นต้นไม้เขียวๆหลังจากนั้นเราก็หลับตาแล้วก็กระพริบตาบ่อยๆนะแล้วต่อมาให้นวดตาแบบแผ่วเบานะคะก็คือทำเอาฝ่ามือเนี่ยนะคะถูให้มันร้อนๆนะคะให้ฝ่ามือเราร้อนๆทำมืออุ้มๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาสันมือเนี่ยไปวางไว้ตรงบริเวณหัวตามันก็จะลงล็อกพอดีปุ๊บเรากดตาเบาๆนะคะนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยกดตาเบาๆนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยให้กดเบาๆนะคะไม่ใช่ให้กดแรงๆตรงเนี้ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราข้อแรกก็คือจะช่วยมีส่วนช่วยในการช่วยทำให้ป้องกันภาวะตาล้านะคะแล้วก็
ในกรณีของคนที่เป็นต้อหินนะมีส่วนช่วยด้วยนะคะแล้วก็คนที่ตาแห้งมีส่วนช่วยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 อันนี้ช่วยได้เลยเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันเหลือการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสุดตำรับที่ได้ผลดีมากๆในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบแป๊บๆในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาค่ะ0865530865538734 0813538734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

ดหกสามห้าห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์แปดหกสามห้าห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสามแปดเจ็ดสามสี่ศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสามแปดเจ็ดสามสี่มีคำถามมาจากคุณมารีนะคะจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณมารีสอบถามหมอนายเข้ามานะคะว่าถ้าเป็นพังผืดที่ตรงบริเวณจอประสาทตาด้านหน้าอยากทราบคุณหมอไหนว่าจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างแสดงว่าได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะเพราะว่า เขียนมาเลยว่าเป็นพังผืดที่จอประสาทตาด้านหน้านะคะขอบคุณคุณมารีมากนะคะก็สั่งผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันไปทานแล้วนะคะคุณมารีพิบูลสมบัติค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะโอเคทีนี้ก่อนอื่นเลยไอ้คำว่าพังผืดเนี่ยหลายคนก็เริ่มบอกหมอไนท์ได้ยินบ่อยมากในช่วงหลังๆนะคือพังผืดมันจะมากับการอักเสบค่ะทุกครั้งที่เนื้อเยื่อมีการอักเสบร่างกายจะซ่อมแซมเวลาซ่อมแซมเนี่ยถ้าคนไหนยิ่งอายุเยอะ2ยิ่งแบบว่าอักเสบบ่อยๆภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้หรือว่ามีระดับโกรทฮอร์โมนที่ต่ำนะคะซึ่งวิธีการสังเกตนะคนไหนจะเป็นพังผืดไม่เป็นพังผืดเป็นมากเป็นน้อยคือเป็นเป็นอยู่แล้วแต่เป็นมากหรือเป็นน้อยคืออย่างนี้ให้ลองสังเกตนะถ้าตอนเด็กๆนะถ้าเราแบบมีบาดแผลอย่างเงี้ยแล้วหายช้าแล้วทุกครั้งที่เป็นแผลแล้วมีแผลเป็นหรือไม่ก็เป็นคีลอยอันเนี้ยชัวร์ขนาดข้างนอกเนี่ยยังเป็นคีลอยเลยนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีการสร้างพังผืดแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นพังผืดใหญ่แล้วก็หนาแล้วก็แน่นนะถ้าโกรทฮอร์โมนยิ่งต่ำพังผืดยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเป็นโรคเกี่ยวกับตาบางทีหมอไหนก็อยากแนะนำว่าถ้าสมมติว่าท่านใดเนี่ยอายุเยอะแล้วเนี่ยนะคะอยากจะเสริมให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนไตวิทย์เนี่ยเสริมเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะช่วยลดการสร้างพังผืดเกิดขึ้นพังผืดจะมากับการอักเสบทุกครั้งพังผืดจะมากับการซ่อมแซม

แสเลือดเยอะทุกน่ะทุกที่ตรงไหนที่มีน้ำตาลตรงนั้นเกิดการอักเสบหมอไหนถึงได้พูดแบบเปลือกปากเปียกปากแฉะเลยว่าถ้าเป็นไปได้อย่ากินน้ำตาลนะคะอย่ากินน้ำตาลนะคะขอร้องนะคะหรือลดน้ำตาลให้ได้มากที่สุดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือวัดเขาเรียกว่าขนมหรืออาหารที่ทำจากข้าวสาลีแป้งข้าวสาลีพูดผิดแป้งข้าวสาลีนะคะมันทำให้เกิดกลูเตนแล้วคนไทยเนี่ยคืออย่าไปรวมกับคนต่างชาตินะกับคนไทยเพราะว่ายีนต่างกันแล้วคนทางยุโรปทางอเมริกาเขาไม่แพ้กลูเตนเขาก็กินข้าวสาลีได้แต่คนไทยเนี่ยแพ้กลูเตนค่ะคือพอมีการแบบเจาะเลือดอะไรออกมาปุ๊บเนี่ยส่วนมากเราจะแพ้ขนมปังแพ้กลูเตนแล้วเราก็เป็นภูมิแพ้คันเนื้อคันตัวเป็นภูมิแพ้อากาศเป็นนู่นเป็นนี่แต่เราก็กินยาแก้ภูมิแพ้แต่เราไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุไงคือถ้าเป็นไปได้เราก็ลดการกินขนมปังลงนะคะสำหรับคนไทยนะลดการกินนมลดการกินครีมเทียมอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นตัวที่เจาะเลือดมาทีไรคนไทยเป็นกันเยอะนะนอกจากบอกไม่เราไม่เจาะไงเราก็เลยไม่รู้อ่ะโอเคพังผืดคำว่าพังผืดที่จอตาเนี่ยนะประสาทตาด่วนส่วนหน้าเนี่ยมันเป็นภาวะที่พังผืดก็คือเป็นการซ่อมแซมและเป็นการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมายึดเพื่อให้เนื้อเยื่อมันประสานกันให้เกิดความแข็งแรงมันเป็นการซ่อมแซมอย่างหนึ่งนะของระบบในร่างกายแต่ว่าถ้าโกรทฮอร์โมนต่ำปุ๊บมันจะสร้างไม่ดีมันจะสร้างแบบห่วยๆอ่ะคือสร้างแบบประเภทได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยทำให้มีความหนาและมีความแน่นจนกระทั่งไปมันไม่เรียบอะนะคะซึ่งถ้า อยู่ในตาเนี่ยบางทีเราจะมองไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเพราะว่าพังผืดที่สร้างในตาเนี่ยมันจะค่อนข้างใสเนื่องจากว่ามันไม่มีเส้นเลือดเกิดขึ้นที่ตรงบริเวณจอประสาทตานะคะโดยเฉพาะส่วนมากแล้วพังผืดมักจะสร้างตรงบริเวณแถวๆจอประสาทตาส่วนที่มันใกล้กับบริเวณจุดรับภาพชัดที่จอตาที่เราเรียกว่าแมคคิวล่านะแมคคิวล่าลูเทียซึ่งถ้าพังผืดเนี่ยเวลาที่มันสร้างปุ๊บมันจะสร้างจุดเดิมหนาขึ้นหนาขึ้นพอมันสร้างหนาขึ้นมันทำให้เกิดการเนื้อเยื่อรอบๆพังผืดมันจะมีการหดตัวมีการดึงรั้งก็จะเกิดเป็นรอยย่นๆแล้วก็เป็นมีการดึงรั้งเป็นแรงดึงนะคะอาจจะทำให้จอประสาทตาเนี่ยมันรอกฉีกขาดเป็นรูก็ได้แล้วก็ทำให้จอตรงบริเวณจอประสาทตาเนี่ยมันมีการบวมน้ำขึ้นมาเพราะว่าพอเวลามันมีการดึงลอกออกมาปุ๊บมันเกิดช่องว่างระหว่างเนื้อเยื่อระหว่างชั้นปุ๊บเนี่ยน้ำนะคะน้ำเหลืองน้ำเลือดอย่างเงี้ยมันซึมซาบเข้าไปในชั้นระหว่างเนื้อเยื่อมันก็เลยทำให้เกิดเป็นอาการจอตาบวมนะคะเราเรียกว่า macula edema แล้วจะส่งผลทำให้การมองเห็นเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปนะคะหมอในพูดถึงสถิติก่อนเดี๋ยวจะพูดถึงอาการจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเริ่มเป็นอาการพังผืดที่จอตาจอประสาทตาส่วนหน้าแล้วนะคะพังผืดที่จอตาเนี่ยจากสถิตินะคะเราจะพบว่าคนที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปส่วนมากจะเป็นมากกว่า 2-5% นะคะแล้วก็ถ้าอายุ75ปีขึ้นไปก็จะพบเกิน 20-30% ขึ้นไปแสดงว่าเยอะไหมเยอะเยอะมากนะคะผู้ชายกับผู้หญิงเป็นพอๆกันแต่ผู้หญิงจะเป็นก่อนผู้ชายคือระยะเวลาสมมติอายุน้อยเนี่ยอายุ50ปีขึ้นไปคือหลังจากวัยทองจะมีโอกาสเกิดอาการพังผืดที่จอตาได้มากกว่านะคะแต่ว่าถามว่าเป็นพอๆกันไหมเป็นพอๆกันนะคะอาการจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นพังผืดที่จอตานะคะมันก็จะมีลักษณะที่เราเรียกว่าจะมองเห็นเส้น

ตรงเนี่ยมันจะโค้งมันจะบิดเบี้ยวมันจะขาดขาดนะคะหรือบางทีม้วนเป็นขยุ่มขยุ่มตรงบริเวณตรงกลางของภาพขณะที่อันนี้คือวิธีการลักษณะการมองเห็นของคนที่เป็นโรคพังผืดที่จอประสาทตาส่วนหน้านะคะหรือบางคนนะคะเป็นมาระยะหนึ่งอาจจะเห็นเป็นแสงฟ้าแลบแสงไฟแฟลชที่ตาเป็นครั้งคราวนะคะส่วนบางท่านเนี่ยพอเป็นมาระยะหนึ่งก็จะเสี่ยงที่จะเกิดอาการเกิดโรคแทรกซ้อนแล้วกันเราเรียกว่าจอประสาทตาหลุดรอกนะคะแล้วรอกบางส่วนมันก็เลยทำให้เรามองเห็นเป็นจุดมืดๆบางส่วนเนี่ยภาพขาดหายไปอย่างเช่นบางคนเนี่ยตรงกลางมองเห็นเป็นหลุมดำเลยก็มีนะคะหรืออาการแทรกซ้อนอื่นๆหลังจากคนที่เป็นพังผืดที่จอตาอาจจะแบบว่ามีเลือดออกที่ตรงบริเวณผิวของจอประสาทตาหรือมีภาวะน้ำวุ้นตาเนี่ยแทรกเข้าไปทำให้จอตาบวมก็อาจจะป่วยเป็นโรควุ้นในตาเสื่อมด้วยมีเลือดออกใต้จุดระภาพชัดที่จอตาด้วยนะคะหรือเป็นภาวะจอประสาทตาหลุดรอกได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือหรือเป็นโรคจอประสาทตาส่วนกลางขาดเป็นรูซึ่งตรงเนี้ยถ้าคนไหนเป็นโรคนี้อาการจะตามัวแบบเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันมีการผิดปกติเนี่ยนะก็รีบไปพบจักษุแพทย์นะคะแล้วก็รีบทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพตรงไตอีวันถามว่าอีวันช่วยได้ไหมช่วยได้เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยววันไหนขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าอาการลักษณะอาการเป็นยังไงสาเหตุการเกิดโรคของพังผืดที่จอตานะอย่างแรกเลยสาเหตุที่ทำให้เราป่วยเป็นพังผืดที่จอตาการที่เกิดพังผืดที่จอประสาทตาแสดงว่าอะไรแสดงว่าเคยเกิดการอักเสบมาแล้วหนึ่งเคยเกิดการอักเสบมาแล้วนะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบตรงบริเวณจอประสาทตาเนี่ยคือบางครั้งบางคนนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะการเกิดนะคะแต่ที่แน่ๆก่อนหน้าที่จะเป็นพังผืดต้องเกิดการอักเสบทุกครั้งส่วนสาเหตุส่วนใหญ่แล้วกันมักจะเกิดจากอย่างเช่นเป็นคนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมพอวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยมันจะมีน้ำวุ้นตามันแยกออกจากจอตาแล้วก็ทำให้ปริมาตรของน้ำวุ้นตามันหดตัวลงพอมันหดตัวปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็ไปดึงรั้งให้จอประสาทตาด้านหลังเนี่ยมันฉีกขาดออกมานะคะแล้วก็พอฉีกขาดก่อออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นรอยแผลเป็นร่างกายก็พยายามสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้มันฉีกขาดออกก็สร้างเป็นพังผืดขึ้นมานะเราก็เป็นพังผืดที่จอประสาทตาส่วนหน้าได้นะสาเหตุข้อที่2ก็คือเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือเป็นวุ้นในตาเสื่อมนะคะแล้วก็สาเหตุข้อที่2ก็คือเป็นจอประสาทตาหลุดรอกนะคะที่ทำให้เป็นพังผืดที่จอตาสาเหตุข้อที่3ก็คือบางคนเนี่ยเป็นโรคประจำตัวที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดเช่นคนที่เป็นเบาหวานขึ้นตานะคนที่เป็นโรคหลอดเลือดที่จอตาอักเสบอันเนี้ยก็จะเสี่ยงที่จะเป็นโรคพังผืดที่จอตาได้นะคะคนที่ได้รับอุบัติเหตุนะคะทำให้เกิดพังผืดที่จอตาได้เคสเมื่อวานนะแต่หมอไหนจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวก็นะประมาณมีอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วก็มีการสร้างพังผืดที่จอตาแล้วก็สาเหตุข้อที่6ค่ะทุกครั้งที่เกิดการผ่าตัดในตาของเราไม่ว่าจะเป็นเช่นนะผ่าตัดต้อกระจกนะคะผ่าตัดจอประสาทตาหลุดรอกยิงเลเซอร์ต่างๆเนี่ยจะทำให้เกิดพังผืดที่จอตาทั้งสิ้นแล้วก็สาเหตุข้อสุดท้ายก็คืออายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปก็เสี่ยงวิธีการรักษาหมอไหนบอกได้เลยนะคะถ้าเป็นไม่เยอะไม่มีวิธีการรักษาแต่ถ้าหากว่าป่วยเป็นพังผืดที่จอตาแล้วลุกลามไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่โรคเนี่ยลุกลามไปเรื่อยๆแล้วจนทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเป็นโรคพังผืดที่จอประสาทตาส่วนหน้าปุ๊บผลพวงทำให้วุ้นในตาเสื่อมเพิ่มขึ้นนะคะคุณหมอก็อาจจะผ่าตัดน้ำวุ้นตารักษาด้วยการผ่าตัดน้ำวุ้นตาหรือผลพวงหลังจากที่เป็นโรคพังผืดที่จอประสาทตาปุ๊บทำให้จอประสาทตาหลุดรอกคุณหมอก็จะฉีดแก๊สนะคะแล้วก็ให้เรานอนคว่ำประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ยิงเลเซอร์นะคะ
แต่อย่าลืมทุกครั้งที่มีการผ่าตัดหลังจากผ่าตัดทุกครั้งมักจะมีการสร้างพังผืดเสมอแล้วเราผ่าตัดเพื่อกำจัดพังผืดออกแต่หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จมันก็จะมีการสร้างพังผืดใหม่เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือย้ายที่นึกออกปะนะคะกำจัดที่แรกแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเกิดอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งพังผืดใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะหรือการยิงเลเซอร์อันนี้ก็ทำให้เกิดการพังผืดเหมือนกันวิธีการรักษาเนี่ยคือรักษาตามอาการหมายความว่าพอเวลาเป็นพังผืดที่จอประสาทตาส่วนหน้าปุ๊บแล้วก่อให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆตามมาคุณหมอรักษาตามอาการยกเว้นในกรณีที่มีอาการหนักมากแล้วเมื่อตรวจวัดนะก็คือพอคุณหมอตรวจปุ๊บแล้วมีพังผืดเป็นปริมาณที่เยอะมากๆจนทำอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและพังผืดอันเนี้ยไปรบกวนที่ตรงที่จอตาเนี่ยมันรุนแรงขึ้นแล้วมันไปรบกวนการมองเห็นเราจริงๆเช่นภาพมันบิดเบี้ยวๆหรือภาพล้มไปเลยหรือตามัวมากๆอันเนี้ยคุณหมอจะจำเป็นต้องผ่าตัดก็คือผ่าตัดก็คือเอาพังผืดที่จอประสาทตาที่มันเยอะขึ้นผ่าออกและจะต้องผ่าตัดน้ำวุ้นตาร่วมด้วยคือต้องผ่าตัด2อย่างนะคะร่วมกับวิธีการรอกพังผืดที่จอประสาทตาเราเอาพังผืดที่จอตาเนี่ยตรงส่วนบนเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็น2ส่วนเนาะก็คือตัดเอาน้ำวุ้นตาออกนะคะแล้วก็ผ่าตัดเอาส่วนของพังผืดออกซึ่งพอหลังจากนั้นค่ะหมอนายแนะนำนิดนึงสำหรับใครก็ตามที่เคยตัดสินใจผ่าตัดรอกพังผืดที่จอตาออกแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะผ่าตัดไปแล้วทำอะไรไม่ได้แต่เราสามารถป้องกันแล้วก็ชะลอไม่ให้มีการสร้างพังผืดที่จอตาเพิ่มขึ้นนะสำหรับคนที่ผ่าตัดไปแล้วแนะนำก็คือ1ให้คุณทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดและให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิตวันละ1ชุดก่อนนอนตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะไปเร่งการสร้างเซลล์ใหม่มาแทนเซลล์เก่าแล้วก็เร่งขบวนการฮีลลิ่งโปรเซสซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอและชะลอป้องกันไม่ให้มีการสร้างพังผืดที่จอตาก็คือมันจะทำให้การซ่อมแซมเนี่ยเป็นการซ่อมแซมเซลล์ที่มันสมบูรณ์และใกล้เคียงกับเซลล์เดิมมากที่สุดคือพังผืดเนี่ยมันเป็นการซ่อมที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกช่างชั้นเลวอะนึกออกปะก็คือช่างฝีมือต่ำนะมันถึงได้ออกมาเป็นพังผืดแต่ถ้าหากว่าตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาจะสร้างตัวเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์เก่าทดแทนทันทีนะคะก็จะได้เป็นเซลล์ที่ใกล้เคียงกับเซลล์เดิมเลยก็จะไม่เกิดรอยแผลเป็นนะเพราะฉะนั้นนะคะคนไหนที่ผ่าตัดไปแล้วผ่าตัดพังผืดไปแล้วนะมันก็จะต้องมีการสร้างพังผืดใหม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทานตัว E1นะคะวันละ2ครั้งแล้วก็ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิทย์วันละ1ชุดก่อนนอนอันนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการสร้างพังผืดเกิดขึ้นในเคสของทางคุณมาลีนะคะคุณมาลีเนี่ยวันนี้ไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดพังผืดที่จอประสาทตาเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะไม่ได้คุยก่อนหน้านั้นแต่ว่าเมื่อมีได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอแล้วเนี่ยหมอนายแนะนำว่าให้ทานตัวอีวันควบคู่ไปกับตัวของตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทนะคะทานตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเพิ่มขึ้นไปตัวหนึ่งมันจะป้องกันแล้วก็ชะลอไม่ให้มีการสร้างพังผืดใหม่เกิดขึ้นนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยด์หมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่เนี่ยนะคะหรือว่ามีอาการขาอ่อนแรงบางท่านเนี่ยนั่งรถเข็นแล้วนะคะหรือว่าใช้วอล์กเกอร์สี่ขาคุณยังสามารถกลับมาเดินได้ใกล้เคียงกับปกติหรืออาจจะใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมก็ได้นะคะก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ย2เม็ดตอนเช้าแล้วก็ให้ทานตัวแล้วก็ให้ใช้น้ำมันเขียว108ทาถูนวดตรงไหนที่ขาอ่อนแรงหรือแขนอ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อเริ่มเหลวเริ่มรีบเริ่มฝ่อให้ทาถูนวดเพื่อกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงตรงเนื้อเยื่อตรงนั้นแล้วก็ทานตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเพื่อไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
นะให้มันแน่นฟูขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็มีแรงแล้วก็มีแรงมาพยุงกระดูกตัวโกรทฮอร์โมนก็จะบำรุงกระดูกให้แข็งแรงเสริมความหนาแน่นของมวลกระดูกให้แข็งแรงขึ้นด้วยมันก็จะทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ไปซ่อมแซมตรงบริเวณเขาเรียกว่าปลายเส้นประสาทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วแล้วกดไหลย้อนเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆก็ใช้ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทค่ะ0815561 0855 0761 0815381 34